0: บางครั้งแล้วจะพิจารณาให้เอง
1: อ
0: ันนี้ก็แปลว่าคนที่ไม่ได้ถือบัตรอยู่ตอนนี้ท่านไม่สามารถจะลงทะเบียนเพื่อจะขอใช้สิทธิ

0: กลุ่มคนใหม่ก็เช่นเดียวกันถ้าได้แต่แปลว่าเราเริ่มไม่ได้ต้องมหาไทยเข้ามาหาตัวเราให้เจออาจจะมีการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์17กรกฎาคมนี่ฮะท่านผู้ชมมีเสียงไหม
1: เกณฑ์เนี้ยรอบเนี้ยตั้งใจที่จะคัดกรองคนที่ไม่จนจริงออกจากระบบออกไปให้ได้นะครับซึ่งด้วยข้อมูลที่เรามีมากขึ้นในปัจจุบันนะครับด้วยเทคโนโลยีที่เรามีอยู่มากขึ้นในปัจจุบันผมว่าอันนั้นทำให้เราสามารถคัดกรองคนได้อย่างแม่นยำขึ้นนะครับถ้าไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองที่ออกมานะครับอุทธรณ์ได้จะบอกเลยว่าท่านไม่ผ่านเกณฑ์ด้วยเกณฑ์ข้อไหน1-7ท่านจะต้องติดต่อกับใครอย่างไรนะครับหรือท่านจะต้องเอาข้อมูลที่เป็นปัจจุบันกว่ามายืนยันประกาศผล16 กรกฎาคม 17 กรกฎาคมประกาศผลการอุทธรณ์นี้จะต้องทำภายใน2 สัปดาห์นะครับก็คือภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมไม่เห็นด้วยกับการคัดกรองก็ต้องเอาข้อมูลมาเพิ่มเติมให้ก็ให้เวลาถึงวันที่16 สิงหา
2: เกณฑ์นี้คือเข้าข้อใดข้อหนึ่งก็คือปัดตกเลยหรือว่าต้องเข้าทุกข้อ
1: ข้อใดข้อหนึ่งตกเลยครับไม่ต้องแต่งตัวเพื่อให้เข้าเกณฑ์นี้นะครับเพราะเราจะใช้ข้อมูลในเดือนพฤษภานะครับเราใช้ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงและผ่านมาแล้วนะ
3: เงินที่เติมเข้าไปเพิ่มแล้วพอปรากฏว่าคนนี้ไม่ได้เป็นคนจนไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแล้วจะมีการดึงเงินคืนไหมครับ
1: ไม่ดึงครับเพราะว่าเดือนนี้เรายังไม่เราเพิ่งเริ่มตรวจนะครับวันที่ท่านก็ยังมีสิทธิ์อยู่นะครับเดือนมิถุนาท่านก็ได้ไปแล้ววันนี้เมื่อวานนี้ได้ไปแล้วนะครับก็ท่านก็ใช้ได้นะครับมิถุนากรกฎาใช้ได้ครับแต่ว่าภายในกรกฎาต้องชัดเจนแล้วล่ะว่าท่านจะได้ของเดือนสิงหากันยาหรือไม
0: ่นี่ฮะท่านผู้ชมรายละเอียดสำหรับท่านที่อยู่ในระบบอยู่แล้วท่านจะทราบแต่ท่านที่อยากจะรู้สึกว่าตัวเองจนนะและยังไม่ได้อะเราจะจนหลังจากเมื่อ9 ปีก่อนก็ได้ทั้งตลอดให้กระทรวงมหาดไทยไปตามหาท่านที่เจอแล้วส่งชื่อเข้าไปทำไมไม่ลงทะเบียนนะหมายถึงไปลงทะเบียนผ่านแอปก็ได้หรือเดินไปที่ธนาคารธ.ก.ส.ออมสินอย่างเงี้ยใช่ไหมกรุงไทยเพราะระบบดีมากนะเอาชื่อเข้าไปปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บ
4: ตามข้อลิสต์อันนั้นเลยอะค่ะ
0: มันไม่ยากนะไม่อยากให้หรอกคือมันง่ายมากเลยนะคนใหม่ทำไมต้องไปตามหาใช่ไหม
4: ค
0: ่
4: ะ
0: ระบบคัดกรองดีขนาดนี้เนี่ยคุณสมบัติอะ
4: ค่ะ
0: เอาชื่อเลขประจำตัวประชาชนกรอกเข้าไป46หน่วยงานตึ้ง
4: ค่ะ
0: ทำไมต้องไปตามหาอ่ะบอกให้ท่านชมได้ทราบว่าสิทธิ์ของบัตรคนจนคืออะไรขึ้นมาเผื่อท่านที่ยังไม่ได้ท่านจะได้เกิดความรู้สึกว่าต้องออกไปเดินให้กระทรวงการคลังค้นท่านให้พบนี่ท่านผู้ชมวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค
4: แล้ววงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มค่ะ
0: ซื้อสินค้าจากร้านทองฟ้า
4: ตอนนี้ได้อยู่300 บาทต่อคนต่อเดือน
0: แต่4เดือนนี้เติมไปอีก700
4: เป็น 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนค่ะ
0: เฉพาะ4เดือนนี้ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มได้แค่เท่าไหร
4: ่80บาทต่อคนต่อ3เดือน
0: นี่ฮะท่านผู้ชม3เดือนได้80บาทถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาตรการบรรเทาภาระค่าสนอุปโภค
4: ค่าไฟ315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน
0: เยอะนะค่าน้ำประปา
4: 100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนค่ะ
0: วงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะได้ถึง
4: 750บาทต่อคนต่อเดือน
0: และถ้าพิการ
4: เบี้ยความพิการเพิ่มเติมค่ะสวัสดิการเพิ่มเติมได้200บาทต่อเดือนนะคะให้คนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับบัตร
0: แปลว่าถ้าท่านพิการแล้วท่านเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนได้เพิ่มอีก200
4: ใช่ค่ะ
0: ทั้งหลายทั้งปวงนี้เกิดข้อสงสัยเล็กน้อยเท่านั้นเองระบบคัดกรองคุณสมบัติเข้มข้นแล้วดีขนาดนี้ระบบเดี๋ยวนี้เนี่ย46หน่วยงานกดชื่อกดนามสกุลกดเลขประจำตัวประชาชน13หลักมันน่าจะรู้เลย
4: ค่ะ
0: ทำไมเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครู่เดียวครับ
5: สนับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟกต์

0: the air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกไมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
2: การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA จัดกิจกรรมประชาร่วมใจระบบไฟมั่นคงที่อำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีโดยมีเจ้าหน้าที่หน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไปจำนวนกว่า100คนเข้าร่วมภายในงานมีกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าการใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัยการแจ้งเหตุไฟดับและอุปกรณ์ในระบบชำรุดการปฐมพยาบาลเบื้องต้นกรณีพบผู้ถูกไฟฟ้าดูดพร้อมทั้งร่วมกันตรวจสอบระบบไฟฟ้าและตัดต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายในพื้นที่เป็นต้น
3: ทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
4: คำแนะนำจากกรมอนามัย
5: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
4: เด็กบีบนิดเดียวได้
5: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
4: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
5: และแปรงวันละ2ครั้ง
4: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
5: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
6: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเยอะ
7: เหนือเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
8: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย

0: ยาแผ่นตราเสือ11ตัวสำหรับดองเหล้าแก้กระสายบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายยาดองเหล้าตราเสือ11ตัวชนิดน้ำบำรุงโลหิตอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
1: ผู้สาวพาวซ่าขอล็อกนะคะ

0: ซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวๆรอบแล้วบ่เคยเนาะแบบนี้ต้องล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
1: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนล่องเลย

0: จ็ดรายการ10นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมคุณผู้ชมสายเคไลฟ์สไตล
1: ์ห้ามพลาด
0: LG
1: จัดอีเวนต์สุดยิ่งใหญ่แห่งปีค่ะกับงานจิบดีรี by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้านเริ่มต้นกับ LG ครั้งแรกในไทยนะคะยกประสบการณ์บ้านอัจฉริยะสไตล์เกาหลีมาไว้ใจกลางกรุงค่ะพร้อมยกขบวนความสนุกและกิจกรรมจัดแน่นทุกวันนะคะไฮไลท์ห้ามพลาดพบกับ2ซูเปอร์สตาร์จากเกาหลีและทัพศิลปินนักแสดงไทยที่จะมามอบความบันเทิงตลอด6วันค่ะ4มิถุนายนวันพรุ่งนี้พบความสดใสของศิลปินเคป๊อประดับเอเชียชินเยอึนที่จะมาเปิดบ้านต้อนรับซอเวเรนหรือปอร์เช่ศิวกรค่ะ5มิถุนายนเอาใจสายบิวตี้ด้วยคลาส Personal Color และแต่งหน้าโคเรียลุค
0: โคเรียลุคนะ
1: พร้อมกระทบไหล่หนุ่มหล่อท็อปทศพล
0: 6มิถุนายน
1: ทาสหมาแมวต้องมาค่ะเปิดโลกบ้านเพื่อเพื่อนขนฟูกับมาร์คโอมมาพร้อมน้องหมาคิ้วคือมงกุฎของแคร์และน้องเตี้ยแมวขวัญใจชาวโซเชียล
0: โอ้โหวันที่7มิถุนา
1: ค้นหาแรงบันดาลใจในการจัดสเปซห้องให้ตอบโจทย์การใช้ชีวิตสุดล้ำไปกับไอดอลสาวเชอปรางอารีกุลค่ะ
0: 8มิถุนา
1: สนุกไปกับความบันเทิงสุดฟินทะลุจอกับพระเอกฮอตแจมรัชตะ
0: แล้ววันสุดท้าย9มิถุนายน
1: เตรียมเสียงกรี๊ดให้พร้อมต้อนรับมินโฮชายนี่ค่ะซุปตาสุดฮอตที่บินตรงจากเกาหลีมาแท็กทีมระเบิดความมันและแชร์สไตล์สุดไดนามิกร่วมกับศิลปินรุ่นใหม่มาแรงเจ้านายจินเจตค่ะ
0: งานจิบเดอรีบาย LG
1: ทุก9ของการใช้ชีวิตในบ้านเริ่มต้นกับ LG ค่ะ
0: ย้ำนะครับ
1: จัดขึ้นตั้งแต่วันพรุ่งนี้4มิถุนายนไปจนถึง

0: ที่9มิถุนายนนี้ที่ชั้น1โซนเซ็นทรัลคอร์ทศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะรายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมเข้าไปดูได้ที่ Facebook LG Global และ IG LG Underscore Thailand นะคะ
1: ท่านผู้ชมใครฟังไม่ทันเข้าไปดูได้เลยที่ Facebook ขึ้นไปดูหน้าจอย้ำนะครับงาน
0: จิบดูรี by LG ทุกก้าวของการใช้ชีวิตในบ้านเริ่มต้นกับ LG ค่ะ
1: และว่ากันต่อเลยร้อนจริงๆเรื่องThailand AI Passport ที่สุดเมื่อวานนักข่าวสัมภาษณ์ท่านตีดีเอชัยชนกชิดชอบตีความว่าเหมือนท่านจะทบทวนอยู่นะครับท่านผู้ชมจากสิ่งที่ท่านรัฐมนตรีชัยชนกให้สัมภาษณ์คือนักข่าวถามถึงโครงการ Thailand AI Passport 1,621 ล้านของกองทุนดีภายใต้กระทรวงดีที่มีหลายภาคส่วนออกมาคัดค้านจำเป็นต้องทบทวนหรือไม่คุณชัยชนกบอกผมติดตามอยู่ตลอดตั้งแต่มีการถามกระทู้สดของพรรคประชาชนแล้วก็ได้พบว่ามีความเห็นจากหลายภาคส่วนซึ่งเป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์
0: แล้วก็เป็นความคิดเห็นที่คิดว่าสามารถนำมาพัฒนาโครงการนี้ให้ดีขึ้นได
1: ้เป้าหมายและเจตนาของผมต้องการนำสิ่งที่ดีที่สุดสู่ชีวิตประชาชน
0: ได้ใช้
1: เพื่อพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทยจึงสั่งการให้รัฐมนตรีช่วยดีเอ
0: ไปรวบรวมทุกอย่างรวมถึงปลัดกระทรวงด้วยนะคะให้ไปรวบรวมทุกอย่างมาใช้สำหรับการพัฒนา
1: ถ้ามีความคืบหน้าจะมาอัปเดตส่วน TOR ซึ่งถูกตั้งข้อสงสัยว่ามีจุดน่ากังขาคุณชัยชนกบอกคิดว่าทุกอย่างที่สามารถนำไปทำให้ดีขึ้นและเกิดประโยชน์สูงสุดเราจะเอามาพิจารณาทั้งหมดสุดท้ายก็เลยถามว่า
0: คือนักข่าวถามว่าจะเดินหน้าโครงการนี้ต่อไปโดยที่จะไม่ทบทวนอะไรใช่หรือไม่คุณชัยชนกตอบว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนอะไรที่เป็นประโยชน์และทำให้ดีขึ้นก็จะพยายามทำทุกภายใต้อำนาจที่ทำได
2: ้ตามตลอดนะครับตั้งแต่มีการถามกระทู้สดแล้วก็คอยติดตามทุกๆอย่างแล้วก็พบว่ามีความคิดเห็นจากหลายส่วนที่เป็นความคิดเห็นที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นความคิดเห็นที่คิดว่าสามารถนำมาพิจารณาในการทำให้โครงการที่ดีขึ้นได้เป้าหมายเจตนาของผมคือนำสิ่งที่ดีที่สุดมาให้พี่น้องประชาชนและประเทศไทยได้ใช้เพื่อยกระดับพัฒนาประสิทธิผลของประชากรไทยตอนนี้ก็ได้มีการสั่งการให้ท่านปลัดแล้วก็ท่านมติช่วยรวบรวมทุกๆอย่างมาเพื่อพิจารณาเดี๋ยวมีความคิดเห็นอะไรเดี๋ยวจะอัปเดตทีนะครับได้ครับ
3: จะปรับปรุง TOR อะไร
2: ผมว่าทุกอย่างที่สามารถนำไปสร้างการกระทำให้มันดีขึ้นและเป็นประโยชน์สูงสุดเนี่ยเรานำมาพิจารณาหมดแต่เดี๋ยวขอรอการรวบรวมทุกอย่างก่อนผมอย่างที่ว่าครับรวบรวมก่อนครับแล้วก็อะไรที่มันเป็นประโยชน์ทำได้ดีขึ้นจะพยายามทำทุกอย่างที่อยู่ในอำนาจที่ทำได
1: ้นี่ฮะกระดาษที่เมื่อวานนี้รัฐมนตรีอว.รองนายกรัฐมนตรียศชนมูลสวัสดิ์ลงมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีการปรับหลักสูตรการศึกษาวิชาประวัติศาสตร์กับหน้าที่พลเมืองและภาษาไทยพร้อมกับรัฐมนตรีศึกษาธิการประเสริฐจันทร์รวงทองก็ถูกถามถึงประเด็นว่าพรรคประชาชนเองเขาก็ตั้งคำถามเกี่ยวกับวันที่ตั้งกระทู้งบประมาณของอว.เองกับกระทรวงศึกษาธิการเองซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยี AI แล้วมันคล้ายกับกระทรวงดีเอและลักษณะที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันที่รับมาทำโครงการนี้คุณประเสริฐบอกกระทรวงศึกษาธิการกำลังตรวจสอบโครงการนี้อยู
0: ่แต่ว่าโครงการนี้เนี่ยเป็นโครงการที่เกิดขึ้นก่อนที่รัฐบาลชุดนี้จะเข้ามาบริหารนะคะก็คือเป็นปีงบประมาณ69ทีนี้เมื่อเราเข้ามาดำรงตำแหน่งแล้วในขณะนี
1: ้
0: ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องช่วยกันดูให้มันละเอียดรอบคอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้มั่นใจว่าโปร่งใสและเป็นประโยชน์กับนักเรียนนักศึกษาอย่างแท้จริง
1: คุณประเสริฐยอมรับว่ามันมีโครงการนี้ในกระทรวงและจะไปดูรายละเอียดทบทวนอีกครั้งให้รอบคอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาคือตอนอภิปรายเนี่ยตั้งประเด็นว่ามีงบที่เกี่ยวกับ AI กระทรวงศึกษาในครั้งนั้นก็เป็นพรรคการเมืองด้วยกับคุณชัยชรกเช่นเดียวกับกระทรวงอว.อันนี้ประเด็นหนึ่งซึ่งต้องตามดูกันต่อขณะที่เมื่อวานหลังจากที่คุณชัยชนกชิดชอบเริ่มตีดีเอพูดให้สัมภาษณ์ไปคุณลักษณ์ชนกศรีนอกพร้อมกับคุณธีรชาติก่อตระกูลในนามประธานกรรมธิการติดตามงบซึ่งเปิดประเด็นนี้ในที่ประชุมกรรมธิการคุณธีรชาติก็เป็นที่ปรึกษานุกรรมที่ปรึกษากรรมธิการติดตามงบให้สัมภาษณ์หลังจากคุณชัยชนกพูดถึงข้อมูลพูดถึงโครงการนี้ว่าขอรวบรวมข้อมูลก่อนจะเดินหน้าโครงการแล้วก็ย้ำว่ามีเจตนาสร้างประโยชน์ให้ประชาชนคุณลักษณ์ชนกคุณธีรชาติ คาดหวังให้รัฐมนตรีดีพับโครงนี้ไปก่อนพับโครงการนี้ไปก่อน
0: ค่ะ
1: แม้ว่า
0: จะต้องจ่ายค่าชดเชยให้ผู้ชนะโครงการแต่ว่าสิ่งที่จ่ายไปคุณรักชนกบอกมันคุ้มค่าแล้วมันสามารถจะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได
1: ้คุณรักชนกเนี่ยระบุว่าฝากถึงรัฐมนตรีชัยชนกว่าให้พับโครงการนี้
0: ถ้าท่านไม่อยากจะมีคดีความในชั้นปปช.หรือไม่อยากให้ชื่อเสียงของท่านป่นปี้ไปมากกว่านี้ให้พับโครงการและแปะทบทวนให้ละเอียดรอบครอบปิดช่องว่างช่องโหว่ในแต่ละจุดค่ะ
1: ให้ไปทบทวนให้ละเอียดรอบครอบปิดช่องว่างช่องโหว่ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง TOR ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการล็อกสเปคหรือไม่ให้คนคนเดียวที่เชื่อมโยงไปแล้วได้รับโครงการภาครัฐจากรัฐมนตรีภูมิใจไทยเรื่อยๆเป็นข้อใหญ่รวมทั้งการคำนวณโทเค็นซึ่งการจะใช้ได้ขนาดไหนเนี่ยมันเกี่ยวกับโทเค็นซึ่งใน TOR เนี่ยกลายเป็นว่าเข้าไปใช้ได้วินาทีละ139คนแต่แจก AI Pro 5ล้านที่นั่งหรือ5ล้านสิทธิ์คุณลักษณ์นกบอกนะครับว่าจะมีการไม่ใช่จะได้เชิญรัฐมนตรีดีรวมถึงผู้เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจง18มิถุนายนก็อยากจะให้คุณชัยชนกซึ่งยืดอกทุกเวทีอยากชี้แจงให้มาชี้แจงด้วย
3: จริงๆเนี่ยดิฉันคาดหวังนะคะถึงที่สุดเนี่ยอยากให้ท่านหยุดพักโครงการนี้ไปก่อนคือถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการเนี่ยแต่ดิฉันคิดว่ามันน่าจะคุ้มค่ากับที่เราสามารถที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้นะคะฝากท่านรัฐมนตรีชัยชนกเลยว่าพับโครงการนี้ซะเถอะค่ะถ้าท่านไม่อยากจะต้องมีคดีความในปปช.หรือว่าท่านไม่อยากจะให้ชื่อเสียงของท่านเนี่ยมันป่นปี้ไปมากกว่านี้ไปทบทวนให้มันละเอียดรอบครอบกว่านี้ปิดช่องว่างช่องโหว่ในแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ TOR ที่เสมือนหนึ่งว่าจะล็อกสเปคให้คนคนเดียวพอเชื่อมโยงไปแล้วเนี่ยก็ได้รับโครงการภาครัฐจากรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยอยู่เรื่อยๆเรื่องของการคำนวณโทเค็นมันก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนจุดยืนของพรรคประชาชนเลยก็คืออยากให้ท่านพับโครงการนี้ค่ะสั่งได้โดยเร่งด่วนโดยทันทีได้เลยนะคะท่านมีอำนาจเต็มอยู่แล้วท่านเองก็เคยยกเลิกโครงการของคนอื่นเพื่อเอาเงินมาโปะเงินในกองทุน DE ให้มันสูงถึง 1,600 ล้านเช่นเดียวกันดังนั้นก็มันไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นค่ะทางกรรมธิการติดตามงบเราเนี่ยได้เชิญแล้วนะวันที่18มิถุนาก็หวังว่าท่านชัยชนกที่ยืดอกบอกทุกเวทีว่าพร้อมที่จะชี้แจงทุกๆข้อกล่าวหาทุกๆข้อกังวลเนี่ยก็หวังว่าท่านจะมาชี้แจงในกรรมธิการติดตามงบถ้าท่านไม่มาเนี่ยเรียนก็ฝากสื่อมวลชนไปถามด้วยแล้วกันว่าท่านกลัวอะไรตอนนี้เนี่ยท่านก็รับเละเลยเนาะชื่อเสียงก็ป่นปี้ไปหมดเพราะว่าคนก็มาตั้งคำถามถึงความเชี่ยวชาญในการที่จะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีเนาะดิฉันก็พร้อมที่จะเป็นเวทีนะคะให้ท่านได้ทวงคืนชื่อเสียงเรียงนามของท่านกลับคืนมา
1: ขณะที่หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชชาชีวะเมื่อวานนี้พูดถึงประเด็นเสียงวิจารณ์โครงการ Thailand AI Passport คุณอภิสิทธิ์บอกนะครับว่าสังคมรับรู้กันอย่างกว้างขวางแล้ว
0: คิดว่าโครงการนี้มันคุ้มหรือไม่ยังมีโครงการที่อ้างเรื่องเทคโนโลยีมาให้ใช้เฉพาะบางกลุ่มที่มีปัญหาในทำนองเดียวกันแล้วคุณอภิสิทธิ์ก็พูดถึงกระทรวงอวกับกระทรวงศึกษาค่ะทำไมไม่ไปจัดการให้มีประสิทธิภาพจะได้ไม่ต้องกู้เงินให้เป็นภาระลูกหลานในอนาคต
1: ปิดท้ายกันที่นายกรัฐมนตรีอนุทินเมื่อวานนี้ตอบคำถามประเด็นที่พลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยบวกไปที่บ้านคุณเนวินซึ่งคุณอนุทินมีชื่อนาทีเป็นบ้านกรณีเขากระโดงไม่ได้พบคุณเนวินก่อนจะไปแจ้งความที่ตำรวจบุรีรัมย์นายกอนุทินเมื่อวานนี้บอกว่ายังไง
0: บอกทุกคนก็มีสิทธิ์ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีอยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วคำพิพากษาออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายหรือฝ่าฝืนกฎหมายได้
4: ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อนะครับแต่ว่าเรื่องเขากระโดงก็ดีเรื่องหัวสวก็ดีมันก็อยู่ในกระบวนการยุติธรรมอยู่แล้วนะครับคำพิพากษาทั้งหลายถ้าออกมาทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายไม่มีใครที่จะไปฝ่าฝืนกฎหมายได
5: ้กระทรวงคมนาคมได้รายงานความคืบหน้านะคะในเรื่องการเตรียมพื้นที่แปลง
4: อะไรก็เป็นเรื่องของการรถไฟเขาก็คงรายงานท่านรัฐมนตรีคมนาคมส่วนของกระทรวงมหาดไทยเองทางกรมที่ดินก็รายงานมาโดยตลอดว่า มันไม่ได้ผูกพันทุกคำพิพากษาที่คนพยายามพูดแล้วก็

0: ไปชี้นำให้คนให้สาธารณะได้เชื่อถือก็คือคำพิพากษามันผูกพันลายแปลงไอ้คำพิพากษาที่ออกมานั้นจริงๆคือชาวบ้านฟ้องรถไฟให้ออกโฉนดแล้วศาลบอกว่าไม่ให้ออกโฉนดมันจะไปทึกทักว่างั้นแปลงอื่นก็เถื่อนไปหมดมันก็ไม่ใช่รถไฟก็ต้องมาฟ้องลายแปลงไปซึ่งมันก็ดำเนินการอยู่นะครับแล้วถ้าศาลได้มีคำวินิจฉัยทุกคนก็ต้องปฏิบัติตามไม่มีใครที่จะฝ่าฝืนไม่ได้เป็นอันขาด
1: นี่ฮะและขณะนี้ก็อยู่ในขั้นตอนกระบวนการทางศาลอยู่เพราะการรถไฟก็เริ่มทยอยฟ้องเป็นลายแปลงข้อที่จริงประการหนึ่งถ้าจะไปยึดเอาคำพิพากษาคือจะมีผลบังคับกับคู่ความท่านนายกอนุทินก็ยืนยันแบบนั้นแต่ที่สุดศาลจะไปผู้วินิจฉัย7:23 เรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่าKAUV Airy Moisture Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทย30ปีลามีนาอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
3: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
4: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
5: เพราะทุกคนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเพียงสื่อหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเพียงสื่อหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
6: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่บิ๊กซี We are fresh หมูเนื้อแดงสะโพกหมูเพียงกิโลละ95บาท We are fresh ไข่ไก่แพ็ค30ฟองเพียง108บาท We are fresh ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดเพียงกิโลละ369บาทถึง3มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่บิ๊กซี
7: มีควิก B Member Days สมาชิก B Member รับความคุ้มสองต่อลดสูงสุด 2,000 บาท 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
8: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: รสดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
8: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: ไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
7: บีควิก B Member Days สมาชิก B Member รับส่วนลดคูณ2สูงสุด 14% 1-7 มิถุนายนนี้เท่านั้น
13: มึงโฟนหนักกันนั้น
14: โฟนยังปล่อยเลย
13: ผมรอเล่นผมรอเล่น
15: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
16: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
17: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
18: โทษถามที่รักเธอคืนนี้20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เมื่อไอมีเสมหะ
21: ละลายเสมหะขับออกง่าย
20: บรรเทาไอ
21: ใช้โซงแมท
20: มีคาร์โบซิสเตอีน
21: อัจฉริยะกว่าใช้ยา
22: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
23: เด
22: ี
23: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
24: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
23: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
24: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
25: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
26: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
27: แค่10บาท
28: จริงนะ
29: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระดองอร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
30: เอ้ยเป็นยัง
31: หอมเตะจมูก
32: อร่อยชัวครับ
33: อื้ออร่อยจริง
29: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
32: อร่อยชัว
34: เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม
35: ่เพิ่มกาแฟ
36: เติมนม
33: อร่อยไปอีก
37: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
38: เพิ่มกาแฟ
39: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม่

0: 7:27 น.เรื่องราวเช้านี้แจ้งพยากรณ์อากาศวันนี้หน่อยตัวเลขเป็นอย่างที่เห็นหน้าจอนะครับที่ตกมากจะเป็นภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือฝั่งอันดามัน
1: 80% ของพื้นที่เลยค่ะส่วนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยกรุงเทพปริมณฑล 60% ของพื้นที
0: ่ท่านผู้ชมร่วมจัดรายการกับผมและน้องใบเหมือนเช่นเคย
1: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะ มีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
0: All New Mitsubishi X-Force HEV ตอนเสื้อยืดอะไรนะ
1: อากาศสุดขั้วค
0: ่
1: ะ
0: ให้วงแล้วว่าบัตรคนจนสุดเข้ม เป็นเงื่อนไข
1: ค่ะ
0: บัตรคนจนสุดเข้มเป็นเงื่อนไขข้อความไม่โดนใจและเราว่ากันต่อเลือกตั้งผู้ว่ากทมจะเลือกกันวันที่28มิถุนายนอีกไม่กี่วันตอนแรกดูเหมือนจะไปราบรื่นดูเหมือนจะเป็นต่างฝ่ายต่างแถลงหรือประกาศหาเสียงนโยบายล่าสุดเมื่อวานนี้เกิด2เรื่องเข้ามาหาตัวเต็งสำคัญ2พรรค2ท่านท่านหนึ่งพรรคประชาชนชัยวัฒน์สถาพรวิจิตรพรรคเขาเปิดตัวประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทมเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อีกท่านหนึ่งชัชชาติสิทธิพันธ์มีประเด็นที่ผู้สมัครผู้ว่าของพรรคเศรษฐกิจรวมถึงคุณจิรยุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยออกมาประเด็นเรื่องเปิดประเด็นเรื่องระบอบอากง มีข้อครหาคุณจิรยุใช้คำดุเดือดไต่เต้าอะไรประมาณนั้นเนี่ย เหมือนกับกรณีนี่ไง
1: เนี่ยสายรายงานมาว่าผอ.เขตแห่งหนึ่งในกทม.ใช้เต้าไต่กับผู้บริหารกทม.บางคนคุณเจริญบอกเฮ้ยไม่น่าจะจริงนะ
0: แล้วดูติดแท็กสิ
1: ผัวน้อยผจญภัย
0: เมื่อวานนี้ร้อนขึ้นมาทีเดียวสำหรับแคนดิเดตซึ่งถ้าว่ากันตามพอคือสองท่านนี้เนี่ยเต็งที่สุดแล้วเกิดประเด็นขึ้นมาจากทั้งสองด้านไปเริ่มที่พรรคประชาชนก่อนคุณพิจารณ์ชวพัฒนพงศ์เลขาธิการพรรคประชาชนเมื่อวานนี้เป็นตัวแทนพูดถึงการเปิดตัวรายชื่อทีมผู้บริหารผู้ว่าประชาชนแบบครบทีมเพิ่มโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ของทีมผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนซึ่งหมายถึงคุณชัยวัฒน์วงศ์สถาวรวิจิตรหลังจากเมื่อวันเปิดตัวเปิดทีมบริหารไปแล้ว7คนรอบนี้เปิดเพิ่มคุณพิจารณ์ระบุว่าการเชิญดร.สุรพลมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าของพรรคเกิดจากพรรคเล็งเห็นว่า
1: ศาสตราจารย์สุรพลนอกจากจะเป็นนักกฎหมายมหาชนระดับครูมีส่วนให้คำปรึกษากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจและการจัดระเบียบการบริหารราชการกทม.แล้วศาสตราจารย์สุรพลยังเป็นผู้มีประสบการณ์ในส่วนราชการกทม.เคยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการหรือว่าประธานบอร์ดของบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดซึ่งเป็นวิสาหกิจของกรุงเทพมหานครที่กทม.ถือหุ้น 99.98%
0: และกรุงเทพธนาคมเป็นหน่วยงานที่กทม.ใช้ดำเนินโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบราชการปกติได้คล่องตัว
1: อย่างเช่นโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมโครงการนำสายสื่อสารลงใต้ดินและการบริหารจัดการเดินเรือสาธารณะ
0: เลขาธิการพรรคประชาชนระบุว่าถ้าคุณชัยวัฒน์เป็นผู้ว่ากทม.ได้บริหารกรุงเทพจะได้มีผู้เชี่ยวชาญที่คล่ำบอดกับงานบริหารกลไกราชการกทม.ขอให้คำปรึกษา
1: เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
0: รวมถึง
1: มีข้อมูลช่องโหว่ข้อผิดพลาดของการบริหารในอดีตเพื่อนำมาพัฒนาต่อไปได้โดยทันทีไม่ต้องเสียเวลาเรียนรู้ใหม
0: ่นี่ฮะท่านผู้ชมประเด็นนี้เนี่ยพรรคประชาชนเปิดแต่ก็ปรากฏว่าเกิดเสียงวิจารณ์กันแซงแซ่ทีเดียวเนื่องจากอาจารย์สุรพลเป็นผู้ที่มีแนวคิดทางการเมืองหรือความเคลื่อนไหวทางการเมืองในอดีตตรงกันข้ามกับหลักการของพรรคประชาชนอันนี้หมายถึงเสียงวิจารณ์ตั้งแต่รัฐประหารเมื่อปี49ครั้งนั้นมีประเด็นเกี่ยวกับกรณีเสนอน้ำตรีพระราชทานมาตรา7รวมถึงประเด็นที่เข้าไปเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติแม้กระทั่งการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.อีกช่วงนึงในรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรหลายคนก็เลยวิพากษ์วิจารณ์อันนี้มุมหนึ่งก็ยองไปที่คุณชัชชาติที่เป็นคู่แข่งด้วยในมุมที่ว่าประเด็นที่คุณสุรพลเคยเป็น ประธานบอร์ดของกรุงเทพธนาคมและคุณพิจารณ์ก็ระบุว่ามีข้อมูลช่องโหว่ข้อผิดพลาดของการบริหารในอดีตของกรุงเทพธนาคมเอาเรื่องนี้ก็เลยมีเสียงจากคุณชัดชาติก่อนเริ่มจากตรงนี้ก่อนคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้บอกนะครับท่านผู้ชมประเด็นคุณสุรพลว่าเป็นเรื่องดีมีเสียงไหมเอาประเด็นคุณสุรพลที่พรรคประชาชนเปิดตัวมาเพราะคุณสุรพลเป็นผู้ประสบการณ์ในกทม.เยอะปัจจุบันยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทร์ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยของกทม.ดูตามระเบียบก็ไม่มีข้อกำหนดห้ามและที่สำคัญเคยเป็นประธานเคทีหรือกรุงเทพธนาคม
1: ในช่วงที่มีการต่อสัญญาสัมปทานรถไฟฟ้าช่วงที่2
0: และการต่อสัญญานี่แหละที่ทำให้กทม.ต้องติดหนี้ค้างชำระหลายหมื่นล้านดีเลยคุณสุรพลจะได้มาช่วยอธิบายกับประชาชนว่าในช่วงนั้นคิดอย่างไรถึงไปรับทำโครงการนี้ก็คือไปจ้างให้รถไฟฟ้าเนี่ยมาวิ่งที่กลายเป็นหนี้ 2-3 หมื่นล้านจะได้มาช่วยอธิบายว่าทำไมตอนนั้นถึงไปรับโครงการนี้มาไปตกกับรัฐบาลอย่างไรนี่ฮะ
2: ก็ดีท่านอาจารย์สุรพลท่านก็เป็นคนที่มีประสบการณ์ในกทม.เยอะนะท่านเคยเป็นประธานเคทีด้วยประธานเคทีช่วงที่ต่อสัญญาที่2กับช่วงที่ซื้อรถ BTS น่ะตอนนั้นที่สัญญาที่2ที่เราต้องจ่ายหนี้ไปหลายหมื่นล้านน่ะก็ดีท่านได้ช่วยอธิบายหลักการเหตุผลว่าตอนนั้นคิดยังไงถึงไปจ้างเขาหรือรับจากรัฐบาลมายังไงอะไรเงี้ยก็จะช่วยกันอธิบายได้ดีขึ้นคือสรุปว่าท่านอาจารย์สุรพลก็มีประสบการณ์ฮะแล้วก็คลุกคลีกับกทม.มานานซึ่งก็น่าจะมีประโยชน์นะก็น่าจะช่วยกันให้ความรู้แล้วก็ให้ข้อกระจายกับประชาชนได้ในหลายๆเรื่องโอ้ยไม่กังวลเลยครับเจอกันบ่อยครับท่านอาจารย์ก็อยู่มานานนั่นแหละผมว่าจริงแล้วก็อยู่นานหลายสมัยแล้วครับก็มีความรู้ก็ได้ฮะผมว่าดีแล้วช่วยกันยิ่งมีคนช่วยกันเยอะก็ยิ่งดี
3: อย่างคนอายุของทางประชาชนอ่ะเขาจะมีการเปิดทีบริหารทีมยื่นสาขาด้าน
2: อ๋อจริงแล้วเราก็มีทุกด้านนะเพราะเราทำงานมา4ปีอ่ะทุกด้านเราก็มีคนปรึกษาหมดเลยจริงแล้วก็มีครบถ้วนนะครับแล้วก็มีทยอยเปิดไปแหละผมว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าก็อยู่ในวงการก็จะรู้ว่าใครที่มาช่วยเราอยู่บ้าง
0: ท่านผู้ชมคือจริงๆอันนี้คือคู่แข่งและเป็นประเด็นซึ่งจะมาตรวจสอบรู้ช่องว่างช่องโหว่เกี่ยวกับกรณีโครงการใหญ่คุณเชษฐาก็สวนเลยดีจะได้มาตอบว่าตอนนั้นทำไมรับงานเอาไม่ใช่ไปรับนโยบายจากรัฐบาลคสช.เกี่ยวกับกรณีที่ไปจ้างรถให้มาวิ่งบนเส้นทางรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวจะได้คนช่วยกันชี้แจงแล้วบอกว่าทำไมถึงไปรับมา
1: แล้วทำไมถึงมันต้องติดหนี้ค้างชำระหลายหมื่นล้านนะคะ
0: ขนาดที่ตัดกลับมาภายในพรรคการเมืองสีส้มคงไม่คาดคิดหรืออย่างไรถึงเปิดตัวเพิ่มเติมเมื่อวานนี้แล้วเป็นประเด็นร้อนแรงโดยเฉพาะจากกลุ่มอาจจะเรียกว่าประกาศตัวชัดเจนสนับสนุนสีส้มยกตัวอย่างเช่นคุณกัปตันคนเนิร์ดเมื่อวานนี้เจ้าตัวถึงขนาดตั้งคำถามนะครับตัวชมผมไม่เข้าใจว่าพรรคส้มต้องการอะไรกับการเปิดตัวคุณสุรพลที่ตีไก่พดเอาตรงๆ
1: คือโอกาสแพ้เนี่ยเยอะมากอยู่แล้วก็ควรจะแพ้แบบหลังตรงสิคือถ้ามันเป็นจังหวะสูสีแล้วมีมูฟเสี่ยงที่อาจจะทำให้ชนะมันก็น่าเสี่ยงแต่นี่คือทำไปก็ไม่ได้อะไรโอกาสเจ็บตัวเยอะกว่ามาก
0: ก่อนจะอธิบายว่า
1: การที่พรรคจะเอาคนแบบทูตพิสารหรือคุณสุรพลหรืออ่ะคุณสิทธาตามข่าวลือมาเปิดตัวพรรคก็ควรให้เวลาคนเหล่านี้ได้มีเวลาทำงานเพื่อยืนยันอุดมการณ์ก่อนแต่พรรคเลือกที่จะเปิดตัวแบบตู้มมงลงในตำแหน่งสำคัญทันทีมันก็จะเป็นแบบที่เห็นแล้วก็บอกว่าผู้นำพรรคชุดหลังๆเนี่ยมีปัญหาเรื่องเอมพาธีหนักขึ้นเรื่อย
0: บอกคิดถึงใจวอเตอร์น้อยเกินไป
1: คิดถึงใจสสก็น้อยคิดถึงใจคนที่ไม่ได้รับการคัดเลือกลงสมัครน้อยคิดถึงใจสสที่แพ้เลือกตั้งน้อย
0: ถ้าเอ็มพาร์ตี
1: ้พักได้แค่นี้คงไม่มีทางเข้าไปนั่งในใจประชาชนได้อีก
0: หรืออีกท่านหนึ่งคุณประวินชัชวันพงพันธ์เมื่อวานนี้เจ้าตัวบอกเลยประกาศมาก่อนด้านนี้ตลอดว่าเชียร์คุณชัยวัฒน์พักประชาชนเมื่อวานนี้แต่เช้าเลยเพิ่งเขียนเชียร์โจเมื่อเช้าหมายถึงคุณโจชัยวัฒน์นี่พักส้มเพิ่งเปิดตัวสุรพลนิติไกรพศนั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.ชัยยนละซึ่งก็แปลว่าลาก่อน ก่อนที่จะโพสต์ต่อมาว่านี่คือปัญหาของพรรคประชาชนที่แก้ไม่ได้สักทีนั่นก็คือ
1: ความไม่สม่ำเสมอค่ะบทจะก้าวหน้าก็ก้าวหน้าบทจะถอยหลังก็ถอยหลังกลับหลายก้าว อย่างล่าสุดเนี่ยเปิดตัวคุณสุรพลเป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่ากทม.นี่คือความผิดพลาดอย่างรุนแรงคุณสุรพลเป็นสนช.ปี49เคยเข้าร่วมสังฆกรรมกับคณะรัฐประหารแล้วยังมีอะไรจะต้องพูดอีก
0: แล้วก็โพสต์รัวๆต่อมานี่ยาวเลยปัญหาของคุณสุรพลคุณประวินบอกไม่ได้อยู่ที่เขาแสดงความเห็นทางการเมืองอย่างไรในปัจจุบันแต่อยู่ที่บทบาททางการเมืองที่เขาเคยเลือกมีส่วนร่วมในช่วงเวลาสำคัญที่สุดช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์การเมืองไทยหลังรัฐประหารกันยายน49รัฐประเทศไทยถูกปกครองโดยอำนาจที่ไม่มาจากการเลือกตั้งฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งคณะรัฐประหารได้แต่งตั้งองค์กรต่างๆขึ้นมารองรับอำนาจหนึ่งในนั้นคือสนช.สภานิติบัญญัติแห่งชาติคุณชวนวันเลือกเข้ารับตำแหน่งในสนช.ชุดนั้นผู้ชลมุนอธิบายว่าเข้าไปทำงานเพื่อรักษาผลประโยชน์สาธารณะหรือทำหน้าที่ในสถานการณ์ที่มีอยู่แต
1: ่สำหรับผู้ที่ยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยคำอธิบายเหล่านี้ไม่อาจลบล้างข้อเท็จจริงสำคัญได้ว่าสนช.คือกลไกที่ถูกสร้างขึ้นโดยคณะรัฐประหารเพื่อทดแทนสภาที่มาจากการเลือกตั้งพูดอย่างตรงไปตรงมาถ้าไม่มีบุคคลที่มีชื่อเสียงมีความน่าเชื่อถือและมีสถานะทางวิชาการยินยอมเข้าไปดำรงตำแหน่งในองค์กรเหล่านี้ระบอบหลังรัฐประหารก็ย่อมเผชิญปัญหาความชอบธรรมมากกว่าที่เกิดขึ้นจริง
0: นี่จึงเป็นเหตุผลที่มองว่าผู้เข้าร่วมไม่เป็นเพียงผู้สังเกตการแต่เป็นนักรัฐ
1: ที่ช่วยค้ำจุนโครงสร้าง
0: ขณะที่เมื่อมีข่าวหรือการพูดถึงบทบาทของคุณสุรพลในฐานะผู้ช่วยคิดยุทธศาสตร์หรือให้คำปรึกษาแก่พรรคและการหาเสียงของโจชัยวัฒน์นำไปสู่คำถามทำหลักการที่เกิดขึ้นเพราะว่าพรรคประชาชน
1: สร้างฐานความชอบธรรมทางการเมืองจากการยืนหยัดต่อต้านรัฐประหารวิพากษ์อำนาจนอกระบบและเรียกร้องให้สังคมไทยยึดมั่นหลักประชาธิปไตยอย่างเสมอต้นเสมอปลายมาโดยตลอดแต่เมื่อพรรคเลือกดึงบุคคลที่เคยมีส่วนร่วมกับโครงสร้างที่เกิดจากการรัฐประหาร49เข้ามามีบทบาทสำคัญในการกำหนดยุทธศาสตร์ทางการเมืองคำถามเรื่องความสอดคล้องทางหลักการก็ย่อมเกิดขึ้นเป็นธรรมดา
0: ทั้งนี้คุณประวินทิ้งท้ายว่าสุรพลคนที่เป็นนั่งร้านให้กับคณะรัฐประหารพรรคอย่ามาอ้างว่าคนพวกนี้กลับตัวกลับใจแล้ว
1: อะไรคือพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเพียงเพราะโหวตให้พิธาได้เป็นนายกหรือเพียงเพราะดีเฟนการยุบพรรคให
0: ้คนสุรพลเนี่ยเป็นผู้พยานผู้เชี่ยวชาญในคดีที่พรรคประชาชนตอนนั้นเป็นก้าวไกลถูกฟ้องยุบพรรคต่อ3นูนในคดีเรื่องล้มล้างการปกครองคุณสุรพลเนี่ยเป็นพยานผู้เชี่ยวชาญให้กับพรรคก้าวไกลในตอนนั้นแต่ว่าคุณประวินระบุว่านี่ฮะท่านผู้ชมพรรคที่ตัวเองอ้างว่าก้าวหน้าทำเพื่อประชาชน
1: กลับเรียกใช้บริการจากท่านนี้
0: ซึ่งพาดพิงไปถึงคุณพิสารมานวพัฒน์รัฐบาลประชาชนที่ถูกวางไว้ก่อนเลือกตั้งทั่วไปเป็นดีต่างประเทศด้วยเรียกว่าดุเดือดท่านผู้ชมฮะทั้งหลายทั้งปวงร้อนถึงขนาดที่ในที่สุดเมื่อคืนนี้เลขาธิการพรรคต้องแจงร่ายยาวขณะที่คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคไปหาเสียงสกกทมให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้น้อมรับเสียงวิจารณ์หลังเปิดตัวสุรพลคุณเท้งณัฐพงษ์หัวหน้าพรรคบอกแม้จะเคยมีจุดยืนทางการเมืองต่างกันแต่วันนี้เมื่อมายึดมั่นแนวทางเดียวกับพรรคประชาชนแล้วก็จะสามารถทำงานและสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ย้ำว่าการสร้างความเปลี่ยนแปลงเนี่ย
1: ต้องเปิดรับคนที่เคยเห็นต่างค่ะ
0: แล้วก็บอกว่าไม่ได้อยู่ดีๆเพิ่งชวนหรือเปิดชื่อมีความรู้ความสามารถแล้วก็ลักษณะก็คือได้ทำงานร่วมกันมาพอสมควร
4: คือเบื้องต้นเนี่ยผมเองก็เข้าใจความรู้สึกนะครับของเสียงสะท้อนที่ออกมานะครับถึงประวัตินะครับหรือว่าข้อสงสัยต่อจุดยืนทางการเมืองของตัวอาจารย์สุรพลในอดีตมันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าในอดีตเนี่ยเราอาจจะมีประชาชนที่เคยมีความเห็นต่างนะครับแต่ละคนอาจจะเคยมีจุดยืนที่แตกต่างกันนะครับแต่ถ้าเราต้องการที่จะเดินหน้านะครับทำให้ประเทศเนี่ยออกจากระบบหรือระบบการเมืองในปัจจุบันที่เราบอกว่าเป็นระบบสีน้ำเงินที่มีการผูกขาดนะครับทั้งอำนาจรัฐทั้งอำนาจทางเศรษฐกิจเนี่ยจริงๆก็หนีไม่พ้นนะครับเราต้องการความร่วมมือนะครับหรือว่าเสียงสนับสนุนจากคนที่อาจจะเคยเห็นต่างแต่วันนี้เขาเห็นด้วยแล้วกับแนวทางประชาธิปไตยกับการทำให้ประเทศมีความโปร่งใสกับการทำให้กติกาสูงสุดของประเทศนี้ยึดโยงกับประชาชนอย่างแท้จริงนะครับผมเชื่อว่าการผนึก

0: กำลังแบบนี้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายแบบนี้นะครับและที่สำคัญคือคนที่ตัดสินใจแล้วนะครับเห็นแล้วว่าแนวทางของพรรคประชาชนเป็นแนวทางที่ถูกต้องเอาคนที่เคยเห็นต่างมาร่วมเดินทางกับพวกเรานะครับให้เขายึดมั่นในแนวทางกระบวนการประชาธิปไตยแบบเดียวกับเราการทำนโยบายสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อทุกคนแบบเดียวกับเราเนี่ยผมเชื่อว่าการผนึกกำลังแบบนี้เอาคนที่มีความรู้ความสามารถตรงสายมาช่วยกันทำงานเนี่ยก็จะทำให้เราสามารถขับเคลื่อนวาระของกรุงเทพได้อย่างดีที่สุดครับก็เข้าใจครับผมเชื่อว่าพรรคประชาชนเองก็เป็นหนึ่งในพรรคการเมืองในประเทศนี้ที่เปิดรับฟังเสียงข้อวิพากษ์วิจารณ์จากทุกฝ่ายมากที่สุดโดยเฉพาะยิ่งอาจจะเป็นเสียงสะท้อนจากคนที่เรียกว่าเป็นกองเชียร์ของพรรคโดยตรงด้วยซ้ำนะครับผมก็เข้าใจทุกเสียงสะท้อนต่างๆเหล่านั้นดีนะครับแล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นถึงความตั้งใจของเราฮะที่อย่างที่บอกว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้เนี่ยก็คือเราเองก็ต้องเปิดรับอาจคนที่อาจจะเคยเห็นต่างแล้วก็วันนี้เขาตัดสินใจมายึดมั่นในแนวทางเดียวกับพรรคแล้วเนี่ยนะครับก็ดึงคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
1: นี่ฮะคือมันร้อนแรงถ้าสังเกตสังการในโซเชียลมุมหนึ่งคือผู้สนับสนุนฝ่ายตรงข้ามพรรคประชาชนก็แสดงความเห็นแต่มุมหนึ่งผู้สนับสนุนพรรคประชาชนเองก็แสดงความเห็นคัดค้านไม่เข้าใจมันมีการอ้างอิงไปถึงเมื่อครั้งหนึ่งในช่วงหลังจากที่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรลาออกจากนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีประเด็นซึ่งเมื่อครั้งนั้นเนี่ยผมจัดจ่อข่าวเด่นคุณสุรพลก็บอกรายการกับคุณจาตุรนต์ฉายแสงแห่งพรรคเพื่อไทยอาจก็มีบางช่วงบางตอน
2: รัฐมนตรีที่พ้นตำแหน่งต้องรักษาการต้องปฏิบัติหน้าที
1: ่
2: เขาถึงเรียกร้องบอกให้ออกนะฮะเขาไม่ได้บอกคุณออกไปแล้วนะไม่เห็นตรงกันว่ามาตรา181เนี่ยบอกต้องรักษาการก็ต้องบอกว่าให้ออกแต่ถ้าถามว่าทำไมถึงจะให้ออกอ่ะผมว่าเป็นเหตุผลเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ยุบสภาที่ผ่านมาก็คือคนก็บอกว่ารัฐมนตรีชุดนี้ไม่น่าไว้วางใจด้วยพฤติการ1 2 3 4
3: 5แต่คุณจตุรนต์บอกว่าออกไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญระบุเอาไว้
2: ผมเรียนเมื่อสักครู่ไงครับว่าสมาชิกวุฒิสภา 7-80 คนออกไปแล้วไม่เคยถูกใครไม่เคยมีใครถูกดำเนินคดีฐานเป็นเจ้าพนักงานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เลยรัฐธรรมนูญนี้นะครับ
4: ไม่ได้กลัวเรื่อง157อะไรเลย
3: กลัวว่าก
4: ลัวว่าเป็นการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมันขัดหลักประชาธิปไตย
2: ผมคิดว่าตรงไปตรงมานะครับก็คือที่ยุบสภาเนี่ยถามว่าใครจะคาดคิดมายุบสภาแล้วยุบสภาทำไมก็เพราะว่าคนบอกว่าไม่น่าไว้วางใจเลยพฤติการที่ผ่านมาเนี้ยทั้งครม.ทั้งสภาก็ควรจะเลือกตั้งใหม่ให้ประชาชนตัดสินใจคราวนี้ก็บอกว่าไหนๆก็ยุบสภาแล้วท่านจตุรนต์ก็บอกว่ามันทำอะไรไม่ได้หรอกแล้วจะอยู่ไปทำอะไรก็ถ้ามันเป็นปมความขัดแย้งในสังคมที่บอกว่าทางนู้นก็มีคนเป็นล้านนะครับแล้วก็บอกว่าอันเนี้ย1 2 3ไม่ถูก1 2 3ไม่ชอบออกไปเขาก็ต้องการให้มีคนกลางเข้ามาน
1: ี่ฮะท่านผู้ชมก็แปลว่ามีส่วนสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองช่วงหลังรัฐประหารคมช.ปี49และก่อนรัฐประหารอันนี้คือช่วงความเคลื่อนไหวของกปปส.เมื่อปี57อันนี้คือช่วง56ซึ่งเป็นการเดินขบวนรวมตัวกันครั้งใหญ่ทั้งหลายทั้งปวงนี้ทำให้คุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงเลขาธิการพรรคโพสต์เมื่อคืนนี้นอกจากจะระบุว่ารับฟังทุกเสียงสะท้อนทุกความกังวลและทุกการวิพากษ์วิจารณ์เข้า

0: ใจลึกซึ้งถึงความรู้สึกตนเองก็เจ็บปวดไม่น้อยไปกว่าทุกคนเกี่ยวกับกรณีบาดแผลจากการรัฐประหารแต่อยากมองย้อนไปในจุดเริ่มต้นของพรรคอนาคตใหม่ต่อเนื่องมาถึงพรรคก้าวไกลและพรรคประชาชนแนวร่วมที่กว้างขวางขึ้น
1: การผสมผสานระหว่างคนในที่มีอุดมการณ์มั่นคงกับคนนอกที่มีความเชี่ยวชาญและพร้อมจะเดินทางร่วมกับเราคือหนึ่งในยุทธศาสตร์ในการสร้างขบวนการที่เข้มแข็ง
0: คนพิจารณาเลขาพรรคซ่อมระบุว่าปฏิเสธไม่ได้ว่า
1: อาจารย์สุรพลเคยดำรงตำแหน่งสนช.หลังการรัฐประหาร
0: แต่วันนี้กาลเวลาและสถานการณ์พิสูจน์แล้วว่าอาจารย์สุรพลตระหนักถึงผลพวงเลวร้ายแห่งการรัฐประหารและกลุ่มขั้วอำนาจที่อาจารย์มีส่วนร่วมสนับสนุนที่ทำลายประเทศ
1: และได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจุดยืนเดิมหันมาสนับสนุนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และขบวนการประชา

0: ปไตยมานานหลายปีร่วมกับผู้อาวุโสทางการเมืองอีกหลายท่านและขอมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขผลพวงที่เกิดขึ้น
1: มีการแจกแจงว่าในช่วงพักก้าวไกลเผชิญคดียุบพักช่วงที่มืดมิดที่สุดทางการเมืองอาจารย์สุรพลคือหนึ่งในนักกฎหมายมีกี่คนที่กล้าก้าวออกมาทำบันทึกความเห็นทางกฎหมายเพื่อปกป้องพักก้าวไกลว่าการกระทำของพักไม่ใช่ล้มล้างการปกครองเพราะอาจารย์อยากมีส่วนแสดงจุดยืนให้กลุ่มที่เคยเห็นแบบอาจารย์เขาที่เคยเห็นแบบอาจารย์เข้าใจว่าสิ่งที่ได้ทำลงไปไม่ใช่แนวทางไปรุ่งไกลในอดีตการที่อาจารย์ตัดสินใจรับตำแหน่งครั้งนี้ไม่ใช่การรับดอกไม้ไม่ใช่รับตำแหน่งไม่ใช่รับคำสรรเสริญ

0: ยันฮีวิตามินวอเตอร์คิวพีเป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับเฟิร์สคลาสด้วยฟิล์มกรองแสงซูเปอร์ไฮคูลเฟิร์สคลาส
1: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: พาเลสโฉมใหม่แค่เติมก็อร่อยจะมือเบาๆหรือเมนูสุดแซ่บก็เติมความอร่อยได้ทุกเมนูเติมความอร่อยเติมพาเลสพาเลสเคียงข้างเพื่อวันของทุกคน
3: Dashi Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกราโนล่ากรุบกรอบใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาล
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
6: ผมไม่ต้องห่วงคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
7: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
8: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
7: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณรักก
9: ็ได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
12: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
13: ก็แค่ทำเดียวหน้าคุณโสมก็ไม่ต้องทำ
14: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
15: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
16: พี่ว่าฉันพี่สว่างเด็กนั่นนักหรือยังไง
17: ให้มันตายไปได้ซะก็ดี
18: นารีคิดว่าที่มาเตลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
19: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
9: ทาตรีจันทร์อังคาร20นาฬิกา30นาทีเริ่ม8มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
0: มีความสุขสนุกกับชีวิต

0: เลือกสิ่งที่ดีให้กับตัวเองทับทิมเลือก Royal D ถ้าเป็นเครื่องดื่มเกลือแร่ต้อง Royal D
1: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
2: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
3: ถึงแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้นโรจูคิส
4: พวกเราอย่าดมตาด้วยทอง
5: วิ่งเวียนศีรษะ
4: อย่าดมตาด้วยทอง
6: บรรเทาอาการวิ่งเวียนศีรษะและคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมตราถ้วยทองวิ่งเย็นสดชื่นเพื่อนคู่ตัวยาดมคู่ใจ
7: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: เวลา54นาทีเรื่องเล่าเช้านี
9: ้ไม่น่าเชื่อมาถึงโค้งสำคัญของการเลือกตั้งผู้ว่าเดือดแล้วก็ไม่คิดว่าจะเดือดออกมาจากอดีตส.ส.พรรคเพื่อ

0: ทานเล็บเป็นอดีตเลขาอดีตโฆษกรัฐบาลแพทองธารด้วยนะเนี่ย
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้บอกกับเจาะลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์นะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นได้ข้อมูลมาว่าการแต่งตั้งโยกย้ายทั้งผู้อำนวยการเขตผู้ตรวจการเจ้าที่ระดับสูงของกทม.คนกรุงเทพมหานครมาถึงข้าราชการอยู่กันมา4ปีอัดอั้นตันใจส่งข้อมูลมามากมายผู้อำนวยการเขตบางคนใช้เต้าไต่จริงๆไปมีความสนิทชิดเชื้อจนกระทั่งได้ห่อเหินเดินอากาศไปนั่งเป็นผู้อำนวยการเขตกระบวนการนี้ผมไม่ได้พูดลอยๆแล้วก็บอกนะครับตัวชมเห็นว่าท่านผู้ว่าชัดชาติภาพลักษณ์ดีแก้ปัญหาได้แต่เอาเข้าจริงๆเมื่อไม่กี่วันมานี้มีคำสั่งเพิกถอนผู้ในการเขตและผู้ตรวจราชการระดับสูงในกทม.เกือบ20ตำแหน่งอันนี้คนไม่ค่อยรู้และเรื่องนี้สัปดาห์หน้าตนจะเตรียมไปยื่นต่อปปช.
1: เพื่อร้องผู้ว่าราชการกทม.คนที่ผ่านมาค่ะ
0: ก็คือคุณชัดชาติว่าท่านรู้เห็นเป็นใจ
1: ปล่อยปละละเลยหรือไม่
0: โดยระบุว่าประเด็นไม่เฉพาะเขตใดเขตหนึ่ง
1: หลายเขตมีตัวเลขคุณจิรยุพูดถึงสวยโยธา
0: สวยโยธาไม่รู้ว่าคุณชัดชาติจะรู้หรือไม่แม้ท่านจะใช้วิธีการชัดชาติสั่งรวย
1: ไปจับที่เขตพระโขนงเขตลาดกระบัง
0: พยายามจะใช้ BMB Express Service หมายถึงการขออนุญาตเรื่องอาคารเนี่ยผ่านทางระบบออนไลน
1: ์แต่พวกนี้ก็มีนายหน้าเข้าไปทำงานต่อ
0: พอเข้าไปออนไลน์ปุ๊บ
1: ก็เป็นพวกงานต่อเติมบ้าน
0: แต่ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ
1: ่ community mall แบบนี้ค่ะอย่างไรก็ต้องพบเจ้าหน้าที่เงินก็ยังมาอย่างชัดเจนอันนี้คุณจิรยุบอกมีตัวเลขของปปช.ที่รายงานว่ากทม.มีลักษณะนี้เกือบทั้ง50เขต
0: คำถามคือ
1: 4ปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร
0: แล้วก็พูดถึงขนาดว่าอะไรนะเนี่ย
1: ผมพูดอย่างนี้นะเขานอนคุยกันแต่พวกเราอ่ะยืนคุยมือก็ต้องกำพุง
0: แล้วก็พุ่งเป้าไปที่คุณชัดชาติว่าวันนี้การเลือกตั้งผู้ว่าไม่ใช่เอาแต่ภาพลักษณ์เอาแต่โซเชียลมันต้องดูหลังบ้านทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่ใช่การดิสเครดิตแต่เป็นการบอกอีกมุมว่า

0: 4ปีที่ผ่านมา
1: ท่านผู้ว่าได้แก้ปัญหาอะไรบ้าง
0: ไม่ว่าจะเป็นสวยโยธาสวยเศรษฐกิจลดลงขนาดไหนทางเท้าวันนี้ต้องเดินหลบแผงลอยหาบเล่มั้ยชีวิตเราเป็นยังไงตั้ง3ข้อหาจิรายุบวกบอกกับเจาะลึกทั่วไทยว่า1
1: สวยโยธาสวยเทศกิจ
0: 2
1: เต้าไต่ในการแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายเก้าอี
0: ้3
1: คนทำงานหลังบ้านให้กับคุณชัชชาติ
0: ประเด็นที่3นี้ขอแชร์คำว่ากลุ่มอะไรเนี่ย
1: กลุ่มใดยังโหนหรือยังไปเกาะหลังเหมือนชัตเตอร์กดติดวิญญาณขี่คอคุณชัชชาติเอาป้ายไปถือประหนึ่งว่าพวกนี้ไม่ใช่ฉันนะสีมันบังเอิญเหมือนกัน
0: คงจะหมายถึงกลุ่มที่ลงอิสระมั้งที่ลงสองก
1: อ
0: แล้วก็ไปโหนไปขี่คอคุณชัชชาติเหร
1: อ
0: หรือยังไงเอาป้ายไปประหนึ่งว่าพวกนี้ไม่ใช่ฉันนะสีมันบังเอิญเหมือนกันอันนี้เป็นประเด็นซึ่งจำนวนมากทีเดียวนะออกจากเพื่อไทยไปลงอิสระแล้วก็ประกาศลักษณะสนับสนุนแนวทางของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์คุณจิรายุบอกนะครับท่านผู้ชมคนที่เป็นต้นตอของปัญหาบอกว่าทำงานหลังบ้านกับคุณชัชชาติมีไม่น้อยกว่า2คนคนในกทมส่งข้อมูลไปเยอะพลาดอั้นตันใจว่ามีการไปให้เงินกันเท่าไหร่ให้แบบไหนชัดเจนผมถึงบอกว่าคุณชัชชาติต้องกวาดบ้านที่เรียบร้อยทั้งนี้ทั้งนั้นบอกนะครับตัวชมมันมีตัวละครอยู่2คนงบโยธาหรือเอกชนมาซื้อสัมปทานพัฒนาการในกทมด้วยหรือการแต่งตั้งโยกย้ายด้วยเสียตอตอเต่ากับเสียปอจะทำอะไรคุณชัชชาติจะใช้เฉพาะภาพลักษณ์ที่ดีใช้วิธีการฉันไม่อยู่ไม่รู้เรื่องจะจัดการจับแก้โน่นแก้นี่แต่แถว2มีปัญหานี่ฮะท่านผู้ชมส่วนทำไมถึงเพิ่งเปิดคุณเจียวบอกก็เพิ่งรู้ไงเมื่อวานนี้คุณชัชชาติตอบคำถามนี้ค่อนข้างดูเดือดแบบไม่ค่อยเห็นเหมือนกันเดี๋ยวกลับมา

0: เลอพระโฉมประโลมฟ้าสง่าสมัยล้ำพระไทยองค์อาจชาติสนองเลิศพระมหากรุณาเมตตาครองล่าทั้งล่าแท้สองส่งพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
2: ได้สิ
3: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
4: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
5: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
6: เร็วๆๆๆ
5: มามิมี่แก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
9: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปเลย
10: เข้ามาแล้ว
11: รวยรวยแล้วมึงรวย
12: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
13: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
14: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไหม
15: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้
16: เฮ้ยเฮ้ย

0: บรรเทาไอใช้โซแมท
1: มีคาร์โบซิสเตอีน
2: อันตรายกว่าใช้ยาก
3: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
4: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโทเทลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโทเทลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์เทนิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
7: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.เต็งหนึ่งเมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามถึงกรณีคุณจือยุ่งห่วงทรัพย์เตรียมยื่นปปช.เรื่อง3ประเด็นที่โยงแยไปถึงเสียปปากับเสียต่อเต่าที่อยู่เบื้องหลังกรณีการโยกย้ายที่คุณจือยุ่งใช้คำว่าเต้าตายแต่งตั้งโยกย้ายซื้อขายเก้าอี้กรณีสวยโยธาสวยเทศกิจและก็คนทำงานหลังบ้านคุณชัชชาติคุณชัชชาติบอกอย่างแรกขอบคุณคุณจิรายุจริงๆคุ้นเคยขอบคุณประการแรกที่ช่วยเคลียร์ว่าผมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความสัมพันธ์อะไรกันนะเนี่ย
8: ไม่ได้เกี่ยวข้องกันค่ะ
7: วิจารณ์เต็มที่แต่ประเด็นเรื่องแต่งตั้งมันมีกระบวนการกทม.มีกรรมการที่เรียกว่าคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมมีข้าราชการคอยตรวจกระบวนการการแต่งตั้งมีกรรมการฝ่ายประจำผู้ว่าก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นมามีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมซึ่งที่คุณจิรายุไปอ้างอิงว่ามีกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วกรรมการนี้ชี้ฟันธงมาแล้วว่าเรื่องโยกย้ายแต่งตั้งคุณชัชชาติระบุอาจจะมองคาดเคลื่อนไปแต่เราก็ทำตามที่เขาแนะนำให้ยกเลิก
8: และให้ทำกระบวนการสรรหาใหม
7: ่มันก็มีมุมอยู่แต่คุณชัชชาติบอกผมก็ทำตามที่เขาบอกไงก็ยกเลิกแล้วก็สรรหาใหม่
8: ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไร
7: พร้อมให้มีการตรวจสอบยืนยันกระบวนการแต่งตั้งเนี่ยไม่ได้ปล่อยปละละเลยผู้ในการเขตมีการแต่งตั้งตามคุณภาพทุกประการขณะที่ยืนยันด้วยนะครับว่าไม่กังวลกับประเด็นที่ถูกเปิดขึ้นมาโดยคุณจิรายุพรรคเพื่อไทยโดยยืนยันกระบวนการนะครับท่านผู้ชมเมื่อมีการทักท้วงเราก็ยกเลิกและกระบวนการคือตามที่เขาสรรหามาตามนั้นเลยยินดีตรวจตามตามสบายเลยรับรองไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทุจริตใดๆทั้งสิ้นแล้วก็บอกต่อไปนะครับตัวชมเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะสวยโยธาเรื่อง BMA Express Service คุณชัชชาติระบุนะครับว่าไม่เคยพูดทุจริตมันหมด
8: แต่ว่าสถานการณ์มันดีขึ้นก็มันเป็นเรื่องที่ฝังรากลึกมานานทุกหน่วยงานไม่เฉพาะกทม.ไม่มีทางที่จะใช้ AI หรือคอมพิวเตอร์อย่างเดียวแล้วทุจริตมันจะหมดไปได
7: ้ก็เชื่อว่าสถานการณ์มันดีขึ้นแน่ๆขนาดเดียวกันบางช่วงบางตอนก็ไปพูดถึงประเด็นว่าไปใช้คำแรงนะเนี่ย
8: คือคุณชัชชาติบอกผมว่าอย่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาเลยยิ่งคำที่ใช้อย่างคำ
7: ซึ่งคงก็ว่าไต่เต้าเต้าไต่นั่นแหละ
8: ผมว่าฟังแล้วเท่าที่เห็นเนี่ยมันไม่สุภาพคือต้องรับผิดชอบตัวเองเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่นเขาอย่างนั้นผมว่ามันไม่เหมาะเราก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วย
7: ใช้คำที่รับไม่ได้ไม่ค่อยดีให้เกียรติราชการไม่ใช่เด็กๆแล้ว
9: ขอบคุณนะท่านที่อายุนี่แล้วคุ้นเคยอยู่แต่ขอบคุณเป็นการแรกเลยก็ช่วยเคลียร์เลยว่าจริงแล้วผมกับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันนะกินไม่ได้เกี่ยวข้องกันเขาก็ดีก็คือออกมาวิจารณ์กันอย่างเต็มที่ก็ดีครับประเด็นเรื่องแต่งตั้งจริงๆแล้วเป็นเรื่องการแต่งตั้งยกย้ายตามปฏิบัติแล้วก็มีคณะกรรมการขึ้นมาเราก็เซ็นอนุมัติตามที่เขาเสนอขึ้นไปแล้วก็ว่ามีกระบวนการที่มันคลาดเคลื่อนไปเราก็ทําตามที่เขาแนะนําให้ยกเลิกแล้วก็ให้ทํากระบวนการสรรหาใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรฮะพร้อมให้ตรวจสอบทุกอย่างเลยส่วนที่จะชอบใครไม่ชอบใครมันก็คงมีคนผิดหวังบ้างไม่ผิดหวังบ้างอาจจะไม่แต่งตั้งคนที่ท่านชอบมันก็นับเป็นเรื่องที่มีการพิจารณาแล้วผมยิ่งใช้คำที่มันผมว่าปะ

0: ทางเราผมเท่าที่เห็นนะมันไม่สุภาพนะก็คือต้องรับผิดชอบตัวเองนะเพราะว่าไปกล่าวหาคนอื่นอะไรนั่นผมว่ามันไม่เหมาะแล้วแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แล้วด้วยนะครับไม่กังวลเลยเพราะไม่ได้มีทำตามขั้นตอนทุกอย่าง
1: นี่ฮะท่านผู้ชมร้อนขึ้นมาในโค้งสำคัญผู้สมัครของพรรคเศรษฐกิจพลตำรวจโทชันเทพเสสเวชเมื่อวานนี้บอกนะครับเรื่องระบอบอากงเป็นข่าวที่ดังมากคุณเจยุก็ใช้คำว่าระบอบอากงที่ว่านี
2: ้ค่ะบอกเป็นข่าวดังมากแต่ไม่มีใครกล้าพูดค่ะ
1: เพิ่งมาเริ่มดังในช่วง2ปีสุดท้ายก่อนคุณชัชชาติหมดสมัยเริ่มเดินเข้าหูว่า
2: อะไรก็ต้องผ่านคนนี้เหมือนเป็นคนกลางในการดีลหลังบ้าน
1: ซึ่งเขาว่ามี2คนไม่แน่เจอเหมือนกันว่าเป็นใครแต่หัวหน้าพรรคคุณคริสโปรตนันจะมีการแถลงข่าวเรื่องนี้ท่านผู้ชมหมายถึงคุณคริสหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจวันนี้จะรอให้คุณคริสแถลงข่าวนะครับท่านผู้ชม
2: วันที่4
1: วันนี้วันที่3ขออภัย
2: วันพรุ่งนี้ค่ะ
1: ร้อนจริงๆเรื่องเกี่ยวกับผู้ว่ากทม.อย่างเหนือความคาดหมายท่านผู้ชมครับมีภาพล่าสุดของคุณพินทองทาชินวัตรพร้อมด้วยสามีคุณณัฐพงษ์และคู่สมรสของอดีตนายกแพทองทานคุณปิโดกสุขสวัสดิ์ไปร่วมทำพิธีทางบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีหมางมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ
2: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะที่ท้องสนามหลวงนะคะ
1: เมื่อเช้านี้คุณพินทองทากล่าวด้วยความตื้นตันน้ำตาคอหลังจากคุณพ่อก็คือนายทักษิณชินวัตรเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้รับการอภัยโทษเป็นการทั่วไปโดยที่คุณพินทองทาบอกว่าดีใจกับคุณพ่อ
2: ดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษบอกในครอบครัวของเราก็มีการพูดคุยกันแต่ว่าไม่ได้คุยอะไรกันมากแค่พูดกันว่าดีใจกับครอบครัวของเรา
1: หลังจากนี้ยังไม่มีกำหนดการอะไรคู่สมรสของคุณพินทองทาบอกแต่ถือว่านี้เป็นเรื่องน่ายินดีนี่ฮะ
3: แล้วก็ดีใจกับครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะที่ได้รับชะตา
4: ภายในครอบครัวได้มีการพูดคุยกันบ้างหรือยังคะหลังมีพระราชกฤษฎีกาพ้นโทษอะค่ะ
5: ก็คุยค่ะ
4: คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
5: ก็ไม่ได้คุยมากค่ะก็คุยว่าแบบดีใจด้วยกับครอบครัวของเราค่ะ
6: หลังจากนี้จะมีการนัดไปพักผ่อนที่ไหนกันยังไงไหมครับ
7: ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
4: จะมีทำบุญทำอะไรก่อนไหมครับ
5: ก็มีค่ะเราทำเรื่อยๆอยู่แล้วก็คงจะไปไหนมาไหนได
1: ้ขณะที่เลขาธิการพรรคเพื่อไทยประเสริฐจันทรวงศ์ทองรัฐมนตรีศึกษาธิการแสดงความยินดีระบุว่าสมาชิกและแกนนำพรรคเพื่อไทยยินดีที่คุณทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ส่วนประเด็นว่าจะมีโอกาสมาให้คำแนะนำหรือคำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยไหมคุณประเสริฐบอกคุณทักษิณ
2: ผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว
1: และยืนยันว่า
2: เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรคดังนั้นมีโอกาสที่สมาชิกจะได้พบกับคุณทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลกก็เป็นเรื่องปกติ
1: แต่จะถึงขึ้นมาให้คำแนะนำพรรคหรือไม่ตนมองว่า
2: คุณทักษิณคงไม่มายุ่งตรงนี้เพราะว่าพรรคก็มีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารที่ขับเคลื่อนอยู่แล้ว
1: ขนาดเดียวกันคุณทักษิณมีประสบการณ์เป็นอดีตผู้นำมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาทีเดียวที่ถ้าเป็นใครก็จะรับคำแนะนำจากคุณทักษิณตนเองถ้ามีโอกาสก็จะไปปรึกษาคุณทักษิณในบางเรื่อง
8: ยินดีนะครับยินดีแล้วก็แกนนำพรรคสมาชิกพรรคทุกคนก็มีความยินดีกันอย่างยิ่งที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
4: เบื้องต้นได้ไปโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีหรืออะไรบ้างไหมคะ
8: ยังไม่ได้คุยเลยครับแล้วก็ยินดีกับท่านนะครับผมเข้าใจว่าท่านทักษิณมีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้วนะครับเป็นผู้นำจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยท่านโอกาสที่สมาชิกจะพบกับท่านจริงๆไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับเป็นเรื่องปกติธรรมดา
4: แล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำกับพรรคในการทำงานทางการเมืองหรืออะไรอย่างนี้
8: หมายถึงตัวท่านใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
8: ท่านคงไม่มายุ่งตรงนี้เท่าไหร่เนื่องจากว่าพรรคมีโครงสร้างของพรรคมีกรรมการบริหารพรรคมีอะไรที่ขับเคลื่อนอยู่แล้วก็ท่านมีประสบการณ์มีความรู้นะครับและเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศถือว่าเป็นบุคคลสำคัญนะครับเพราะนั้นการได้รับคำแนะนำจากท่านเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ถ้ามีโอกาสผมก็ยินดีนะครับที่จะไป
1: 8:13

0: 3นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
1: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บาลผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
3: เจอคือลมหายใจ
4: เป็นไรอ่ะ
5: ฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
6: ฮะน้ำเดิน
5: น้ำเดินน้ำเดิน
4: ทำไงอ่ะ
7: ฝันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
8: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: โคนับกันนั้น
5: โคนยังปล่อยเลย
10: ผมรอเล่นผมรอเล่นผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
11: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
12: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
8: โทษถามที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
14: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
15: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
14: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
15: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
14: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
16: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลด์สูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
17: คือผมถามว่าคุณมาเพี้ยพูดแล้วก็โกหกตรงไม่จริงมากอะไรบ้างหาว่าเนี่ยจะเอาไปทำฟันฟันคุณปะโถคุณไปหลอกคนอื่นได้ไงผมทำมันมากับมือผมรู้ว่าอะไรคือเงินอะไรไอ้เงินนี่ก็ทำเสื้อประชิดอะไรทั้งหมดเนี่ยเขาเงิน 10% ดอกผลแล้วเอามาแบ่งให้ยังไม่ถึง 1% เลยนึกอะไรเอาไปทำฟันคุดแต่ดูคนฟังมันไม่รู้เรื่องคนฟังเขารู้เรื่องมันก็จะหัวเราะฟันหลุดคุณไม่รู้จริงไอ้ฟันคุดทำฟันอะไรต่ออะไรทั้งหลายเนี่ยทุนจะไปเอาในสิทธิประโยชน์ว่าในการรักษาพยาบาลเนี่ยเป็นเงินงบประมาณเลยนะผมทำกันตั้งแต่200-300อ่ะสมัยผมเนี่ย750 บาทผมผักขึ้นมาจนกระทั่งมาเป็นพันกว่าบาทไอ้ปฏิทินเนี่ยผมเป็นคนเสนอเขาเองเมื่อ15-20 ปีที่แล้วอ่ะเพราะว่าในตัวปฏิทินเนี่ยมันจะพิมพ์เรื่องสิทธิประโยชน์ลงไปด้วยมาตัดผมเรื่องอะไรเพราะอะไรคุณถึงตัดผมเนี่ยผมอยากรู้จริงๆคนมาตัดเนี่ยได้พวก
0: นี่คือเสียงจากประธานสภาแรงงานอดีตบอร์ดประกันสังคมชุดแต่งตั้ง8สมัย
18: คุณพนัสไทยล้วนค่ะ
0: ซึ่งประกาศจะไม่ยอมอยู่เฉยๆระดมสภาแรงงานและสภาพแรงงาน200กว่าองค์กรทั่วประเทศเพื่อจะส่งตัวแทนมาสู้ศึกเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมที่จะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าขณะนี้ลงทะเบียนกันอยู่สำหรับผู้ต้องการจะใช้สิทธิ์คนพนัสไทยล้วนเดือดทีเดียวอย่างที่ได้ฟังตั้งประเด็นเรื่องกรณีคนตัดงบปฏิทินเสื้อหมวกและค่ากิจกรรมในวันหน่วยงานแห่งชาติมาตัดทำไมเป็นประเพณีทำมานานผมนี่แหละเป็นคนเสนอทำปฏิทินเมื่อ15ปีก่อนใช้แค่งบ 10%
18: ของดอกเบี้ย
0: ของดอกเบี้ยไปพูดถึงฝ่าฟันคุดอะไรนี่มันเป็นงบของดอกเบี้ยคนละกองนี่มีความดุเดือดบอกว่าปีนี้เนี่ยบรรดาผู้ใช้แรงงานมาต่อว่าหรือว่าด่า
18: ว่าทำไมปีนี้ไม่แจกปฏิทิน
0: ท่านผู้ชมมีความดุเดือดขณะที่ประเด็นนี้เนี่ยความจริงถ้าย้อนกลับไปคุณรักชนกศรีนอกเมื่อวานนี้หลังจากที่คุณมนัส ได้แสดงท่าทีมาต่อเนื่องเรื่องปฏิทินในทํานองว่าทวงคืนปฏิทินคุณลักษณ์ชนกบอกเมื่อวานนี้ว่าผู้ประกันตนเลือกเลยถ้าอยากได้ปฏิทินเลือกทีมคุณพนัสเยอะ
4: ๆฉันก็รณรงค์นะคะให้ผู้ประกันตนทุกคนทุกท่านนะคะถ้าท่านอยากได้ปฏิทินมาลงทะเบียนเลือกตั้งกันเยอะๆค่ะแล้วก็เลือกคุณพนัสไทยล้วนกันมาให้ถล่มทลายเลยนะคะแล้วเราก็จะได้กลับมาทำปฏิทินกันอีกครั้งหนึ่งหรือถ้าใครที่ไม่อยากได้ปฏิทินท่านก็ต้องลงทะเบียนเช่นเดียวกันนะคะไม่ว่าจะเป็นนายจ้างหรือลูกจ้างลงทะเบียนมาเพื่อเลือกคนที่ไม่เอาปฏิทินดังนั้นเนี่ยดิฉันก็รณรงค์ทั้งสองฝั่งเลย

0: ับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทเซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง
2: ไม่น่าเชื่อว่าคนใจบุญสุนทานอย่างกำนันป๋องจะรู้จักไอ้พวกขายยาด้วย
3: ฉันก็ยังไม่อยากสรุปของแบบนี้มันก็ต้องดูกันยาว
4: ๆสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เป็นวันเกิดของกำนันป๋องเชิญรับของบริจาคที่ตรงนี้ได้เลยค่ะ
5: มีของแจกฟรีมีอะไรบ้างเนี่ย
6: ไม่ตัวแถววะ

0: ับใจนายสองคนมากชื่ออะไรกัน
1: ชายาครับพมนัสครับเป็นหลานจ่ายยศ
0: หลานจ่ายยศ
1: ครับ
0: อ๋อแล้วเป็นตำรวจหรือเปล่าสองคนเนี้ย
1: ไม่ใช่ครับพวกเราเป็นยูทูบเบอร์มาจากกรุงเทพนะครับพอดีว่าช่วงนี้ตกงานก็เลยมาเที่ยวเล่นเผื่อจะได้ทำคอนเทนต์อะไรที่มีประโยชน์กับสังคมบ้างนะครับ
0: YouTube ดีดีมีอะไรให้ช่วยก็บอกฉันยินดีไม่ต้องเกรงใจ
1: ครับ
2: นายยศนี่เจ้าที่ตำรวจขอตัวคนหน่อยดับเครื่องเร็วลงจากรถเร็วมาแยกมาม
1: ีอะไรครับจ๋าม
2: ีสายรายงานว่าพวกเองมียาเสพติดไว้ในครอบครองจะเอาอะไรมาพูดฮะก็เอาเรื่องจริงมาพูดสิวะมาขอค้นตัวหน่อยช้าช้าเร็ว
3: เก่งแล้ว
4: หัวหน้าครับเกิดเรื่องแล้วครับ
0: ไอ้เฮ้ยชัยยะ
5: รังแกลุงกูมเจอแน่เฮ้ย
6: ลุงยังไงบ้าง
2: ก็ไม่เป็นไรไปเหมือนไปเร็วไปเร็ว

0: ใจมากชยาไอ้มนัสเดี๋ยวเจอกันที่บ้าน
1: ไปเฮ้ย
2: ต่อไปฉันคงเลิกลุ่มหลงเพราะค
3: ุณลูกสาวผมเองครับในห้าง
4: นี่มีแววดีนะหน่วยก้านก็ใช้ได้เลยครับเอางี้ไหมผู้ใหญ่เดี๋ยวผมจะใส่ชื่อมาเรียเข้ารอบเวทีจริงเลยไม่ต้องผ่านรอบคัดเลือกเหมือนคนอื่นเขา

0: อุ้ยขอบคุณในห้างครับ
1: เพื่อนกันเพื่อนกัน
2: ไงมาประกวดร้องเพลงเหรอ
3: ใช่ฉันกำลังจะกลับ
4: ปุนาอาเธอเขายอมให้เธอมาประกวดร้องเพลงได้แล้วเหรออ
3: าฉันอนุญาตแล้ว
5: แล้วรู้ไหมปุนาว่าเมื่อกี้คุณมาเรียเข้าไปร้องเพลงให้ในห้างฟังแบบส่วนตัวเลยนะ
4: ใช่ระดับคุณมาเรียจะมาประกวดร้องเพลงอ่ะคนฟังก็ต้องเป็นผู้มีระดับหน่อยนะจ๊ะอุ้ยอึ้งอึ้ง
3: ขอให้เธอเข้ารอบก็แล้วกัน
4: พูดอีก
3: เข้ารอบอยู่แล้วจ้ะนายห้างอ่ะวางฉันไว้ตำแหน่งชนะเลย
4: แน่
2: เดี๋ยวค่อยดูตอนประกวดจริงนะฉันชนะเธอแน
4: ่อุ้ยจริงอู้เอ้าค่ายนี้เขาล็อกผลไว้ด้วยเหรอนึกว่าวัดด้วยความสามารถความสามารถไม่มีก็เลยเล่นเส้นพูดจาให้มันดีๆหน่อยนะที่นี่ค่ายดาราทองนะค่ายเพลงยักษ์ใหญ่นะไม่ใช่วงดนตรีกระจกกระจกของครูนะจะไม่มาพูดพ่อยๆได้อะ
6: แมนแล้ว
4: ก็พูดตามที่ได้ยิน
3: พอเถอะค่ะอย่าเสียเวลาต่อล้อต่อเถียงกันเลยไว้รอเอาชนะกันบนเวทีดีกว่าแล้วเจอกันนะมาเรีย
2: อย่าเธอเจอฉันแน่

0: ฟเย็นแก้วจ้ะขอบคุณค่ะฮ่ายอร่อยมาก
1: อะไรกินต
0: ่อขอโทษค่ะขอโทษ
2: อะไรเนี่ยเสื้อผม
0: นาย
2: คุณไปโรงพักกัน
0: แค่ทำกาแฟหกใส่ถึงกับต้องแจ้งความเลยเหรอ
2: ไม่ต้องทำมาเป็นไขสือเลยรู้อยู่แล้วนี่ว่าทำอะไรเอาไว้คืนนั้นก็หนีผมไปทีนึงแล้วนะ
0: พูดบ้าอะไรของคุณเนี่ยปล่อย
2: ไม่ปล่อยไปด้วยกันก่อน
0: นี่ปล่อยเอาไปเลยทิ้งด้วยอดกินหมด
2: อย่าหนีนะมาให้จับก่อนโถ่

0: ามาทำอะไรในโรงงาน
1: ผมมาตามหาคนพี่
0: จะมาขโมยของใช่ไหม
2: เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงเนี่ย
0: เฮ้ยเฮ้ยหยุดด้วยเฮ้ย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: ไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหมีเรื่องสนุกสนุกไม่เรียกเลยว่าเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย
1: หยุดหยุดหยุดหยุดเดี๋ยวนี้มีเรื่องอะไรกัน
2: ไอ้นี่มันบุกรุกโรงงานมันจับมาขโมยของ
3: เข้าใจผิดแล้วครับผมไม่ได้มาขโมยของผมมาตามหาคน
1: ตามหาใคร
4: คนนี้ใช่ไหม
3: ใช่เลยครับคนนี้แหละ
5: ปล่อยฉันไม่ได้ทำอะไรผิด
1: อ้าวเธอมีเรื่องอะไรกับพวกมัน
5: ก็ผู้ชายคนนี้สิคะเขาเป็นพวกลามกลวนลามผู้หญิงอยู่ๆก็มาจับมือหนูก็เลยวิ่งหนีค่ะ
1: อ้าวงั้นก็จับไปโรงพัก
4: หยุดหยุดหยุดร้านผมร้านผมเอง
1: อ้าวจ้ารู้จักกับไอ้สองคนนี้ด้วยเหรอ
4: ใช่ไอ้สองคนนี้เป็นร้านผมอย่าไปทำมันเลยมันเป็นเรื่องเข้าใจผิด
5: แต่เมื่อตอนงานเกษตรแฟร์เขาก็มาตามไล่จับตัวหนูเมื่อกี้ก็เหมือนกันแบบนี้เขาจะเรียกเข้าใจผิดกันได้ยังไงคะจ๋า
3: พอดีผมคิดว่าคุณกับเพื่อนคุณน่ะ
6: คนนั้นชื่อมาเรีย
3: เออนึกว่าคุณกับมาเรียเป็นพวกวางระเบิดที่งานเกษตรแฟร์ผมเป็นพลเมืองดีก็เลยจะจับพวกคุณส่งตำรวจ
6: ใช่ถูก
1: เฮ้ยน้องมาเรียก็โดนระเบิดจนสรักดาราทองต้องเข้ามาช่วยจะเป็นพวกคนวางระเบิดได้ยังไงไอ้นี่อ่ะมั่วละ
5: ใช่แล้วคืนนั้นฉันเองก็โดนระเบิดเหมือนกันถ้าฉันเกี่ยวกับพวกวางระเบิดจริงฉันก็คงโง่มากที่วิ่งให้ไปโดนระเบิดพวกเดียวกัน
3: เออผมเข้าใจผิดขอโทษ
6: ผมก็ขอโทษแล้วกัน
1: เอาละเมื่อขอโทษกันแล้วก็แล้วกันไปนะอย่ามีเรื่องมีราวกันอีกเลย
5: ก็ได้ค่ะขอบคุณมากนะคะที่ช่วยเคลียร์ให้ส่วนนายเจอกันคราวหน้าอย่ามาเข้าใกล้ฉันอีกแล้วกัน

0: ปูนาทางนี
1: ้สวัสดีค่ะนาวิไล
2: จ้ะ
1: ขอโทษนะคะพอดีเมื่อกี้มีปัญหากับคนบ้านนิดหน่อยแต่ว่าตอนนี้เคลียร์ได้แล้วค่ะ
2: หนูไปสมัครร้องเพลงมาแล้วใช่ไหมจ๊ะ
1: ใช่ค่ะเขาให้หนูร้องเพลงแบบสดๆต่อหน้าคณะกรรมการแต่ว่าเขาจะมีการประกาศรายชื่อคนเข้ารอบอีกทีนึงนะคะที่เว็บไซต์ค่ะ
3: มีอะไรนุ่นนั่น
4: มีอะไรกันเหรอจ๊ะ
5: ก็พอดีไอ้หนุ่มสองคนเนี่ยมันมาก่อเรื่องผมเลยต้องอบรมมันนิดหน่อย
6: สวัสดีครับกำนันจำผมได้ไหมครับ
7: จำได
8: ้หลานผมเองครับกำนัน
4: คนไหนเป็นหลาน
7: ผมครับผมเป็นหลานของจ่ายศครับพอดีช่วงนี้ว่างๆก็เลยเข้ามาเยี่ยมกันหน่อยนะครับ
6: เราสองคนกำลังตกงานนะครับถ้าที่โรงงานนี้มีงานอะไรพวกเราทำจ้างพวกเราได้นะครับ
7: ไม่ได้เพราะว่าโรงงานนี้เป็นกลุ่มสินค้าของชุมชนที่ฉันสร้างมาที่เนี่ยเพื่อที่จะให้คนในชุมชนมีรายได้ฉะนั้นต้องคนในหมู่บ้านนี้เท่านั้นถึงทำได้
6: อ
7: ๋
6: อไม่เป็นไรครับ
9: ตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อ20ปีก่อนกำนันป๋องก็ไม่ร่าเริงเหมือนเก่าค่ายเพียงเคยทำก็ไม่มาบริหารปล่อยให้สิงหาบริหารคนเดียวกำนันป๋องก็หันมาทำโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน
2: ช่วยเหลือชาวบ้านอย่างนั้นเหรอทำเพื่อบังหน้าอาชีพค้ายาของตัวเองเหรอ

0: แต่ใครๆก็รู้ว่ากำนันป๋องแกเกลียดยาเสพติดแกช่วยทางราชการกวาดล้างยาเสพติดจนได้รางวัลกำนันดีเด่นเลยนะคะ
1: เกลียดยาเสพติดแต่เลี้ยงคนค้ายาเสพติดไว้เป็นลูกน้องเนี่ยนะใครจะเชื่อก็เชื่อไปฉันคนหนึ่งน่ะไม่เชื่อฉันเชื่อสิ่งที่ตาฉันเห็นมากกว่าฉันเห็นมากับตาได้ยินมากับหูว่ากำนันป๋องเป็นคนสั่งฆ่าปูผาแล้วพอฉันรู้เรื่องเข้าก็สั่งฆ่าฉันอีกคน
0: แล้วทำไมนาวิไลถึงไม่ยอมแจ้งความล่ะคะ
2: แล้วถ้าผมจะขอเข้ามาถ่ายคอนเทนต์ข้างในเป็นไปได้ไหมครับ
3: เอาอย่างนี้เดี๋ยววันหลังเรามานัดคุยกันถึงรายละเอียดว่าเราจะถ่ายเรื่องราวอะไรกัน
2: ได้ครับ
4: ถ้างั้นผมกับจ่าเบี้ยวขอตัวก่อนนะครับ
1: ไม่ได้ตำรวจเป็นพวกของมันทั้งหมดตราบใดที่เราไม่มีหลักฐานเราก็ทำอะไรพวกมันไม่ได้
5: งั้นผมกับหลานขอตัวนะครับกำนัน
3: ตามสบายตามสบาย
2: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
3: เจอกันนะ
1: ขอให้ได้ตุ๊กตาหมีมาก่อนเถอะฉันจะเอาหลักฐานไปเปิดเผยในอินเทอร์เน็ตให้ทุกคนได้รู้ความจริงให้ทุกคนได้เห็นว่าจริงๆแล้วกำนันป๋องเป็นคนยังไงกันแน่ไปกันเถอะฉันไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้ว

0: พื่อน
1: น่า
2: คิดถึงสาวอยู่หรอวะ
0: สาวบ้านแกดิฉันทำงานอยู่เว้ย
2: จ้าทำงานเนาะเอ้านี่นี่แกโกหกฉันไม่ได้หรอกนี่ใครบวชมนัสกูรู้ความรักแห่งสอบสวนกลางสายตาแกมันฟ้องจะคิดถึงใครอยู่วะฉันรู้จักปะหรือว่าจะเป็นเจ๊พอล่ะ
0: นี่จะบ้าหรือไงไม่ใช่เว้ย
2: หรือว่านางฟ้าบ้านนาแถวนี
0: ้แต่ไม่ไม่ไม่หยุดพอเลยไม่ต้องเดาไปไปไหนก็ไปเลยไปมีงานทำไหมไปเลยไป

0: กำนันครับ
1: ผมว่ากำนันอย่าดูดีกว่าผมไม่อยากให้กำนันต้องจมปักอยู่กับเรื่องในอดีต
2: กำนันครับผู้หญิงอย่างนั้นน่ะไม่มีค่าพอที่กำนันควรจะต้องไปคิดถึงแล้วครับเดี๋ยวผมหาผู้หญิงใหม่มาให้กำนันจะดีกว่าไหมครับ
3: มันไม่สมควรที่จะ

0: มีรักใหม่อะไรทั้งนั้น
1: พอดีวันนี้ผมมีบัญชีจากที่โรงงานมาให้กำนันดูแล้วก็มีเช็คมาให้กำนันเซ็นด้วยครับ
0: ไว้ตรงนั้นก่อน
2: ผมมาเชิญกำนันไปเป็นประธานในการประกวดนักร้องของค่ายเราครับ
0: เมื่อไหร
2: ่อาทิตย์หน้าครับ
3: ฉันมั่นใจว่าในค่ายเพลงดาราทองต้องปิดบังความลับสำคัญอะไรที่เราคาดไม่ถึงเอาไว้แน่ว่าไงจ๊ะอู
4: ผู้กองครับคืนนี้พวกมันมีปาร์ตี้ครับ
3: ที่ไหนอ่ะ
4: ผมจะตามพวกมันไปเหมือนพวกมันจะมุ่งหน้าไปทางเชิงเขาก่อนถึงหมู่บ้านโคกตะอยู่ครับผู้กองเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมได้พิกัดแน่ชัดแล้วผมจะรีบแจ้งผู้กองไปครับ
3: โอเคได้มีอะไรวะจะโอ้โทรมาชวนพวกเราไปปาร์ตี้นะแถวเชิงเขาก่อนถึงบ้านโคกตะอยู
4: ่ก็จัดดิวะเพื่อนขู่ฉันคันไม้คันมือมานานแล้วไป
5: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
6: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ตัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพ พราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่าน

0: สั่งซื้อ Aura Pro Brush On ได้ที่ Net Shopping
1: hey! ลงมา
2: ตัวอะไรครับพี่ไม่ทราบว่ามีอะไรกันเหรอครับ
1: ที่นี่เขาห้ามผ่านเว้ยเข้าใจไหม
2: อ๋อไม่เข้าใจครับ
1: แต่ทำไมหน้าเหมือนตำรวจจังวะ
2: ใช่ครับพี่จริงๆด้วยผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยเหมือนตำรวจแล้วก็พวกพี่สองคนเนี่ยก็เหมือนโจรตายลืมตัวไปพี่

0: ที่นี่เหรอที่จ่าอู่บอกก็ต้องเดินเท้าเข้าไป
1: ใช่ถ้ารถเข้าไปพวกมันอาจจะรู้ตัว
0: งั้นรอแป๊บงั้นเอานี่ไปด้วยจ่าอู่บอกว่ารองผู้ชมมันส่งมาให้
1: ไอ้เวนี่มีของดีแล้วก็ไม่บอกเดี๋ยวปั๊บ
0: เอาไอ้นี่ฉันก็เพิ่งเห็นพร้อมแกนี่แหละปั๊บทีเอาไปนี่ของแกเอาไ
1: ปขอบคุณท่านรองผู้ชงมากเลยนะครับที่เป็นห่วงพวกเราเสมอพร้อมไหมไอ้มนัส
0: พร้อมนานเลยเพื่อน
1: งั้นก็ลุย

0: ทุกอย่างเรียบร้อยใช่ไหม
1: เรียบร้อยดีครับพี
2: ่จ้าเป็นยังไงบ้าง
3: ในรถน่าจะมียาเสพติดแต่ทำไมพวกมันยังนิ่งอยู่
4: นี่น่าจะเป็นหัวหน้ามัน
3: ดูเหมือนพวกมันกำลังรออะไรบางอย่าง
4: รอเข้าคุกเลย
3: ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละครับ

0: สวัสดีครับเสียอามาตรงเวลาดีนะครับ
1: แน่นอนอ้าวแต่เจ้านายไม่ได้มาเหรอวันนี้
0: ไม่ได้มาครับเผอิญเจ้านายผมติดธุระ
1: เสียดายคิดว่าวันนี้จะได้พบงั้นฉันขอดูของก่อนแล้วกัน
0: ไม่มีปัญหาครับเชิญเป็นไงบ้างครับ
1: ของดีนี่ล็อตนี้เยี่ยม
0: ก็ต้องขอบคุณเสียอานะครับที่ให้เครดิตถ้าเป็นแบบนี้จะทำให้สินค้าของเจ้านายผมเป็นที่รู้จักในตลาดมากขึ้น
1: แล้วฝากบอกเจ้านายด้วยว่าผมจะหาโอกาสไปเยี่ยม
0: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะบอกเจ้านายให
2: ้ชักอยากเห็นหัวหน้าพวกมันซะเลย
1: เอ้าเงินสดสดครบตามจำนวน
0: เช็คดิ
3: เงินครบครับพี่ครบครับพี
0: ่ดีเสียขนของไปได้เลย
1: เฮ้ยขนของขึ้นรถ
0: เฮ้ยเงินไปเก็บโชคดีครับเสีย

0: ล้วเจอกัน
1: ผู้กองจะปล่อยเรื่องมันจบแบบนี้ไปง่ายๆหรอครับ
2: ยังมันยังไม่จบ
3: ขอโทษด้วยนะครับเสี่ยที่ไม่ได้บอกลาไปลงนรกซะไปเว้ยนั่นใครกูถามว่านั่นใครฮัลโหลมันเฮ้ยใครฆ่ามันได้แถวมัน
4: คงถาม

0: ชาติคนนี้มันเป็นมือขวาของนายจิติและนายสิงหามันรู้จักกันตั้งแต่หนุ่ม
1: เป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่มานานแบบแสดงว่าชาติมันต้องรู้ไส้รู้พุงกันหมดแน่ดีไม่ดีมันอาจจะเกี่ยวข้องกับคดีของภูผากับอนันต์ก็เป็นได
0: ้งั้นข้าไปก่อนไม่อยากให้ใครเห็นหน้าไปก่อน
1: เว้ยแกจะเก็บไว้สอบปากคำทั้งสอง
2: ไม่ทันแล้วมั้งบวช
3: รีบกลับกันดีกว่าก่อนตำรวจท้องที่จะมาไป
2: ครับ

0: จิบน้ำอุ่นหน่อยนะคะครูหนูตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะ
1: โอ้ยปูนาผ่านเวทีประกวดร้องเพลงมาหลายเวทีแล้วยังจะมาตื่นเต้นอีกเหรอ
0: แต่นี้มันเป็นเวทีชี้อนาคตนักร้องหนูเลยนะคะดูสิคะครูหนูตื่นเต้นจนขนลุกไปหมดแล้วอ่ะที่ท่านนาวิไลอยู่ด้วยก็ดีสิหนูจะได้อุ่นใจ
1: นาวิไลมาเนี่ยคนจะจำได้มีครูอยู่ทั้งคนยังไม่อุ่นใจอยู่เหรออ
0: ุ่นใจค่ะ
2: เฮ้ยนายสั่งให้ตั้งด่านตรวจทุกคนที่ผ่านเข้าออกอย่าให้คนของไอ้เสี่ยหมูมันแทรกซึมเข้ามาในงานประกวดได้เด็ดขาด
3: ได้เลยพี่จัดให้
4: ไอ้ทศไอ้ว่องพวกมึงตั้งด่านไว
5: ้ครับพี่

0: จับตาดูไอ้เปลให้ดีไอ้นี่มันเจ้าเล่ถ้าเห็นมันเข้ามาป้วนเปี้ยนในงานประกวดจัดการมันได้เลย
1: ผมจำหน้าลูกน้องมันได้ทุกคนพี่พี่ไม่ต้องห่วง
2: ท่านไงไอ้ชาติมาเองแบบนี้แสดงว่า VIP มากันครบแน
1: ่ VIP หรือว่าหน้าซ่องโจรกันแน่วะจ่าอูโทรบอกจ่ายศว่าคืนนี้อาจมีปะทะ
2: รับทราบครับ
3: ครับเสี่ยตอนนี้พวกมันกำลังตั้งด่านตรวจคนเข้างานอยู่ครับเดี๋ยวผมจะทำให้งานของมันเนี่ยล่มเองครับเสี่ย
2: ผู้กองครับโทรรายงานจ่ายศแล้วครับกองกำลังตรวจและเตรียมพร้อมครับ
4: พี่เปลวนั่นใครอ่ะ

0: ิวนั่นไอชาติ
1: ไอชาติไอคนสารเลว
0: หยุดนะคุณจะทำอะไรอ่ะ
1: ก็ไอชาติมันฆ่าท่านมันฆ่าพี่ภูผาผมจะไปฆ่ามัน
0: หยุดหยุดปูนากำลังจะขึ้นเวทีวันนี้ถ้าเราก่อเรื่องทุกอย่างจบเหแน่แล้วถ้าเราสองคนตายใครจะเป็นคนกระชากหน้ากากพวกมันปูนาเราอดทนรอมาตั้ง20ปีแล้วอดทนอีกหน่อยนะอย่าให้เรื่องมันบานปลายเลยฉันกลับรถให้
1: คุณไม่ต้องกลับรถหรอกผมมั่นใจว่าตอนนี้มันจำคุณไม่ได้หรอกคุณขับรถไปหามันเดี๋ยวผมจะลงตรงนี้แล้วไปเจอกันในงาน

0: กระจกจะไปไหน
1: ดูประกวด
2: สิทธิ์
3: ครับ
2: มีปัญหาอะไร

0: ทำไมต้องคุมหน้าเปิดผ้าออก
1: ปล่อยเปิด
0: หน้าแกไปโดนอะไร
2: บ้านไฟไหม้หนีไม่ทัน
0: ดูชัดๆหน่อยดิ
3: เอ้าเฮ้ยนั่นมันทำอะไรของมันอะ
4: หน้าตาอัปลักษณ์แบบ
0: ยังกล้ามางานประกวดไม่กลัวคนก็แตกตื่นหรือไงฮะ
5: พวกชั่วรังแกผู้หญิง
3: เฮ้ยเดี๋ยวดูนั่น
0: เฮ้ยพวกเองทำอะไรกันอยู่วะไม่มีอะไรครับ
3: เสียสติกันแล้วได้ยังไงไม่เห็นหรือว่ารถมันติดขนาดนี้หัวเล่นกันอยู่ได
0: ้เร็ว
6: ครับ
0: ไปไปไปไปไปรีบไปเลยเอาไป
3: เอาไปแล้วไปไปไปเปิดเปิดเปิด
5: เจ้าจับตาดูไอ้พวกริ้วล้อนี่เอาไว้ไปไปมานะ

0: เดี๋ยวแกอ้อมไปสังเกตการทางด้านซ้ายนะเดี๋ยวฉันจะดูทางนี้เองเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันในงาน
1: ได้ครับ
2: มึงกูจำมึงได้นะ
0: เจอกันอีกแล้วนะ
2: แต่กูชอบจบว่ะพี่เสียงปืน
3: ไป

0: องชุดอะเธอชนะขาด
1: แน่
0: ฉันยอมจ้ะ
2: แต่เอ๊ะงานนี้เขาประกวดนักร้องไม่ใช่เหรอเขาไม่ได้ประกวดหางเครื่องนะคะ
1: ไ
2: ร
3: โอ
1: ้
3: ยแรง
4: ครูว่าชุดหนูเป็นหางเครื่องเหรอคะ
1: ว้ายปากร้ายนี่ยังนี่ไม่ติดว่ามาดีจะมาชนะนะมันตบไปแล้ว
5: เอาสิตบมาตบกลับไม่โกรงรู้ไหมที่ว่านักร้องเขาใช้เสียงเป็นหลัก
2: เขาไม่ได้เน้นการแต่งตัวส่วนการแต่งตัวการร้องการเต้นมันเป็นแค่ส่วนประกอบคนที่เสียงดีแต่งตัวไม่เก่งเต้นไม่ได้แต่เขาก็ชนะมาหลายเวทีแล้วนะ
1: โอ้นี่ตกลงมีครูเพลงอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือเป็นเครื่องผลิตคำด่าปากอย่างกระต่าย
2: ป่ะเราไปวอร์มเสียงกันที่นู่นเถอะอย่าเสียเวลาอยู่ตรงนี้เลย

0: กล้องพร้อมยัง
1: พร้อมแล้วเต็มที่เลย
2: คืนนี้เราจะเป็นยูทูบเบอร์กัน

0: มายให้ถ่ายไปพักไปได้ไงเนี่ย
1: เฮ้ย
0: ฝั่งนู้นก็มีด้วย
1: เ
0: หร
1: อเฮ้ย
0: งามเยอะแยะไปถ่าย
1: สูงบทบาทอะไรต้องเข้าไปถึงหน่อยสิวะไปไปไปงั้นแกไปจัดการตรงนู้นไปตรงนี้ฉันจัดการเองไป
0: จัดไปพี
2: ่ถ่ายอะไรกันวะ
0: มีอะไรเหรอครับ
2: งานนี้ห้ามถ่ายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาต
1: พวกเราสองคนเป็นยูทูบเบอร์นะครับเห็นเวทีประกวดนี้มันยิ่งใหญ่ดีก็เลยอยากจะมาไลฟ์สดเผยแพร่นะครับ
2: แล้วขออนุญาตเจ้าของงานหรือยัง
1: ผมไม่รู้ว่าต้องไปขอที่ไหนนะครับ
2: ไม่รู้ก็จะถ่ายสิวะไม่มีมารยาทเลยไอ้พวกมันนอกเอ้ย
1: ต่อยกันเลยวะ
3: หยุดได้แล้ว
4: พอ
3: หยุด
4: ช้าง
5: มีอะไรกันอ่ะ
2: ฮะไอ้พวกนี้สิครับนายมันถ่ายอะไรกันก็ไม่รู้โดยที่ไม่ได้ขออนุญาต
5: คือพวกผมเป็นยูทูบเบอร์นะครับ
4: เขาเป็นยูทูบเบอร์เขาอยากถ่ายก็ให้เขาถ่ายไปอยากถ่ายตรงไหนก็ถ่ายได้เลยนะครับไปถ่ายหลังเวทีก็ได้นะครับผมอนุญาตแล้วก็ฝากโปรโมทค่ายดาราทองของเราด้วย
1: ครับ
4: ตามสบายครับ
1: พอได้แล้ว

0: บรองเท้าให้หน่อยสิจ๊ะ
1: คู่นั้นน่ะคู่นั้นน่ะใกล้ๆอ่ะอันนี้ดูดีเน
0: า
1: ะ
0: ใจนะ
1: ยูดูสวยมากเลย
2: โอ๊ย
1: โอ๊ยโอ๊ยคุณมาเรียนเป็นอะไรคะ
2: อะไรบาดไม่รู้
1: เลือดเลือดรถพยาบาลไหมตายแล้วเลือดเยอะมากเลยอ่ะเลือดเยอะมากเลยทิชชู่อยู่ไหนคะทิชชู่ทิชชู่โอ๊ยตายแล้วเลือดอ่ะคะเยอะขนาดนี
2: ้ปูนาเธอต้องทำกับฉันถึงขนาดนี้เลยเหรอเธออยากชนะจนต้องใช้วิธีสกปรกเลยเหรอ
3: เฮ้ยแต่ฉันไม่ได้ทำนะมาเรีย
2: ถ้าฉันยกเท้าออกไม่ทันนิ้วฉันก็คงจะขาดจนประกวดไม่ได้ทำไมใจร้ายกับฉันจังเลยล่ะ
1: อีกหน่อยจะไม่ใจร้าย
2: เธอลืมความเป็นเพื่อนของเราไปแล้วหรือไง
3: ฉันไม่ได้ทำจริงๆนะถึงฉันจะอยากชนะ

0: ไปแบบนี้หรอก
1: ได้ไงทุกคนเขาหลุดปากออกมาแล้วพวกเขาก็อยากชนะออกมามันเป็นจิตใต้สำนึกของแกไงแกทำเพราะอยากจะชนะไงทำทุกอย่างได้หมดแหละใช่พวกเราเลวที่สุด
2: แบบนี้ต้องตัดสิทธิ์แล้วล่ะ
3: ใช้วิธีสะกดแบบนี้พวกเราไม่ยอมหรอกใช่หน้าตาก็ดีแต่ทำไมจิตใจเป็นแบบนี้อ่ะไม่อยากเชื่อเลยจริง
2: ๆตัดสิทธิ์ปูนาตัดสิทธิ์ปูนาตัดสิทธิ์ปูนา
3: ตัดสิทธิ์ปูนา
2: ตัดสิทธิ์ปูนาตัดสิทธิ์ปูนาตัดสิทธิ์ปูนาน
1: างปูนาแกจะยอมออกจากการแข่งขันได้แล้วหรือยังคนอื่นก็จะได้ไม่ต้องเสียเวลาใช่ไหม
4: ปูนาเขายังไม่ได้แข่งจู่ๆจะให้ปูนาออกได้ไง
5: เฮ้ยเดี๋ยวเอง2คนไปเฝ้าอยู่ที่ด่านข้ากับไอ้ว่องจะไปดูในงาน
6: ได้พี่ชาติ
5: ไป
6: ครับพี่

0: ี่มันยังไม่ตายหรอกวะเนี่ยไอ้วองตามกูมา
1: เฮ้ย
2: พี่นี่ครับกรรมการผู้เข้าประกวดคนนี้อะครับที่กลั่นแกล้งคนอื่น
3: กรรมการค่ะคุณมาเรียถูกกลั่นแกล้งและจับได้คาหนังคาเขาเลยนะคะว่าคนที่กลั่นแกล้งคือผู้หญิงคนนี
1: ้นี่มันเป็นเรื่องจริงใช่ไหม
4: ไม่จริงค่ะหนูไม่ได้ทำหนูไม่รู้เรื่องจริงๆ
5: จะมีคนทำผิดที่ไหนยอมรับสารภาพง่ายๆกันล่ะคะ
3: จริง
6: ถ้าไม่มีหลักฐานมัดตัวไม่มีการยอมรับผิดหรอกครับคุณกรรมการ
3: จริง
0: กติกาของการแข่งขันผู้เข้าประกวดทุกคนต้องมีน้ำใจเป็นนักกีฬาแต่ถ้ามีการกลั่นแกล้งกันขนาดนี้ผมจะคัดชื่อคุณออก
7: ลีลาเขย่าใจแบบนี้ฉันว่าชนะใสๆ
8: เพลงนี้เป็นเพลงแจ้งเกิดของพรอนงค์วิเชียรคนรักเก่าของกำนันเขา

0: าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey, I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

ายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ับสนุนรายการโดย
1: Cholesterol Control ลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ด้วยความเคารพเป็นอย่างยิ่งนะครับคุณหนูตอนนี้ผมติดต่อทางโรงพยาบาลให้ส่งพยาบาลมาเช็คร่างกายคุณหนูอีกทีว่ามีบาดแผลตรงไหนหรือเปล่าครับ
3: วีไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณสุพลกล้วยไม่ได้เป็นอะไรแล้วก็ไม่ได้เจ็บตรงไหนแล้วค่ะไม่ต้องหรอกค่ะ
2: ที่ผ่านมาผมอาจจะผิดพลาดไปบ้างนะครับผมก็เลยรู้สึกไม่ดีให้ผมได้ดูแลคุณหนูนะครับ
3: คุณสุพลก็ดูแลกล้วยมาตลอดอยู่แล้วนี่ค่ะ
2: แต่ว่า
4: การที่คุณสุพลดูแลคุณก่อนหน้านั้นกับการที่คุณสุพลดูแลคุณในฐานะที่คุณเป็นหลานแท้ๆของคุณย่ามันแตกต่างกันนะ
3: คุณสุพลคะกล้วยก็ยังเป็นกล้วยคนเดิมนะคะเข้ามาวันแรกเป็นยังไงวันนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นคุณสุพลช่วยทำกับกล้วยเหมือนวันแรกได้ไหมคะ
2: ครับคุณหนู
3: คุณหนูอีกแล้วคุณสุพลเรียกกล้วยเฉยๆก็ได้ค่ะกล้วยไม่ชินอ่ะ
2: ครับ
3: ค่ะกล้วย
4: เข้าใจคุณสุพลเถอะนะครับเพราะเขารอดูแลคุณมาตั้ง20กว่าปีใช่ไหม
2: ครับ
3: แค่มีเชื้อสายของคุณย่าไม่เห็นจะต้องทำอะไรให้มันต่างกันเลยนะคะ
4: อย่าไปคิดแบบนั้นเลยนะครับเพราะคนเราทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างและไม่เหมือนกันนะคุณย่าเขาดูแลคุณสุพลมาดีตลอดการที่คุณสุพลเขามีโอกาสได้ดูแลหลานคุณย่าจริงๆมันก็เปรียบเสมือนการตอบแทนคุณย่าถูกไหมครับ
2: ใช่ครับ
3: กล้วยทำเป็นเข้าใจก็ได้ค่ะแล้วแต่คุณย่าล่ะคะ
2: อ๋อตอนนี้คุณท่าน
4: คุณย่าเขาเข้าโรงพยาบาลน่ะ
3: คุณย่าเป็นอะไรคะ
4: ไม่เป็นไรเลยเขาปลอดภัยแล้วครับ
3: เราไปเยี่ยมคุณย่ากันไหมคะคุณวรัต
4: น์ไม่ได้คุณหมอเขาให้คุณย่าพักผ่อนก่อนน่าจะเป็นวันพรุ่งนี้ถึงจะไปรับคุณย่าได
3: ้โอเคค่ะงั้นพรุ่งนี้เราค่อยไปรับคุณย่าด้วยกันนะคุณวรัตน์คะแล้วทำไมคุณถึงแน่ใจล่ะคะว่ากล้วยคือวารีอ่ะ
4: ส้มกับคุณอานนท์เขาเตรียมหลักฐานแล้วก็พวกเอกสารทั้งหมดให้คุณดูเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวถ้าพร้อมแล้วก็เข้าไปดูด้วยกันนะ
3: คุณสุพลเข้าไปดูด้วยกันไหมคะ
2: ผมขอตัวนะครับเชิญเข้าไปดีกว่าครับเพราะตอนนี้หลักฐานนะผมเห็นหมดแล้วครับผมขอเรียกคุณหนูว่าคุณหนูกล้วยนะครับ
3: ก็ได้ค่ะ
2: ครับเสียกล้วย
3: เข้าไปดูด้วยกันไหมคะไปเลยค่ะ
2: ผมตาค่อยดีครับเข้าห้องมืดแล้วมันจะมองไม่เห็นครับ
3: ไม่ไปจริงเหรอคะ
2: เชิญครับ
3: เชิญครับ

0: ดก็จะตกเป็นของนารุต
1: แล้วเราที่นารุตอยู่ไหนครับไหนน้าบอกว่าน้าไปรับนารุตมาแล้วไง
0: นารุตตาย
1: น้ำหมายความว่า
0: คนทั้งหมดก็จะตกเป็นของเรานะหลานสิงครอบครัวเรามีกันอยู่แค่สองคนเท่านั้นนะสิงนะ
1: แล้วน้าจะทำไงกับมารัต
0: จะตกปลาก็ต้องใช้เหยื่อล่อแล้วเหยื่อล่อลูกปลาที่ดีที่สุดก็คือพ่อปลา

0: อันนี้คืออะไรเหรอคะ
1: นี่คือเอกสารทั้งหมดที่ผมบอกว่าคุณคือวารี
2: อันนี้คือกำไรที่ติดตัวพี่กวนมาตั้งแต่เด็กค่ะ
3: ส่วนนี้คือกำไรของคุณวรัต
0: ถึงว่าล่ะทำไมตอนที่กล้วยเห็นกำไรคุณวรัตครั้งแรกกล้วยถึงรู้สึกคุ้น
4: หนีคุณแม่มา
2: เดี๋ยวท่านก็ไล่ออกหรอคะ
4: ถ้าคุณแม่จะไล่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนคนเดียวออกแล้วใครจะมาดูแลห้างวันนี้ต่อจากท่านแล้ว
2: คุณแม่คะมีคนโดดงานอยู่ตรงนี้หนึ่งคนค่ะ
4: เดี๋ยวผมก็กลับไปทำงานแล้วแหละผมไว้เอาของมาให้พอดีว่าเขาเพิ่งทำเสร็จ
2: คุณ
4: ผมตั้งใจทำเป็นพิเศษเลยนะ

0: ต้องลำบากเลยค่ะ
1: ไม่ลำบากเลยผมเคยบอกคุณแล้วไงผมจะดูแลคุณแล้วก็ลูกให้ดีไปตลอดชีวิตแค่นี้ไม่ลำบากหรอก
0: ขอบคุณนะคะ
1: ถือว่าแทนคำขอบคุณที่คุณเอาทองส่วนตัวไปหลอกเป็นกำไรให้ลูกแล้วกันนะ
2: ทำไมคุณเห็นร่างเหรอ
3: คุณรัฐฉันเห็นคุณตอนเด็กกับปารีนี่เราโตมาด้วยกันเหรอคะ
4: นันงแล้วเราจะทำไงกับนันรุตต่
5: อเหยื่อที่เราใช้เสร็จแล้วเราก็จะทิ้ง
4: นันงนันง
5: น้ารู้ว่าไอ้สลุดมันคิดยังไงแต่สิ่งที่มันไม่รู้ก็คือมันไม่รู้ว่านาคิดอะไรมันคิดมาเสมอว่ามันเป็นคนสำคัญคนสำคัญของนามีเพียงคนเดียวก็คือสิน
4: นะแล้วน้าจะทำไงถ้ารู้ต่อครับ
5: พรุ่งนี้น้าก็จะให้วรัตน์มันมาที่บ้านเราแล้วก็จัดการมันเป็นคู่จากนั้นหุ้นทั้งหมดก็จะตกเป็นของเราน้าหลาน
4: แล้วน้าจะทำไงกับศพ
5: ไอ้วรัตน์อ่ะมันรู้อยู่แล้วว่าสลุดเป็นพ่อมันแต่ตอนนี้มันก็แค้นมาก
4: น้ากำลังพูดอะไร
5: น้าก็กำลังพูดถึงข่าวที่มันจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้ไงไอ้วรัตน์มาที่บ้านเราน้าก็ยิงนารุตส่วนในรถก็ป้องกันตัวแล้วก็ยิงสวนไปทั้งคู่ก็โดนกระสุนกันไปคนละนัดแล้วก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวตายทั้งคู่

0: นี่เป็นสภาพรถที่เกิดเหตุในวันนั้นวันเดียวกันกับที่คุณกล้วยและแม่หายไปจากบ้านมานิดคือผลตรวจ DNA ได้มาจากมูลนิธิศพนิรนามลงไว้ว่าศพที่ตายในรถคือนายพงษ์กับนางสร้อย
1: และนี่ค่ะคือภาพที่พ่อถ่ายเอาไว้เป็นรถที่เจอพี่กล้วยวันนั้น
2: นี่มันรถคันเดียวกันเลยนะคะ
1: และนี่ค่ะส้มเพิ่งหาเจอรูปที่พ่อถ่ายเอาไว
2: ้สร้อยสร้อยเส้นนี้แหละค่ะ
0: แสดงว่าคุณอัมพาอยู่ในรถคันนี้แล้วเขาก็ติดในรถคันนี
2: ้คือทำไมคุณอัมพาถึงต้องพยายามสื่อสารกับคุณวรัตทางความฝันด้วยล่ะคะ
0: บางทีสิ่งที่คุณอัมพาพยายามจะบอกผมมาตลอดอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยากให้ผมดูแลกล้วยปกป้องกล้วยให้ได้ดีที่สุด

0: เป็นไรไหม
1: ไม่เป็นไร
0: พี่ไปเลยค่ะหนูห่างหนูหนูไม่อยากพี่คะ
1: พูดเหรอ
0: พี่ไปเลยค่ะปล่อยหนูไว้ตรงนี้แหละหนูอยู่ได้

0: สี่ค่ะ
1: พี่อยู่ป.หกนะถ้าไม่ใครมารังแกเรียกพี่ได
2: ้คุณวรัตน์คะตอนเด็กๆเราคุณจำเด็กผู้หญิงคนที่โดนล้อเรื่องเห็นผีไหมคะ
3: อย่าบอกนะ
2: กลัวเองค่ะ
3: นี่เราสองคนอยู่ใกล้กันตลอดเลยเหรอ
2: ขอบคุณนะคะที่ปกป้องกล้วยมาตลอดเลยผู้หญิงคนนั้นที่กล้วยเห็น
4: คุณกล้วยเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยเหรอครับ
5: พี่กล้วยเขาเห็นมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะ
2: คุณนำพาเขาอยู่ข้างคุณวรัตน์มาตลอดเลยนะคะ
3: แล้วตอนนี้คุณแม่อยู่ที่นี่ไหมครับ
2: คือล่าสุดที่กล้วยเห็นคุณนำพาว่าจะเกิดอะ

0: อนงสินนี่พวกแกจะทำอะไรฉันอ่ะ
1: น่าเสียดายนะคะตอนแรกเนี่ยนงก็ว่าจะพาแพรวิไรมาอยู่เป็นเพื่อนคุณแต่ว่าหนังแพรวิไรมัน
0: นี่เธอทำอะไรแพรวิไรอ่ะสิบปีที่ผ่านมาเธอทำอะไรกันแน่อันนง
1: ถ้าคุณไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่านงพานางอัมพามีอยู่เป็นเพื่อนคุณที่นี่ด้วย
0: เธอทำอะไรไปวิไลอันนง
1: พี่รุธอยากรู้จริงๆเหรอคะ
2: พี่รุธเขาบอกอะไรเธอ
3: ใจเย็นๆสิเดี๋ยวฉันจะเล่าให้ฟังคุณรุธอะเขาบอกว่าเขาเปลี่ยนแผนแล้วนะ
2: เขาฝากเธอมาบอกอย่างนั้นเหรอแล้วตกลงเขาจะเอายังไง
3: เขาบอกว่าเธอไม่ต้องทนแล้ว
2: แล้วที่เขาบอกให้ฉันทนเพื่อวารัตจะได้ผู้สืบทอดตระกูลวานิชล่ะ
3: คุณโรสเขาบอกว่าเขารู้แล้วว่าผู้หญิงที่เขารักที่สุดก็คือเธออ
2: นง
3: เขาก็เลยบอกว่าเขาอยากให้เธอพาวรัตไปอยู่กับเขาอยู่เป็นครอบครัวเดียวกัน
2: เธอจะไปไหนอะอนงอนง
3: ฉันก็แค่อยากจะบอกเธอว่าเธอรู้ใช่ไหมว่าฉันแอบรักคุณสรุปมาโดยตลอด
2: พี่เธอจะไปไหนอ่ะ
3: ฉันก็แค่มาแสดงความยินดีกับเธอที่เธอได้ทุกอย่างไป
2: พี่เธอจะทำอะไร
3: ฉันเป็นคนที่ต้องสูญเสียทุกอย่างตั้งแต่พี่สาวที่จนถึงผู้ชายที่ฉันรักที่สุด
2: เจนเย็นก่อนนะอนงเธออย่าทำแบบนี้นะอย่าคิดอะไรบ้าๆนะ
3: เธอเอาไปเลย
2: เธอเอาไปเลยเธอเอาไปหมดเลยฉันไม่อยากได้แล้วเอาชีวิตฉันไปด้วยฉันไม่อยากได้แล้วอย่าทำแบบนี้นะ
3: นี่สินี่ก็พูดได้เธอเป็นคนที่ได้ทุกอย่างไปแล้วนี
2: ่ฉันขอโทษนะพี่นารีฉันขอโทษเรื่องสรุปฉันขอโทษจริงๆนะอนงถ้ามีอะไรที่ฉันสามารถจะทำเพื่อชดใช้ให้เธอได้ฉันยินดีนะอนง
3: มีสิ

0: ไม่ต้องลำพึงลำพันถึงมันหรอกแกก็ได้ไปอยู่กับมันหรอก
1: อนุที่เธอทำอะไรลงไปอ่ะเธอทำอะไรลงไปฉันดูแลเธอมา
0: เป็นสิบปีที่ดูแลเธอมาเป็นสิบปี
1: ต้องการอะไรจะบอกฉันสิเธอต้องการอะไรน้องปล่อยฉันไปฉันขอร้องละฉันไหว้เธอละเธอปล่อยฉันไปเถอะนะอานง

0: รอดหรอก
1: ปล่อยฉันไปเถอะอนุเธอต้องการอะไรเธอบอกฉันมาเดี๋ยวฉันจัดการให้เธอต้องการอะไรเธอบอกฉันมาอนุ
0: อยากรอดกราบฉันสิ

ของคุณพูดคิดว่าตัวเองฉลาดกว่าใครๆอยากรอด

0: อันขอร้องปล่อยฉันไปเถอะปล่อยฉันไปเถอะนะอันฉันขอร้อง
1: มันยังไม่ถึงเวลาของคุณหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคุณตายตอนเนี้ยปลาก็ไม่นับเหยื่อนะสิ
0: หมายความว่ายังไง
1: เรียกไอ้วลัดมา
2: คอเลสคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายออร่าเฮอร์เบลแชมพูและออร่าเฮอร์เบลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ดอกอัญชันใบส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบลซอฟส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
4: ตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนคะ

0: ค่ะนุ่นที่รักของนุ่นรู้ไหมคะว่าการที่คุณรถชนไม่ใช่เรื่องบังเอิญ
1: เธอหมายความว่ายังไง
2: ไอ้แก้วบอกว่าแกทำได้ทุกอย่าง
3: ครับพี่น้อง
2: แล้วพี่ไม่ตายแต่พี่การได้ไหม
3: ยากอยู่นะครับอยากให้พี่การสอนไ
1: หมอนงนี่เธอ
0: ตอนนี้น้องก็ได้เล่าเรื่องในสิ่งที่คุณควรจะฟังไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้เป็นตาของคุณแล้วนะคุณควรจะทำหน้าที่ที่คุณควรทำได้
4: นี่คุณกล้วยนอนหลายชั่วโมงนะครับจะเจ
5: อบางทีเขาติดต่อไม่ได้นะแต่คุณอมภาบางทีถ้าเขาจะโผล่มาก็โผล่มา
4: อันนี้แสดงว่าที่คุณอมภาอยู่ๆก็หายไปก็แปลว่า
6: หรือว่ามีคนทำอะไรคุณอมภาคะ
7: ถ้าแกอยากช่วยพ่อแกคืนนี้แกต้องมาคนเดียว
1: มันเป็นความผิดเป็นความเห็นแก่ตัวของพ่อเองพ่ออิจฉาวิชาอิจฉาอัมพาแต่ตอนนั้นพ่อไม่เข้าใจพ่อไม่เข้าใจจริงๆทำไมวิชาเขาถึงมีความสุขเขาเกิดถูกที่ถูกเวลาถูกคนในขณะที่พ่อกว่าพ่อจะมีกินมีใช้จนถึงทุกวันเนี้ยพ่อทำในสิ่งที่สกปรกสารพัดวิธีมาตลอดพ่อได้แต่เจ็บใจเจ็บใจทำไมพ่อถึงไม่ร่ำรวยเหมือนกับใครคนอื่นเขาแต่พ่อก็เก็บความเจ็บใจนั้นเอาไว้การเลือกคอยเตอร์แล้วก็เข้าเรื่องกันอีกเร็ววันนี้อาจจะเป็นวันสุดท้ายของพ่อพ่อเข้าใจแล้วพ่อเข้าใจแล้วทั้งหมดที่พ่อทำมาทั้งหมดเนี่ยมันไม่สำคัญมันไม่มีความหมายเลยมันไม่มีความหมายอะไรเลยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกวันนั้นผมไปเดินลูกคือลูกคนเดียวของพ่อ
8: แกมาเลอะเทอะนักวะฮะ
1: ลูกคือลูกคนเดียวของพ่อถ้าพ่อย้อนกลับไปได้ถ้าย้อนกลับไปได้พ่อจะไม่เลือกทำวิธีนี้เด็ดขาด
8: พ่อได้แล้วพ่อได้แล้วไงวะนั้นพ่อแกนี่มันแกจนเลอะเทอะไปแล้วอ่ะแกฟังฉันนะแกฟังฉันแกมาตกลงกับฉันคนเดียวแล้วทุกคนจะปลอดภัยถ้าแกตุกติกแล้วก็ไม่ต้องเก่งเงียบเลยเงียบไปเลย
1: พ่ออยากมีเวลากับลูกให้มากกว่านี้
8: เวลาแกตุกติกแล้วก็เราจะมานะลูกมันวางแผนเอาไว้มันจะฆ่าลูกแล้วก็ฆ่าพ่อจะมานะลูก
0: คิดว่าไอ้วรัตน์มันจะมาหรือเปล่า
9: คนอย่างไอ้วรัตน์เย่อหยิ่งอย่างมันยังไงมันก็ต้องมาบอกมันว่าอย่ามายังไงมันก็ต้องมาบอกมันให้เอาตำรวจมาด้วยมันก็จะมาคนเดียว
0: ก็ดี อย่างนี้ค่อยน่าให้รางวัลหน่อย
10: เอาหลอกเดี๋ยวตอบเลยว่ารั
6: ฐเดี๋ยวก็จะได้รู้ว่าไอ้วรัตน์มันจะเห็นหัวแกหรือเปล่า
7: แกฟังฉันนะแกมาตกลงกับฉันคนเดียวแล้วทุกคนจะปลอดภัย

0: 来了，我枪了，追什么？
1: 后面来着，后面来，后面来看，后面来，
0: 乖，
1: 我能待你几回呢？有。เดี๋ยวกล้วยเรียกรถพยาบาลให้อ่ะคุณรัฐคุณรัฐคุณรัฐเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะ

0: มีคนเวลาถ่ายไปไหนเนี่ย
1: คุณกล้วยตื่นแล้วเหรอครับ
2: คุณนานอนอยู่กับคุณวรันหรือเปล่าคะ
1: พอดีผมกับส้มเนี่ยเห็นว่าคุณกล้วยกำลังหลับอยู่ก็เลยกลับมาที่บ้านแสงกันนะครับแล้วคุณวรันไม่อยู่คุณเหรอครับ
0: ไม่ได้อยู่ค่ะพอดีว่ากล้วยเห็นลางค่ะ
1: เห็นลางอีกแล้วเหรอครับลางอะไรครับคุณกล้วย
2: พี่กล้วยนี่ส้มนะคะพี่กล้วยเห็นลางอะไรคะ
0: ส้มคือพี่เห็นคุณวรันถูกยิง

0: สวัสดีครับคุณอานนท์
1: คุณสุพลครับคุณวรัตอยู่กับคุณไหมครับ
0: คุณวรัตไม่ได้อยู่กับผมนะครับ
1: คุณวรัตหายตัวไป
0: อะไรนะครับนี่คุณวรัตหายไปอีกแล้วเหรอครับ
1: แต่ถ้าคุณเจอคุณวรัตเมื่อไหร่รีบบอกผมทันทีนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
2: คุณอานนท์ไปบ้านคุณสรุปกันค่ะ
1: คุณวรัตอยู่บ้านสรุปเหรอ
3: ทำไมต้องเป็นบ้านสรุปคะ
2: พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันอะคือพี่เห็นในรางคือมันเป็นห้องนึงอะส้มแล้วมันก็มีของน่ากลัวเต็มไปหมดอะ
3: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับบ้านในสรุปอะพี่กล้วยก็เคยไปบ้านสรุปแล้วนี่มีห้องแบบนั้นเหรอคะ
2: ไม่มีค่ะคือพี่ก็ไม่รู้อะแต่พี่แค่รู้สึกว่ามันต้องมีบางอย่างอะเราต้องไปที่นั่นอะนะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็ไปบ้านสรุปก็ได้ครับ

0: พี่อนนท์คะถ้ามันเป็นบ้านนายสรุธจริงมันต้องเกี่ยวข้องกับนายจีรศิลป์แน
1: ่พี่ศิลป์เหรอส้ม
0: ค
2: ่ะด้วยรู้หรือยังครับชาติชายเนี่ยโดนไล่ออกแล้วนะครับ
1: ฮะคุณชาติชายโดนไล่ออกแล้วเหรอคะ
2: ผมเอาข้อมูลที่คุณกล้วยให้แล้วก็กล้องวงจรปิดให้คุณวานีดูครับ
1: กล้องวง

0: จรปิดอะไรคะ
1: ผมแอบเอากล้องวงจรปิดซ่อนไว้ในออฟฟิศเจอหลักฐานเต็ม
2: ๆอธิบายว่าผู้ชายในรูปนี้เป็นใคร
3: ผมทำตามคำสั่งคุณจิรศิลป์นะครับ
2: ไปเก็บของ
3: ครับ
2: รู้ว่าจะนั่งรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวตำรวจ
3: ผมมีแผนดี
4: โทรมาทำไม
1: เขารู้จักกันทำไมจะโทรหาไม่ได้ล่ะ
4: ฉันไม่ได้อยากรู้จักแก
1: ฉันรู้ว่าแกไม่ใช่เป็นคนผิด
5: ทั้งหมดคือฝีมือของไอจีเดซินใช่ไหม
1: ที่ปลอมแปลงเอกสารต่างๆนานา
4: แกจะพูดอะไรเนี่ย
1: ฉันอยากรู้ตอนนี้ว่าจีเดซินอยู่ที่ไหน
4: จะรู้ไปทำไม
1: พอดีว่าฉันมีเรื่องอยากคุยกับจีเดซินนิดหน่อย
4: ไม่มีอะไรก็แค่นี้นะ
5: เรื่องงานและอนาคตของแก
1: ฉันคุยกับคุณวานีบอกให้แกกลับเข้าไปทำงานได
4: ้ทำไมแกมาเสนอเรื่องนี้กับฉัน
1: ฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องที่บ้านนายจิตรศิลป
4: ์คุณเสียทำไมอ่ะ
1: ช่วยไปคุยกับนายจิตรศิลป์หน่อย
4: แค่นั้นน่ะนะ
1: ใช่ถ้านายหยุดนายจิตรศิลป์ไม่ทะเลาะคุณวรัตน์ได
5: ้ฉันจะไปบอกคุณวานีให้รับแกกลับเข้าไปทำงาน

0: ซินไหนแกบอกว่าจะมาคุยเจรจากันดีๆไง
1: แกฉันไม่มีอะไรต้องเจรจากันแล้ว
2: ซินอานงปล่อยลูกฉันไปเถอะนะได้โปรดเถอะอย่างน้อยเราก็เคยอยู่ด้วยกันมา
3: ปล่อยอะไรล่ะคะ
4: สิน
5: ที่วันอาทิตย์ต้องเป็นแบบเนี้ยก็เพราะว่าคุณ
6: สัญญากับพี่สะข้อได้ไหมทั้งสองคนเลยว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยให้รีบหนีไปจากตรงนั้นทันทีนะ
7: อุ้ยมาทำไม
8: โอ๊ยคุณอนง
9: ค์อนง
8: ค์คุณอนง
9: ค์อนงค์อย่านะอนง
10: ค์เฮ้ย
11: ชายชาย
12: ตอนนี้อำนาจมันอยู่ในมือผมไม่ใช่คุณ
9: พวกแกทั้งหมดต้องจบวันนี้แหละอย่า
11: อย่าเจ๊

0: ราดีท่านสามารถรับชมรายการของ Nat TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nattv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Nat TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nattv.com
1: Nat 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายเซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: พี่เทพรู้ได้ไงว่าอ้อมอยู่นี่อะคะ
1: เราเป็นพี่น้องกันนะอ้อมมันมีไม่กี่ที่หรอกที่อ้อมจะไปในวันที่อ้อมไม่สบายใจอ้อมแน่ใจแล้วใช่ไหมกับสิ่งที่อ้อมทำกับคุณนนท์
0: ว่าอ้อมทำผิดกับคุณนนท์แล้วพี่เทพจะให้อ้อมทำยังไง

0: พี่ว่าอ้อมไม่ควรจะต้องไปรู้เรื่องคุณนนท์อีกแล้วนะอ้อมไม่ควรจะต้องไปยุ่งเกี่ยวกับคุณนนท์อีกแล้วถ้าอ้อมมั่นใจว่าสิ่งที่อ้อมทำมันถูกแล้ว
1: พี่เทพไม่ได้มาเพื่อพูดให้อ้อมกลับไปคืนดีกับคุณนนท์หรอ
0: ออ้อมฟังพี่นะถ้าเกิดว่าอ้อมยังมีบาดแผลอยู่ในใจอ้อมไม่ควรจะเอามันไปทำร้ายคุณนนท์นะที่พี่มาวันนี้เพราะพี่จะพาอ้อมกลับบ้านแต่สิ่งที่อ้อมทำอ้อมก็ต้องอยู่กับมันให้ได้พี่เชื่อนะว่าทั้งอ้อมและคุณนนท์เนี่ยเจ็บไม่แพ้กันหรอก

0: รู้ไหมตอนนี้พี่นนท์ถอนมั่นกับมิ้นแล้วนะฉันทำให้พี่นนท์กลับมาเป็นของแกได้แล้วนะดาวแต่แกไม่ต้องเป็นห่วงนะดาวฉันไม่มีวันลืมสัญญาที่ให้ไว้กับแกฉันจะไม่เป็นแบบมิ้นฉันจะไม่มีวันรักผู้ชายคนนี้เด็ดขาด
1: ไม่ได้คิดจะแต่งงานกับเขาอ้อมรักเขาไม่ได้พี่เทพ

0: ามที่ตกลงกันก็คือจะไม่มีงานแต่งเกิดขึ้นค่ะ
1: ไม่มีงานแต่งโอ๊ยอย่างนี้มันเกิดอะไรขึ้นล่ะคะมือที่3เหรอคะ
2: นั่นน่ะสิคะ
0: ไม่เกี่ยวข้องกับมือที่3แน่นอนค่ะ
1: ไม่เกี่ยวกับมือที่3แล้วมันเกิดอะไรขึ้นนะคะพอจะบอกได้มั้ยคะ
3: อ้าวยังไม่ไปทำงานอีกเหรอลูก
4: กำลังไปแล้วครับแม
3: ่ฮอป
4: ครับ
3: คิดดีแล้วเหรอที่จะไปต่างประเทศ
4: ผมคิดว่าผมจะไปดูตลาดที่จีนนิดหน่อยนะครับแม
3: ่ลูกยังทำใจเรื่องอ้อมไม่ได้ใช่ไหม
4: คุณแม่ไม่ต้องห่วงหรอกนะครับมันไม่มีผู้ชายหน้าโง่คนไหนที่ยอมให้ผู้หญิงหลอกเรื่อยๆหรอกอย่างน้อยคนนั้นก็คงไม่ใช่ผม
3: ผู้หญิงที่ไม่เห็นคุณค่าของความรักของลูกก็ไม่เหมาะที่จะมาเป็นผู้หญิงของลูกนะ
4: ครับผมไปทำงานแล้วนะครับ
5: นี่คุณแคมเปญโปรโมทการเลือกตั้งข่าวเนี่ยมีคนสนใจพรรคเราไม่น้อยเลยนะคุณพอเงินทุนมันมากขึ้นเนี่ยจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นผมว่านะเจ้าสัวเทียนเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของเราจริง
6: ๆก็ดีสิคะฉันอยากให้พรรคของเราได้กระทรวงสำคัญสำคัญหวังว่าคุณไม่ทำให้ฉันผิดหวังนะคะคุณพิชัย
5: จริงสิอูนี้ไม่เห็นพอล่าเลยคุณได้ข่าวมันบ้างไหม
6: มันก็คงหาที่เกาะใหม่แล้วละสิคะผู้หญิงแบบนี้ใครจ่ายมากกว่ามันก็ไปมันหายไปจากครอบครัวของเราไม่ดีหรอคะคุณกับมาร์ทจะได้ไม่ต้องปวดหัวอีก
5: ก็จริงของคุณนะถ้าไม่ได้คุณผมก็คงลำบากเพราะมันเหมือนกัน
6: ใครที่ทำร้ายครอบครัวของฉันฉันไม่มีวันปล่อยมัน

0: บอกว่าวันนี้อ้อหมดซีนแล้วจ้ะไปเดี๋ยวขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนเย็นเรามีคุยงานเรื่องโฆษณาตัวใหม่ของอ้อม
1: ค่ะพี่ขวัญคะรายละเอียดอีเวนท์ที่พี่ขวัญส่งมาอ้อมอ่านแล้วนะคะอ้อมโอเคค่ะคอนเฟิร์มงานได้เลยค่ะ
0: อ้อมทำงานหนักไปหรือเปล่าอ่ะไหนจะออกอีเวนต์โฆษณาออกกองแล้วไหนยังจะงานเดินแบบอีกอ้อมโอเคใช่ไหม
1: ดีแล้วค่ะอ้อมจะได้ไม่มีเวลาคิดเรื่องอื่น
0: อ้อมยังคิดถึงคุณนนท์อยู่ใช่ไหม
1: มีสิทธิ์ทำแบบนั้นด้วยเหรอคะ
0: เห็นคุณบีบอกว่าคุณนนท์จะไปเมืองนอกพี่ว่าอ้อมลองไปคุยกับคุณนนท์อีกสักครั้งดีไหม
2: เรียบร้อยครับ
3: บอสคะบอสจะไปจริงๆเหรอคะ
2: ผมไปแค่ปีเดียวเองจะไปดูแนวโน้มขยายสาขาที่โน่นผมคิดว่างานที่นี่คุณก็เอาอยู่แล้วนะ
3: แต่บีไม่มีความสามารถขนาดนั้นสิคะบอส
2: ถ้าผมกลับมาเนี่ยผมอาจจะมีโบนัสให้แล้วก็เพิ่มฐานเงินเดือนให้ด้วยนะ
3: ได้เลยค่ะ เดี๋ยวบีจะดูแลความเรียบร้อยแทนบอสเองค่ะไม่ให้บอสผิดหวังในตัวบีค่ะบอสรับรองได้ค่ะ
2: โอเค
3: บอสคะวันนี้บอสมีทานข้าวกับลูกค้านะคะเดี๋ยวบีส่งโลเคชั่นให้ค่ะลูกค้ากำชับมาว่าอยากจะทานข้าวกับบอสก่อนที่บอสจะไปเมืองนอกค่ะห้ามเบี้ยวนะคะบอส
2: กี่โมงอ่ะ
3: เดี๋ยวบีส่งรายละเอียดให้บอสค่ะ
2: โอเคส่งมาในไลน์แล้วกันนะ
3: ค่ะ
0: พี่รู้ละพี่กำลังจะพาอ้อมไป
3: บีจองห้องให้เรียบร้อยแล้วค่ะพี่ขวัญเดี๋ยวจะให้คนเอาดอกไม้ไปส่งนะคะว่าแต่วิธีนี้จะเวิร์กเหรอคะ
0: พี่ก็ไม่แน่ใจนะบีแต่ว่าคุณนนท์เขากำลังจะไปเมืองนอกอ่ะถ้าหากว่าเรายิ่งช้าเนี่ยเขาสองคนก็จะยิ่งห่างกัน
3: โอเคค่ะลุยค่ะตายเป็นตายค่ะพี่ขวัญ
0: โอเคแค่นี้ก่อนนะ
1: กันเลยไหมคะพี่ขวัญ
0: จ้ะ
1: ใครโทรมาล่ะคะ
4: อ๋อน้องนักข่าวอ่ะอ้อมพี่ลืมบอกอ้อมไปนะอ้อมได้เสนอชื่อเป็นนักแสดงดาวรุ่งหญิงยอดเยี่ยมปีนี้ด้วย
0: ดีใจด้วยนะ
4: ป่ะจะไปกันเถอะ
5: ผมหวังว่าคุณจะชอบข้อเสนอของทางเอกภพกรุ๊ปนะครับ
6: ดีเยี่ยมมากๆเลย
5: งั้นเชิญคุณหวังทานข้าวกับน้องบินนะครับ
6: ดีๆๆ
5: ผมจะขอไปดูแลเรื่องห้องพักหน่อย
7: หมายความว่ายังไงไหนบอกว่าแค่ทานข้าว
5: อย่าให้เสียงานนะ
6: ผมนะประทับใจในการบริการของคุณมากๆเลยนะครั้งหน้านะเราคงใช้บริการอีกแน่นอนเลย
5: ได้เลยครับทานให้ไวนะครับ
6: อ่ะกล้องไปข้างนอกเลย

0: พี่ขวัญคะอีกนานไหมคะลูกค้าถึงจะมาน
1: ั่นน่ะสิทำไมมาช้าจังเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวพี่ขอตัวไปโทรตามลูกค้าก่อนนะ
0: ได้ค่ะ

0: เป็นครั้งที่แล้วอีก
1: เฮียนี่ดีใจมากๆเลยที่ได้เจอหนูอีกเราคงได้สนุกกันทั้งคืนเลยนะหนู
2: เฮ้ยไอ้บ้าแกทำอะไรคะ
3: นี่เร่งตัวไปหน่อยเลยนะนึกว่ามาขายบริการอย่างนี้ไม่ใช่เหรอเสียกันถึงเยอะแยะไปแล้วนะมานี
2: ่
3: มานี่นะ
2: ไปไปไปไปไป
3: ไปไปไปไปเฮ้ยไอ้กว้างครับคุณหวัง
4: ไปหาตัวมันมา
3: เฮ้ยหยุดเอาไว
5: ้ฮัลโหลบีคุณนนท์ออกมาหรือยัง
6: ออกไปสักพักแล้วนะคะพี่ขวัญรถอาจจะติดไหมคะเดี๋ยวบีจะรีบโทรเช็คให้เลยค่ะ
5: โอเคขอบใจจ้ะ
3: เฮ้ยเฮ้ยคิดว่าจะหนีพ้นเหรอบอกให้หยุดหนีไม่ได้

0: ใจเย็นนะรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวคุณนนท์ก็ถึงละ
1: พี่ขวัญพี่ขวัญนัดคุณนนท์มาที่นี่เหรอคะ

0: เชื่อพี่เถอะนะอ้อมอ้อมลองคุยกับคุณนนท์เถอะพี่ไม่อยากให้อ้อมจบกับคุณนนท์แบบนี้เลยอ่ะเห็นบีบอกว่าคุณนนท์เปลี่ยนไปมากตั้งแต่เกิดเรื่องแบบนี้อ้อมเองก็เหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเห็นอ้อมเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยอ่ะ
1: พี่ขวัญจะให้อ้อมเอาหน้าที่ไหนไปเจอเขาคะอ้อมมันก็แค่ผู้หญิงเลวคนหนึ่งที่หลอกใช้เขาแล้วซ้ำแล้วซ้ำเล่ายังจะให้เขาให้อภัยอ้อมอีกเหรอพี่ขวัญ
0: อ้อมแต่ถ้าอ้อมไม่ไปเจอคุณนนท์ตอนนี้อ้อมอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอคุณนนท์อีกเลยนะ

0: อกาสของอ้อมมันหมดไปตั้งแต่วันที่อ้อมบอกเลิกเขาแล้วค่ะให้เขาได้ไปเจอผู้หญิงดีๆนะคะพี่ขวัญต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องยอมรับในสิ่งที่อ้อมทำลงไปถึงแม้ว่าอ้อมจะเสียใจอ้อมก็ต้องยอมรับมันพี่ขวัญ
1: ของอ้อมทำไมคิดแบบนี้ล่ะ

้งกูยิงไส้แตก

0: เป็นไรไหม
1: มินไม่เป็นไรค่ะ
0: เจ๊

0: เฮ้ยทำไรอ่ะ
1: ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
2: ช่วยด้วยช่วยด้วยครับมีคนถูกแทงครับ
3: อ้อมพี่ขอโทษนะเรื่องคุณนนท์น่ะพี่แค่อยากให้อ้อมกับคุณนนท์อ
1: ย่าพูดถึงเขาอีกได้ไหมคะยิ่งพี่ขวัญพูดอ้อมก็ยิ่งรู้สึกว่าอ้อมเลวมากขึ้นทุกทีแล้วพี่ขวัญจะทำแบบนี้กับอ้อมอีกนะคะแล้วอ้อมก็ไม่อยากได้ยินชื่อเขาอีกแล้ว

0: บีว่าไงจ๊ะพี่กำลังพาอ้อมกลับ
1: พี่ขวัญคะคุณนนท์ถูกแทงค่ะ
0: คุณนนท์คุณนนท์อาการเป็นยังไงบ้างบี
1: ตอนนี้อยู่ห้อง ICU ค่ะ
0: อ้อม

0: พี่มิ้นพี่มิ้น
1: มาร์ทมาร์ทมาร์ทพี่ท็อปพี่ท็อปเขา
0: ใจเย็นๆนะพี่มิ้นแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: แล้วมาร์ทมาร์ทบอกเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าพี่ไม่อยากให้เขาเป็นห่วง
0: มาร์ทไม่ได้บอกครับผมใจเย็นนะพี่
1: แกมาที่นี่ทำไมใครบอกแก
2: บีเป็นคนโทรบอกพี่เองแล้วทำไมคุณนนท์ถึงได้โดนแทงแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้น
1: มันเป็นเรื่องเข้าใจผิดนะคะคือมิ้นเข้าไปคุยงานแล้วแขกห้องข้างๆเขาก็เมามากเขาก็เลยลวนลามมิ้นพี่ท็อปเขาก็เลยเข้ามาช่วยมิ้นไว้นะคะ
3: แล้วตอนนี้คุณนนท์เขาเป็นยังไงบ้างปลอดภัยไหม
1: แกยังกล้าเป็นห่วงเขาอีกเหรอแกทำกับเขาเจ็บขนาดนี้มันเจ็บซะยิ่งกว่าโดนมีดแทงซะอีกแกเป็นคนทิ้งพี่ท็อปไม่ใช่เหรอยังมีหน้ามากล้าถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างอีกเหรอ
0: พี่หมายความว่ายังไงอะเขาสองคนกำลังจะแต่งงานกันนะครับ
1: แกคงไม่รู้ข่าวสินะมาร์ทแต่งงานทิพย์นะ
2: เป็นโอกาสของแกแล้วนะ
1: เพราะว่าอ้อมเนี่ยเขาทีมพี่ท็อปไงมันยังไม่ได้บอกแกสินะว่าจะไม่มีงานแต่งอะไรเกิดขึ้นทั้งนั้น
0: จริงเหรอครับพี่อ้อม
1: แล้วแกก็อย่าลืมนะว่าฉันกับพี่ท็อปเราสองคน
2: แกไม่มีสิทธิ์กลับมาทำให้พี่ท็อปเสียใจอีกแล้วเพราะเขาเป็นของฉัน
1: ต่อจากนี้ไปเนี่ยฉันจะดูแลผู้ชายของฉันเอง
3: ผู้ชายของฉันงั้นเหรอนี่แกคงคิดว่าฉันจะเสียใจกับรูปภาพปลอมๆที่แกส่งมาคืนนั้นใช่ไหมแกคงคิดผิดแล้วล่ะมิ้นเพราะต่อให้แกกับคุณนนท์มีอะไรกันหรือไม่มีมันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันแล้วฉันจะบอกอะไรแกให้นะที่ฉันไม่แต่งงานมันไม่ใช่เพราะเรื่องนั้นมันเป็นเพราะว่าฉันไม่อยากทรยศดาวเหมือนแบบที่แกทำ
1: โกแกเองก็เสียใจแต่ว่าแกไม่ยอมรับความจริงต่างหากอ้อม
3: มันก็แล้วแต่แกจะคิดฉันกับคุณนนท์ไม่มีอะไรต้องเกี่ยวข้องกันแล้วเพราะฉันแย่งคุณนนท์มาจากแกได้แล้วโดยที่ไม่ต้องกลัวด้วยนะมิ้นว่าเขาจะกลับไปหาแกอีกหรือเปล่าเหนื่อยไหมพี่ทำยังไงพี่ท็อปของแกเขาก็ไม่มีวันกลับไปรักแกเรื่องเลว
0: อย่านะครับพี่มิ้นฉันนี่มันในโรงพยาบาลคร
4: ับ ขอโทษนะครับใครเป็นญาติของคนแค่ไหนครับ
1: ฉันค่ะฉันเป็นแฟนเขาค่ะเขาเป็นไงบ้างคะ
4: คนไข้ปลอดภัยแล้วครับโชคดีนะครับที่มีดไม่ได้เข้าจุดสำคัญหมอขอโต๊ะก่อนนะครับ
1: ค่ะ

0: มันเกิดอะไรขึ้นนะครับพี่อ้อมทำไมพี่ถึงเลิกกับพี่นนท์ล่ะครับพี่นนท์เขาทำพี่เสียใจอีกแล้วใช่ไหม
1: พี่ต่างหากที่ทำให้เขาเสียใจ
0: แต่ว่าพี่อ้อมก็รักพี่นนท์ไม่ใช่หรอครับจริงๆบางครั้งเราก็อาจจะไม่ได้สมหวังไปซะทุกอย่างเพียงเพราะแค่เรารักเขานะครับที่พี่อ้อมยังทำแบบนี้อยู่เพราะพี่คิดถึงพี่ดาวใช่ไหม
1: พี่ว่าเราเลิกพูดเรื่องนี้ธรรมะเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วด้วยพี่ไม่อยากพูดถึงมันอีกแล้วเรื่องมาร์คกับพอลล่าล่ะเป็นยังไงบ้าง
0: เรื่องพอลล่าเรียบร้อยแล้วครับเขายอมรับว่าโกหกเรื่องท้องตอนนี้มาร์คกับพอลล่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกันแล้วพี่อ้อมสบายใจได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนี้ไม้กำลังจะไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับพี่อ้อม
1: พี่ดีใจด้วยนะมาร์ทดีจังมาจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักที
0: ถ้าตอนนั้นพี่อ้อมกับพี่นนท์ไม่ได้ช่วยผมไว้ชีวิตผมคงแย่ผมอยากเห็นพี่อ้อมมีความสุขนะครับพี่อ้อมต้องใช้ชีวิตเพื่อตัวเองแล้วผมก็รู้ด้วยว่าจริงๆแล้วพี่อ้อมรักพี่นนท์มาตลอดแล้วก็รักมากๆด้วย
1: โอกาสของพี่มันหมดไปแล้วมาพี่ทำผิดกับเขาไว้มากมากจนไม่รู้ว่าเขาจะให้อภัยพี่ได้หรือเปล่าที่มีนมันพูดก็ถูกนะมาร์คพี่ไม่มีสิทธิ์นั้นแล้วอ่ะ

0: ฮัลโหล
1: แกมาที่นี่ทำไม
0: ก็มาเยี่ยมคุณธนนท์ไงคะพี่ได้ข่าวมาว่าคุณธนนท์เป็นคนช่วยน้องเม้นเอาไว้พี่ก็แค่อยากจะมาขอบคุณนะ
1: อย่า
2: ปล่อยเว้ย
0: ไอ้ธนนท์มันคงยังไม่รู้สินะว่าตอนนี้คุณหนูเม้นเละแทะสกปรกแค่ไหน
1: แกห้ามบอกเขาเด็ดขาดแกห้ามยุ่งกับพี่ท็อป
0: ทำไมกลัวเขารังเกียจรับไม่ได้เหรอเพราะจริงๆแล้วมึงอะแค่โสเภณีดีๆนี่เองรู้ไหมวันนี้มึงทำกูเสียงาน
2: เสียงเงินไปเท่าไหร
1: ่ก็ฉันบอกว่าฉันไม่ทำ
0: มึงจำไว้นะถ้ามึงทำงานผิดพลาดทำให้ลูกค้ากูโกรธอีก กูรับรองเลยไอ้ธนนท์มันได้เห็นของดีแน่
2: สกปรก

0: คุณพยาบาลคะคนไข้เป็นยังไงบ้างคะ
1: คุณเป็นอะไรกับคนไข้เหรอคะ
0: เพื่อนค่ะ
1: คนไข้ทานยาหลับไปแล้วค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าแผลไม่ติดเชื้อเนี่ยอีกไม่กี่วันก็สามารถกลับบ้านได้ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เข้าตัวก่อนนะคะ

ฉันอยากจะขอโทษสำหรับทุกอย่างที่ฉันทำร้ายคุณคุณคงเกลียดฉันมากฉันผิดเองผิดที่ฉันไม่รักคุณแต่ฉันจะไม่มีวันกลับเข้าไปหาคุณอีกคุณถนน

0: คุณมากนะคะคุณเจี๊ยบที่สนใจน้องถ้ายังไงแล้วเดี๋ยวขวัญจะรีบให้คำตอบนะคะเรื่องงานพรีเซนเตอร์นะคะ
1: ได้เลยค่ะพี่ขวัญท่านเจ้าสัวระบุมาเลยนะคะว่าอยากได้น้องอ้อมมาเป็นพรีเซนเตอร์โครงการใหม่ของบริษัทเราแล้วท่านก็ไม่พิจารณาคนอื่นเลยค่ะหวังว่าจะได้ร่วมงานกันนะคะ
0: ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณเจี๊ยบเจอกันค่ะ
2: มิ้นอยู่ไหน
3: รีบมาเจ้าสัวรออยู
2: ่ยายพี่ต้องโมโหนะพี่โมโหแล้วเป็นยังไงมิ้นก็รู้ใช่ไหมคะ

0: ครับคุณแม่ผมไม่ได้เป็นอะไรมากครับก็เป็นหวัดนิดหน่อยเดี๋ยวก็คงหายแล้วครับคุณแม่ไปเที่ยวกับเพื่อนๆให้สนุกนะเดี๋ยวร้อยเขาไปเจอกันที่บ้านนะโอเคสวัสดีครับ
1: พี่ทอมหายดีแล้วเหรอคะ
0: หายดีแล้วครับ
1: โอ๊ย

0: ท็อป
1: ไม่เป็นไร
0: มิ้น
1: พี่ไหว
0: มิ้นช่วยนะคะพี่ท็อปโอเคนะคะพี่ท็อปให้มิ้นดูแลพี่ท็อปเถอะนะคะถือว่าเป็นการตอบแทนที่พี่ท็อปช่วยมิ้นเอาไว้นะคะแล้วนี่คุณป้ารู้เรื่องหรือยังคะ
1: พี่ไม่ได้บอกแกกลัวว่าแกจะเป็นห่วงไหม
0: งั้นมินไปเอาน้ำให้นะคะ
1: มินคนที่ทำร้ายมินคือใครมินปิดบังอะไรพี่หรือเปล่ามินบอกพี่ได้นะเอกภพมันบังคับให้มิ้นท์ทำอะไรหรือเปล่า
0: ไม่มีอะไรจริงๆค่ะพี่ท็อปเชื่อมิ้นท์นะคะจริงสิคะมิ้นท์ได้ข่าวว่าพี่ท็อปเลิกกับอ้อมแล้วหรอคะมิ้นเห็นในข่าวโซเชียลมีแต่เรื่องนี้ค่ะโอ้ยเห็นไหมล่ะคะเป็นอย่างที่มิ้นพูดไม่มีผิดเลยอะมิน่าล่ะเขาดูไม่เป็นห่วงพี่มิ้นขนาดมิ้นบอกเขาแล้วนะคะว่าพี่ท็อปเข้าโรงพยาบาลเขาก็ยังไม่มาเยี่ยมพี่เลย
1: มิ้นหยุดพูดเรื่องนี้ได้ไหมพี่ไม่อยากฟังขอบคุณนะ
0: ถ้าอย่างนั้นพี่ทอมให้โอกาสมิ้นได้ไหมคะมิ้นรักพี่ท็อปจริงๆนะคะเชื่อมิ้นนะคะ
1: มิ้นมันไม่ใช่ความรักหรอกมิ้นอยากจะเอาชนะมากกว่าพอเถอะมิ้นอย่าดึงพี่เข้าไปอยู่ในเกมอะไรของมิ้นเลยพี่เหนื่อยและพี่เองก็ไม่อยากเห็นมิ้นทำตัวไม่มีค่าแบบนี้อีกมิ้นกลับไปเถอะพี่ดูแลตัวเองได้

ันจะทำร้ายพี่แทบตายแต่พี่ก็ยังรักมันทำไมคะทำไมทุกคนถึงรักมันไม่มี

0: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์แชมพูและคอนดิชเนอร์สูตรพิเศษที่ล้วนมีส่วนผสมมาจากสมุนไพรชั้นเยี่ยมที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพที่จะทำให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีสารเคมีตกค้างทำอันตรายต่อหนังศีรษะของคุณอย่างแน่นอนออร่าเฮอร์เบิลแชมพูและออร่าเฮอร์เบิลคอนดิชเนอร์หันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
0: ออร่าเพิร์ลบรัชออนอุปกรณ์ปัดแก้มที่จะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนอุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping
2: พี่ขวัญงานที่ไปคุยกับเจ้าสัวมาเป็นยังไงบ้างคะ
3: เขาอยากได้อ้อมเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดลักชัวรี่โครงการใหม่ที่กำลังจะเปิดนะ
4: เห็นเขาบอกว่า
3: เจ้าสัวอยากจะร่วม

0: งานกับอ้อมมากเลย
1: แล้วพี่ขวัญว่ายังไงคะ
0: พี่ไม่แน่ใจอะนะว่าพี่จะให้อ้อมรับงานนี้ดีหรือเปล่า
1: ทำไมล่ะคะพี่ขวัญ
0: เจ้าสัวเทียนเป็นคนที่น่ากลัวมากถ้าเขาอยากได้อะไรเขาต้องได้และพี่เจอเอกภพที่นั่นด้วย
1: ก็หมายความว่าลูกค้าก็ต้องการมิ้นเหมือนกันก็ดีสิคะจะได้เจอกัน
0: นี่อ้อมยังคิดที่จะแข่งกับมิ้นอยู่อีกเหรออ
1: ้อมจะทำทุกอย่างให้มินไม่มีที่ยืนแล้วมินต้องยอมกราบขอโทษดาวพี่ขวัญนัดลูกค้าเลยนะคะ
0: แต่พี่ได้ยินมาว่ามินเขาเป็นเด็กเจ้าสัวนะแบบคอยดูแลเจ้าสัวอะไรแบบเนี้ย
1: ไม่มีทางหรอกค่ะพี่ขวัญคนอย่างมินเนี่ยไม่มีทางลดตัวไปทำอะไรแบบนั้นแน่นอนและยิ่งถ้าเขาอยากได้อะไรนะก็แค่ต้องพึ่งบารมีพ่อของตัวเองแล้วครั้งเนี้ยอ้อมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะมาไหมไหน

0: ายดีแล้วหรอครับ
1: ผมดีขึ้นแล้ว
0: แต่ว่าพี่อ้อมยังไม่หายดีนะครับทำไมพี่ถึงทิ้งพี่อ้อมไปล่ะครับ
1: ผมต่างหากแหละที่ถูกทิ้งผมถูกดึงเข้าไปอยู่ในเกมของอ้อมแล้วก็พี่สาวคุณแล้วมันก็ไม่ใช่แค่ครั้งแรกด้วยนะ
0: แต่ว่าพี่จะยอมแพ้แบบนี้ไม่ได้นะครับถ้าพี่ไม่คิดจะดูแลพี่อ้อมผมจะเป็นคนทำหน้าที่นั้นเอง
1: ก็ลองดูดิไม่แน่คุณอาจจะมีคุณสมบัติที่ดีกว่าผมก็ได้ถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยออกไปเถอะผมจะพักผ่อน
0: ผมผิดเองแหละที่หลีกทางให้คนอย่างพี่

0: ขวัญเอามาถึงแล้วนะคะ
1: ขอโทษนะอ้อมพอดีว่าพี่ติดธุระจริงๆอ่ะ
0: ค่ะนี่มันมินนี
1: ่อะไรนะอ้อม
0: มินค่ะอ้อมเจอมินที่นี่ค่ะพี่ขวัญ
1: หรือว่าเรื่องที่พี่ได้ยินเรื่องมิ้นกับเจ้าสัวจะเป็นเรื่องจริง
0: เดี๋ยวก็ได้รู้ค่ะถ้าอย่างนั้นแค่นี้ก่อนนะคะ
2: ท่านครับคุณรัชิตามาถึงแล้วครับ
3: มานี่ฉันบอกให้มานั่งตรงนี้

0: เป็นบริการของนักธุรกิจชาวต่างชาติที่มาใช้บริการเช็ครายชื่อจากคนที่จองห้องพักเนี่ยชื่อนายเอกภพครับ
1: นายเอกภพ
0: คุณถนนรู้จักเหรอครับ
1: เขาเป็นเจ้าของบริษัทคู่แข่งนะครับเจอกันบ้างตอนเวลาทำงานครับ

0: ถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเนี่ยผมจะรีบแจ้งคุณถนนนะครับแล้วก็จะต้องขอสอบปากคำอีกครั้งด้วย
1: ได้ครับยินดีครับ
0: ผมขอตัวก่อนครับ
2: พี่นนท์ได้เรื่องแล้วครับผมไปสืบมาแล้วไอ้เอกภพเนี่ยมันเปิดบริษัทบางหน้าหลังฉากเนี่ยมันก็รับงานแบบนั้นจริงๆแต่มันก็รับเฉพาะพวกรายใหญ่ๆนะพี่พวกนักธุรกิจหรือพวกผู้มีอิทธิพลแล้วตอนนี้เนี่ยคุณรันชิตาเนี่ยก็จะดูเป็นเด็กในสังกัดของมันด้วยแล้วลูกค้าหลักๆก็คือเจ้าสัวเทียน
1: เลวนี่ใช้ผู้หญิงเป็นเครื่องมือ
2: ก็น่าจะเกี่ยวกับงานของไอ้เอกภพเพราะผมไปสืบมาแล้วว่าคนที่จองห้องและที่พักของโรงแรมเนี่ยก็คือไอ้เอกภพ
1: รู้แล้วตำรวจก็บอกแบบนั้นเหมือนกัน
2: แล้วพี่เอาไงต่ออ่ะ
1: เราต้องหาหลักฐานให้ชัดเจนว่าเอกภพเป็นคนบังคับให้มิ้นท์ทำงานแบบนี้จริงๆไม่งั้นคนอย่างมันไม่มีทางยอมรับแน่นอน
2: แต่มันก็มีเจ้าสัวเทียนหนุนหลังอยู่นะพี่ถ้าจะเล่นงานในเอกภพเนี่ยมันก็จะยากหน่อย
1: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงเดี๋ยวจัดการเองนี่คุณขวัญนี่คุณขวัญมาที่ออฟฟิศเจ้าสัวเทียนด้วยเหรอ
2: ผมรู้สึกว่าจะครั้งหรือสองครั้งนะครับแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าเรื่องอะไร

0: ว่าง่ายๆแบบนี้พ่อเธอจะได้สบายได้ข่าวว่าช่วงนี้พ่อเธอใช้เงินพักไปไม่ใช่น้อยมานี่สิฉันบอกให้มานั่งตรงนี้
1: ไม่นะคะอย่าทำแบบนี้นะคะจะขออะไร
0: อย่าคิดว่าตรงนี้ไม่ใช่เตียงแล้วฉันจะทำอะไรเธอไม่ได้นะฮะเอ๊ะอันนี้
2: สวัสดีค่ะมีธุระอะไรหรือเปล่าคะ
1: มีนัดกับเจ้าสัวเทียนนะคะ
2: นัดจากไหนคะ
1: คุณเอกภพอะค่ะ
2: อ๋อคุณเอกภพเชิญด้านนี้เลยค่ะ

0: ขอโทษนะคะมีนัดกับเจ้าสัวเทียนค่ะ
1: จากไหนครับ
0: คุณเอกภพค่ะ
1: ได้ครับเชิญครับ
0: เน้นแกทำอะไรอ่ะออมแกมาทำอะไรที่นี่ก็มาดูไงว่าแกใช้วิธีสกปรกอะไรเพื่อเอาชนะฉัน
2: นึกว่าใครดูออมนี่เองตกลงตัดสินใจรับงานพรีเซนเตอร์ที่บริษัทของฉันเสนอไปหรือยัง
0: พรีเซนเตอร์อะไรคะทำไมมินไม่รู้เรื่องแกก็ไม่จำเป็นต้องรู้ทุกเรื่องนะมินเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ฉันกับเจ้าสัวเทียนต้องคุยกันออมสนใจอยากจะรับงานนี้ค่ะท่านมินก็สนใจงานนี้ค่ะนะคะนะคะมินยินดีมากเลยนะคะที่จะได้ทำงานนี้ถือว่ามินจะได้ตอบแทนบุญคุณที่ท่านเจ้าสัวสนับสนุนเรื่องพรรคการเมืองของคุณพ่อด้วยนะคะมินเขาก็ชอบทำตัวแบบนี้แหละค่ะท่านทำได้ทุกอย่างเพื่อที่จะชนะมันอาจจะดูไม่โปรไปหน่อยนะคะสำหรับคนทำงานเมื่อก่อนเนี่ยเอะอะอยากได้อะไรก็ให้แต่พ่อช่วยแต่เดี๋ยวนี้ไม่รู้ว่าถึงใคร

0: ข้อแรกเลยหรือเปล่าน
1: ี่มันจะมากเกินไปแล้วนะ
2: เอาละเดี๋ยวฉันจะลองตัดสินใจดูอีกทีแต่ความจริงนะฉันอยากที่จะร่วมงานกับหนูได้ร่วมงานกับคนใหม่ๆบ้างก็น่าจะดีนะ
0: ขอบคุณนะคะยังไงท่านก็ติดต่อผ่านทางพี่ขวัญได้เลยนะคะหวังว่าเราจะได้ร่วมงานกันนะคะอ้อมลาละค่ะ

0: เด็กคนนี้น่าสนใจไม่น้อยดูท่าทางเธอสองคนสนิทกันเป็นเพื่อนกันเหรอ
1: ไม่ใช่เพื่อนหรอกค่ะแค่คนเคยรู้จัก
2: นี่หมายความว่าเรื่องที่พี่ได้ยินมาเป็นเรื่องจริงเหรอคะ
3: ผมให้คนสืบเรื่องเจ้าสัวเทียนมาสักพักหนึ่งแล้วครับผมคิดว่าเอกภพน่าจะเป็นคนบังคับให้มินรับงานนี้ผมรู้มาว่าคุณขวัญเองก็เคยเข้าไปที่บริษัทเขาใช่ไหมครับ
2: ค่ะเจ้าสัวอยากจะให้อ้อมเป็นพรีเซนเตอร์คอนโดโครงการใหม่ของเขาเขาทุ่มงบไม่อั้นด้วยนะคะพี่เองยังรู้สึกแปลกเลย
3: ไม่ได้นะครับคุณขวัญคุณขวัญจะให้อ้อมเข้าใกล้คนแบบนี้ไม่ได้นะครับยิ่งมีเอกภพคอยช่วยผมว่ามันยิ่งน่ากลัวและอันตรายผมกำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อที่จะเอาผิดไอ้เจ้าสัวอยู่ตอนนี้ผมคุยกับตำรวจอยู่นะครับ
2: ได้ค่ะงั้นพี่จะรีบไปปฏิเสธเจ้าสัวถ้า
3: อะไรครับ
2: ถ้าอ้อมยอมนะคะอ้อมรู้ว่ามิ้นเป็นคู่แข่งงานนี้ก็เลยให้พี่รีบรับงานนี้ค่ะ
3: ต้องให้ตายไปข้างเลยใช่ไหมจะยอมกัน
4: ค่ะพี่ขวัญเรียบร้อยแล้วค่ะอ้อมกำลังไปค่ะได้ค่ะ
5: ออม
4: คุณนนท์นี่คุณหายดีแล้วเหรอคะ
5: คือผมมีเรื่องสำคัญอยากจะคุยกับคุณ
4: แต่ว่าฉันมีนัดกับพี่ขวัญ
5: ผมแจ้งคุณขวัญเรียบร้อยแล้ว
6: ฉันรู้เรื่องนี้แล้วค่ะ
7: คุณรู้เหรอ
6: มันก็เป็นแค่เกมอีกเกมนึงที่มีต้องการเอาชนะฉันเมื่อวานฉันเห็นเขาอยู่กับเจ้าสัวเทียนเขาก็แค่ต้องการเอาชนะฉันเรื่องพรีเซนเตอร์ของบริษัทเจ้าสัวมันก็แค่นั้น
7: มันไม่ใช่แค่นั้นนะเอกภพมันบังคับให้มิ้นท์ทำงานแบบนี
6: ้อย่างมิ้นท์น่ะหรอคะจะลดตัวลงมาทำอะไรแบบนี
7: ้คุณก็รู้จักผมดีใช่ไหมอ้อมถ้าผมไม่มั่นใจในข้อมูลผมก็คงไม่เอามาบอกคุณให้มิ้นท์เขาเสียหายหรอกนะ
6: ฉันไม่รู้หรอกนะว่าจะเชื่อเรื่องนี้ได้มากแค่ไหนแต่ที่ฉันเห็นฉันก็ไม่เห็นว่ามิ้นจะมีท่าทีโดนบังคับหรืออะไรแต่ถ้ามันเป็นเรื่องจริงอย่างที่คุณว่าก็ถือซะว่ามันคือกรรมที่มิ้นต้องรับก็แล้วกันขอตัวนะคะ
7: คุณเปลี่ยนไปมากจริงๆนะอ้อมเพราะว่าอ้อมที่ผมรู้จักเขาจะไม่มีวันปล่อยให้เพื่อนเขาเดือดร้อนแบบนี
6: ้แต่มันก็สมน้ำสมเนื้อแล้วไม่ใช่หรอกับสิ่งที่มินทำกับดาว
7: คุณสะใจมากเลยเหรอทำไมอ่ะ
3: หรือต้องให้มินเขาตายไปเลยใช่ไหมคุณถึงจะยอมหยุดเกมแก้แค้นโง่ของคุณน่ะ
7: สำหรับผมนะถ้าเราจะโยนความผิดให้กับมิ้นคนเดียวผมว่ามันไม่แฟร์หรอก
6: คุณหมายความว่ายังไง

0: ็หมายความว่าต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเราสามคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่หรอถ้าผมพิสูจน์เรื่องเจ้าสัวได้คุณจะยอมหยุดเกมนี้ไหม
1: ผมยินดีที่ได้ร่วมงานกับคุณนะพี่สวัสดิ
2: ์ไอเรื่องเงินลงทุนนะทางผมเนี่ยไม่มีปัญหาเลยเพื่อนผมหลายคนก็จะมาลงทุนที่นี่ทำผับบ่อนโรงแรมแล้วก็เปิดร้านอาหารที่นี่ถือว่าผมเป็นคนต่างชาติเลยมันทำอะไรมันก็ลำบากผมต้องมาขอให้ท่านเจ้าสัวช่วยหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงผมเคลียร์ทุกอย่างให้คุณได้คุณหวังเราตกลงจะร่วมงานกันแล้วไม่ใช่เหรอผมจะปล่อยให้พาร์ทเนอร์ของผมเดือดร้อนได้ยังไง
2: เมื่อท่านเจ้าสัวรับปากแล้วผมก็สบายใจแต่ว่าท่านเจ้าสัวมีแผนแล้วเหรอครับ
1: เราต้องหาคนที่มีบารมีมาช่วยงานคุณหวัง
2: ครับ
1: เงินน่ะมันง้างได้ทุกเรื่องนะ
3: ผมจะช่วยประสานงานทุกอย่างให้เองครับ
2: ดี
3: คุณหวังไม่ต้องห่วงเลยนะครับ
4: พวกแกคิดจะทำเรื่องเร็วๆกันอีกแล้วใช่ไหม
5: น้องมิ้นแอบฟังผู้ใหญ่คุยกันเหรอคะจริงๆมิ้นไม่ต้องแอบฟังก็ได้ยังไงพี่ก็ต้องบอกมิ้นอยู่ดีเพราะเรื่องนี้มันเกี่ยวกับคุณลุงพิชัย
4: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับคุณพ่อด้วย
5: น้องมิ้นคิดจริงๆเหรอคะว่าที่ท่านเจ้าสัวเอาเงินมาลงทุนให้กับพรรคตั้งมากมายเพราะอยากช่วยคุณลุง
4: แกหมายความว่ายังไง
5: ก็เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไงแล้วถ้ามึงพูดมากเอาเรื่องนี้ไปบอกใครพ่อมึงก็จะโดนด้วยเพราะพ่อมึงพัวพันกับธุรกิจสีเทาถ้ามึงไม่อยากให้พ่อมึงหมดอนาคตมึงก็คิดให้ดี
6: เงินในบัญชีหายไปไหนกันหมดฉันถามว่าเงินในบัญชีหายไปไหนกันหมด
7: หนูไม่ทราบเลยอะค่ะ
8: แคมเปญโปรโมทการเลือกตั้งข่าวเนี่ยมีคนสนใจพรรคเราไม่น้อยเลยนะคุณพอเงินทุนมันมากขึ้นเนี่ยจะทำอะไรมันก็ง่ายขึ้นผมว่านะเจ้าสัวเทียนเนี่ยเป็นตัวเงินตัวทองของเราจริง
6: ๆไปเอารายรับรายจ่ายของคุณพิชัยมาทั้งหมด
7: ค่ะ
9: คุณมาทำอะไรที่ห้องทำงานของคุณเอง
6: ฉันก็มาตรวจสอบบัญชีถ้าฉันไม่เข้ามาก็คงไม่รู้ว่าคุณผ่านเงินไปเท่าไหร่
10: ผมว่าคุณจะมากเกินไปแล้วนะเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยผมเอามาใช้ทำงานให้พรรคทั้งนั้น
6: น่ะไม่มากไปหรอกคุณพิชัยคุณอย่าคิดว่าฉันจะลืมสันดานเดิมของคุณนะถ้าครั้งนี้ฉันจับได้ว่าคุณหันไปทำเรื่องต่ำๆเรื่องชั่วๆฉันไม่เอาคุณไว้แน่จับมายังไงกลับไปทุกบาททุกสตางค์ฉันไม่มีวันให้คุณ
7: นี่เป็นบัญชีรายรับรายจ่ายทั้งหมดของปีนี้ของคุณพิชัยค่ะ
6: ส่งไปฉันที่บ้านแล้วหลังจากนี้เอกสารรายจ่ายทุกใบทุกบินต้องมีลายเซ็นฉัน
7: ค่ะ
6: อย่าลืมนะ

ไปไป

0: ของผม
1: ไม่นึกเลยนะว่าเราจะได้มาพบกันอีก
2: คุณแม่ครับ
1: เรียกแม่มาวันนี้มีเรื่องอะไร
2: คุณแม่รู้จักเจ้าสัวเทียนใช่ไหมครับ
1: ยิ่งกว่ารู้จักอีกเมื่อก่อนเนี้ยคุณพ่อกับเจ้าสัวร่วมกันทำบริษัทแต่คนโลภอย่างเจ้าสัวมันปลอมแปลงเอกสารการถือหุ้นและเอกสารของบริษัทแล้วมันก็ยึดบริษัทไปจากคุณพ่อที่มันร่ำรวยได้ทุกวันนี้ก็เพราะธุรกิจผิดกฎหมายแต่ก็สร้างภาพว่าเป็นพ่อพระท่านเป็นมาช่วยเหลือสังคมแต่เบื้องหลังธุรกิจของมันคือยาเสพติดค้ามนุษย์แต่ก็ไม่มีใครทำอะไรมันได้เลย
2: ตอนนี้เท่าที่ผมสืบมานะครับเจ้าสัวกำลังจับมือกับพวกนักลงทุนต่างชาติทำธุรกิจสีเทาอยู่ครับ
1: แม่ไม่แปลกใจเลยสักนิดที่เห็นเจ้าสัวเป็นนายทุนให้กับพรรคการเมืองคุณพิช

0: เรียกแม่มามีเรื่องแค่นี้ใช่ไหมแม่กลับก่อนแล้ว
1: สวัสดีค่ะ
2: ทีนี้คุณเชื่อหรือยังว่าเจ้าสัวเทียนมันเป็นคนแบบไหนฮัลโหลโอเคได้ขอบใจมากนะ
1: มีอะไรเหรอคะ
2: คนของผมสืบรู้แล้วว่าผับที่เจ้าสัวเทียนร่วมลงทุนกับพวกนักลงทุนต่างชาติอยู่ที่ไหน

0: คุณอยู่ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวผมจะเข้าไปข้างในเผื่อจะมีเบาะแสส่งหลักฐานไปให้ตำรวจกับนักข่าว
1: คุณฉันไปด้วยสิ
0: ไม่ได้มันอันตรายเกินไปคุณอยู่ตรงนี้แหละมีอะไรก็โทรหาผมนะอย่าทำตัวมีพิรุธนะเดี๋ยวผมจะรีบกลับมา

0: ามาที่นี่ทำไมคะ
1: ฉันจะต้องตอบคำถามเธอด้วยเหรอฮะ
2: เอ้าสวัสดีครับเจ้าสัว
1: ยินดีด้วยนะครับคุณหวังสำหรับธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นและธุรกิจที่ทำร่วมกันต่อไป
2: เชิญครับเจ้าสัวผมจัดห้องและอาหารเครื่องดื่มไว้พร้อมแล้วครับ
3: น่ารักด้วย
4: ขอรถครับ
1: วันนี้เพื่อนบอกไปไหนอาทิตย์
3: ดื่มโต๊ะผมมาครับ

0: มิ้น
1: คิดว่าตัวเองสูงส่งนักเหรอเขาแค่นางบำเรอเธอไม่ต่างจากผู้หญิงขายตัวเท่าไหร่นักหรอกอาจจะต่ำกว่าด้วยซ้ำ
2: มันก็ดีกว่าแกก็แล้วกันคนอื่นเขามองว่าแกเป็นคนดีแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคนอย่างแกมันก็แค่ขยะ
0: มิ้น
3: ไปก่อนเถอะเชื่อผมไป
0: ระวังตัวนะ
4: เจ้าสัวถึงนานแล้วล่ะครับพอดีผมเพิ่งเคลียร์งานเสร็จ
1: ฉันกำลังสั่งสอนเด็กของแกอยู่พอดีเลยฉันพาแกไปไหนมาไหนเนี่ยพาออกงานก็แค่เอาไว้ประดับบารมีไม่ได้ยกย่องอะไรเข้าใจสมัยด้วยและคราวหน้าคราวหลังอ่ะอย่าเสอพูดจาแบบนี้กับฉันอีก

0: เรื่องของเขานะมึง
1: เจ้าสัวกลัวแล้วเห็นไหม
0: มึงตามเข้าไปกูบอกให้มึงตามเข้าไป
1: ตามไปไป
2: ออมคือผมเข้าใจนะว่าคุณอยากจะช่วยมิ้นท์น่ะแต่คุณต้องใจเย็นๆไม่งั้นแผนมันพังหมดถ้าเกิดว่าเจ้าสัวรู้เรื่องนี้ทุกอย่างมันจะยากขึ้นกว่าเดิมคุณเข้าใจใช่ไหม
3: แต่ฉันไม่คิดว่ามิ้นจะตกอยู่ในสภาพแบบนี้ที่ใครๆเขาพูดว่ามิ้นกับเจ้าสัวทุกอย่างมันเป็นความจริงหมดเลยแล้วคุณสืบเรื่องนี้มานานแค่ไหนแล้วฮะ
2: สักพักหนึ่งนะผมคิดว่ามิ้นท์น่าจะจำเป็นที่ต้องทำงานนี้เหมือนกับว่าเอกภพมันมีข้อมูลบางอย่างถ้าเกิดว่ามิ้นท์ไม่ทำมันจะแบ็กเมลมิ้น
3: ท์มันเป็นเพราะฉันมิ้นท์ถึงได้ลำบากอยู่แบบนี้ฉันพยายามเอาชนะมิ้นท์แย่งทุกสิ่งทุกอย่างมาจากมิ้นท์มิ้นท์ถึงต้องมาเจอคนเลวๆแบบไอ้เอกกับผมแบบนี้ฉันไม่แล้ว
2: โอเคคุณใจเย็นๆนะมันไม่ใช่เวลาที่มาโทษว่าใครผิดหรือใครถูกตอนนี้เราต้องตั้งสติใจเย็นๆและหาทางช่วยมิ้นออกจากพวกเร็วๆนั้นให้ได้เชื่อผมเราต้องทำได้เราต้องช่วยมิ้นได้โอเค

0: มินมันเปลี่ยนไปแล้วนะมันไม่ใช่มินลูกคุณหนูคนเดิมที่เราเคยรู้จักฉันจะทำยังไงดีอะดาวยิ่งฉันเห็นมินมันไม่มีความสุขฉันก็ยิ่งเจ็บแต่แกจากไปอ่ะฉันก็บอกกับตัวเองตลอดว่าจะต้องแย่งทุกอย่างมาจากมันฉันจะต้องทำให้มันจมดินฉันจะทำให้มันมากราบแกให้ได้แกรู้ไหมตอนนี้มินมันไม่เหลืออะไรแล้วนะไม่เหลือแม้กระทั่งศักดิ์ศรีของมันฉันเป็นเพื่อนที่เลวแบบที่มันพูดจริงๆใช่ไหมดาว
1: ถ้าเราจะโยนความผิดให้กับมิ้นคนเดียวผมว่ามันไม่แฟร์หรอก
2: คุณหมายความว่ายังไง
1: ก็หมายความว่าต้นเหตุของเรื่องราวที่เกิดขึ้นพวกเราสามคนก็ต้องรับผิดชอบร่วมกันไม่ใช่เหรอ
0: ฉันเองก็เคยทำให้แกเสียใจไม่ต่างจากมิ้นแต่ตอนนี้ฉันกำลังจะฆ่ามันด้วยมือของฉันเองสุดท้ายเพื่อนที่แล้วที่สุดก็คือฉันฉันจะไม่ยอมเสียมันไปอีกคนฉันจะทำทุกอย่างเพื่อช่วยมันออกมาจากนรกขุมนั้นให้ได้เพื่อชดใช้ความผิดของฉันที่เป็นคนผลักมันลงนรกขุมนั้นเองฉันจะต้องช่วยมันให้ได้ดาว

0: เงิน10ล้านครับคุณลุง
1: นี่เป็นเงินค่าตอบแทนที่คุณช่วยงานผมกับมิสหวังไงล่ะครับผมบอกแล้วว่างานง่ายๆไม่เกินความสามารถของคุณหรอกคุณพิชัยแล้วไม่ต้องห่วงนะครับส่วนที่เหลือผมจะโอนตามไปให
2: ้ผมต้องขอบคุณเจ้าสัวมากเลยนะครับที่ไว้ใจผมให้ผมได้ช่วยงานสำคัญ
3: ท่านเจ้าสัวร่วมมือกับนักลงทุนหลายรายที่สนใจทำธุรกิจที่เมืองไทยครับมีคุณลงคอยช่วยแบบนี้เราก็ทำงานสะดวกขึ้น
1: ทำงานด้วยกันไปนานๆผมรับรองว่าคุณพิชัยมีกินมีใช้ไม่มีวันหมดแน่ได้ดีแล้วอย่าทิ้งกันล่ะ
2: ผมไม่มีทางทิ้งเจ้าสัวหรอกครับถ้าเจ้าสัวมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยผมยินดีมากๆนะครับ

0: น้องมินคิดจริงๆเหรอคะว่าที่ท่านเจ้าสัวเอาเงินมาลงทุนให้กับพรรคตั้งมากมายเพราะอยากช่วยคุณลุง
1: แกหมายความว่ายังไง
0: ก็เราลงเรือลำเดียวกันแล้วไง

0: มินแกมีเรื่องอะไรนัดฉันมาที่นี่ทำไม
1: ที่ฉันนัดแกมาที่นี่ฉันมีเรื่องสำคัญจะถามแกทำไมแกถึงทำงานแบบนั้นให้กับเจ้าสัวเทียน
0: แกพูดเรื่องบ้าเลยฉันไม่รู้เรื่อง
1: แกไม่ต้องมาโกหกมิ้นเมื่อคืนฉันเห็นหมดแล้วแกอยู่ที่ผับกับเจ้าสัวเทียนแกโดนบังคับใช่ไหมคนอย่างแกไม่มีวันลดตัวลงไปยุ่งกับคนแย่ๆอย่างเจ้าสัวเทียนแน่
0: แล้วแกละอ้อนต่อหน้าคนอื่นแกก็ทำเป็นดีแต่พอรับหลังแกก็ไถ่ไม่เลือกคิดแย่งผัวเพื่อนตลอดเวลาแบบนี้เขาเรียกว่าคนแย่ๆเหมือนกันหรือเปล่าม
1: ันคนละเรื่องกันนะ
0: มันเรื่องเดียวกันมาตลอดอ้อนแกคิดดูให้มันดีๆนะฉันเป็นส่วนเกินของพวกแกมาตลอดเวลาพอฉันเจอผู้ชายที่ฉันรักพวกแกก็มาแย่งเขาไปแกคิดจะช่วยดาวแต่แกเคยถามฉันบ้างไหมว่าฉันโอเคหรือเปล่าพอดาวตายฉันก็กลายเป็นฆาตกร

0: น่าสงสารดาวมันนะมันตายไปทั้งที่มันไม่เคยรู้เลยว่าเพื่อที่มันสุด
1: คิดแย่งคนที่มันรักตลอดเวลา

0: ข่าวของเรารายงานมาว่ามีผู้พบศพผู้หญิงในสภาพที่ถูกเผาอยู่ในถังน้ำมันค่ะ
1: นี่มันพอลล่าแน่ๆเลยครับผมจำทะเบียนรถเขาได
2: ้ฉันรู้แล้วค่ะว่าจะให้ใครช่วยเรื่องนี
3: ้แต่มันอาจจะมีผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรคคุณน้าจะรับได้หรอ
4: มีอะไรหรือเปล่าคุณ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
2: Hey I'm Ty Pennington and I'm back teaming up with Bajanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County Welcome to Home Sweet Win Play Bajanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bajanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ในที่สูงหรือที่โล่ง
2: ธรรมชาติครับความผ่านในที่เราคาดเดาคันยามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นบริเวณที่มันมีความสดเด่นแล้วก็มันจะสูงหรือว่าโล่งแดงครับเยสได้บอกว่าวันนี้ว่าใส่กันไปหมดสำคัญอยู่ประจำนะครับก็จะเห็นว่าทำให้พื้นที่ตัวเองทั้งสูงขึ้นมาจากจากพื้นดินการเกิดความผ่านมันจะสูงขึ้นครับส่วนที่บอกว่าเป็นเรื่องของการใช้กันน็อกเอ่ยสร้อยคอเอ่ยหรือว่าเรื่องของโทรศัพท์มือถือเอ่ยแล้วจะเป็นการล่อฟ้าเนี่ยเชื่อนิดนะครับพวกนี้มันไม่ได้มีการล่อไฟที่ว่าได้แต่เกี่ยวกับตัวมอเตอร์ไซค์อย่างเป็นความจริงใหญ่กว่าด้วยซ้ำแต่ว่าที่เราเป็นก็คือว่ามันเป็นความเงินกับความช่องทางที่ตำแหน่งในการที่ปั๊มมันออกมาแต่ก็ดีแล้วก็แต่ก็ดี
1: ค่ะขอให้พี่ไรเดอร์อาการดีขึ้นเร็วๆนะคะ
3: ครับสงสารเลยอ่ะเนี่ยนะฮะเราก็ต้องระวังนะครับ
1: คือเป็นจุดที่สูงที่สุดของสะพานแล้วก็เป็นจังหวะที่ฟ้าผ่าลงมาในจุดนั้นพอดี
3: แต่ก็เข้าใจพี่อีกคนหนึ่งที่ขี่ไปช่วยอ
1: ่ะ
3: แล้วเขาบอกตอนนั้นไม่มีใครกล้ายกโทรศัพท์ขึ้นมาเลย
1: เพราะกลัวว่าฟ้าจะผ่า
3: ใช่เพราะว่าเราเห็นในเหมือนคลิปอยู่บ่อยๆของต่างประเทศอ่ะเวลาที่เขาคุยโทรศัพท์อ่ะแล้วฟ้ามันลงมาที่โทรศัพท
1: ์ค่ะของบ้านเราอาทิตย์ก่อนก็มีที่ต่างจังหวัดที่โทรศัพท์อยู่แล้วฟ้าผ่าเราก็เป็นในบ้านด้วยนะคะ
3: โอ้กลัวอะไรเนี่ยขอให้หายเร็วๆนะครับพี่นะครับพักเนาะพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
4: งามพิมลพระบรมมราชินีพระบารมีสว่างใจไทยทั้งล่างามสีเขียงศักดิ์พระจักราพระจริยาอบเอื้อเกื้อปวงชนสี่รอบเฉลิมพระชนมพัฒน์มวลไตรรัตน์ประสาทพรประสิทธิ์ผลบริหารและพนักงานบริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นจำกัด
5: เงยพระโฉมประโลมฟ้าสง่าสมัยล้ำพระไทยองค์อาจชาติสนองเลิศพระมหากรุณาเมตตาครองล่าทั้งล่าแท้สองทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
6: ฮัชฮัชฮัชฮัชเมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรีโนสตัวยาลอราทาดินใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรีโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปพร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
8: เจอคือลมหายใจ
9: เฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
10: ฮะ
9: น้ำเดินทำไงอ่ะ
11: หันอยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมี่นะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
12: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20นาฬิกา30นาที
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: โกงคนโกง
15: เท่ากับไม่โกงเว้ย
16: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
10: ข้ามาแล้ว
15: รวยรวยแน่ละมึงรวย
16: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่นอน
17: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
18: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไง
19: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ
20: ้เฮ้ยเฮ้ย
21: นี่ไอ้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
22: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
23: เราหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
24: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
12: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
13: ดูทีวีกด33ดู

0: ออนไลน์ที่3 plus
1: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify Benefit High Protein Lactose Free ไม่ต้องชงไม่ต้องแช
2: ่อร่อยมากสะดวกมาก
1: อร่อยได้ทุกที่ Benefit ประโยชน์เต็ม
3: ๆโปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดังPower by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
5: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
6: โดย
7: พัชชิวพัชชิวไม่มีอาการแพ้ไม่ถึงลอริโนสตัวยาลอร่าคาดีนอันคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาลอริโนสชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมให้โดไลท์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงแขยงแมลงขยับเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
8: คุณผู้ชมครับลงไปดูเรื่องราวเหล่านี้กันหน่อยนะฮะที่พัทยาคุณผู้ชมครับคือตำรวจพัทยาเนี่ยเขาหัวจะปวดนะฮะเขาบอกเขาไปเจอลูกหนี้สุดแสบครับตั้งโอนสายโทรศัพท์เนี่ยเป็นเบอร์ของโรงพักแค่3วันน่ะเขาบอกว่าเขารับสายแก๊งทวงหนี้เนี่ยนะฮะ200กว่าสาย
9: ค่ะ
8: คุ้มกับนี่ปวดหัวเลยบอกบล็อกเลยบล็อกเลยส่งทีมไปสืบล่าตัวด้วยนะฮะลองดูครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะ
10: เบอร์เจ้าตัวแล้วทำไมโทรไปพี่ถึงรับสายคะ
11: ก็บอกว่าเขาตั้งโอนสายมาเบอร์โรงพักวันนี้รับกันไม่ไหวแล้วเนี่ย
10: เบอร์เจ้าตัวชัดๆแล้วพี่มารับฟังเขาทำไม
11: อีกก็กูบอกว่าโรงพักกูบอกว่าโรงพักเออเขาโอนสายมาอีเอ้ยกูพูดกับพวกมึงเนี่ยโอ้โหอีเอ้ยเออไปกูจะทำงาน
10: นี่เขาแล้วม
11: ัน
10: ม
11: ี
10: ป
11: ั
10: ญญาใจ
11: โอ้ยรับจ้างเขาทวงนี่มึงก็ไม่ดูแล้วเขาโอนสายมาเออไป
12: โอ้โรงพักหรือว่าพี่อยู่สารวัตรที่สวดศพพ่อพี่อยู่ครับ
11: โอ้ยเอ้ยบอกว่ามึงดูไปมึงอย่างโง่ขนาดนี้มึงไปดูเบอร์ที่ว่าเบอร์อะไรที่โทรมาเนี่ยไอ้นี่มันเบอร์โรงพักพัทยาจะทวงนี่ก็หัดฉลาดหน่อย
12: มันโทรไปเบอร์ส่วนตัวมันเนี่ย0886
11: ก็นี่มัน
12: สายลงพักแล้ว
11: ก็นี่
12: จะแจ้งความมันได้เลย
11: ก็นี่มันโอนมาโรงพักพัทยานี่วันนี้ไม่รู้กี่สายแล้วทำไมเยอะแยะไปหมดเลย
12: ทำไมพี่ไม่ไปสืบอะมันโอนมาทำไมเขาโกหามันเนี่ยมันติดหนี้เขาไม่ยอมจ่ายแน่พ
11: ี่มึงโง่ไอ้เขากู้เองนี่สมควรแล้ว
8: เวลาตำรวจก็ไม่ยอมนะ
9: ค่ะ
8: เออโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมครับแหมเนี่ยฮะก็คือตำรวจพัทยานะครับเขาได้มีการเอาคลิปเนี่ยมาโพสต์นะฮะคือตัวเองเนี่ยเป็นพนักงานประจำศูนย์วิทยุครับรับสายคือมันเป็นคนแจ้งความเขาจะโทรมาแจ้งเขาเป็นคนรับเนี่ยคุณผู้ชมครับปรากฏว่ามันมีสายหนึ่งเนี่ยนะฮะปลายสายอ้างตัวเองเป็นเจ้าหนี้โทรมาตามทวงหนี้กับลูกหนี้ครับแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็บอกว่าทีเนี้ยเป็นเบอร์สพ.เป็นเบอร์โรงพักแล้วปลายสายเนี่ยก็มีสำเนียงเป็นคนต่างด้าวนะฮะพูดไม่ชัดไม่ฟังอะไรเลยสวนกลับตลอดเวลาก็ค่อยเบอร์เนี้ยมาตำรวจรับทำไมล่ะทำให้ตำรวจเขาสลิงแตกเหมือนกันคุณผู้ชมครับคือก็ด่าอีกฝ่ายกลับไปบ้างเหมือนกันนะฮะเจ้าของคลิปก็ระบุข้อความบอกว่าแต่ละวันเรื่องราวมากมายไม่ได้ขอให้เห็นใจแต่ยุคนี้วุ่นวายจริงๆวันนี้8ชั่วโมง8โมงเช้าถึง4โมงเย็นเราสองคนรับสายสารพัดเรื่องจริงๆรถชนกันเกือบ20ครั้งเหตุอื่นๆทั้งคนบ้าคนเมาเกือบ30เหตุเล็กๆน้อยๆ

0: แบบบริการอื่นๆอีกเพียบสั่งข้าวไว้ต้องหิ้วกลับบ้านหนักสุดคือไอ้พวกแอปเงินกู้ถูกคนกู้นะฮะหัวหมอนะฮะศีรษะแพทย์โอนสายเข้าโรงพักให้ตำรวจรับหน้าแทนไม่ต่ำกว่า10สายบอกว่าเราเนี่ยเป็นตำรวจมันก็ไม่เชื่อจึงต้องใช้อาวุธแรงยิงขีปนาวุธใส่มันแบบรัวๆบ้างไม่งั้นมันโทรทั้งวันแอปเงินกู้ทวงสพเมืองพัทยาสุวิทยุรับแจ้งเหตุคือเรื่องนี้นะครับต่อมาพันตำรวจเอกอเนกสะทองอยู่ครับท่านเป็นผู้กำกับการอยู่ที่สภ.เมืองพัทยาครับก็ได้รับรายงานนะครับคุณผู้ชมครับว่าเรื่องราวดังกล่าวนั้นมันเกิดขึ้นแบบนี้ก็เลยให้กำลังใจพนักงานศูนย์วิทยุแล้วครับพร้อมกับหาแนวทางในการป้องกันและก็แก้ไขเรื่องนี้ซึ่งเจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุครับได้มีการรายงานบอกว่าตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเนี่ยโทรเข้ามาเนี่ยนะ10 กว่าครั้งทั้งเบอร์ลงท้ายด้วยตอง1แล้วก็เบอร์ลงท้ายด้วยตอง9เป็นการโทรมาทวงหนี้นะฮะซึ่งกู้ยืมเงินผ่านแอปพลิเคชันเบื้องต้นตำรวจเองนะครับก็จดบันทึกเบอร์โทรศัพท์แล้วก็บล็อกเบอร์ปลายสายที่โทรเข้ามาก่อกวนนะครับพร้อมทั้งส่งเบอร์ทั้งหมดให้ฝ่ายสืบสวนตรวจสอบทางเทคนิคนะครับว่าไอ้เบอร์พวกนี้เป็นเบอร์ของใครครับอ่ะลองฟังดูนะครับ
1: เสียงคนแต่งหน้าเลยผู้ชายเป็นผู้หญิงด้วยเอ้าเหรอที่เห็นนั่นก็คือนั่นเลยเหมือนไอ้พวกไอแถวต่างชาติคอนเทนเตอร์เลยใช่ไหม
2: เขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นแฟนเขาอยู่เป็นแฟนผู้หญิง
1: อะไรฮะ
2: บอกทำไมแฟนคุณไม่จ่ายหนี้ผมว่าก็ไม่รู้จะทำไงก็ต้อง
1: เขาต้องอดทนนะตรงนี้ถ้าทำไม่นั่นปุ๊บก็ต้องใช้วิธีการบล็อกเอานะแล้วก็บอกให้เข้าใจถ้าบอกไม่เข้าใจแล้วก็ตัดสายได้เลยเพราะเรารู้อยู่แล้วไม่ใช่เป็นเรื่องที่ขอความช่วยเหลืออยู่แล้ว
0: นะมีภูมิกับก็มาบอกเลยบอกว่าถ้านั่นก็บล็อกไปอดทนหน่อยแล้วกันมันก็จะมีเหตุแบบนี้แหละเนี่ยนะครับผู้ชมครับ
3: ภูมิกับของสภ.เมืองพัทยาค่ะบอกว่าปกติแล้วที่สภ.เมืองพัทยาจะมีเบอร์โทรศัพท์มือถือกลางให้พี่น้องประชาชนโทรสายตรงเข้ามาที่โรงพักนอกเหนือจาก191เพื่อจะอำนวยความสะดวกแต่ปรากฏว่า 2-3 วันที่ผ่านมามีกลุ่มไม่พึงประสงค์ตั้งโอนสายโทรศัพท์มาที่เบอร์ของโรงพักเพื่อจะหนีหนี้ทำให้ตำรวจต้องรับสายเจ้าหนี้ที่มาทวงเงิน3วันรวมแล้วมากกว่า200สายค่ะก็เลยทำให้บางช่วงมีการปะทะคารมกันระหว่างพนักงานวิทยุกับทางกลุ่มที่ทวงหนี้ก็คลิปเป็นไวรัลเลยก็อยากจะฝากถึงประชาชนด้วยอย่าโทรมาก่อกวนตำรวจนะคะเพราะมันเสียโอกาสของพี่น้องประชาชนที่ตั้งใจจะโทรมาแจ้งเหตุหรือมีความเร่งด่วนในการขอความช่วยเหลือถ้าเกิดว่ามาเจอสายก่อกวนแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็จะไปให้บริการไม่ทันเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนนี้ตำรวจกำลังตรวจสอบว่าเบอร์เจ้าหนี้ที่โทรมารวมถึงเบอร์ที่โอนสายมาเป็นเบอร์โทรศัพท์ของใครจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
1: ครับก็เบื้องต้นก็กำชับนะครับเจ้าที่ตำรวจของเราว่าพยายามนะระงับอารมณ์นะอย่ามีการโต้เถียงกับสายที่โทรเข้ามาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าในกรณีที่เขาโทรมาแล้วเกิดเป็นบุคคลที่เขาเดือดร้อนจริงๆก็จะทำให้เกิดปัญหาว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเราใช้วาจาไม่ถูกภาพหรือไม่ให้บริการพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยในส่วนของคู่ที่โทรมาแล้วก่อกวนนะก็บอกเจ้าที่พนักงานวิทยุว่าถ้าบล็อกได้ก็ให้บล็อกก่อนแต่ในส่วนของการที่โทรมาก่อกวนบ่อยเราจะให้เจ้าที่สืบสวนเนี่ยเช็คในส่วนของการว่าเป็นเบอร์ไหนยังไงแล้วใครเป็นผู้ใช้ซึ่งตรงนั้นก็จะได้ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ
3: เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่ผู้กับของสภ.เมืองพัทยาเพื่อจะถามความคืบหน้านะคะในการสืบหาเบอร์โทรศัพท์ที่โทรมาก่อกวนผู้กับบอกว่าตอนนี้ยังไม่ทราบว่าเบอร์ที่โอนสายมาที่โรงพักเป็นเบอร์ใครแต่เดี๋ยวตำรวจจะทำงานต่อคาดว่ารู้ตัวเร็วๆนี้แน่นอนค่ะ
0: เนี่ยครับผู้ชมครับเลยอยากจะให้ทางพี่ตำรวจใช้ Who's Call หน่อย
3: อ้าวค่ะ
0: นะผม
3: จะบอกเลย
0: Who's Call เนี่ยเขาจะบอกเลยนะว่าเออแบบอันเนี้ยมันเป็นใครโทรมามิจฉาชีพโทรอะไรอย่างเงี้ยน
3: ะ
0: หรือเป็นทวงหนี้หรืออะไรเงี้ยโทรมาอย่างเงี้ยนะพี่ตำรวจจะได้รู
3: ้
0: นะแล้วเขาจะมีการแบบว่าคัดกรองนะครับเรื่องของไอ้เจ้า SMS ด้วย
3: ค่ะ
0: ก็คนนี้ก็จะรู้เลย Who's Call นี่ช่วยได้เยอะมากนะลองไปหาโหลดใช้ดูแอป Who's Call
3: ค่ะ
0: นะคือจริงๆอ่ะฟรีแต่ว่าจะสมัครเป็นพรีเมียมก็ได้พรีเมียมเขาจะไปอัปเกรดขึ้นอีกระดับหนึ่ง
3: ค่ะ
0: นะพี่ตำรวจควรจะต้องใช้นะ
3: ค่ะ
0: เนาะ
3: แล้วก็ถ้าประชาชนก็คือป้องกันได้มิจฉาชีพที่จะโทรมาหลอกเงินค
0: ่
3: ะ
0: ใช่นะครับเอาไปอีกหนึ่งเรื่องคุณผู้ชมครับฝากขังแล้วนะครับคนขับสองแถวตีนผีครับขับรถเนี่ยชนมอเตอร์ไซค์สองผัวเมียเมื่อวานที่นำเสนอไปคุณผู้ชมจำได้ไหมที่ก่อนนั้นเนี่ยตำรวจ

0: ก็บอกปล่อยตัวไปก่อนน
1: ะ
0: แล้วบอกว่าให้ไปหาเงินมาให้เขาช่วยเหลืองานศพเนี่ยคุณผู้ชมครับคือเขารับสารภาพครับว่าเขาเฉี่ยวชนจริงนะฮะแต่ว่าบอกไม่ได้หลับในละไม่ได้ดื่มน้ำท่อมด้วยที่ตอบไปตอนนั้นตอบไปทรงๆเพราะนักข่าวเขาที่ถามนะเห็นไหมล่ะเปลี่ยนอีกแล้วคือเรื่องของเรื่องเนี่ยพอชนเสร็จปุ๊บตอนแรกเขาบอกว่าเนี่ยมันสวนเลนมา
1: ใส่
0: ห
1: ลุ
0: ดร้อนสอนมาผมอุตส่าห์ช่วยหลบแล้วนะแล้วก็บอกเนี่ยดื่มน้ำท่อมมาวันนี้เปลี่ยนแล้วบอกไม่ผมไม่ได้ดื่มน้ำท่อมเนี่ยดูดิคุณผู้ชมเสียชีวิต2เลยนะครับคือเรื่องนี้นะครับก็คือนายสมคิดครับอายุ27ปีขับรถ2แถวโดยสารสายบางบ่อสำโรงนะครับขับรถเนี่ยพุ่งชนนายธเนศอายุ51ปีแล้วก็นางมาลีนะครับอายุ49ปีทั้งคู่เนี่ยเป็นผัวเมียกันนะครับขณะขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนเทพรักษ์บริเวณหน้าตลาด N&B Plaza ที่บางพลีนะครับจังหวัดสมุทรปราการร่างทั้งคู่นั้นกระเด็นนะฮะมีคนนึงเนี่ยเข้าอยู่ใต้ท้องรถ2แถวครับแล้วถูกลากขึ้นฟุตบาทไปด้วยแล้วก็ไปชนเสาไฟฟ้านะครับทำให้ทั้งคู่นั้นเสียชีวิตนะครับรู้สึกว่าทางพี่ผู้หญิงเนี่ยผู้เป็นภรรยาเนี่ยจะเสียชีวิตตรงนั้นเลย
1: ในจุดเกิดเหต
0: ุแต่ว่าตัวพี่ผู้ชายที่เป็นตัวสามีเนี่ยนะครับก็ถูกส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตในภายหลังผู้ชมครับยังมีผู้โดยสารนะครับบาดเจ็บอีก8รายครับเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับก็เกิดขึ้นในช่วงหัวค่ำของที่1มิถุนายนหลังเกิดเหตุนายสมคิดนะครับอยู่ในสภาพตาเยิ้มแดงกล่ำให้สัมภาษณ์โยนความผิดให้ผู้ตายบอกว่าอ๋อไอ้เหตุที่มันเกิดเนี่ยเพราะมอเตอร์ไซค์เขาขี่ย้อนสอนมาผมก็พยายามหลบแล้วนะผมก็เลยเสียหลักไปปีนฟุตปาดนั่นน่ะไปชนเสาไฟฟ้าเพราะถูกทักท้วงว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยมันขัดแย้งกับกล้องวงจรปิดนะแถมเพื่อนร่วมวิน2แถวยังบอกด้วยว่าสมคิดเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษมาในคดีเสพแล้วขับรถทุกวันนี้เนี่ยก็ยังดื่มน้ำท่อมเนี่ยแล้วขับรถอยู่เป็นประจำเจ้าตัวยอมรับนะว่าใช่ผมเนี่ยเพิ่งจะพ้นโทษมาได้2เดือนผมมาเช่ารถ2แถวขับแล้วก็เพิ่งจะดื่มน้ำท่อมมาจริงๆดื่มไปขับไปล่ะส่วนตอนเกิดเหตุผมหลับในตอนหลังตอนแรกบอกงี้นะครั้งแรกบอกว่าไม่ได้ดื่มขับไปแล้วก็โดนรถสวนเลนมาเลยชนแล้วมาเปลี่ยนบอกอ๋อดื่มน้ำท่อมมาขับไปดื่มไปนะแล้วก็ไปชนจริงๆเพราะหลับในคุณผู้ชมตำรวจก็เลยไปวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะครับไม่เจอนะครับคุณผู้ชมครับหลังสอบปากคำเบื้องต้นครับก็ปล่อยตัวกลับไปก่อนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็เลยเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาอีกครั้งหนึ่งขณะที่ลูกๆทั้ง3คนของผู้ตายนะครับเมื่อวานนี้ก็ไปเชิญวิญญาณของคุณพ่อและคุณแม่นะครับที่จุดเกิดเหตุโดยลูกชายคนโตครับชื่อว่านพพรอายุ27ปีให้สัมภาษณ์ทางน้ำตาว่าเสียใจมากกับการจากไปของพ่อแม่คำพูดสุดท้ายของแม่ก่อนออกจากบ้านก็คือให้รอแม่กลับมานะเดี๋ยวแม่จะกลับมาทำกับข้าวให้กินแต่แม่ไม่ได้กลับมาแล้วโกรธทุนขับรถสองแถวมากนะครับที่ทำให้พ่อกับแม่นั้นต้องตายยังมาให้การโทษพ่อกับแม่ด้วยว่าขี่รถย้อนสอนมาอยากเจอหน้าเขามากๆเลยแต่ตำรวจไม่ยอมให้เจอโดยในช่วงบ่ายครับกู้ภัยเนี่ยนำร่างของทางคุณพ่อคุณแม่คือนายธเนศและนางมาลีนะครับส่งไปที่วัดบางฉลองนอกโดยมีลูกๆทั้ง3คนนะครับรวมถึงญาติเนี่ยรอรับร่างด้วยความโศกเศร้าเสียใจโดยลูกสาวคนรองนะครับนำข้าวและน้ำเนี่ยให้พ่อกับแม่พร้อมบอกว่าเมื่อคืนพ่อกับแม่มาเข้าฝันบอกว่าหิวข้าวมากเลยพอรับร่างมาแล้วก็เลยรีบเอาข้าวเนี่ยมาให้พ่อกับแม่กินลองฟังดูครับ
2: เข้าฝันเพื่อนบอกข้าวมาข้าวมาให้นะพี
3: ่แม่เข้าฝันเมื่อไหร
2: ่ประมาณเขาบอกว่าหิวข้าว
3: เมื่อไหร่เมื่อคืนหรอ
2: ใช่
3: เขาบอกแม่บอกกับเราว่าไง
2: เขาบอกว่าไม่อยู่ข้าวไม่อยู่ข้าวมากหนูเลยบอกว่าเดี๋ยวเช้าหนูเอาข้าวไปให้ส่วนพ่อหนูก็ไปเข้าฝันตาหนู
3: เขาบอกว่า
2: เขาหิวข้าวเพราะว่าเขาเพิ่งกินเขาได้กินข้าวไปตั้งแต่เที่ยงจนตอนนั้นเขาก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยพี่
0: ต่อมาครับตัวแทนจากบริษัทสมุทรเจ้าพระยาจำกัดนะครับเจ้าของสัมปทานรถ2แถวโดยสารมาร่วมงานศพของพ่อกับแม่นะครับเนี่ยครับพร้อมกับมีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นตัวแทนบริษัทนะครับซึ่งไม่ขอบอกชื่อบอกนี้ฮะบอกว่ารถ2แถวคนที่เกิดเหตุเป็นรถส่วนตัวที่เจ้าของรถขอร่วมวิ่งนะฮะโดยมีค่าใช้จ่ายบ้างไม่ใช่รถของบริษัทใช่ไหมพี่หมวย
1: ครับเป็นรถส่วนตัวของคนคนหนึ่งอะค่ะมาขอร่วมวิ่งกับทางเจ้าของสัมปทาน
0: ครับ
1: ค่ะคือก็ไม่ใช่รถของบริษัทค่ะซึ่งทางตัวแทนของ

0: สมุทรเจ้าพระยาชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่ามาตรการในการรับคนมาร่วมให้บริการก็มีการตรวจสอบประวัติซึ่งนายสมคิดคนขับมีหลักฐานมีคุณสมบัติครบก็ขับรถได้แต่ไม่ได้มีการตรวจปัสสาวะเพราะว่าเราไม่มีอำนาจในการตรวจแต่ถ้ามีเหตุจึงจะนำไปตรวจได้แล้วตั้งแต่เกิดเรื่องยังไม่เคยเจอตัวนายสมคิดเลยไม่รู้ว่าหายไปไหน
1: เงินมาเยียวยาเบื้องต้นก็รถส่วนตัวทางนั้นนะสมมุติว่ารถท่านมาคันหนึ่งก็มาขอวิ่งก็มาวิ่งกันก็มีค่าใช้จ่ายบ้าง
2: ต้องมีการตรวจประวัติคนที่มาขอวิ่งอะไรนี้ไหมครับ
1: ก็ตรวจนะฮะที่เขามีเนี่ยเขาก็มีถูกต้องหมดนะแต่เรื่องไอ้จะมาตรวจเยี่ยวตรวจอะไรหรือว่าเป็นอะไรเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์จะไปตรวจนะนอกจากเขาวิ่งมาสักพักแล้วมีคนมาแจ้งมีอะไรเราก็สามารถที่จะนำเขาไปตรวจได้แต่ว่าปกติทั่วไปเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ที่จะนำเขาไปตรวจแต่ก็มีไปเจ้าของรถมาบอกคนนี้ขับมีใบขับขี่ถูกต้องครับ
3: แต่เราก็กำชับเรื่องความปลอดภ
1: ั
3: ย
1: แน่นอนอยู่แล้วครับเพราะว่าเดือนหนึ่งเราก็ต้องมีการประชุมมีการอบรมส่งไลน์ส่งอะไรกันอยู
2: ่ก่อนหน้าเคยมีเรื่องร้องเรียนมาไหมครับ
1: น่าจะไม่มีไม่มีเพราะเขาเพิ่งเห็นว่าเพิ่งมาขับได้2 เดือนยังไม่มีการร้องเรียน
0: ขณะที่เจ้าของรถ2 แถวคันที่นายสมคิดเช่าไปขับก็บอกว่าเจอนายสมคิดเมื่อวานนี้ยังไม่ได้มีการคุยอะไรกันเรื่องที่เกิดขึ้นเป็นหน้าที่ของตำรวจตนเองให้นายสมคิดเช่าขับเพียง1 เดือนที่ให้เช่าก็เพราะว่าเขามีใบขับขี่สาธารณะแต่เรื่องที่เขาเพิ่งจะพ้นโทษตนเองไม่เคยรู้มาก่อนเลยไม่ได้รู้จักสมคิดเป็นการส่วนตัวมีคนแนะนำให้รู้จักพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นก็ต้องขอโทษครอบครัวของผู้เสียชีวิตหลังจากนี้ตนเองคงมีมาตรการในการคัดเลือกคนเช่าขับรถที่รัดกุมมากกว่านี
4: ้แล้วเรื่องประวัติที่เขาเคยโดนจับในเรื่องของคดีขับเสพตรงนี้เราทราบไหมเขาได้บอก
3: ไหมแต่รู้จักกันอยู่ใช่ไหม
5: รู้จักกันอยู่ไหม
6: ไม่ค่ะ
3: แล้วเขามาสมัคร
5: ใช่ใช่
7: เขามาสมัครเอง
5: ก็จากการบอกต่อกันอะไรอย่างเงี้ยก็ขอโทษนะคะขอโทษในนามของอะไรเนี่ยของตัวเองแล้วกันเนาะในส่วนของคนขับนั้นก็ว่ากันไปตาม
4: หลังจากนี้จะมีการคุยกันไหมเกี่ยวกับการไปตรวจสอบย้อนหลังคนขับที่เหลือที่ยังเช่ารถอยู่หรือในกลุ่มอะไรเนี่ยครับมาตรการที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดเหตุลักษณะแบบนี้ครับ
5: ค่ะคงต้องหลังค่ะ
0: หลังจากนั้นตัวแทนของบริษัทสมุทรเจ้าพระยาก็ได้มอบเงินเป็นเงินช่วยค่าทำศพให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตค่ะ 20,000 บาทเจ้าของรถ2แถวมอบเงินช่วยเหลือค่าทำศพ 10,000 บาทขณะที่ก่อนหน้านี้มีตัวแทนจากพม.สมุทรปราการมอบเงินสงเคราะห์ให้กับครอบครัว 3,000 บาทสำหรับความคืบหน้าในการดำเนินคดีกับสมคิดคนขับรถ2แถวค่ะเมื่อวานนี้ทางภูมิกับบอกนะคะคือตอนแรกที่เรานำเสนอข่าวก็คือปล่อยตัวกลับไปก่อนเพื่อไปหาเงินมาเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตภูมิกับชี้แจงแบบนี้นะคะบอกว่าที่ปล่อยตัวไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาก็คือต้องรอผลการชันสูตรจากนิติเวชแล้วก็รอใบรับรองแพทย์การรักษาคนเจ็บแล้วจะเรียกมารับทราบข้อหาแต่เมื่อวานนี้หลังจากนำเสนอข่าวไปอะค่ะปรากฏว่าช่วงบ่ายภูมิกับไปนำตัวสมคิดมาแล้วก็ส่งฝากขังที่ศาลแล้วข้อหาคือขับรถโดยประมาทเฉี่ยวชนผู้อื่นถึงแก่ความตายค่ะ
8: ก็ขอบคุณภูมิกับนะเพราะว่าหลายคนก็กังวลใจ
0: ตอนบ่ายก็เลยไปเอาตัวมาเลยค่ะ
8: เอาตัวมาแล้วนะครับ
0: ค่ะ
8: เรียบร้อยครับคุณผู้ชมครับแล้วล่าสุดสมคิดปฏิเสธอีกแล้วนะ
0: ค่ะ
8: ไปปฏิเสธบอกว่าอ๋อไอ้ที่ผมพูดไปว่าดื่มน้ำท่อมไปขับไปเนี่ยผมไม่ได้ดื่มหรอกแล้วยังบอกได้บอกว่าอ๋อไอ้ที่ผมพูดว่ารถสวนมาแล้วมาชนผมนะผมพูดไปส่งๆนั่นแหละนักข่าวมาถามเยอะ
0: ค่ะ
8: ก็เลยตอบไปแบบนั้น
0: กลับไปกลับมา
8: แต่ดูตาสมคิดด
0: ิแดงกล่ำเลย
8: อ่ะเรามีภาพมั้ยเมื่อวานอ่ะให้คุณผู้ชมลองดูนะคุณผู้ชมเห็นไหมล่ะ
0: เราก็เยิ้มแดงเยิ้มเลยอะค่ะ
8: เนี่ยก็บอกเขาไม่ได้เมา
0: ไม่ได้ดื่มน้ำท่อม
8: ตามันล้า
0: ค่ะ
8: ก็ไม่รู้ครับผู้ชมครับเอาไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวครับผู้ชมครับแม่นะครับพาลูกชายวัย11 ขวบไปร้องสายไหมต้องรอดครับหลังคุณครูเนี่ยใช้ให้นำไฟเนี่ยไปเผาไล่รังแตนแต่ว่าไฟเนี่ยคลอกทั่วตัวนะฮะจนน้องเนี่ยป่วยเป็นโรคซึมเศร้านะครับทางโรงเรียนเองก็ปัดความรับผิดชอบนะครับผู้ชมครับเอาลองดูเรื่องนี้นะฮะนี่ครับ แม่นะครับวัย29ปีพาลูกชายครับชื่อว่าน้องพอชน้องพอชเนี่ยอายุ11ขวบนะฮะเป็นนักเรียนอยู่ชั้นป.5 เป็นนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งครับในอำเภอบางบานครับที่พระนครศรีอยุธยาไปร้องขอความเป็นธรรมครับเล่าเรื่องแบบนี้ฮะบอกว่าวันที่11พฤศจิกายน68ระหว่างที่ลูกกำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนครูสอนวิชาภาษาอังกฤษได้บอกให้ลูกชายเนี่ยไปเอาถังน้ำมันมาราดที่ลังแตนโดยครูเนี่ยมีคนจุดไฟปรากฏว่าพอจุดไฟเนี่ยเปลวไฟเนี่ยมันลามไปถึงถังน้ำมันจนระเบิดไฟลุกท่วมตัวน้องพอสเลยนะครับแล้วก็ตัวครูด้วยแล้วยังมีเพื่อนอีกหนึ่งคนที่อยู่ตรงนั้นทำให้น้องพอสเนี่ยถูกไฟเนี่ยคลอกไหม้ทั้งตัวนะครับขั้นรุนแรงจนผิวหนังนั้นเปิดเลยนะฮะแล้วก็ลอกร่อนออกมาตั้งแต่บริเวณใบหน้ายาวลงไปถึงขาสงสารเลยลูกเอ้ย
0: โ
8: อ้เนี่ยฮะคุณผู้ชม
6: โ
8: อ้เนี่ยที่ผ่านมานะครับทางโรงเรียนเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือดูแลในขณะที่อยู่โรงพยาบาลและติดต่อเรื่องเงินประกันให้โดยผอ.โรงเรียนครับได้ให้เงินส่วนตัวมาดูแลจำนวนหนึ่งรวมไปถึงแม่ของครูที่สั่งให้ไปไล่รังแตนช่วยมาอีก 4,000 บาทตลอด2เดือนที่ผ่านมารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลน้องเนี่ยทนกับความเจ็บปวดทุกวันเพราะต้องขูดเอาเนื้อที่ตายเนี่ยออกไปแล้วตัดเนื้อส่วนอื่นในร่างกายเนี่ยมาติดแทนแม้ตอนนี้จะกลับออกไปเรียนหนังสือได้แล้วแต่ก็ต้องเผชิญกับสายตาคนอื่นที่มองลูกเนี่ยเครียดมากๆต้องปรึกษาจิตแพทย์ต้องกินยาซึมเศร้าทุกวันนะครับคุณผู้ชมครับพอออกจากโรงพยาบาลทางโรงเรียนก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยปัดความรับผิดชอบเรื่องค่าใช้จ่ายต่อเนื่องปล่อยให้ทางครอบครัวนั้นช่วยกันดูแลเอาเองส่วนค่าชดเชยจากประกันของโรงเรียนเนี่ยก็คือให้มา 30,000 บาทเนี่ยและที่สำคัญคุณผู้ชมครับยังไม่ได้นะ
0: ค่ะ
8: ที่บอกจะให้ 30,000 บาทเนี่ยยังไม่ได้นะครับทางโรงเรียนอ้างบอกว่ายังดำเนินการไม่แล้วเสร็จแต่แผลน้องเนี่ยจากแผลไฟไหม้แบบขั้นรุนแรงอะระดับสูงๆเนี่ยออกมาใช้ชีวิตละแต่เงินประกันยังไม่ได
0: ้ดำเนินการยังไม่เสร็จเอกสารยังไม่เรียบร้อย
8: โอ้โหมันนานกว่าการรักษาตัวของเด็กคนหนึ่งน
0: ะ
8: ที่โดนไฟลวกทั้งตัวแบบนี้นะเนี่ยครับเอาลองฟังเสียงแม่ดูครับ
7: ไปเห็นลูกครั้งแรกคือรับไม่ได้น้องร้องอดครวญด้วยความทรมานทั้งล้างแผลทุกวันทั้งจะต้องเข้าห้องผ่าตัดทั้งหมด4ครั้งเลาะเนื้อตามตัวไปแปะเนื้อที่หายไประยะเวลาที่อยู่โรงพยาบาล2เดือนทางครูแล้วก็ทางผอ.ก็มีการเข้ามาช่วยเหลือเยียวยาดูแลดีทุกอย่างแต่พอหลังจากที่น้องออกจากโรงพยาบาลก็คือเงียบหายไปพูดตัดให้เป็นความรับผิดชอบของครอบครัวทั้งหมด
9: ตั้งแต่เกิดเรื่องมาเนี่ยเราได้รับการช่วยเหลือ
7: จากทางผอ.ทั้งหมดประมาณ 34,000
9: เงินส่วนตัวของท่านผอ.
7: ใช่ๆค่ะทางครอบครัวครู 4,000 บาท
9: ประกันโรงเรียน
7: ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าประวัติการรักษาน้องเพิ่งจะได้มา
9: โห7เดือนไม่ได้เหรอประกันอ่ะ
7: ใช่ๆหนูกังวลใจเรื่องรอยแผลเป็นการตัวน้องแล้วน้องอ่ะกลับมาจะมาพูดกับหนูตลอดว่าหนูอายเพื่อนเพราะว่ารอยแผลเป็นทั้งตัวแล้วก็อย่างเวลาหนูพาน้องไปหาหมอลูกก็จะถามตลอดว่าทำไมเขามองหนูด้วยสายตาแบบนั้นลูกหนูก็คือตอนนี้พบจิตแพทย์ทุกเดือนแล้วก็ต้องกินยาซึมเศร้าทุกวัน
8: ท่านผู้ชมครับขณะที่ทางน้องพอชเองก็บอกว่าสาเหตุที่ตัวเขาเองเนี่ยไปช่วยคุณครูนะครับเพราะตัวน้องเขาบอกเขาเป็นจิตอาสาของโรงเรียนเมื่อครูมาขอความช่วยเหลือเขาเองเนี่ยก็ต้องไปช่วยโดยที่ไม่คิดว่ามันจะมาอันตรายแล้วก็ไม่รู้ถึงความอันตรายจากเหตุการณ์นี้เนี่ยเขาเองได้รับบาดเจ็บหนักมากยอมรับนะว่าเหตุการณ์นี้ทำให้ตัวน้องเองเนี่ยทุกข์ใจมากๆนะครับมีสภาพร่างกายที่ต้องเป็นแบบนี้นะครับผู้ชมครับไม่ต้องเอาเสียงน้องออกดีกว่านะครับไม่ต้องออกเสียงน้องออกเพราะว่าจริงๆแล้วการสัมภาษณ์เนี่ยต้องมีสาวิชาชีพด้วยซ้ำสัมภาษณ์เด็กอย่างนี้ไม่ได้ด้วยนะฮะเนี่ยครับ
0: ขณะที่พี่เอกภพเหลืองประเสริฐก็บอกนะคะบอกว่าเดี๋ยวประสานกระทรวงศึกษาธิการรวมถึงผู้กำกับในพื้นที่ด้วยให้มีการเร่งคดีให้ส่วนการเยียวยาถ้าหากมีผู้หวังดีอยากช่วยเหลือเกี่ยวกับการรักษาแผลของน้องคือน้องมีแผลเป็นโดยเฉพาะที่ใบหน้าทางพี่เอกบอกว่าก็ติดต่อไปที่สายไหมต้องรอดได้ค่ะ
8: ครับ
0: คือนึกถึงก่อนหน้านี้ความเจ็บปวดที่น้องได้รับอะค่ะแผลยาวตั้งแต่หน้าที่แขนแล้วก็ลงไปที่ขาของน้องด้วย
8: ครับสงสารน้องมากเลยฮะ

0: ก็เดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรพอจะช่วยได้คุณแม่ก็บอกมาได้นะบอกผ่านคุณเอกมาก็ได้นี่ผมเพิ่งเห็นภาพนี้เลยเนี่ยไม่คิดว่าจะขนาดนี้นะเนี่ยตกใจเลยอะ
1: 5ป.5 11ขวบเอง
0: อายุเท่ามาอยู
1: ่ค่ะ
0: มาอยู่ก็11ขวบเนี่ยอ้าวคุณแม่มีอะไรก็ฝากบอกคุณเอกภพมาบอกผมได้นะจะให้ช่วยเหลืออะไรยังไงที่พอจะช่วยได้ก็ยินดีนะครับสงสารน้อง
1: ค่ะ
0: นะอ้าวโอเคเห็นแล้วแบบหายใจไม่ทั่วท้องเลยนะสงสารแล้วดูน้องความคิดของน้องอ่ะ
1: ผมเป็นจิตอาสา
0: เป็นจิตอาสาเด็ก11น่ะเป็นจิตอาสาครูขอให้ช่วยผมก็ช่วยโดยที่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอันตราย
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะครับเอ้าคุณผู้ชมครับก็อีกหนึ่งเรื่องราวเมื่อวานก็เป็นไวรัลเลยนะครับเรื่องราวของทางคุณทองใหม่กับทางฝั่งคุณเกตปวดหัว
1: ค่ะพี่ลุง
0: พี่หมวยยังไง
1: พี่ลุงจัดถึง 3:30 นเลยเมื่อวานนี
0: ้นี่ยังปวดหัวอยู่เลย
1: ค่ะก็ทางคุณเกตผู้เสียหายก็บอกว่าไปถูกนักเล่าเรื่องผีก็คือคุณทองใหม่เนี่ยค่ะได้มีการเข้ามาแล้วเหมือนจะมีการเข้ามาหลอกคือตอนแรกรู้จักกันเพราะว่าไปเตือนทางคุณทองใหม่ว่าอาจจะมีคนมีมิจฉาชีพเข้ามาหลังจากนั้นก็มีการพูดคุยกันมาเรื่อยๆแล้วก็มันก็มีเหมือนมีความสัมพันธ์มีความใกล้ชิดเกิดขึ้นแล้วพอคุณเกตต้องการที่จะเลิกความสัมพันธ์กับคุณทองใหม่ปรากฏว่ามันก็มีการข่มขู่มีการข่มขู่ว่าจะมีการเอารูปไปเปิดเผยหลังจากนั้นค่ะปรากฏว่าคุณทองใหม่ก็มีการโฟนอินเข้ามาในรายการแล้วคุณทองใหม่บอกว่าคือตอนนี้คุณเกตยังอยู่บ้านเดียวกับสามียังไม่ได้มีการเลิกกันอย่างที่ได้บอกกับคุณทองใหม่เอาไว้ประเด็นมันก็เลยเป็นอีกประเด็นนึงที่ทางคุณทองใหม่ออกมาเปิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่ได้มีการเลิกกับทางสามีด้วยโดยคุณทองใหม่พูดแบบนี้นะคะบอกว่าเคยไปเจอ AirTag สำหรับการติดตามพิกัดอยู่ในรถของคุณเกตหลายอันเลยซึ่งเกตเองก็บอกว่าสามีเอามาใส่ไว้แล้วก็มันเป็นสิ่งที่ทำให้คุณทองใหม่เชื่อว่าเขายังไม่ได้เลิกกับสามีแล้วก็คิดว่าคือทางคุณโจเองซึ่งเป็นสามีคุณเกตก็กำลังติดตามดูอยู่ด้วยทางคุณเกตเองแย้งเลยนะคะบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคุยเรื่องนี้กันแล้วถ้าไม่พอใจทำไมไม่เลิกคุยทำไมไม่เลิกกันไปคุณทองใหม่ก็บอกว่าคือเชื่อใจทางคุณเกตต้องการรักษาน้ำใจแล้วมันก็มีประเด็นที่ทางคุณโจซึ่งเป็นสามีของคุณเกตได้ส่งข้อความหาพี่หนุ่ม
0: ครับส่งเข้ามาในเพจของหนกระแส
1: ค่ะแล้วพี่หนุ่มก็มีการอ่านออกอากาศ
0: ครับ
1: คือคุณโจเองก็บอกว่าทั้งสองคนนี้ศีลน่าจะเสมอกันเรื่องถึงได้ลาก
0: ไม่ใช่ศีลน่าจะนะศีลเสมอกันเลยพี่หมวย
1: ค่ะเรื่องถึงได้ลากมาจนถึงวันนี้แล้วก็ครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาได้มีโอกาสพูดก่อนที่รายการจะจบ
0: คือจริงๆแล้วคุณผู้ชมครับคือผมเองเนี่ยก็นั่งฟังคุณเกตฟังคนที่ดูหนกระแสเมื่อวานน่ะจะมีความรู้สึกเดียวกับผมคือนั่งฟังมันเนี่ยอ๋อเราก็พยายามทำความเข้าใจกับคุณเกตว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ๋อเราจับใจความได้ว่าคุณเกตพยายามจะบอกว่าคบหากันมาคุณเกตเคยมีสามีเลิกรากันไปแล้วแต่ยังอยู่บ้านเดียวกันส่วนทางฝั่งของคุณทองใหม่เนี่ยก็เข้ามาในชีวิตมาจีบเป็นรุ่นน้องทำน้ำหอมให้ร้องเพลงอัดมาให้ฟังจนวันนึงเธอก็คบหาด้วยเสร็จเธอถึงไม่รู้ว่าทางฝั่งทองใหม่เนี่ยมีเมียอยู่แล้วเธอเองก็จะเลิกแต่ทองใหม่ไม่ยอมให้เลิกมีการส่งรูปมาประมาณแบบนี
1: ้
0: ถูกไหมฮะคือไล่เรียงตามทำลายแบบนี้ในขณะเดียวกันคุณทองใหม่ก็โทรเข้ามาบอกว่ามันไม่ใช่ครับจริงๆเรื่องราวมันเป็นแบบนี้ตัวผมเองเนี่ยก็ยังคบหาเขาอยู่เมื่อ 3-4 วันก่อนนี้ก็ยังคุยกันอยู่เลยยังคุยกันดี
1: ๆ
0: อยู่ดีๆก็เป็นแบบนี้ขึ้นมาผมก็ไม่เข้าใจมันเกิดอะไรขึ้นยอมรับนะครับว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นคนขี้หึงแล้วก็อยากให้มีผมคนเดียวแล้วผมเองก็ไม่เคยรู้มาก่อนว่าตัวเขาเองเนี่ยยังคบหากับสามีหรือเปล่าเพราะก่อนนั้นนี่เขาบอกว่าสามีเนี่ยเลิกกันแล้วแต่ด้วยความที่ว่าจำเป็นต้องให้เลี้ยงลูกก็เลยต้องยังอยู่ในบ้านด้วยกันแล้วถามมีเองเนี่ยก็เป็นคนที่อยู่ใต้อานาจของทางคุณเกตคือเขาก็จะเล่ามุมแบบนี้แต่ผมก็เลยถามแล้วไอ้จุดเปลี่ยนนี่มันคืออะไรจุดเปลี่ยนเนี่ยผมถามทั้งคู่นะฮะคุณเกตเนี่ยก็ตอบแบบฟังแล้วก็วนงงๆนิดๆว่าแบบเอ๊ะคือจุดเปลี่ยนมันคือทนไม่ไหวเพราะเขามีเมียอยู่แล้วถูกไหมผมก็สงสัยว่าก็ในเมื่อคุณก็รู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนี่ยทำไมถึงที่มันมีประเด็นวันนี้แต่ผมก็อ่ะทดไว้ในใจเพราะก็ไม่อยากจะไปเบรมเขา นะเพราะว่าเขาก็เป็นคือเขาถือว่าเขาเป็นคนที่เป็นผู้เสียหายก็ว่าอย่างนั้นก็ไม่อยากไปเบรมไม่อยากอะไรก็โอเคทดเอาไว้ดาว่าอันนี้มันก็แปลกในเมื่อบอกว่าก็เพราะรู้ว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็เลยเลิกทั้งที่รู้มาก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำนะแต่ก็ยังคบหากันมาก็สงสัยในใจจนกระทั่งทางฝั่งคุณทองใหม่เนี่ยมาบอกว่าเรื่องเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อ3วันก่อนเนี่ย29วันที่29เนี่ยเขาเนี่ยกำลังจะไปออกรายการเล่าเรื่องผีที่ช่องนึงแล้วคุณเกตเนี่ยก็ยังคบหาคุยกันอยู่ยังดีๆกันอยู่เลยกิ๊กก๊อกอิ๊กออกกันอยู่เลยพอเสร็จปุ๊บก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้ไปเชียร์มั้ยจะให้เกตไปเชียร์มั้ยก็บอกไม่เป็นไรเดี๋ยวโทรเข้าไปก็ได้ต่างๆนานาคุณทองใหม่เนี่ยก็ไปออกรายการระหว่างออกรายการเนี่ยออก YouTube มันก็ไลฟ์สดใช่มั้ยพอไลฟ์เสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะมีคนเนี่ยส่งข้อความเข้ามาเขาก็สามารถอ่านได้เนี่ยอย่างผมอ่านอยู่เงี้ยอย่างคุณอ่านเงี้ยกำลังอ่านอยู่เงี้ยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าคุณเกตเขาดูอยู่คุณเกตเขาก็เห็นเลยว่าทองใหม่เนี่ยทักทายคุณเกตมาในนี
1: ้
0: เขากำลังเล่าเรื่องผีอยู่นะทักทายมาเลยทักทายถึงเกตปรากฏระหว่างที่ทักทายเกตเนี่ยเกตก็เห็นเกตก็แฮปปี้อยู่ดีๆอ่ะมันมีแฟนเก่าที่คุณทองใหม่ไปบอกว่าเลิกไปแล้วเนี่ยส่งข้อความเข้าไปในเนี้ยใน YouTube เนี่ยแล้วอันนี้ไม่ใช่นี่ทองใหม่ละอันนี้ไม่ใช่ทองใหม่ละอันนี้ทองเหม็นละเสร็จแล้วปรากฏว่าหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะคุณเกตเนี่ยเขาเห็นพอดีว่าอดีตของทางคุณทองใหม่เนี่ยส่งข้อความเข้ามาเขาก็เลยไปดูว่าไอ้ข้อความที่ทองใหม่ทักเขาเมื่อกี้ยังอยู่ไหมปรากฏมันลบไปแล้วเขาก็เลยมั่นใจว่าอ๋ออีผู้หญิงคนนี้เข้ามาเนี่ยมึงก็เลยลบที่มึงทักกูออกไปใช่ไหมพี่หวยเข้าใจยังเท่านั้นแหละเรื่องมีอยู่แค่นั้นเลยเรื่องคือหึงวันนั้นเลยคือหึงว่าแบบอ้าวทองใหม่เมื่อกี้เธอยังทักฉันอยู่เลยใน YouTube เนี่ยพอไอ้อดีตของเธอเข้ามาในเนี้ยไหนเธอบอกเธอเลิกแล้วไงพอมันเข้ามาเธอลบข้อความที่เธอทักฉันเลยนะฉันไม่เอาแล้วส่งข้อความไปบอกเลยฉันจะตัดการเธอแล้วเธอจะรู้สึกหลังจากนั้นก็ออกมาเป็นข่าวเลยคุณทองใหม่ก็บอกว่าอ้าวทำแบบนี้ไม่แฟร์กับผมนะกลายเป็นเอาชื่อเสียงผมมาทำให้เสียหายคุณนี้เขาบอกว่าก็ไม่เกี่ยวฉันทนไม่ได้แล้วเนี่ยเรื่องมันอยู่แค่นี
1: ้
0: แล้วปรากฏว่าทองใหม่ก็บอกว่าแต่คุณเกดเอาเรื่องส่วนตัวมาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบระหว่างดูดวงอยู่เนี่ยดูดวงอยู่เนี่ยก็สามารถมีเพศสัมพันธ์ได้ระหว่างดูดวงออนไลน์เนี่ยคุณทองใหม่ก็บอกใครกันแน่คุณเป็นคนเริ่มหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีการสาดกันไปสาดกันมาแล้วก็มีการพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคุณผู้ชมปวดหัวทำเรื่องบ้านน็อกดาวน์ดีกว่า
1: ค่ะ
0: งงเลยเนี่ย
1: แล้วก็มาพีคตอนสุดท้ายที่คุณโจ
0: ใช่แล้วคุณโจก็เป็นคนส่งข้อความมาก็จบ
1: จบทุกอย่างเลย
0: จบเลยนะฮะแต่ว่าล่าสุดคุณเกศก็ไปโพสต์อีกนะบอกไม่ใช่ค่ะเขาไม่ใช่สามีของเกศเพราะเขาไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกละมีไหมเรามีก็มีข้อความนั้นอยู่ไหมทีมงานที่คุณเกศโพสต์อะล่าสุดเมื่อ9ชั่วโมง10ชั่วโมงก่อนอะหรืออะไรสักอย่างนั้นอะ
1: ค่ะ
0: แ
1: ล้วก็มีพีคตอนโฟนอินพี่ป๋องด้วย
0: เออ
1: ค่ะ
0: ก็พยายามจะบอกว่าเขาคุณจะต้องขอบคุณคนหนึ่งที่ปกป้องเขา
1: ค่ะเขาบอกว่าเขาไม่เขาบอกว่าพี่หนุ่มประจานเขา
0: พี่ประจานพี่หมวยพี่ถามพี่ประจานอะไรเขา
1: พี่ช่วยเคลียร
0: ์พี่ช่วยเคลียร์ให้จริงๆนะ
1: ค่ะ
0: ก็เขาเป็นคนบอกเองอะ
1: เนี่ยค่ะ
0: อ่ะโอเคประมาณนี้นะ
1: ค่ะแต่เขาบอกเขาปรึกษาทนายสายหยุดแล้วเดี๋ยวปรึกษาทนายพี่ตุ๋ยให้จัดการพี่หนุ่ม
0: บอกกันนะป๋องกับพลเนี่ยขอโทษนะใช้พื้นที่อันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวเลยนะป๋องกับพลนะอักตันยูกับผมนะ
1: ค่ะ
0: ผมมีคนช่วยนะเนี่ย
1: จริงๆเราต้องขอบคุณ
0: ต้องขอบคุณ
1: ค่ะ
0: กลับมาด่าผมอีก
1: ค่ะ
0: เนี่ยนะดูสิอ่ะโอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: สี่รอบเฉลิมพระชนพรรษาพระบรมราชินีศรีกษัตริย์พนมบัวหัวใจถวายพิวัตรทรงจรัสเจริญชนมงคลนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน
3: งานเสร็จแล้ว

0: โอโมสโอเมก้ามี DHA เพิ่มขึ้น 60% โอเมก้า369ผสมย่อยอาหาร PDX
1: ได้ไหมครับ
0: โอโมสโอเมก้า369

0: ทั้งแดดทั้งเหงื่อก็ยังหอมสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่แค่ใช้ยาวนี้แค่ลูบเธอก็หอมช่วยต้านกลิ่นอับกับกลิ่นเหงื่อลูบหอมลูบหอมนานสดชื่นรู้สึกเหมือนอาบน้ำใหม่ยาวนี
1: ้ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
2: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
3: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
4: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
3: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
8: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
9: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
2: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่าฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
5: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด 33ดูออนไลน์ที่ 3 plus
10: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์บ
11: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
12: อภิวาทเอกอนงพระทรงศรีสมเด็จพระราชินีจักรีสยามพระเกียรติยศเกริกก้องฟ้าสง่างามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
13: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จุ้มเหมียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
14: มิ่งบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพรรษาราชินีสีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
15: สนับสนุนโดยปักบาทคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคโตซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
16: คุณผู้ชมครับลองไปดูเรื่องราวของกระต่ายพันนิพา
17: ค่ะ
16: ถูกฟ้องนะข้อหาช่อโกงคุณผู้ชมครับนักร้องนะ
17: ค่ะ
16: อันนี้ข่าวใหม่ๆเลยนะเนี่ยคือทนายโนบิครับควง CEO สาวนะครับหอบหลักฐานไปฟ้องกระต่ายพันนิพานะครับข้อหาช่อโกงแฉพฤติกรรมครับเบิกจ่ายทิปยี่สิบสองรายการครับคุณผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะครับนางสาวสวรีเลิศไพบูลย์วณิชนะครับหรือคุณกิ๊กคุณกิ๊กเนี่ยเป็นนักธุรกิจชาวสกลนครนะครับเป็นเจ้าของแบรนด์อาหารเสริมชื่อดังมอบหมายให้ทางฝั่งของตัวทนายโนบิกฤษดาโรหิตดีนะครับพร้อมกับทีมทนายความนำเอาพยานหลักฐานเข้ายื่นฟ้องดำเนินคดีนะครับกับทางกระต่ายพันนิพาซึ่งเป็นนักร้องสาวนะครับในฐานความผิดช่อโกงต่อศาลจังหวัดสกลนครหลังตรวจสอบพบพฤติกรรมการตั้งเบิกจ่ายนะฮะบริษัทอันเป็นเท็จหรือบินชิปจำนวนประมาณสัก22ครั้งคุณผู้ชมครับทั้งนี้นะฮะสืบเรื่องมาจากทางคุณกิ๊กและกระต่ายพันนิพาซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยได้มีการตกลงทำสัญญาร่วมลงทุนทางธุรกิจเพื่อจำหน่ายสินค้าแบรนด์ที่ชื่อว่าบันนี่โดยมีการแบ่งขอบเขตความ

0: ผิดชอบกันอย่างชัดเจนซึ่งกระต่ายเนี่ยต้องดูแลด้านการตลาดและโฆษณาส่วนคุณกิ๊กเนี่ยจะรับผิดชอบด้านสินค้าและระบบบัญชีทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลงร่วมกันนะครับว่าหากมีค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการทำงานอย่างเช่นค่าอาหารค่าเดินทางหรือของใช้สำหรับทีมงานให้ทางกระต่ายนั้นสำรองจ่ายไปก่อนแล้วจึงนำเอาใบเสร็จเนี่ยมาตั้งเบิกคืนกับบริษัทเป็นรายเดือนต่อมาครับวันที่20พฤษภาคมกระต่ายพันธิพาเนี่ยได้ตัดสินใจฉีกสัญญาพร้อมกับลบตะกร้าสินค้าและคลิปวิดีโอโปรโมทออกจากช่องทางออนไลน์ทั้งหมดส่งผลให้เกิดข้อพิพาทและนำไปสู่การตรวจสอบเอกสารทางบัญชีอย่างละเอียดอีกครั้งนึงจากการตรวจสอบบัญชีอีกครั้งนึงก็คือพบว่าทางคุณกิ๊กพบความผิดปกติในการเบิกจ่ายหลายรายการโดยระบุว่ากระต่ายเองได้มีการนำเอาสลิปค่าใช้จ่ายส่วนตัวมากล่าวอ้างว่านี่เป็นค่าใช้จ่ายของทีมงานของบริษัทและไปเบิกของบริษัทเขาเป็นการเบิกจ่ายทิปนั่นแหละครับอย่างเช่นการช้อปปิ้งออนไลน์แต่เบิกเป็นค่าข้าวทีมงานเบิกค่าน้ำมันไปเล่นคอนเสิร์ตส่วนตัวและนำใบเสร็จมาตั้งเบิกกับบริษัทอ้างว่าเป็นค่าน้ำมันสำหรับการเดินทางไปทำคอนเทนต์หรือไปส่งพนักงานโอนเงินเข้ากระเป๋าตัวเองหรือเติมเงินเข้า True Money Wallet ของตัวเองมาตั้งเบิกอ้างว่าเป็นค่าอาหารหรือค่าจัดทำคอนเทนต์แม้กระทั่งค่าทำเล็บค่าเสริมความงามก็มาเบิกจ่ายอ้างว่าเดินทางไปถ่ายทำสื่อโฆษณาให้แบรนด์ก็เลยต้องทำเล็บนอกจากนี้ครับยังมีการใช้สลิปของแฟนหนุ่มไปเลี้ยงหมูกระทะทีมงานมาตั้งเบิกบริษัทด้วยโดยอ้างบอกว่าเลี้ยงหมูกระทะให้กับทีมงานที่ไปขายของทั้งที่ข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยทีมงานเนี่ยทำงานอยู่ออฟฟิศเพราะฉะนั้นทีมงานไม่ได้กินหมูกระทะจ้ะลองฟังดูครับ
1: พนักงานในทีมเริ่มมีการคุยกันถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของบริษัทก็ได้มีการแจ้งว่าหนูสงสัยว่าเหตุบางเหตุเนี่ยมันไม่จริงการเบิกบินที่น้องเบิกนะคะยกตัวอย่างเช่นนั่งอยู่ด้วยกันทุกคนเลยค่ะอยู่สกลนครทุกคนแต่มีการโอนเงินไปให้พนักงาน JNT ขายของใน TikTok เก็บค่าพัสดุเก็บปลายทางนะคะจำนวนหลายสลิปแล้วในสลิปเขียนเลยว่าค่าอาหารทีมงานอันที่สองคือมีการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองแต่ปิดชื่อผู้รับค่ะแจ้งว่าค่าคอนเทนต์เบิกทิปตัวนี้ยังสรุปไม่ได้เลยค่ะพี่เพราะยังอยู่สืบกันอยู่ว่ามีเพิ่มเติมไหมค่ะถ้าเป็นครั้งประมาณ22ครั้งขึ้นไปค่ะจำนวนเงินยังไม่สรุปค่ะจุดที่เราเสียใจอะค่ะเราเสียใจแค่ว่าน้องจะบอกตลอดว่าจุดประสงค์ของเราคือการระบายสต็อกที่ตอนเราร่วมงานกันเราสั่งมาแต่ในการลบตะกร้าของบริษัทออกไปเนี่ยไม่ใช่แค่ปิดใช้งานนะคะลบออกจากระบบเลยค่ะมันทำให้กิ๊กรู้สึกเสียใจ
2: ขณะที่ทนายโนบิก็บอกว่าแม้จำนวนเงินในบางรายการอาจจะดูไม่สูงมากแต่ว่าพฤติการแบบนี้มันถือเป็นการทำความผิดซ้ำซากแล้วก็เป็นการทำผิดต่อเนื่องถึง22ครั้งหรือ22กรรมมูลค่าประมาณ 22,910 บาทอันนี้เท่าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะซึ่งความผิดฐานช่อโกงแต่ละกรรมมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนอกจากนี้การยกเลิกสัญญาของทางคุณกระต่ายยังทำให้บริษัทเสียหายมากกว่า40ล้านอย่างไรก็ตามความผิดฐานช่อโกงตามกฎหมายถือเป็นความผิดที่ยอมความได้ถ้าคู่กรณีสามารถเจรจาพูดคุยก็มีโอกาสหาแนวทางในการยุติข้อพิพาทที่เกิดขึ้นตอนนี้คดียังอยู่ในขั้นตอนของการไต่สวนมูลฟ้องศาลมีการออกหมายนัดไต่สวนมูลฟ้องเพื่อจะพิจารณาพยานหลักฐานตามกระบวนการยุติธรรมในวันที่3สิงหาคมนี้ค่ะ
0: เนี่ยครับ
3: แค่ครั้ง2ครั้งครับเราตรวจสอบพบว่ามันมีมากกว่า20ครั้งขึ้นไปวันนี้เราก็เลยได้มีการมายื่นฟ้องต่อศาลใน2นะครับคดีแรกก็คือคดีช่อโกงล่าสุดเนี่ยพบทั้งหมด22ครั้งนะครับวันนี้เราก็เลยยื่นฟ้องไปทั้งหมด22กรรมนะครับแล้วก็อีกคดีนึงก็คือพรบ.คอมก็ศาลก็รับคดีไปแล้วก็
4: น
3: ั
4: ด
3: ไต่สวนมูลฟ้องวันที่3นะครับสิงหาคม2569นะทั้ง2คดีอยากจะฝากไปถึงน้องนะครับว่าจริงๆเรื่องเนี้ยมันน่าจะคุยกันได้แต่ก็ขอให้น้องเนี่ยตั้งสติดีๆนะครับแล้วก็เข้ามาคุยในกระบวนการแล้วกันเนาะเพราะวันนี้มันเข้าสู่กระบวนการแล้ว
0: นี่นะครับนี่คือทนายโนบินะเมื่อกี้นะ
2: ค่ะ
0: หน้าตาเปลี่ยนไปแล้วหล่อขึ้นนะ
2: หล่อขึ้นค่ะ
0: จมูกแหลมเลยเห็นไหมล่ะนี
2: ่ค่ะ
0: โนบินะก็ต้องไปตามดูนะครับว่าเรื่องจะไปจบตรงไหนนะเพราะว่า

0: แต่พอฟ้องมูลค่า 20,000 กว่าบาทจริงๆมัน
1: มูลค่าไม่เยอะ
0: มันไม่เยอะเนา
1: ะ
0: แสดงว่ามันต้องมีเหมือนกับมีเรื่องอื่นที่ต้องคุยอ่ะดูทรงแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะเพราะว่าอย่างบางสลิปก็คือ360บาทแต่มันก็ต้องนับเป็น1กรัมตามที่ทนายโนบิบอกนี่ค่ะที่อ้างว่าเป็นการเลี้ยงหมูกระทะทีมงานทั้งนั้นที่ทีมงานนั่งทำงานอยู่ที่ออฟฟิศ
0: นะ
1: ค่ะ
0: อ้าวก็เดี๋ยวต้องไปว่ากันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะไปดูอีกข่าวหนึ่งผู้ชมครับข่าวนี้ผมบอกเลยมันยังไม่ได้มีเกิดขึ้นเลยนี่มีข่าวใหม่ๆเลยนะอันเนี้ยอยากให้ผู้ชมตามเรื่องนี้จริงๆมันแปลก
1: ค่ะ
0: เรื่องนี้มันแปลกแล้วเขาร้องมาที่ขนกระแสโดยตรงเลยคุณผู้ชมลองฟังดูดีๆนะคือเรื่องนี้มันมีผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะร้องที่เพจของกระแสบอกว่าชีวิตเธอเนี่ยพังทั้งครอบครัวเลยเพราะอะไรคุณผู้ชมครับไปโดนตำรวจเนี่ยนะฮะหลอกโอนเงินนานหลายปีเสียเงินไป3ล้านกว่าบาทหลังจากนั้นครับไปถูกขบวนการในหน้าเนี่ยหลอกทำสัญญากู้เงินสุดท้ายนะฮะสูญเสียที่ดินไปอีก4แปลงเหลือเพียงที่นาผืนสุดท้ายที่กำลังถูกบังคับคดีขับไล่ด้วยคุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ดีๆนะคุณผู้ชมครับหญิงรายหนึ่งนะฮะร้องขอความเป็นธรรมกับทางโหนกระแสครับหลังอ้างว่าตัวเองนั้นตกเป็นเหยื่อถูกหลอกซ้ำซ้อนทั้งจากตำรวจนายหนึ่งครับและกลุ่มในหน้าที่ดินสูญเงินไปกว่า3ล้านบาทสูญเสียที่ดินเก็บทั้งหมดและกำลังเผชิญความเสี่ยงถูกขับไล่จากที่ดินผืนสุดท้ายซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเรื่องนี้นะครับคุณแตงเป็นคนที่ร้องเข้ามาครับบอกแบบนี้บอกว่าไอ้จุดเริ่มต้นนี่คุณผู้ชมครับมันต้องย้อนกลับไปเมื่อปี59ถึง60เธอเองเนี่ยไปรู้จักกับนายตำรวจคนหนึ่งครับเป็นเพื่อนสมัยเรียนของแฟนเธอนะฮะตำรวจได้ดังกล่าวเนี่ยมาขอยืมเงินเธอ 4,000 บาทฟังดีๆนะ 4,000 บาทใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการสอบเลื่อนขั้นเลื่อนยศด้วยความไว้วางใจนะครับที่ว่าเห็นเป็นเพื่อนของแฟนแล้วก็เป็นข้าราชการตำรวจก็เลยให้ยืมไป 4,000 ให้ยืมไป 4,000 เนี่ยไม่ได้มีการทำสัญญาอะไรเลยอ่ะเธอยืมไปได้ 4,000 ไม่เป็นไรต่อมาครับเธอก็เลยปรึกษากับตำรวจคนดังกล่าวถึงปัญหาลูกหนี้อีกหลายรายที่มายืมเงินเธอแล้วไม่ยอมชำระคืนรวมมูลค่าหนี้พร้อมดอกเบี้ยนะฮะตกรายนึงเนี่ยประมาณสัก 300,000 บาทคือตัวเธอเองเนี่ยถามว่าเธอถึงมีเงินเธอไปทำงานต่างประเทศเธอเก็บหอมรอมริบแล้วก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มีคนมายืมเป็นชาวบ้านแถวนั้นแหละเธอก็ให้ยืมไปนะฮะและตำรวจคนนี้ก็มายืม 4,000 ก็ให้ยืมไปทีเนี้ยไปเก็บเงินไม่ได้ก็เลยไปปรึกษาตำรวจว่าเนี่ยตอนเนี้ยจะทำยังไงดีตำรวจก็บอกแบบที่บอกว่าเฮ้ยสบายเลยผมจะบอกให้นะมันมีหน่วยงานนึงที่เรียกว่าหน่วยธุรกิจแห่งชาตินะคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมล่ะหน่วยเนี้ย
1: ไม่เคย
0: หน่วยธุรกิจแห่งชาติและตำรวจในเนี้ยไปอ้างบอกว่าอย่างนี้ฮะบอกว่าไอ้หน่วยงานธุรกิจแห่งชาติเนี่ยมันเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนะสามารถนำเอาเงินเนี่ยมาชำระหนี้แทนลูกหนี้ทั้งหมดให้เธอได้แล้วลูกหนี้เนี่ยจะไปผ่อนชำระกับหน่วยงานดังกล่าวเองในภายหลังคุณผู้ชมเข้าใจไหมสมมติผมเนี่ยไปปล่อยหนี้ให้พี่หมวยยืม 30,000 บาทนะฮะมันจะมีหน่วยงานเนี้ยนะหน่วยงานที่ชื่อว่าหน่วยธุรกิจแห่งชาติเนี่ยถ้าผมเนี่ยไปขอเขาบอกว่าช่วยหน่อยได้ไหมเนี่ยให้พี่หมวยยืมไปเนี่ย 30,000 บาทพี่หมวยยังไม่คืนเลยไอ้หน่วยงานธุรกิจแห่งชาติเนี่ยมันก็จะบอกเลยบอกว่าเอางี้ไม่เป็นไรเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะหน่วยงานของภาครัฐจะจ่ายเงินคืนมาก่อน 30,000 กว่าบาทแล้วเดี๋ยวทางฝั่งลูกหนี้พี่หมวยต้องไปจ่ายกับหน่วยงานรัฐเอง
1: ค่ะ
0: แต่มันต้องมีเงินแรกเข้า
1: ที่พี่หนุ่มต้องจ่ายให้หน่วยธุรกิจ
0: ต้องจ่ายให้หน่วยเป็นเงินแรกเข้าเนี่ยนะครับก็คือเข้าบัญชี 30,000 บาทนี่นะฮะหลังจากนั้นนะครับก็มีการให้บันทึกเสียงข้อมูลส่วนตัวอย่างเช่นชื่อนามสกุลอายุเลขบัญชีธนาคารโดยอ้างว่าเป็นขั้นตอนของระบบนี่นะฮะเนี่ยนะครับเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับผู้เสียหายเล่าแบบนี้นะครับบอกว่าทุกครั้งที่มีการบันทึกเสียงนะครับหากมีเสียงแทรกจากสภาพแวดล้อมอย่างเช่นโทรไปเนี่ยนะฮะมีเสียงนกมีเสียงเป็ดกับมีเสียงรถผ่านตำรวจปลายสายจะอ้างบอกว่าระบบไม่ผ่านระบบไม่ผ่านนะต้องเริ่มดำเนินการใหม่ทั้งหมดและต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเพิ่มใหม่ทุกครั้งเธอเองก็อธิบายว่าแล้วใช้ฉันทำยังไงล่ะฉันอยู่ในพื้นที่ชนบทน่ะมันก็มีเสียงนกเสียงการ้องบ้างแหละ ทำยังไงดีนะปรากฏมีอยู่วันหนึ่งเธอก็ไปพูดแบบเงียบๆเลยและตอบคำถามได้หมดมีเสียงมอเตอร์ไซค
1: ์ก็ไม่ได้
0: ไม่ได้เก็บตังค์อีก
1: ค่ะเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม
0: เสียอย่างเงี้ยคุณผู้ชมพี่หมวย
1: ค่ะเสียแบบนี้แล้วเธอยังถูกตำรวจคนนี้ว่ามันเป็นความผิดของเธอเองเธอบอกว่าตลอดหลายปีที่ผ่านมาโอนเงินซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ปี59ถึงปี64ค่ะโอนทั้งผ่านระบบธนาคารไปที่ร้านรับโอนเงินยอดรวมสูงประมาณ3ล้านบาทเธอเองต้องขายรถขายวัวรวมถึงรายได้จากการรับจ้างเกี่ยวข้าวทำนาก็ต้องเอามาใช้โอนให้กับตำรวจคนนี้ค่ะคุณแตงยังบอกด้วยว่าเงินจำนวนดังกล่าวถูกโอนไปยังบัญชีของผู้หญิง3คนมีบัญชีหนึ่งเป็นบัญชีหลักที่จะได้รับเงินมากที่สุดบางส่วนก็ถูกโอนเข้าบัญชีของนายตำรวจโดยตรงต่อมาเธอเริ่มสงสัยค่ะแล้วก็สอบถามถึงเงินว่าเธอควรจะได้รับเงินคืนตำรวจก็จะอ้างแบบนี้บอกว่าเรื่องมันเข้าสู่ระบบไปแล้วคุณแตงต้องรอตามขั้นตอนแล้วก็ยังตำหนิแตงด้วยว่าเธอไม่รับสายโทรศัพท์ต่อมาเธอไปแจ้งความนะคะเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วแต่ตำรวจผู้ถูกกล่าวหาก็อ้างว่าเงินทั้งหมดมันเป็นการลงทุนเธอยืนยันว่าไม่เคยได้รับการชี้แจงว่าเป็นการลงทุนแล้วเธอไม่มีความรู้เรื่องนี้ด้วยนอกจากนี้ค่ะตอนที่เธอกำลังหาเงินมาโอนให้กับตำรวจเธอไปรู้จักกับในหน้าคนหนึ่งอยู่ที่กรมที่ดินซึ่งแนะนำคนที่อ้างตัวว่าเป็นภรรยาของทหารและเป็นภรรยาของตำรวจโดยอ้างว่าเดี๋ยวสามารถจะพาไปกู้เงินดอกเบี้ยต่ำจากนายทุนได้
0: เนี่ยครับคุณแตงยังบอกนะครับบอกว่ามีการทำสัญญากู้วงเงินเนี่ยนะฮะอยู่ในวงเงินอยู่ที่ 750,000 บาทแต่ได้รับเงินจริงๆเนี่ยเพียง 15,000 บาทเท่านั้นนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยถูกอ้างว่าจะโอนให้ในภายหลังแต่ไม่เคยได้รับเงินไอ้ 750,000 นั้นไม่มีอยู่จริงครับได้ไม่แค่ 15,000 จากนั้นครับถูกชักชวนให้กู้เงินเพิ่มอีกหลายครั้งนะครับยอดเนี่ยประมาณสัก 690,000 และวงเงินอื่นๆโดยหวังนำเงินไปหมุนเวียนแก้ปัญหาหนี้สินแต่ทุกครั้งครับกลับได้รับเงินติดมือเพียงหลักพันบาทขณะที่ภาระหนี้สินเนี่ยกลับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอย่างไรก็ตามครับผลจากการทำธุรกรรมดังกล่าวทำให้ที่ดินจำนวน4แปลงนะครับจากทั้งหมด5แปลงต้องสูญเสียไปเหลือเพียงที่นาจำนวน5ไร่นะครับซึ่งใช้เป็นที่พักอาศัยอยู่ก็คือปลูกกระต๊อบขุดบ่อเลี้ยงปลาแต่ขณะนี้ครับกำลังอยู่ในขั้นตอนถูกบังคับคดีให้ออกจากพื้นที่ผู้เสียหายยังคงระบุนะครับว่าเคยแจ้งความดำเนินคดีกับนายหน้าไปแล้วแต่ก็ถูกเกลี้ยกล่อมครับให้ถอนแจ้งความซะโดยมีการทำสัญญารับปากว่าจะช่วยไถ่ถอนที่ดินคืนให้ทั้งหมดเธอก็ยอมถอนแจ้งความให้สุดท้ายนะครับไม่ได้รับการช่วยเหลือตามที่สัญญาไว้ต่อมาครับถูกหนึ่งในนายหน้าเนี่ยขอโทษนะฮะหนึ่งในหน้าเนี่ยถูกจำคุกไปเพราะไปทำแบบนี้คนอื่นเหมือนกันนะฮะเธอเนี่ยถูกเพื่อนร่วมขบวนการบอกให้รอโดยอ้างว่าจะช่วยนำที่ดินเนี่ยกลับมาคืนให้มาพ้นโทษกระทั่งเวลาผ่านไปไม่สามารถติดต่อใครได้เลยทุกคนหนีไปหมดเลยเธอยังบอกว่าเคยจ้างทนายความนะครับโดยเสียค่าใช้จ่ายไปอีก 30,000 บาทซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการขายวัวและไปยืมคนอื่นมาแต่ในวันไกลเกลี่ยกลับถูกชี้แจงว่าโอกาสชนะคดีนั้นมีน้อยเนื่องจากเคยถอนแจ้งความไปแล้วและที่ดินที่ทำสัญญาฝากขายไว้เนี่ยเปลี่ยนมือไปยังในทุนเรียบร้อยแล้วด้วย
1: สุดท้ายค่ะเธอก็เลยลงนามในเอกสารยอมความโดยที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมดพอเวลาผ่านไปครบกำหนด3ปีเธอไม่สามารถติดต่อคู่กรณีได้แล้วก็ไปเจอว่าที่ดินถูกขายต่อไปให้บุคคลอื่นแล้วตอนนี้คุณแตงบอกนะคะว่าครอบครัวเธอได้รับผลกระทบอย่างหนักที่ดินมันค่อยๆสูญหายไปทีละแปลง2แปลงตอนนี้เหลือที่ดินผืนสุดท้ายที่กำลังจะถูกบังคับคดีขณะที่ตำรวจที่ถูกกล่าวหาก็ยังคงส่งเงินช่วยเหลือส่งเงินมาเท่าไหร่ทราบไหมคะอาทิตย์ละ200 300บาทแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะคืนเงินให้ในวันถัดไปบอกแบบนี้กับเธอค่ะล่าสุดตอนนี้เธอเตรียมเข้าพบกับหน่วยงานด้านกฎหมายและทนายความอาสาเพื่อจะขอคำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการรื้อฟื้นคดีขึ้นมาแล้วยืนยันว่าจะต่อสู้ตามกระบวนการกฎหมายเป็นทั้งสุดท้ายเพื่อจะรักษาที่ดินผืนสุดท้ายของครอบครัวเอาไว
0: ้ครับเนี่ยคุณผู้ชมลองดูนะอ่ะลงขึ้นกราฟิกดูนะเนี่ยครับเห็นไหมฮะคือเรื่องมาเริ่มจากยืมเงิน 4,000 บาทและโดนหลอกให้เข้าระบบช่วยหน่วยธุรกิจแห่งชาติช่วยเจ้าหนี้โดยรัฐจะใช้เงินแทนลูกหนี้แล้วก็ลูกหนี้จะไปจ่ายรัฐเองแต่เจ้าหนี้ต้องจ่ายเงินแรกเข้า 30,000 บาทไอ้ตรงนี้ไม่เท่าไหร่คุณผู้ชมครับไอ้ที่มันโดนหลอกหนักๆคืออะไรรู้ไหมฮะในแต่ละครั้งที่มีการโทรศัพท์พูดคุยกับทางหน่วยงานเนี่ยนะฮะถ้ามันมีเสียงนกเสียงหมาเสียงอะไรเนี่ยระบบเขาจะตัดทันทีและต้องเสียเงินใหม่ครั้งหนึ่งหมื่นหนึ่งบ้าง 5,000 บ้างอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆครับผู้ชมครับคือถ้าตอบข้อมูลไม่ตรงก็จะเสียเงินอีก มันหลอกไปเรื่อยๆทั้งเธอเองอ่ะก็ไม่รู้ก็ต้องยอมจ่ายเพราะคิดว่าหน่วยงานนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยจะเอาเงินมาคืนเธอแล้วก็ลูกหนี้จะไปจ่ายหน่วยงานนี้แทนเนี่ยนะยังไปโดนหลอกอีกนะครับว่าเหมือนแบบให้เอาที่เนี่ยไปจำนองแล้วก็ไปยืมงยืมกันเขาอีก
1: ค่ะ
0: แต่ได้เงินมา15,000แต่วงเงินที่กู้เนี่ย700,000กว่า
1: ค่ะ
0: ก็โดนอีกเนี่ยครับคุณผู้ชมครับแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมวันนี้เดี๋ยวเธอจะมาออกรายการโหนกระแสเมื่อคืนนี้ก่อนจะมาออกเนี่ยเกิดปัญหาวุ่นวาย
1: ค่ะ
0: เพราะเราคุยจะซื้อตรงซื้อตัวให้เรียบร้อยเสร็จปุ๊บปรากฏว่าตำรวจนายเนี้ยรู้เรื่องโทรศัพท์มาร้องห่มร้องไห้อย่าไปออกได้ไหมเดี๋ยวจะหาเงินมาคืนให้ล้านหนึ่งก่อนไปไถที่ออกมา
1: ค่ะ
0: ผมบอกเลยบอกว่าให้ไปบอกทางฝั่งของผู้เสียหายนะหยุดได้แล้วอย่าไปเชื่อได้แล้วคือชาวบ้าน
1: อ
0: ะคุณผู้ชมคือพอบอกว่าเดี๋ยวจะช่วยนะจะเอาเงินล้านหนึ่งไปจ่ายให้ไปถ่ายที่ออกมานะอย่าไปแจ้งความอย่าไปเอ่ยบอกอย่าไปเอ่ยชื่อของเพื่อนตำรวจอีกคนนึงอย่าเอ่ยชื่อเขานะไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะเดือดร้อนมาถึงทางฝั่งผู้เสียหายนะหมกไม่เป็นไรเอ่ย
1: ค่ะ
0: ให้พูดให้หมดนะฮะคือมีการไปร้องห่มร้องไห้จะขอคุยกับทีมงานโหนกระแสจะขอว่าไม่ให้มาถ้ามาเดี๋ยวตัวเองจะเดือดร้อนแต่ไม่เคยคิดเลยว่าตำรวจจะไปทำเรื่องแบบนี้กับชาวบ้าน
1: ค่ะหลอกมาตั้ง6ปีอะค่ะ
0: ก็นั่นไง
1: ถึง64
0: ร้องไห้อะไรน้ำตาลจระเข้หรือมึงอะมาร้องห่มร้องไห้ติดตัวตั้งกี่ปีเนี่ยตั้งแต่ปี60นี่ปีอะไรพี่หมวย
1: ปี69
0: แล้วมึงขึ้นมาจ่ายล้านนึงเนี่ยนะ9ปีทำอะไรอยู่เงินเขาตั้งกี่ล้านนั่นน่ะคุณไปหลอกเขาไปหลอกมีหน่วยงานนี้เนี่ยคุณเอายศตำแหน่งเอาซื้อเสื้อสีกากีไปหลอกชาวบ้านน่ะ
1: ค่ะ
0: มันได้ไงพี่หมวย
1: ชาวบ้านพอเห็นเป็นตำรวจก็คือเป็นที่พึ่งของประชาชนไว้ใจอะค่ะ
0: โอ้แล้วบอกนะอย่าไปว่าป้าแกนะอย่าไปบอกว่าแกง่วงไปกินยงกินยะอย่าไปว่าแกเลยผมกราบเลยจริงๆคนไม่รู้คือไม่รู
1: ้
0: คนหนึ่งคนไม่ได้รู้เรื่องทุกเรื่องไปทั้งชีวิตหรอกครับถูกไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: วันนี้ไอ้คนที่บอกว่าป้าโง่ไปโดนก็หลอกได้ไงไม่รู้เหรอผมไม่ถามคุณว่าคุณรู้เรื่องของฟิสิกส์ไหม
1: ไม่รู
0: ้คุณไปรู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไหมว่าเมียคุณก็ไม่รู้เรื่องบางเรื่องคนไม่รู้คือไม่รู
1: ้
0: คุณรู้เพราะคุณอาจจะศึกษาแต่อีกคนนึงเขาไม่ได้ศึกษาเขาไม่ได้ดูข่าวเขาอาจจะไม่รู
1: ้
0: คุณอาจจะโดนหลอกจากเรื่องอื่นก็ได้แต่คนคนนี้เขาโดนหลอกจากเรื่องนี้อย่าไปว่าเขาเราต้องตำหนิไอ้คนที่ไปหลอกเขามากกว่าสังคมถึงจะอยู่ได
1: ้
0: ถูกไหมพี่หมวยอย่างไอ้ตำรวจเนี่ยมันทำได้ยังไงอ่ะ
1: หน่วยธุรกิจแห่งชาติเนี่ยตั้งขึ้นมา
0: ผมนี่เมื่อคืนฟังเรื่องนี้ผมก็เดือดพี่เดือดมากกับพี่หมวยเดือดมากเลยอ่ะแบบตำรวจมาร้องไห้อ่ะตำรวจร้องไห้บอกอย่าให้
1: ม
0: าจะหาเงินมาคืนล้านหนึ่งจะได้ถ้ามาเนี่ยไม่มีเงินถ่ายที่นะเนี่ยสุดท้ายก็เลือกที่จะมาให้มายังไงก็ต้องมา
1: โอ้เห็นใจนะคะไปทำงานต่างประเทศอยู่ที่นู่นน่าจะไม่ได้สุขสบายแล้วก็เก็บเงินได้เงินก้อนกลับมาหลังจากนั้นมาถูกหลอก
0: สงสาร
1: ค่ะ
0: อ้าวโอเคสวัสดีนะพี
2: ่สวัสดีค่ะ
0: เป็นกำลังใจให้นะ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหม
2: ไม่เหลือไม่ได้ที่อยู่ค่ะ
0: ไม่กระทั่งที่อยู่นะ
2: ไม่มีค่ะ
0: เมื่อคืนตำรวจเขาร้องห่มร้องไห้เยอะเลยเหรอเขาไม่อยากให้เรามาจนวันนี้ใช่ไหม
2: เขาไม่ได้อยากให้มาแต่เขาบอกให้บอกว่าบอกด้วยนะว่าเราอ่ะช่วยดูแลอยู่แล้วเราจะค่อยช่วยทุกอย่าง
0: จะช่วยทุกอย่าง9ปีเขาช่วยอะไรไหมล่ะ
2: ก็เพิ่งจะช่วยตอนที่เราไปแจ้งความเขานี่แหละค่ะ
0: คิดว่าเขาทำเป็นขบวนการไหมตำรวจแล้วก็ไอ้ผู้หญิง2คนนั่นน่ะ
2: ใช่ค่ะ
0: เขาร่วมกันทำถูกไหมเขาร่วมกันไหมคิดว่าเขาร่วมกันไหม
2: คิดว่าเขาร่วมกันค่ะ
0: คิดว่าเขาร่วมกันนะอ้าวโอเคเดี๋ยวว่ากันนะครับเนี่ยพี่หมวยดูสิ
1: เห็นใจมากเลยค่ะ
0: น่าเห็นใจอันนี้เรื่องน่าเห็นใจแล้วตอนที่โทรไปหน่วยงานบ้านนั่นน่ะถามหน่อยพี่ได้ยินเสียงหมาเห่าก็ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้
0: ถ้าเสียงหมาเห่าจะเป็นยังไง
2: คุณต้องอัดคลิปเสียงใหม่แล้วก็ต้องเสียเงินใหม
0: ่เสียเงินอีกเท่าไหร่
2: แล้วแต่เขาจะเรียกหลักพันหลักหมื่น
0: เราก็ต้องจ่าย
2: ต้องจ่าย
0: เราจ่ายเพื่อ
2: จ่ายเพื่อที่จะได้เงินที่เราเสียไปคืนมาน
0: ั่นไงเห็นไหม แล้วคิดว่าไอ้คนในสายกับตำรวจที่มันเอาเงินไปเนี่ยคนเดียวกันไหม
2: ตอนแรกเราก็เชื่อเขาว่าคนละคนน่ะ
0: แล้วตอนนี้ล่ะ
2: ตอนนี้เขาก็ยังอึ้งอั้มว่าเขาก็ยังพูดไม่ชัดเจนว่าคนละคนหรือเปล่า
0: โอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
3: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Pro
4: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
5: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
6: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
7: ไม่ดียังไง
8: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
6: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
9: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
6: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: โคนับกันนั้น
6: คนยังปล่อยเลย
12: ผมรอเล่นผมรอเล่น
13: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
14: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
15: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
10: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: พระการุณเป็นบุญเกื้อเอื้อเหล่าราษฎร์เคียงภูวนาถสืบศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสมัยร่มเย็นยิ่งพระบุญญาเมตตาไทยเทพอวยชัยให้ยิ่งยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทช.
17: โดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนพงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
18: อีฟผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสโบชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ค่ะ
0: พี่หมวยยังไงนะ
1: มีการตลาดค่ะ
0: เชิญครับ
1: แรงเกินต้านค่ะ King Value ค่ะชุดอิ่มครบคุ้มค่าจาก Burger King จัดดีลสุดคุ้มให้คุณอิ่มครบ3เมนูเบอร์เกอร์ตัวยอดฮิตค่ะราคาเดียวเพียงชิ้นละ69บาทเท่านั้น3เมนูที่ร่วมรายการนำโดยเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวหมูย่างไฟเต็มชิ้นหอมกลิ่นย่างพร้อมซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของ Burger King ค่ะ
0: น
1: ี่
0: ครับท่านผู้ชมครับยังมีนินจาเบอร์เกอร์นะครับหมูย่างพร้อมซอสทีริยากินะครับแล้วยังมีเบอร์เกอร์ไก่กรอบๆชีสไก่ทอดกรอบอเมริกันชีสนำเข้านะครับโรยด้วยหอมทอดกรุบกรอบซอสมาโยอร่อยลงตัวนะครับและคุ้มยิ่งกว่านะครับจ่ายเพิ่ม30บาทได้ครบทั้งเบอร์เกอร์เฟรนช์ฟรายน้ำอัดลมในชุดเดียวกันเลยนะครับรวมแล้วเนี่ยแบงค์ร้อยคุณผู้ชมจ่ายไปเนี่ยมีทอนด้วยนะคุณผู้ชมใครยังไม่ได้ลองต้องรีบไปลองนะครับเพราะว่าโปรโมชั่นนี้เบอร์เกอร์คิงเขาจัดเต็มทุกความคุ้มค่านะครับราคาถูกลงกว่าเดิมแต่ไม่เคยลดคุณภาพลงเลยนะครับคุณผู้ชมครับเนื้อหมูย่างไฟชิ้นใหญ่ผักสดๆก็ยังคงรูปแบบเดิมนี่นะฮะโปรโมชั่นนี้นะครับถึง31กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับที่ร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการราคาเนี่ยอาจแตกต่างกันตามสาขานะครับสั่งได้เลยครับ King Value อิ่มครบคุ้มค่าเบอร์เกอร์เมนูฮิตราคาสบายกระเป๋านะครับ69บาทเท่านั้นนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะ
1: โปรโมชั่นก็ไปจนถึง31กรกฎาคมนี้ค่ะที่เบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการนะคะ
0: ตั้งแต่5พฤษภาคมนะ
1: ค่ะ
0: วันนี้3อีก2วัน
1: มิถุนายน
0: ใช่ไหม
1: ไม่ครับ
0: อ๋อ5ตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: อ
1: ๋
0: อใช่โทษทีตอนนี้เขาอยู่จนถึง31
1: ถึง3
0: เดือนน่ะ
1: กรกฎาคมใช่ค่ะ69บาท
0: ต้องรีบไปกินเลยนะเดี๋ยวขึ้นเป็น100กว่าบาทแล้วไม่ได้กิน
1: ค่ะ อันนี้แบงค์ร้อยมีทอน
0: มีแบงค์ร้อยมีทอนนะคุณผู้ชม
1: ค่ะ
0: ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวผลกระ

0: แต่นะครับก็ไปดูเรื่องนี้หน่อยอยากให้หลายคนได้ดูแล้วก็เป็นกำลังใจให้แกหน่อยสงสารแกไม่เหลืออะไรเลยนะพี่อริยานะพี่ไหวนะ
1: ไหวค่ะ
0: ไหวนะเสียงอ่อยเหลือเกินนะฮะ
1: ไหวค่ะ
0: ไหวนะ
1: ค่ะ
0: โอเคครับ
2: ค่ะติดตามกับพี่หนุ่มค่ะหมดเวลาของเที่ยงวันทันเหตุการณ์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

ขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: ผู้ชมครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับท่านผู้ชมครับกระแสวันนี้ผมบอกเลยว่าไม่มีกระแสเลยนะฮะเพราะเรื่องยังไม่ได้เป็นข่าวเรื่องนี้เขาร้องมาที่เพจโหนกระแสและผมก็ได้รับฟังเรื่องนี้จากทีมงานมานะครับก็บอกเรื่องนี้เนี่ยน่าสงสารและเป็นเรื่องที่แปลกคุณผู้ชมครับแปลกตรงไหนคุณผู้ชมครับคือตัวเธอเองเนี่ยนะฮะคือเท่าที่ทราบเรื่องมาคร่าวๆนะครับเธอเองเนี่ยไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีเงินเก็บมาส่วนนึงไอ้เงินเก็บอันนี้พอมาถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปรากฏว่ามีชาวบ้านชาวช่องเนี่ยมาขอยืมตังค์แกก็ใจดีแหละแกก็เอาเงินที่แกเก็บมาเนี่ยให้ยืมไปวันดีคืนดีมีตำรวจนายนึงครับมาขอยืมเงินแก 4,000 บาทเรื่องมันเริ่มต้นตรงนี้เลย 4,000 บาทเนี่ยแกก็บอกโอ้ไม่เป็นไรก็ถือเป็นเพื่อนกันก็ให้ยืมมาแล้วกัน 4,000 บาทหลังจากนั้นแกก็เลยเห็นว่าเป็นตำรวจนะแกก็เลยปรึกษาว่าเนี่ยคุณตำรวจคือจริงๆแล้วเนี่ยตำรวจชื่อพงศักดิ์ป่ะใช่ไหม
1: ค่ะ
0: พงศักดิ์ผมเอ่ยชื่อเลยนะพงศักดิ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยไอ้เงินที่มาไปคนอื่นเขายืมแล้วยังไม่ได้คืนเนี่ยไม่ต้องกังวลใจนะมันมีหน่วยงานนึงนะมันชื่อว่าหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติไอ้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานพิเศษเวลาที่เจ้าหนี้เองเนี่ยไปปล่อยเงินกู้ให้ลูกหนี้กู้หรือยืมไปเนี่ยเราสามารถไปเอาเงินคืนจากหน่วยงานนี้ได้และเดี๋ยวลูกหนี้แทนที่มาจ่ายเราเขาจะไปจ่ายหน่วยงานนั้นแทนแต่มีข้อแม้นะต้องจ่ายเงินแรกเขาเนี่ย 30,000 บาทหลังจากนั้นครับเธอหลงเชื่อนั่นเป็นที่มานะครับทำให้เธอเองเนี่ยสูญเสียเงินไปถึง 3-4 ล้านบาทคุณผู้ชมครับลองไปฟังเรื่องนี้จากเธอดูนะครับสวัสดีครับพี่อริยาครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แล้วก็วันนี้นะครับทนายตุ๋ยนะครับพรศักดิ์พิพาทอาภานนท์นะครับสวัสดีครับก่อนอื่นขอแสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะพี่นะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้ไม่เหลืออะไรเลย
1: ค่ะ
0: มีเงินติดบัญชีอยู่เท่าไหร่ตอนนี
1: ้มีเงินติดบัญชีไม่มีค่ะมีแค่เบี้ยคนพิการเข้าแล้วก็
0: เบี้ยคนพิการพี่
1: เป็นคนพิการด้วยค่ะ
0: ทางไหนครับ
1: ทางแขนและขาค่ะ
0: ทางแขนและขาหมายถึงแขนข้าง
1: ขวาแล้วก็ขาข้างซ้าย
0: พี่เป็นอะไรขอโทษนะเป็นแต่กำเนิดหรือพี่ประสบเหตุอะไรขอโทษนะ
1: ก็น่าจะเป็นตั้งแต่กำเนิด
0: อ๋อโอเคครับพี่ผมไม่ทราบมาก่อนเลยนะฮะพี่มีชื่อเล่นไหมฮะ
1: ชื่อเล่นค่ะ
0: ชื่อเล่นชื่อ
1: แตงค่ะ
0: แตงนะพี่แตงนะโอเคพี่แตงเป็นคนจังหวัดอะไรครับ
1: บุรีรัมย์ค่ะ
0: แต่กำเนิดเลยเนาะมีพี่น้องไหมพี
1: ่มีค่ะ
0: กี่คน
1: มีพี่น้อง4คน
0: 4คนนะพี่เป็นคน
1: สุดท้ายเป็นคนสุดท้อง
0: พี่เป็นคนสุดท้องนะครับอายุเท่าไหร่เนี่ยพี
1: ่อายุ50
0: 50นะน้อยกว่าผมนะแต่ผมขอเรียกพี่นะโอเคพี่แตงไปทำงานที่ไหนมา
1: ประเทศไต้หวัน
0: ไปอยู่ไต้หวันไปทำอะไรจ๊ะที่นู่น
1: ไปทำงานอิเล็กทรอนิกส
0: ์เก็บหอมรอมริบนะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ได้เงินดีไหมอยู่ที่นู่น
1: ก็ได้เดือนละ10,000กว่าบาท
0: ได้เดือนละ10,000กว่าบาทนะโอเคทีเนี้ยผมขออภัยนะพี่คือพี่บอกว่าพี่เองเนี่ยพี่การแต่กำเนิดใช่ไหมแล้วพี่ไปทำงานที่นู่นเขารับใช่ไหม
1: เขารับค่ะว่าเราทำได้
0: เราทำอะไรพี
1: ่ก็งานอิเล็กทรอนิกส์มันจะไม่ได้ยกของหนักอะไรแค่เหมือนงานโทรศัพท์ที่คอยเช็คเครื่องค่ะว่าตรงไหนชำรุดบ้างนะคะแล้วก็ส่งมอบให้กับ QC QA จะมี QC QA นะคะ
0: ครับพี
1: ่เราก็ทำได้ค่ะแล้วก็ไปทำงาน2ที่ค่ะคือโรงงาน

0: ปั่นได
1: ้อ๋อทำงานปั่นได้สองอย่างเลย
0: ค่ะ
1: โอ้โหทำงานหนักนะ
0: ปั่นได้หนักค่ะปั่นได้งานหนักมากค่ะ
1: ครับ
0: เดินทั้งวันเดินไม่มี
1: ทั้งที่ขาเองก็ไม่มีแรงเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: โอเคทำงานอยู่กี่ปีที่ไต้หวัน
0: งานปั่นได้ทำ2ปีแล้วงานอิเล็กทรอนิกส์ทำ3ปีค่ะ
1: โอเคเก็บเงินได้ประมาณเท่าไหร
0: ่น่าจะได้ประมาณเกือบ2ล้าน
1: 2ล้าน
2: แทบจะได้ใช้เลย
1: 2ล้านได้เดือนละหมื่นนะ
0: เดือนละหมื่นกว่าบาทค่ะ
1: เดือนละหมื่นกว่าบาททำงานเก็บได้2ล้านกว่า2ล้านได้มั้ย
0: ก็ทั้งโอด้วยนะคะ
1: ทั้งโอด้วย
0: ค่ะ
1: ก็2ล้านกว่า
0: ก็ประมาณเกือบถ้าไม่ถึงก็น้อยนะคะประมาณ2ล้านขึ้นนะคะ
1: 2ล้านขึ้น2ล้านขึ้นโอ้โหพี่เก่งมากเลยพี่เก่งจริงพี่ทีมงานผมนี่ได้เงินเดือนมากกว่าพี่นะทุกวันไม่มีเงินเก็บนะกินเหล้าหมดเลยจริงผมเห็นมันเที่ยวกินเหล้ากันตลอดเลยเนี่ยไม่เหมือนพี่เก็บเงินพี่เป็นคนดีมากเลยอะอะไรแรงอะไรบอกแรงนะทีมงานผมบอกแรงนะแรงนะพี่ดูดินะพี่แล้วพอหลังจากนั้นโอเคพี่ทำงานอยู่กี่ปีนะ
0: รวม5ปี
1: 5ปีกลับมาเมืองไทยทำไมตัดสินใจกลับเมืองไทยครับพี
0: ่มันครบสัญญา
1: ครบสัญญาเนา
0: ะ
1: โอเคพอกลับมาแล้วเป็นไงพี่ไปอยู่ที่ไหน
0: ก็อยู่ที่บ้านนะคะก็ได้ทำการเกษตรนี่แหละค่ะกับเฟิร์น
1: ครับ
0: ค่ะ
1: แล้วจากนั้นยังไงต่อ
0: จากนั้นก็คุณตำรวจเนี่ยเขามาขอยืมเงิน 4,000 บาทนะ
1: คะไปรู้จักตำรวจคนนี้ได้ยังไงครับ
0: ก็เป็นเพื่อนกับแฟนนะ
1: เป็นเพื่อนกับแฟนเรานะฮะตำรวจคนนี้ชื่อ
0: พงศักดิ์ภักดีนันค่ะ
1: พงศักดิ์นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พงศักดิ์นามสกุลอะไรผมบอกนามสกุลเลยนะ
2: ไม่ต้อง
1: ทำไม่ต้องก็ได้อะพงศักดิ์เฉยๆก็ได้อะยศอะไร
0: ไม่ทราบ
1: นะเป็นดาบนะเช็คมาแล้วนะเป็นนายดาบเป็นนายดาบนะดาบนะเป็นดาบดีๆนะดาบชอบชักนะพงศักดิ์นะดาบพงศักดิ์นะอยู่ที่สภ.อะไรฮะ
0: นางรองค่ะ
1: นางรองนะโอเคเป็นยังไงฮะเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
0: แกมาขอยืมเงิน 4,000 บาททีนี้ก็แกบอกเราพูดเรื่องที่เราอ่ะให้คนแถวบ้านน่ะยืมเงินเพื่อนบ้านนะคะว่าเขาไม่คืนจะมีทางไหนช่วยได้ไหมเราแจ้งความได้ไหมเราก็ไม่รู้ไม่รู้กฎหมายเราถามเขาเขาบอกไม่ต้องแจ้งความหรอกเรื่องนี้ไอ้เขาไม่รับแจ้งเราเป็นคดีแพ่ง
1: อ๋อเป็นคดีแพ่งก็คือพี่อ่ะนอกเหนือจากพงศักดิ์มายืม 4,000 พี่ให้คนอื่นยืมด้วย
0: จากก่อนนั้นให้คนเพื่อนบ้านยืมด้วยค่ะ
1: ยืมไปเท่าไหร
0: ่ยืมไปมันมี 3-4 รายอะค่ะก็รวมแล้วก็น่าจะหลายแสนอยู่ 4-5 แสนนะคะ
1: 4-5 แสนนะไอ้เงินที่เราเก็บมาเนี่ยนะ ให้ยืม 4-5 แสนเขาไม่ใช้แล้วเหรอ
0: เขาที่แรกเขาใช้ดอกมาอยู่ค่ะพักหลังมาน่ะเขาบอกว่าอะไรนะเขามีกฎหมายไม่ให้
1: ดอกเบี้ยเกินกำหนด
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่เราก็เลยไม่ใช้เราก็เลยไม่เป็นไรเราขอแค่ตามสัญญาที่เขาเขียนให้
1: ก็คือเอาแต่ต้นมาแล้วกันดอกไม่เอาก็ได
0: ้
1: เอาต้นมาไอ้ที่ยืมไปเนี่ยเอาแต่ต้นมาดอกฉันไม่เอาแล้วก็ยังไม่ให้
0: ไม่ให้
1: ไม่รู้ทำยังไงปรากฏว่าในดาบพงศักดิ์คนนี้ไปยืมเงินเรา 4,000 บาทเราให้เขาไหม
0: ให้
1: เราให้เขา 4,000 นะพอเราให้เขาเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ปรึกษาก็เลยเห็นเป็นตำรวจนี่ใช่ไหม
0: ใช่
1: เขาถามเอาเนี่ยมียายนั่นยายนี่เนี่ยยืมตังค์ไปเนี่ยเราก็ไม่เอาดอกนะแต่ว่าเขายังมีหนี้อยู่เนี่ยประมาณหลายแสนอยู่เนี่ยจะทำยังไงดีดาบเขาบอกว่าไง
0: ดาบบอกว่า
1: แจ้งความไม่ได้หรอก
0: ใช่
1: มันเป็นคดีแพ่ง
0: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะ
1: แล้วต้องทำยังไง
0: เขาบอกว่าเขารู้จักกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐธุรกิจแห่งชาติค่ะธุรกิจประมาณนี้ธุรกิจ
1: มีหน่วยงานรัฐชื่อว่าหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติมาแหมมึงก็เข้าใจตั้งนะดาบ
2: นี่มันเป็นหน่วยงานในองค์กรของบริษัทข้ามชาติส่วนหนึ่งแล้วจริงมันต้องเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการภายในรัฐ
1: มันมีชื่อนี้ไหม
2: ผมลองเข้าไปดูใน Google มันมีชื่อนี้แต่เพียงแต่ว่ามันไม่ได้เป็นนิติบุคคลอะไรชัดเจนเหมือนเป็นองค์กรตั้งขึ้นมาต่างหาก
1: เป็นองค์กรตั้งมาต่างหากหน้าที่ของเขาคืออะไรครับ
2: หน้าที่เหมือนกับว่าเขาแต่เป็นองค์กรหลักที่เกี่ยวเรื่องดูแลผลประโยชน์เกี่ยวกับเศรษฐกิจอะไรพวกนี้ครับ
1: เป็นเศรษฐกิจ
2: ครับ
1: ไม่เกี่ยวกับทางนี้เลยอ้าวเดี๋ยวคุณฟังดีๆนะหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติที่ในดาบพงศักดิ์เนี่ยมาบอกทางนี้เขาเนี่ยหน่วยงานนี้เขามีไว้ทำอะไร
0: เขาบอกว่าสามารถให้ลูกหนี้เนี่ยไปจ่ายหนี้กับไปผ่อนจ่ายหนี้ให้กับหน่วยงานของรัฐไ

0: แล้วก็รัฐน่ะจะเอาเงินที่เขาเป็นหนี้เราไม่จ่ายแทนเรามาจ่ายให
1: ้
0: ค่ะ
1: ก็คือถ้าเกิดว่าเราไปสมัครที่หน่วยงานนี้ใช่ไหมฮะ
0: ค่ะ
1: ทางฝั่งของลูกหนี้ของเราเนี่ยก็ต้องไปจ่ายเงินคืนให้กับทางฝั่งหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติและหน่วยงานธุรกิจแห่งชาติอ่ะก็จะสำรองเงินจ่ายมาให้เราก่อนแล้วเขาไปรับผิดชอบกันเองถูกไหมเราก็รับเงินจากหน่วยงานมาลูกหนี้ไม่ต้องมาจ่ายเราละเดี๋ยวลูกหนี้ไปจ่ายทางหน่วยงานนั้นแทนหน่วยงานก็เอาเงินมาให้เราเองถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: แล้วต้องทำยังไงต่อ
0: ก็มีค่าดำเนินการค่ะ
1: ค่าแรกเข้า
0: ค่ะ
1: ค่าแรกเข้าเท่าไหร่ครับ
0: 30,000 บาท
1: 30,000 บาทอืม 30,000 บาทเนี่ยโอนให้ใครอันนี้ไม่ต้องขึ้นฮะ 30,000 บาทโอนให้ใครเพราะมันยังไล่ไม่ถึงอืม
0: 30,000 บาทนี่โอนให้เจ้าหน้าที่โอนให้ที่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานให้นะคะ
1: โอเค
0: ค่าเขาค่าอะไรเขา
1: ค่าจัดการ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ค่าดำเนินการ
0: ค่ะค
1: ่
0: ะ
1: ทีเนี้ยเขาให้พี่โทรไปที่ไหน
0: เขาให้พี่เบอร์โทรเข้าไปที่เขาบอกว่าเป็นหน่วยงานนั่นแหละพี่ก็เขาบอกนะว่าเป็น
1: มันจะมีเบอร์หนึ่งเป็นเบอร์ของหน่วยงาน
0: ค่ะ
1: ให้โทรไปที่เบอร์นั้น
0: ค่ะ
1: แล้วจะมีคนรับสาย
0: ค่ะ
1: แล้วพี่โทรไหม
0: โทร
1: แล้วมีคนรับสายไหม
0: ครับ
1: เขาบอกว่ายังไง
0: ก็บอกสวัสดีผมเป็นเจ้าหน้าที
1: ่เสียงเป็นยังไง
0: เสียงมันก็คุ้นเครือเนี่ยค่ะว่า
1: คุ้นเครือ
0: มันทำเองมันไม่เหมือนเราพูดกันปกติอะค่ะ
1: สิมันเหมือนยังไงมันเหมือนกับกูอี้เหรอ
0: ค่ะ
1: กูอี้นะ
0: ค่ะ
1: พอโทรไปแล้วครั้งแรกเขาว่าไงก่อน
0: เขาก็บอกว่าเขาอะเป็นเจ้าหน้าที่แล้วก็นี่แหละเข้ามาทำงานให้คุณเนี่ยเข้ามาทำงานให้คุณเพื่อที่คุณจะได้รับเงินกับลูกหนี้คืนไปแล้วก็ลูกหนี้ก็จะผ่อนจ่ายกับเขาเนี่ย
1: อืม
0: ค่ะ
1: แล้วเขาบอกว่าแต่คุณต้องมีค่าแรกเข้านะ
0: ค่ะ
1: ต้องโอนเงินไปก่อน
0: ค่ะ
1: เพื่อค่าแรกเข้า
0: ค่ะ
1: คุณโอนไปที่ไหน
0: โอนไปเขามีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงรับค่ะ
1: ชื่ออะไร
0: ชื่อพัชนัน
1: ท์ไม่เป็นไรฮะเอาพัชนันท์นะไม่ต้องหรอกเอ่ยนามสกุลก็ได้เอาพัชนันท์นะ
0: ค่ะพัชนันท
1: ์ให้โอนไปที่บัญชีนี้นะเป็นบัญชีของธนาคารอะไร
0: เป็นบัญชีธนาคารกรุงไทย
1: กรุงไทยนะคุณโอนไปเท่าไหร
0: ่โอนไปเรื่องอ่ะโอนไป 30,000
1: 30,000 บาท
0: ค่ะ
1: โอนไป 30,000 บาทพอโอนไปเสร็จปุ๊บเค้าทํายังไงต่อโอนเข้าชื่อบัญชีนี้เลยนะ
0: ค่ะ
1: ไม่ได้เป็นบัญชีของหน่วยงานรัฐอะไรเลยนะ
0: ก็นี่แหละค่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่เค้าบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ทํางานอยู่ในนั้นน
1: ่
0: ะไม่ต้องโอนเข้าบัญชีผมโอนเข้าบัญชี
2: เขียนใบสมัครเอาเอกสารอะไรของคุณแตงไปด้วยไหมครับ
0: ไม่ได้เอาอะไร
2: ไม่ต้องเลยนะโอนเงินอย่างเดียว
0: คร
2: ับ
1: นะจากนั้นคุณโอนไปพอโอนไปเสร็จปุ๊บวิธีการเป็นยังไงต่อครับหลังจากนั้น
0: วิธีการก็คือต่อไปอ่ะเราจะบันทึกเสียงคุณนะให้คุณพูดตามที่เราบอกคือชื่อวันเดือนปีเกิดเราก็มาเรียกบัตรประชาชนเราก็มาเรียกธนาคาร
1: เขาจะอัดเสียงไว
0: ้
1: คุณก็พูดชื่ออะไรคะเป็นผู้หญิงผู้ชายคนที่พูดคุณเป็นผู้หญิงผู้ชาย
0: ผู้ชาย
1: ผู้ชายแต่โอนเงินเข้าผู้หญิงถูกไหม
0: ถูกค่ะ
1: เป็นชื่อเป็นผู้ชายคุยกับคุณน
0: ะ
1: แต่เวลาโอนเงินเข้าโอนเข้าผู้หญิงน
0: ะ
1: ชื่อว่าพัชนันน
0: ะ
1: เสร็จแล้วปุ๊บปรากฏว่าคุณก็คุยชื่ออะไรอริยานามสกุลอะไรคุณก็บอกไปเลขที่บัตรประชาชนอะไรเสร็จแล้วยังไงต่อ
0: พอเราโอนไปเสร็จเขาก็กดติ๊กว่าเขาโอนเองเขาบันทึกเสร็จแล้วมันไม่ได้ค่ะบอกว่าอย่างนี้บันทึกไปแล้วไม่ได
1: ้ทำไมถึงไม่ได
0: ้
1: อะ
0: ก็คุณมีเสียงแทรกเข้ามา
1: เสียงอะไร
0: ไม่ว่าจะเป็นเสียงรถว่าเสียงนกเสียงไก่แล้วก็เสียงคนพูดอยู่ตรงนั้นก็ไม่ได้
1: หมายความว่าไงนี่คือครั้งแรกเหร
0: อ
1: คือหมายความว่าคุณกำลังชื่ออะไรกันชัยครับนามสกุลอะไรกำเนิดพลอยครับมันกดปิดไม่ได้มีเสียงไก่เสียงนกใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วทำยังไงอ่ะ
0: คุณก็ต้องโอนเงินใหม
1: ่โอนเงินใหม่
0: ใช
1: ่โอนเงินใหม่เท่าไหร่
0: แล้วก็เรียกหลักพันก็โอนหลักพันเรียกหลักหมื่นเราก็ต้องโอนหลักหมื่น
1: เฮ้ยจริงเหรอเนี่ย
0: ค่ะ
1: อริยาชื่ออะไรชื่ออริยานามสกุลนี้นะชื่อเล่นชื่ออะไรชื่อแตงหมายเลขบัญชีนะฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องฮ้องไม่ได้มีเสียงหมาโอนมาใหม
0: ่ค่ะ
1: อย่างเงี้ยเหรอ
0: ใช่เราบอกไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของเรา
1: เป็นความผิดของหมาแล้วก็เป็นความผิดของนก
0: ใช่คุณต้อง ทำยังไงก็ได้ไม่ให้มีเสียงแทรกเข้ามาเพราะระบบมันไม
2: ่ยืนยันตัวตนไม่ได้
0: ยืนยันตัวตนไม่ได
1: ้อะไรวะเนี่ยพี่ก็จ่ายเหรอ
0: เราก็บอกว่าเราไม่ทำแล้วเราขอเงินคืนได้ไหมอ่ะเพราะว่าเราก็ไม่มีเงินเพราะเงินเราก็ต้องใช้เลี้ยงครอบครัวไม่ได้เพราะว่าเงินเข้าไประบบไปแล้วถ้าคุณจะเอาเงินคืนมันต้องใช้เวลาแต่ไม่รู้ระยะเวลาเท่าไหร่
1: แล้วเขาตอบว่า
0: ก็เขาบอกว่าแค่คุณทำแค่นี้ไม่ได้หรอพูดแค่นี้แค่นาทีเดียวเนี่ยไม่ได้เหรอโดยที่คุณต้องไปหาที่เงียบๆอ่ะ
1: ที่มันไม่มีเสียงหมาเสียงหมู
0: ไม่ไปหาตรงไหนดิฉันไม่มีห้องส่วนตัวฉันอยู่บ้านนอกฉันไม่มีห้องส่วนตัวคุณก็ต้องพยายามอ่ะแล้วคุณก็ต้องพยายามอ่ะเพราะถ้าคุณโอนทำครั้งต่อไประบบจะมีวันเวลาที่จะต้องให้คุณถึงคิวคุณอ่ะพูดง่ายมันหลายคนเขาบอกว่าหลายคนด้วย
1: คุณจะทำให้คนอื่นก็เสียเวลาคนอื่นเขามาต่อคิวเนี่ยเราจะช่วยเหลือคุณเนี่ยคุณยังไม่ยอมช่วยเหลือตัวเองอีกอย่างเงี้ยไม่ได้หรอก
0: ค
1: ุณต้องไปหาที่เงียบๆแล้วคุยหาไหม
0: ก็หานัดวันใหม
1: ่นัดวันใหม
0: ่ต้องมาตรงเวลาด้วย
1: ตรงเวลานัดกี่โมง
0: ก็แล้วแต่เขาจะนัดว่าช่วงบ่ายหรือว่าช่วงไหนเราต้องทำตามเวลาเขาบางทีอ่ะเขาเปิดนี่จะเปิดรอเราประมาณ5นาทีเปิดเครื่องรอเราประมาณ5นาทีทีนี้ให้เราพูดให้เปิดเครื่องรอแล้วอ่ะคุณจะต้องหาเงินโอนใช่ไหมโอนเงินไปแล้วให้พูดตามระบบอีก
1: พูดตามระบบ
0: พูดตามที่เขาบอกอีก
1: พูดยังไงตามระบบอ่ะ
0: ก็พูดวันเดือนปีให้มัน
1: พูดเหมือนเดิมเนี่ยนะ
0: พูดเหมือนเดิมไม่ให้มีเสียงแทรก
2: โอนเข้าบัญชีใครครับโอนเงินอีกเนี่ยบัญชีเดิม
0: บัญชีเดิม
1: ก็บัญชีของพัชนันเนี่ยนะคุณมีสลิปไหม
0: มันมีแต่เดี๋ยวนี้มันจางไปแล้วมันไม่ได้เก็บไว้แล้วแต่มีสเตทเมนต
1: ์อ๋อมีสเตทเมนต์ไปขอได้ใช่ไหมโอนเท่าที่ไหนนี่อะไร
0: น
1: ี่ใช่ไหมสเตทเมนต์อ๋อนี่น
0: ะ
1: โอ้โหผุเลยนะเนี่ย
0: ก็มานานแล้ว
1: เนี่ยนะโอ้โหนี่โอน10,000แล้วก็มี2 500 พันหนึ่งก็มีใช่ไหม 2,000 5,000 ก็มี
0: ค่ะ
1: นี่พี่โอนเยอะมากโอนถี่ยิบเลยคุณผู้ชมเชื่อไหมเนี่ยโอนนะวันหนึ่งนะ10เดือน4นะ1 2 3 4 5 6 6ครั้ง
0: ค่ะก็เป็น
1: นกมันร้อง6ครั้งก็ไม่ได้
0: ไม่ได
1: ้13อีกครั้งวันที่13เดือน4 6 3 1 2 3 4ห้าหกหกครั้งอีก
0: ค่ะ
1: พี่ก็จ่ายหกครั้ง
0: เท่าที่เข้าเรียกอะไรค่ะก็ที่ผ่านมาเสียไปแล้ว
1: อะไรวะ
2: แล้วเวลาที่คุณแตงจะโทรไปเนี่ยคือเขานัดหมายให้โทร
0: ใช่
2: หรือเขาโทรเข้ามาครับ
0: เขานัดเวลาเราว่าเขาจะโทรเข้ามาเวลา
2: โทรเข้ามาไหม
0: นี่เขาโทรเข้ามานั่นแหละ
2: อ๋อ
0: ค่ะเขานัดเวลาแต่อย่างว่าเราอะไม่ได้รับสายอย่างเงี้ยเราก็ต้องจ่ายอีก
2: ไม่รับสายด้วยคือคุณไม่รับสายต้องจ่ายตังค์เขาด้วยครับ
0: ใช่
2: ค่าอะไรฮะค่าไม่รับสาย
0: อ่ะก็ค่าไม่รับสายไงก็เปิดระบบไว้รอแล้วไง
1: เปิดระบบไว้รอแล้วเขาโทรมาคุณไม่รับสายต้องเสียตังค์ให้เขาอีก
0: เสียค่ะ
1: คุณก็โอนอีก
0: ก็โอนอีกความผิดของคุณไง
2: ระบบมันกินเงินเก่งเนาะ
1: เห็นใจพี่จริงๆแล้วคือต้องบอกคุณผู้ชมคือเป็นผู้พิการนะฮะผู้พิการเอาตัวเองเนี่ยไปทำงานอยู่ไต้หวัน
2: 5 ปี
1: เก็บเงินเดือนละ10,000 กว่าบาทเก็บได้เกือบ2 ล้านเพราะทำโอด้วยกลับมาเนี่ยหมดตัวเลยคุณผู้ชมใช่ไหม
0: ค่ะ
1: เอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเรื่องไม่ได้จบแค่นี้นะฮะเพราะคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าเรื่องนี้มันลามไปถึงที่ว่าเธอเนี่ยต้องเอาที่เนี่ยนะไปจำนองแล้วก็ไปโดนคนอีก2 คนเนี่ยหลอกแล้วเธอเชื่อว่า2 คนเนี้ยรู้ดีกับไอ้ดาบคนนี้ด้วยอยู่ในกระบวนการเดียวกันเลยแล้วก่อนที่จะมาออกรายการโหนกระแสเมื่อคืนนี้ดาบคนเนี้ยโทรมาร้องห่มร้องไห้กับเธอบอกอย่ามาออกรายการโหนกระแสเลยถ้ามาออกเนี่ยเขาแย่แน่ๆเดี๋ยวเขาจะหาเงินมาใช้คืน1 ล้านบาทเพื่อจะให้ทางเนี้ยไปถ่ายที่ออกมาเพราะตอนนี้จะไม่มีที่ซุกหัวนอนแล้วถ้ามาคุณจะไม่ได้ล้านนึงผมบอกเลยบอกว่าให้ทีมงานเลยบอกว่าให้มาหยุดเชื่อได้แล้วเกือบจะไม่มาถูกไหม
0: ค่ะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับเรื่องนี้ไม่จบแค่นี้ครับเดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
3: โปรเด็ดรถแรงที่โกโฮเซลบรอกโคลีกิโลกรัมละ48บาทปีกกลางไก่กิโลกรัมละ139บาทองุ่นน้ำมันถั่วเหลืองลังละ588บาทเบอร์ดี้โรบัสต้า3ลังขึ้นไปลังละ405บาทถึง3มิถุนายนนี้ที่โกโฮเซล
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
5: ๆเดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
6: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
7: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
8: เดี๋ยวมันก็ดีแน
9: ่ทำให้ดีที่สุด
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน
11: ่กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10บาท
13: ดีนะ
14: พาเวยักษ์แป้ง
15: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
16: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิโตล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
17: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
18: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
17: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
19: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
20: อาย
19: อ
20: ย
21: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
22: ซีเล็กทูเนียโช
23: โกงคนโกง
24: เท่ากับไม่โกงเว้ย
25: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
26: ข้ามาแล้วรวยรวยแน่ละมึงรวย
27: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน่
28: เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
29: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุ้มกันได้ไหม
30: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
31: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
32: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
33: จอหนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
34: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
35: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
36: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
37: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
38: นั่งนะพิตาเดย
39: ์แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรไม่เติมน้ำตาลทรายอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
40: อยากที่เชื่อใจได้มายาวนานยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสรรพคุณยังแน่นเหมือนเดิม
41: ใช้นิดเดียว
40: ให้เหงือกกับฟันรักกันแน่นดีโอ้ยแน่นอย่างนี้ใช้นะยาสีฟันสมุนไพรตราหมอจุฬาสูตรเอ็กซ์ตร้าและสูตรดั้งเดิม
42: เอมี่เปิดเพลงให้หน่อย
43: ได้เลยค่ะ
44: 你说过两天来看我
37: ใหม่ True Online Home Next สู่เทคโนโลยี AI เพื่อการเชื่อมต่อบ้านอัจฉริยะให้บ้านดูแลชีวิต
45: ผู้สาวเพาซ่าขอล็อกนะคะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแสงคือได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอสบายใจแต่หากไม่ต้องใช้ถูกสเปคแค่จำตันก่อนน้ำมันเครื่องเผาซ่านล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาว

สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12

0: ลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าจริงๆแล้วสังคมเราเองเนี่ยมันก็ต้องอยู่ในการช่วยเหลือกันนะฮะคือบางครั้งเนี่ยคนที่เขาพลาดไปแล้วก็อย่าไปซ้ำเติมเขาอย่าไปบอกว่าอย่างเมื่อกี้ผมบล็อกไปหลายคนนะบอกว่าก็อยากโลภเองอยากได้เงินเองสมน้ำหน้าอะไรเงี้ยผมบล็อกทิ้งหมดเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าแบบคือคุณน่ะควรจะต้องช่วยเหลือเขาอะคือเขาเป็นชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องเขาก็ไปเป็นเหยื่อนะฮะโดนทางฝั่งของตัวคนที่อ้างตัวเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์เนี่ยแล้วก็มาใช้วิธีแบบนี้ในการที่ไปหลอกเขาแล้วมีตัวตนนะฮะแล้วผมทราบด้วยตอนนี้ผู้กำกับท่านตั้งดูอยู่ท่านผู้กำกับก็พยายามตามดาบคนนี้อยู่ตอนนี้ติดต่อไม่ได้หายตัวไปสนิทกับเขาไหมดาบคนนี
1: ้
0: สนิทกับเขาไหม
1: เขาโทรมาทุกวันนั่นแหละค่ะ
0: โทรมาทุกวันเหรอหลังจากเกิดเรื่องเนี้ยนะโทรมาทำไม
1: ก็เขาคอยช่วยเหลือเรื่องเราไม่มีเงินใช้เขาก็คอยโอนเงินมาให้ตอนนี้เขาคอยดูแลนะคะแต่ว่าเขากู้เงินอยู่ยังไม่ได
0: ้เขาบอกอย่างนั้นเขาช่วยเราทีเท่าไหร
1: ่เขาช่วยเป็นที่แรกอ่ะเรามีเรื่องกับครูที่เอานาจำนะคะเขาก็ช่วยมา60,000แล้วก็มาเป็นรวมเงินก้อนเนี่ย80,000แล้วพักหลังเขาก็ช่วยเป็นอาทิตย์ละแล้วแต่เขามีเยอะก็เขาก็ให้อาทิตย์ละ500
0: เพราะคุณไปแจ้งความมาไว้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ไปแจ้งนานยัง
1: ไปแจ้งมา2 ปีใช่แล้ว
0: แล้วเป็นไงเรื่องแจ้งที่ไหน
1: แจ้งที่สพ.แคนดง
0: แล้วเรื่องเป็นไง
1: เรื่องมันเป็นยังไงก็
0: มาแจ้งแล้วเป็นยังไง
1: ไม่ได้ตามเรื่องเลยค่ะเพราะว่า
0: เรื่องก็เงียบ
1: เงียบ
0: อ่ะไม่เป็นไรเอางี้เดี๋ยวผมถามต่อคือหลังจากที่ตัวคุณเองเนี่ยโดนหลอกไปเงี้ยเรื่อยๆนะฮะว่าหวังว่าจะได้เงินคืนมาคุณมานั่งจ่ายเงินไปเรื่อยๆใช่ไหมโอนเข้าบัญชีเดียวเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: คุณโอนไปทั้งหมดเท่าไหร
1: ่เกือบรวมก็เกือบ3 ล้านเพราะว่าเราไม่ได้จ่ายงวดรถทำงานได้ก็จ่ายให้แต่เขาแล้วรถเราก็ไม่ได้จ่ายเราม
0: ันจ่ายอีท่าไหนพี่ไปจ่ายทิ้งเกือบ3 ล้าน
1: มันเยอะไปแล้วเราจะถอนตัวเราถอนตัวทุกครั้งเราขอบอกพอแค่นี้ได้ไหมเขาบอกมันก็ไม่ได้เงินที่คุณโอนไปนะสิขอเงินที่โอนไปคืน
0: แล้วคุณได้มีตอนนั้นคุณได้ติดต่อกลับไปหาทางดาบพงศักดิ์เขาไหมว่าเมื่อมันเป็นแบบนี้ทำยังไงดีดาบมันอย่างเนี้ย
1: ก็ติดต่อทุกครั้งเลย
0: แล้วเขาตอบว่าไงพงศักดิ์เขาตอบว่าไง
1: ถ้าทำตามเขาถูกมันก็ได้อ่ะก็เราทำไม่ถูกอ่ะเราลืมโทรศัพท์เองคุณจะมาโทษผมยังไงแล้วเราเลยได้รับสายเองบ้างแล้วเราก็พูดมีเสียงแทรกบ้างอ่ะ
0: อ๋อคือคุณไปบอกพงศักดิ์บอกว่าเนี่ยดาบดูดิที่ดาบให้เราติดต่อที่หน่วยงานเนี้ยไอ้หน่วยงานธุรกิจแห่งชาติเนี่ยเขาให้เราเอาเงินจ่ายเขาเรื่อยๆเลย
1: ค่ะ
0: ดาบก็บอกว่าก็ช่วยไม่ได้ก็คุณอยากไม่รับโทรศัพท์เขาเองนี่คุณโทรไปมีเสียงหมาเห่ามีเสียงนกมีเสียงอะไรบ้างเนี่ยใช่ไหมก็ต้องจ่ายเงินให้เขาไปคุณเคยอยู่ในที่เงียบๆเลยนะไม่มีเสียงนกเสียงหมาแล้วโทรไปหาเขาไหม
1: เคยค่ะ
0: แล้วเป็นไงได้ชักเงินได้เงินคืนไหม
1: ไม่ได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ้าวแล้วเขาอ้างว่าไงอ่ะ
1: เขาจะอ้างบอกว่ามันมีปัญหากับลูกคุณด้วย
0: หมายความว่าไง
1: หมายความว่าลูกคุณอ่ะอายุยังไม่ถึง18แต่ว่าเขาจะให้เราเปิดบัญชีทั้งหมดกี่บัญชีเพราะว่าเขาจะโอนให้บัญชีละ800,000แล้วเขาให้เราไปเปิดบัญชีเนี่ยมันผิดตรงที่ว่าลูกเราอะบางคนอายุยังไม่ถึง18
0: เหรอ
1: ค่ะก็ต้อง
0: อายุไม่ถึง18ก็ผิดเฮ้ย
2: จริงๆไม่ถึง18ก็เปิดบัญชีได้นะแต่เขาบอก
1: ว่าผิดกับระบบเขาผิด
0: กับระบบเขา
1: ค่ะ
0: ไม่โอนเงินให้แต่เราต้องโอนกลับไปหาเขาอีก
1: ใช่ค่ะไม่โอนไอ้เปิดบัญชีกับลูกอ่ะเขาตรวจสอบบัญชีแล้วบัญชีคุณอ่ะไม่ได้แล้วคุณก็ไปมีบัญชีธ.ก.ส.เนี่ยเอาไม่ได้แล้วก็บัญชีไอ้อะไรไอ้กองสินไม่ได้2 บัญชีนี้ไม่ได
0: ้คืออย่างนี้หลายคนถามบอกว่าระดับเกี่ยวอะไรคืออย่างนี้คุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่เข้าใจเล่าให้ฟังใหม่คือดาบเนี่ยนะฮะเป็นคนที่มายืมตังค์เขา4,000นะครับตัวเขาเองเนี่ยไปทำงานไต้หวันก็เป็นผู้พิการเก็บเงินได้มาเกือบ2 ล้านพอเก็บเงินได้เสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่าเขากลับมาอยู่เมืองไทยก็มีคนมายืมตังค์แกก็เอาตังค์เนี่ยให้ยืมไป

เสร็จปุ๊บแม่ไอ้ทางคนที่ยืมไปไม่คืนตังแกปรากฏดาบมายืมตังแก 4,000 แกก็เลยถามดาบบอกว่าเนี่ยดาบเป็นตำรวจเนี่ยรู้บ้างไหมจะทำไงดีคนนั้นเขายืมตังเราไปเขายังไม่ได้คืนเลยไอ้ดาบแนะนำเลยบอกว่าอ๋อนี่มี

0: ขากำลังบอกชื่อเขาอยู่ดีเออชื่อว่าอาริยะไม่ได้โอนตังมาใหม่เพราะระบบมันบันทึกไม่ได้ถูกไหม
1: อ
0: ่ะโทรใหม่เสร็จปุ๊บชื่ออาริยะเขาฮ้องฮ้องฮ้องไม่ได้หมาเห่าหมาผิดคุณผิดคุณปล่อยให้หมาได้ยินเสียงหมาได้ไงระบบมันรวนโอนเงินมาใหม่โอนอยู่อย่างเงี้ย3ล้านใช่ไหม
1: ค่ะ
0: คุณโอนทิ้งเท่าไหร่เนี่ยคุณโอนไป3ล้านเนี่ยเยอะสุดเท่าไหร่
1: เยอะสุด 60,000
0: 60,000 ทำไมถึงต้องโอน 60,000 เพราะอะไร
1: เพราะว่ามันเขาบอกว่ายิ่งโอนเงินไปเยอะมันยิ่งจะเสียค่าธรรมเนียมเยอะ
0: หมายความว่าไง
1: ก็เขาบอกว่ามันมีค่าธรรมเนียม
0: โอนเงินไปเยอะโอนให้เขาเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: แล้วเสียค่าธรรมเนียมเยอะหมายถ
2: ึ
0: ง
2: ใช่ผมก็เลยงงว่าโอนเงินเยอะเสียค่าธรรมเนียมเยอะคืออะไร
1: แล้วเงินอ่ะสมมติว่าจากที่เราจะได้เขาจะให้เราประมาณหรือว่า4 ล้าน5 ล้านกลับมาอ่ะมันก็จะเป็นเงินจำนวนเพิ่ม
2: ยิ่งโอนเงินเยอะยิ่งได้เงินคืนกลับมาเยอะ
1: ยิ่งได้เงินคืนกลับมาเยอะแต่ว่าเสียค่าธรรมเนียมเยอะเราก็เลยไม่เอาค่าธรรมเนียมอะไรก็ไม่เอาเอาของเงินคืนเถอะไม่ได
0: ้ถามจริงๆคิดว่าเสียงในโทรศัพท์ที่เป็นเสียงผู้ชายที่คุยกับเรากับเสียงดาบอะเสียงเดียวกันไหม
1: ตอนนั้นไม่ได้คิดว่าเขาเป็นคิดว่าคนละเสียงค่ะ
0: แล้วตอนไหนมาคิดว่าเป็นเสียงเดียวกัน
1: ตอนที่ไปแจ้งความแล้วล่ะค่ะ
0: ทำไมถึงฉุกใจว่าเป็นเสียงเดียวกันเป็นคนเดียวกันกับดาบที่มายืมตังค์เรา 4,000
1: ก็ให้คนอื่นช่วยฟังแล้วก็คิดว่าเป็นเสียงเดียวกันนะคะ
0: อ๋อคนอื่นมาช่วยฟังนะตอนแรกไม่กล้าให้คนอื่นรู้ใช่ไหม
1: ก็ค่ะ
0: ลำมีเสียงให้ฟังเปิดดูสิ
3: ฮัลโหล
1: จ้า
3: เอาบอกหมายเลขบัญชีของคุณธนวัฒน์มาครับ
1: แขกคุณน่ะช่วยโกหกสักทีได้ไหม
3: ฮัลโหล
1: คุณไม่ใช่คนที่โทรมาจากกรุงเทพใช่ไหมคุณชื่ออะไรอ่ะ
3: ผมบอกให้คุณขอหมายเลขบัญชีมาเดี๋ยว
1: มันจะได้จริงไหมคราวนี้หลบไม่มีที่อยู่แล้วนะ
3: คุณจะเชื่อไม่เชื่อหรอครับเดี๋ยวไม่ได้เรื่องว่าเรื่องผมก็ทำงานอยู่ผมก็ทำให้คุณอยู่เนาะขอบคุณนะครับนะครับ
1: ฮะ
3: ขอบคุณนะครับครับ
1: ก็วันนั้นคุณบอกการธิดา
3: ของคนเล็กผมคนเล็กคนเล็กก็ชื่อคุณนะครับเหรอ
1: คนเล็กอ่ะเขาชื่อการธิดา
3: ขอบคุณเล็กคุณเล็กครับ
1: หมายเลขบัตรประชาชนก็ก่อนใช่ไหม
3: ไม่ผมขอใช้หมายเลขบัญชี
1: แล้วเราทำครั้งนี้ตอนจะได้เงินตอนไหน
3: ฮัลโหลเราทำไม่รู
1: ้ขอแต่คุณให้เข้าใจหน่อยได้ไหมคุณเลิกพูดโกหกได้ไหม
3: ผมบอกว่าผมทำอยู่คุณรู้เรื่องไหมเอ๋ยโยเดี๋ยวโทรหา
0: ไอ้เนี่ยเหรอที่คุณบอกเป็นหน่วยงานมีเป็นร้อยคลิปนะที่เขาอัดไว้เนี่ยมีเป็นร้อยคลิปนะแต่คุณสังเกตไหมพี่ตุ๋ยมันพูดเบลอทำงานอยู
2: ่
0: ดูงงงงอยู่อย่างเงี้ยใช่ป่ะมันดัดเสียงอ่ะ
2: ครับไม่รู้บีบจมูกหรือว่าอะไร
4: ก็ผมบอกคุณแล้วไงว่าตอนนี้คุณอยู่ทำงานอยู่คุณไม่รู้เรื่องจะโทรกลับไปตอนนี้เดี๋ยว
0: อย่างนี้ถูกไหมพี
1: ่ถูกค่ะ
0: เนี่ยสงสารเขาอะ
2: ร้องไห
0: ้ใจเย็นพี่เดี๋ยวว่ากันคือเอางี้พี่มีเบอร์ไอ้นี่ไหมไอ้เบอร์หน่วยงานเนี่ยอยู่ไหน
1: โอ้อยู่หนึ่งที่อาทิต
0: ย์ไม่จะเอาเบอร์หน่วยงานเนี้ย
1: ไม
0: ่จะเอาเบอร์หน่วยงานนี้
2: หน่วยงาน
1: นี่
5: มี
0: เดี๋ยวเขาให้อ่ะอยู่ไหนไอ้เบอร์หน่วยงานเนี้ยไอ้หน่วยงานเนี้ยเอามาดิเดี๋ยวจะไปเช็ค
1: ก็ชื่อการเงินไงที่มัน
0: เอาเบอร์เนี้ยมาไอ้ทีมงานเราถึงได้บอกกันได้เงินเดือนตั้งหลายหมื่นเนี่ยไม่เหมือนพี่เขาหรอกถามอะไรบวกอะไรเป็นไม่รู้เรื่องสักอย่างบอกจะเอาเบอร์อันเนี้ย
2: ธุรกิจแห่งชาติ
0: อืม
2: เป็นเบอร์เดียวเบอร์เดิมใช่ไหมครับคุณแตงเบอร์ธุรกิจแห่งชาติที่โทรมา
1: หลายเบอร์ค่ะ
2: โอ้มีหลายเบอร์ด้วยครับเขาให้เราโทรไปคุยหลายเบอร์หรือเขาโทรกลับเข้ามา
1: เราโทรเขาโทรมา
2: เขาโทรมาแล้วเขาบอกว่าเป็นเบอร์ของหน่วยธุรกิจแห่งชาติทุกครั้งเลย

0: เขาบอกว่าตัวเขาน่ะเป็นเจ้าหน้าที่อยู่แล้วเราก็ไม่ได้ถามส่วนนั้น
1: เป็นหลายเบอร
0: ์ค่ะ
1: จับได้ไหมกี่เบอร์ครับ
0: ประมาณ3เบอร
1: ์3เบอร์นะเป็นเสียงคนนี้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เป็นเสียงคนนี้เลยนะ
0: ค่ะ
2: คนเดียวกันหมดเลยนะ
0: ค่ะ
2: นี่คือเขาคุยเหมือนเขาไม่ได้เป็นหน่วยงานนะคุยเหมือนกับเป็นเพื่อนแหละ
1: เหมือนคุยกันแบบไม่รู้เรื่องหรือไงก็รอก่อนอะไรก่อนเนี้ยผมว่าก็ไม่ต่างอะไรกับสแกมเมอร์ที่แบบหลอกให้ลงทุนไปเรื่อย
2: ๆ
1: โดยหาเหตุ
2: พุ่มกลับครับเดี๋ยวพุ่มกลับดูอยู่ผมจะขออนุญาตโฟนอินพุ่มกลับนะว่าพุ่มกลับทราบเรื่องนี้หรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยเขาเดือดร้อนจริงๆเอามานี่สิโทรขอเอามานี่ไม่ให้ไปโทรเองอะไรวะผมแค่จะขอเบอร์เนี่ยจะขอเบอร์ไม่ได้บอกให้โทรให้หน่อยบอกให้ขอเบอร์ เบอร์นี้เปล่าใช่ไหม
0: ก็ถ้าเป็นพิมพ์ไว้นี่ตรงนั้นก็ใช
2: ่เอาอันนั้นสิก็เอาอันนั้นเอาโทรศัพท์เข้ามาสิเออเนี่ยคุยบางทีสื่อสารไม่ค่อยจะรู้เรื่องหรอกไอ้คนที่ดูก็บอกว่าอย่าไปตะคอกเขาอันนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ถามเบอร์นี้นะนี่เบอร์ที่คุณบันทึกไว้นะนี่โทรศัพท์คุณนะเนี่ยพี่ตุ๋ย0612413 จุดๆเนี่ยนะถูกไหมฮะอันนี้มีเบอร์เดียวใช่ไหมมีอีกป่ะมีอีกไหม
1: ทั้ง3เบอร์ของคุณแตงที่เขาคุณแตงบอกเนี่ยเป็นเสียงเดียวกันหมดบันทึกไว้ทุกครั้งที่คุยใช่ไหมครับที่บอกมีเป็นร้อยคลิปเนี่ยฮะ
0: ที่บันทึกไว้บางเครื่องมันก็พังไปแล้ว
1: ครับ
2: แต่ขอเบอร์ไปที่คุณจะโทรหน่อยที่ดูดิ0612413 อุ๊ยพี่ช้อปปี้ดังว่ะเดี๋ยวนะ
3: หมายเลขโทรกลับ Welcome to callback service อ
2: ันนี้มันคือจากที่ไหนมันไม่น่าจะเป็นเบอร์หน่วยงาน
1: นะปลายทางหน่วยงานไม่มีเบอร์ศูนย์เบอร์มือถือหรอครับ
2: ไอ้เบอร์นี้ไม่น่าจะใช่หรอกเดี๋ยวเช็คได้ว่าใครเป็นคนโทรทะเบียนลงอะไรยังไงอันนี้เช็คได้มีอีกไหมมีเบอร์อื่นอีกไหม
0: ม
2: ี
0: ค่ะ
2: อ่ะขอดูเบอร์อื่นสิผมช่วยมันปิดหมดละตอนนี้ส่วนใหญ่คุณจะโทรตอนไหน
0: คะ
2: ส่วนใหญ่ที่จะโทรหาเขาตอนไหน
0: โทรกลางวันนะคะ
2: โทรกลางวันนะ
0: ค่ะ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวระหว่างนี้นะเดี๋ยวผมจดเบอร์ไว้เดี๋ยวจะโทรเดี๋ยวกลับมาฮะสักครู่เดียวครับเดี๋ยวจะคุยกับทางผู้กำกับและเดี๋ยวคุยกับทางท่านไตรรงค์ด้วยนะฮะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100%ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
5: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
6: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูม Nissan
7: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
8: ดำดำยาแก้ไอเอลพีน้ำดำตราสดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาย
9: าแอคทีฟแอลกอฮอล์
10: ใช้ทำความสะอาดบาดแผล
9: ฆ่าเชื้อโรค
10: แอลกอฮอล์แอลซอล
11: ตราเสือดาว
10: ฉลากสีฟ้าอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
12: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอมั่นใจเสริมด้วย
13: ซีรีส์เล็กที่เนี่ยจบ
14: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
15: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
16: ก็แค่คำเดียวหน้าคุณสมก็ไม่ต้องทำ
17: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
18: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
19: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เด็กนั่นนักหรือยังไงให้มันตายไปได้ซะก็ดี
1: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
16: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
8: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม8 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: ตัวหนักเหมือนกันนั้น
1: คุณยังปล่อยเลย
0: ผมรอเล่นผมรอเล่น
2: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
3: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
4: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
5: โทษถามที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: benefit ไฮโปรตีนแลคโตสฟรีไม่ต้องชงไม่ต้องแช
8: ่อร่อยมากสะดวกมาก
7: อร่อยได้ทุกที่ benefit ประโยชน์เต็มๆ
9: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
10: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
9: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
11: พ่อเวยกบ้าน
12: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
11: ซับเลย
13: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทฟันปลอมให้พร้อมก่อน
14: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Seal ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่า
15: แบบโลกากิน
14: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
16: KAUV Airy Moist Serum SPF 50+ PA+ ไก่ทอด KFCเคทีดอลอะควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50+ PA+++
17: กลับมาสู่รายการผลกระแสนะครับตอนนี้ได้เบอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวพยายามจะเช็คดูนะครับว่าเป็นเบอร์ที่มาที่ไปเป็นยังไงนะฮะผมถามนิดนึงหลังจากที่คุณจ่ายเงินไป3ล้านแล้วหมดตัวแล้วคุณทำยังไงต่อหลังจากนั้น
18: ก็มีโฉนดที่ดินอยู่ค่ะก็เลยไปหาเงินกู้ให้เขาทีนี้ไปพบกับนายหน้าค่ะนายหน้าอ้างว่าเป็นเมียนายพระนายพลกับเมียท่านนายพลกับทหารตำรวจ
17: ไปเจอนายหน้าบอกเป็นเมียนายพลแล้วก็เมียนายตำรวจ
18: ผู้พันค
17: ่
18: ะ
17: อ๋อเมียผู้พันกับเมียตำรวจ
18: ค่ะ
17: เขาไปทำอะไรที่นั่นน่ะ
18: เขาบอกเขารู้จักกับนายทุนแถวนั้นเพื่อจะไปกู้เงินนะคะเขาบอกว่าเขารู้จักคนเยอะดอกเบี้ยถูก
17: แล้วเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าเขาจะจัดการเรื่องที่ดินให้เหรอหรือยังไง
18: เขาจะพาไปกู้เงินให
17: ้
18: ดอกเบี้ยถูก
17: คุณไปเจอเขาที่ไหนนะ
18: ไปเจอที่กรมที่ดินบุรีรัมย์ค่ะ
17: กรมที่ดินนะบุรีรัมย์นะโอเคแล้วจากนั้นยังไงต่อเขาทำยังไงต่อฮะ
18: เขาพาไปกู้เงินกับนายทุนแต่ว่าเราไม่ได้คุยกับนายทุนเลยค่ะเราคุยแต่กับนายหน้านายหน้าเป็นคนจัดการให้เราไปกู
17: ้นายหน้าสองคนเนี่ยนะ
18: ค่ะ
17: คนหนึ่งอ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเมียของนายพันอีกคนหนึ่งว่างว่าเป็นเมียของนายตำรวจ
18: ค่ะ
17: มีชื่อไหมสองคนนี
18: ้มีค่ะ
17: ชื่ออะไรครับ
18: ชื่อนัทธิดากับ
17: นัทธิดานะ
18: อรวรรณ
17: นัทธิดากับวรวรรณ
18: อรวรรณ
17: คนไหนเป็นเมียทหาร
18: คนอรวรรณเป็นเมียทหาร
17: ทหารโอเคนัทธิดาเป็นเมียตำรวจนะ
18: ค่ะ
17: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นคุณก็หลงเชื่อเขาอีก
18: ค่ะ
17: เขาบอกว่าเขาจะทำเรื่องของการเอาที่ดินเราเนี่ยไปวางในทุนให้คุณก็ให้เขาไป
18: กับเขานั่นแหละค่ะให้เขาไป
17: แล้วเจอในทุนไหม
18: เจอตอนอยู่ทุกกรมที่ดินแต่ไม่ได้คุยกัน
17: ครับ
18: ค่ะ
17: แล้วเขาเอาที่ดินไปวางเขาไว้เท่าไหร่
18: ไปเรียกวางไว้690,000 บาท
17: ที่ดินกี่ไร่
18: 12 ไร่
17: นะฮะเป็นที่ดินอยู่ที่บุรีรัมย์นะครับ690,000 บาท600,000ใช่ไหม
18: ค่ะ
17: โอเคแล้วหลังจากนั้นยังไงต่อครับ
18: หลังจากนั้นเขาก็บอกว่าเงินน่ะยังไม่ได้ให้มาแค่เงิน 15,000 บาทก่อน
17: ให้เงินมา 15,000 บาทก่อน
18: ค่ะ
17: แต่ว่าเขาเอาที่ดินไปเราเซ็นสัญญาไปแล้ว
18: ค่ะ
17: เซ็นไปแล้วนะ
18: เซ็นไปแล้ว
17: 690,000
18: ค่ะ
17: แต่จ่ายเงินเรามา 15,000
18: ค่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวนายทุนจะโอนมาให้ทีหลัง
17: และ
18: ไม่เกินอาทิตย์นึง
17: โอนมั้ย
18: ไม่โอนค
17: ่
18: ะ
17: ไม่โอน
18: ค่ะ
19: เอาที่ดินไปทำอะไรครับเอาไปทำนิติกรรมชื่ออะไรจำนองขายฝาก

0: ค้ำประกันกู้ยืมหรืออะไรยังไง
1: ขายฝาก
0: ขายฝากแต่ตอนที่คุยกันเรื่องอะไรครับ
1: คุยกันเรื่องกู้เงินเฉยๆเนี่ยเพราะไม่ได้พูดว่าจะเอาไปขายฝากหรือว่าจะเอาไปทำอะไรละค่ะแต่ว่าตอนสุดท้ายเขาก็เขียนเอาหนังสือขายฝากมาให้เราเซ็น
0: โอเคนี่คือ600,000แรกเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: เอาขายฝากมาให้เซ็น
1: ค่ะ
2: คุณได้เงินมา15,000จากที่ดิน12ไร
1: ่ค่ะ
2: แต่ทำสัญญาไว้690,000
1: เขาบอกว่าจดข้อไม้เฉยๆจดข้อไม้เพื่อที่จดเยอะดอกเบี้ยจะถูกแต่เขาก็ไม่ได้คิดตาม690,000
2: เขาคิดเท่าไหร่
1: เขาจะคิดยอดที่ว่าเราจะเอามาเท่าไหร่นะ
2: ก็15,000
1: ค่ะ
2: แต่สุดท้ายแล้วมันเป็นอย่างนั้นไหม
1: ไม่เป็นอย่างนั้นค่ะ
2: มันเป็นยังไง
1: นายทุนเขาบอกว่านายทุนไม่โอนให้แล้วก็เขาอ่ะยินดีที่จะไถ่ที่ตรงนี้ให้ไม่ได้เงินจากนายทุนแต่เขาจะรับผิดชอบเองทำไมไม่ได้อ่ะไม่ต้องรู้หรอกไม่ได้ก็คือไม่ได้
2: ใครบอก
1: ในหน้า
2: ในหน้าบอกนะ
1: ค
2: ่ะไม่ได้ก็คือไม่ได้ก็คือไอ้คนที่ชื่อณัฐธิดากับวรวรรณเนี่ยนะเป็นคนบอกนะ
1: ค่ะ
2: ไม่ได้ก็คือไม่ได้
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ย690,000ได้มาแค่15,000แต่ที่ดินเนี่ย12ไร
1: ่
2: เสียไปแล้ว
1: เสียไปแล้ว
2: แปลงที่2
1: แปลงที่2เธอต้องทำตามอย่างนี้นะ
2: ใครเป็นคนพูด
1: ในหน้า
2: ในหน้าชื่ออ
1: รวรรณกับณัฐธิดา
2: สองคนนี้อีกแล้วนะอันนี้ต่างเหตุการณ์กันใช่ไหม
1: ค่ะ
2: อีกหนึ่งแปลงอันนี้กี่ไร่
1: อีกหนึ่งแปลง5ไร่ค
2: ่
1: ะ
2: 5ไร่เป็นแปลงที่2นะ5ไร่นะ5ไร่นี่ไปวางไว้เท่าไหร
1: ่350,000
2: 350,000คนรับไปคนเดิมหรือเปล่า
1: คนรับคนใหม่ค่ะนายทุนคนใหม
2: ่นายทุนคนใหม่นะคนใหม่350,000ได้เงินมาเท่าไหร
1: ่1,500
0: คือถ้าไปทำนิติกรรมที่ดินเนี่ยครับพี่หนุ่มเวลาจดทะเบียนไม่ว่าจะขายฝากหรือจำนองซื้อเขาเอาไปกู้ยืมเนี่ยต้องได้เงินตามจำนวนที่ตกลงกันจริง1,500
2: บาท
1: เขาบอกว่าเงินที่เหลือนะเขาจะไปเอาไปจ่ายนายทุนให้690,000อะค่ะ
2: ก็คือหมายความว่าเอา5ไร่ไปวาง350,000ได้เงินสดออกมา1,500ส่วนที่เหลือไอ้340,000กว่าบาทเนี่ยทางฝั่งของไอ้ในหน้า2คนคือณัฐธิดากับอรวรรณเนี่ยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินไปจ่ายให้ในทุนคนแรกไอ้690,000เนี่ยให้เพื่อจะเอาที่ดิน12ไร่ออกคืนมาถูกไหมมันก็มาหลอกงี้อีกเชื่อ
1: เช
2: ื่อแปลงที่3เท่าไหร่
1: แปลงที่3อยู่ในธนาคารอยู่แล้วเอามาวางอยู่ที่750,000
2: 750,000ที่ดินกี่ไร
1: ่12ไร
2: ่12ไร่นะ
1: ค่ะ
2: กี่แปลง
1: 2แปลง
2: 2แปลง2แปลง12ไร่750,000ที่ดินอยู่ในธนาคารอยู่แล้ว
1: ค่ะ
2: แล้วเอาไปให้เขายังไงฮะที่ดินในธนาคารอยู่แล้ว
1: เขาบอกว่าเอามาจากธนาคารเพราะว่าธนาคารน่ะเธอก็ดอกเบี้ยแพงเอาออกมาเพื่อที่จะดอกเบี้ยถูกแล้วก็จะหมุนเงินช่วยเอาไอ้690,000นี้ออกมาก่อน
2: 12ไร่เนี่ยออกมาก่อน12ไร่แปลงแรกออกมาก่อน
1: ค่ะสรุปแล้ว
2: ได้ตังค์ไหมอันนี
1: ้ไม่ได้เงินค่ะ
2: ได้สักบาทไหม
1: อันนี้ยิ่งไม่ได้สักบาทเลย
2: ไม่ได้สักบาทเลย
1: ค่ะ
2: แล้วไอ้เอกสารที่อยู่กับแบงค์ล่ะ
1: เอกสารที่อยู่กับแบงค์
0: ที่ดินติดจำนอง
2: ที่ติดจำนองไว้อ่ะ
0: ใครไปไถ่ให้
1: ก็เขานั่นแหละค่ะเขาบอกเขาเป็นคนไถ่ออกมา
0: เหลืออยู่เท่าไหร่ครับณวันจำนองแล้วนะ
1: นั้นตอนนั้นเราติดทกส.ไว้400,000บาท
2: เท่ากับเขาได้ที่12ไร่เป็นราคา400,000กว่าบาทถูกไหม
1: ค่ะ
2: แล้วบอกว่าจะให้เรา
1: 750,000
2: ค่ะแม่งหลอกเอาไปเลยพี่
0: ครับ
2: พี่ตุ๋ย
0: ไถ่ถอนมาให้400,000บอกจะให้750,000
2: ไปไถ่ออกมาเองเลย
0: ไถ่ออกมาเองสิ
2: ไถ่ออกมาเองเลยเซ็นให้เขาให้เขาไปไถ
1: ่ไม่ไปเขาพาไปถ่ายอยู่นั่นแหละค่ะ
2: เขาพาไปถ่ายเลย คุณไปเซ็นให้เลยถูกไหม
1: ค่ะเขาบอกว่า
2: ที่ทกส.นะ
1: ค่ะต้องทำ
2: เขาจ่าย450,000เลยที่ดินมาเป็นชื่อเขาเลยโอนให้เขาไปเลย
1: ไม่ได้โอนค่ะมาขายมาจดจำนองที่
0: เป็นชื่อคุณแตงก่อนแล้วค่อยมาจำนองกับ
2: มาจำนองกับนายหน้า
1: จำนองกับนายทุน
2: น่ะนายทุนก็คือไม่ได้ตังค์
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ตังค์เลย
2: แปลงสุดท้าย
1: ค่ะแปลงสุดท้ายเนี่ยเขาบอกว่าเราอะไปเขียนเงินกู้ของนายทุนอยู่บุรีรัมย์

0: ซึ่งเราอ่ะไม่ได้เขียนเองเลยเขาฟ้องเราว่าเราเอาเงินเขาไป2,28,000ค่ะเอาเงินไป200,000
1: ที่ดินเท่าไหร่ครับ
0: ที่ดิน1งาน80ตารางวาค่ะ
1: ก็180วา
0: ค่ะ
1: ถูกไหม208
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ได้ไหม
0: ไม่ได้เลยค่ะ208จนเขาแปลว่านายหน้าบอกไม่ต้องห่วงเขาทุกอย่างอะเขา
1: แปลงนี้คือแปลงที่คุณอยู่ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ปัจจุบันนี้อยู่แปลงนี้ป่ะ
0: ไม่แม่อยู่ค่ะปัจจุบัน
1: อ๋อแม่อยู่นะ
0: ค่ะแม่อยู
1: ่แล้วทีนี้ชื่อแปลงนี้ไปอยู่เป็นของใครละ
0: เป็นของนายทุนบุรีรัมย
1: ์นายทุนที่บุรีรัมย
2: ์คือเท่าที่ผมเข้าใจเหมือนเอาไปขายฝากทุกแปลงแล้วพอถึงเวลาไถ่ถอนการขายฝากไม่ไถ่ถอนมันก็เหมือนโอนกรรมสิทธิ์ไปเลยคือถูกยึดไปเลย
0: ที่ดินตรงนี้ไม่ได้ขายฝากค่ะคือเขาฟ้องเราว่าเราไม่จ่ายหนี้เขา
2: อ๋อฟ้องเป็นหนี้อันอื่นแล้วมายึดอย่างเงี้ยเหรอครับอ๋อใช่ไหมแปลงสุดท้ายเนี่ยนะไปเขาฟ้องคุณแตงแล้วเขาเอาไปยึด
1: อ๋อก็คือฟ้องแปลงอื่นๆแล้วก็มายึดแปลงนี้คืนไป
2: ฟ้องแปลงสุดท้าย

0: ายเพราะว่าเป็นหนี้นิติกรรมอันอื่นแล้วก็มายึดแปลงสุดท้ายเพราะแปลงอื่นมันเป็นขายฝากทั้งหมด
1: ค่ะ
0: 3แปลงแรก4แปลงแรกเป็นขายฝากทั้งหมด
2: รวมที่ดินทั้งหมดเนี่ยใช้เวลาคุณกี่วัน
1: 15วัน
2: ให้ออกจากแปลงไหน
1: แปลง5ไร
2: ่ให้ออกจากแปลง5ไร่ก็คือแปลงถ้าคุณออกจากนี้คุณไม่มีที่อยู่แล้วต้องเอาเงินมาให้เขาเท่าไหร่
1: 1ล้านบาท
2: 1ล้านบาท

0: แปลงนี้หรือเปล่าที่ทางในดาบคนนี้เขามาบอกคุณว่าถ้าคุณไม่มาออกรายการหนกระแสก็จะหาเงินล้านหนึ่งมาให้คุณเพื่อไปเอาที่แปลงนี้ออกมา
1: จริงๆแล้วเขาไม่ได้พูดอย่างนั้นเลยเขาบอกว่าเขาอ่ะให้อยู่แล้ว
0: แล้วคุณคิดว่าในดาบกับทางฝั่งของกลุ่มนี้เขารู้จักกันไหม
1: ไม่รู้จักกันหรอกค่ะ
0: คุณคิดว่าเขาไม่รู้จักกันใช่ไหมคุณคิดว่าคุณบังเอิญซวยสองครั้ง
1: ค่ะ
0: ถูกไหม
1: ค่ะ
0: ซวยครั้งแรกที่ถูกแนะนำให้ไปเรื่องราวของไอ้หน่วยธุรกิจแห่งชาติกับซวยครั้งที่สองที่บังเอิญว่าไปเจอทางในหน้าสองคนนี้ผู้หญิงสองคนนี้อ้างตัวเองว่าเป็นเมียตำรวจกับเมียของทหารถูกไหม
1: ค่ะ
0: สุดท้ายคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นเมียทหารหรือตำรวจจริงหรือเปล่า
1: ไม่รู้แล้วค่ะ
0: รู้ได้ยังไงครับ
1: รู้ตอนที่เพื่อนบ้านเขาบอกค่ะ
0: บอกว่า
1: คนนี้เป็นเมียธรรมดาคนที่ว่าตำรวจนะคะแต่ว่าคนนั้นเป็นทหารอยู่แต่ไม่รู้ว่ายศอะไรน่าจะไม่ใช่ยศผู้พัน
0: อ้าวผู้ชมครับพักสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลครับผู้ชมครับเดี๋ยวยังไม่จบนะฮะช่วงนี้นะครับพบคุณปอภาคภูมิครับกับสินค้าโปรโรงงานเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับ
2: วันนี้คุณปอนำโปรโรงงานมาเองมานำเสนอเป็นดังนกแท้ลดราคาพิเศษค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการช่อง3และแฟนรายการโขนกระแสทั่วประเทศด้วยนะครับและสวัสดีพี่หนุ่มที่อยู่ฝั่งนู้นด้วยนะครับทุกชมเหมือนพี่เหมยบอกครับวันนี้ผมมาตรงจากโรงงานเอารังนกมาลดราคาส่วนตัวผมและส่วนตัวท่านผู้ชมผมคิดว่าหลายคนมักจะซื้อรังนกกันช่วงเทศกาลสำคัญสำคัญแบบนี้โรงงานมาขายของเองผมจะขออนุญาตเอารังนกมาลดราคาขออนุญาตกล้องจับไปที่รังนกแท้หน่อยนี่คือรังนกแท้ครับไซส์ของเราคือไซส์45มลถามพี่เหมยวันนี้ส่วนตัวพี่เหมยคิดว่าราคาต่อขวดนะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ
2: ก็ต้องเป็นร้อยนะคะ
3: หลักร้อยเน
2: าะ
3: แต่วันนี้โรงงานมาขายของเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางจะขายขวดละ100ก็กระไรอยู่ขออนุญาตกล้องจับมาที่รังนกหน่อยวันนี้ผมทำเป็นแพ็คครับ12ขวด1โหลถ้าพี่หมายว่าขวดเนี้ยประมาณ100บาท12ขวดที่อยู่บนหน้าจออย่างต่ำต้องมี 1,200 บาทแต่วันนี้ใครโทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทผมปรับราคาพี่หมวยเหลือแค่900บาทย้ำว่าเหลือแค่900บาทและในงบ900บาทถ้าผมบอกพี่หมวยว่าผมมีของมาให้อีกพี่หมวยเชื่อมั้ย
2: หรอคะ
3: มีเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือรังนกอันนี้เราพิเศษ

0: เพิ่มให้นะครับอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้อันนี้ในงบ900บาทยังไม่หมดครับเราพิเศษเพิ่มให้รวมทั้งหมดเป็น6ขวดครับ12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยซื้อขวดละ100บาทอย่างต่ำเส้นนี้ต้องมี
1: 3,000
0: แต่วันนี้ผมยืนยันว่าผมให้จ่ายหมดหน้าจอแค่900บาทเอา900บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกขวดนึงแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์45 ml และทุกออเดอร์ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคมั้ยครับพี่หมวย
1: โอเคค่ะ
0: แล้วผมบอกว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
1: จริงเหรอ
0: นี่ขอวิดีโอกาต้มน้ำขึ้นมาหน่อยครับผมจะให้กาต้มน้ำฟรี1ใบตัวนี้จุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าขอเบิกกาต้มน้ำเข้าหน่อยและว
1: ัน
0: นี้ใครดูโหนกระแสอยู่ผมจะขออนุญาตนะครับให้กาแฟที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ BC Lotus ชื่อกาแฟลิปเน็ตครับ1กล่องแบบนี้เราบรรจุ12ย่อยผมให้ไป2กล่องบรรจุรวมทั้งหมดคือ22ย่อยหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาทและทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคมั้ยพี่หมวย
1: โอเคมากๆเลย
0: โอเคมากๆเนาะให้โทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45นาทีเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่ร่างจอครับ02-065-888อ่ะไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับปกติดังนกขวดนึงเป็น100พี่หมวยวันนี้ผมปรับราคาต่อขวดเหลือแค่30บาท30ขวดเหลือแค่900บาทและใน900บาทผมให้กาแฟทั้งหมด2กล่องนะครับและผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอจ่ายจบที่900บาทใครสนใจโทรครับ02-065-888พี่หมวยบางคนอาจจะลังเลบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ ไม่เคยเห็นดังนกเยอะแบบนี้มาก่อน
0: และนี่คือครั้งแรกในรายการโหนกระแสหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาท902-065-888ครับให้ดูวิดีโอกาต้มน้ำไป1รอบพี่หมวยตอนนี้บรรจุได้2ลิตรอันนี้เราให้ฟรีและที่สำคัญครับเราให้กาแฟลิปเน็ตที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ Big Silver Tat ตามที่บนหน้าจอเนาะ1กล่องเราบรรจุ10ซองเราให้ทั้งหมด2กล่องคือบรรจุทั้งหมด20ซองหมดหน้าจอคุณจ่ายเฉพาะราคารองนกอ่ะไปดูโปรรอบที่2พร้อมกันเลยครับปกติขวดนึงเป็น100วันนี้ผมคิดขวดนึงแค่30บาท30ขวดคือ900บาทถูกมากเนาะและขวามือผมให้กาแฟทั้งหมด20ซองและให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาท902-065-888ครับวันนี้เรามาจากโรงงานระดับมหาชนครับในนามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนย้ำได้ขีดเส้นใต้คำว่ามหาชนนิดหนึ่งคือเราจดทะเบียนต่างทรัพย์ทุกขวดของรังนกท่านผู้ชมดูนะครับเราไปถิ่นพิถันทุกขวดเราใส่ใจให้ดูส่วนประกอบของรังนกนิดหนึ่งครับรังนกของเราเป็นนกแท้นานะและคอลลาเจนไดเปปไทด์ดังนั้นใครไม่เคยเปิดใจกินอยากให้ลองเปิดใจและวันนี้เรามีสิทธิ์ได้ซื้อตรงจากโรงงานให้ด้วยไปดูโปรรอบที่3พร้อมกันเลยครับช่วยชมย้ำนะครับวันนี้ผมคิดเฉพาะราคารังนกครับขวดนึงเหลือแค่30บาท30ขวดคือ900บาทและผมแถมกาแฟทั้งหมด2กล่องใหญ่และผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับใครสนใจโทรกับ02-065-888ใครเบิ้ล2ชุดเรามีของแถม1ชุด900บาทเบิ้ล2ชุดมีของแถมโทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45นาทีย้ำเบอร์ข้างท้าย02-065-888ส่งฟรีเก็บเงินปลายทางครับ
1: 02-065-888ค่ะขอบคุณ
0: คุณหมอชื่อครับ
1: หมดเวลาของโหนกระแสแล้วค่ะเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ซิบ
1: โอ้ยเมื่อวานมันยังสนุกไม่พอค่ะสำหรับละครเรื่องพยักไร้ซ่อนลายสวัสดีค่ะวันนี้พบกับมาวินนะคะและรายการบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบปาล์มกับโบ๊ทก็ไม่ยอมมาทำหน้าที่พิธีกรเลยให้มาวินมาทำคนเดียววันนี้ค่ะเราจะไปสัมภาษณ์พอโบ๊ทเข้าเป็นนักแสดงเรื่องนี้ด้วยกับพี่โอนุชิตปาล์มรออยู่ตรงนั้นแล้วมาสัมภาษณ์กันเลยดีกว่าค่ะ
2: เมื่อวานเรายังเมากับนักแสดงจากละครพยักไร้ซ่อนลายไม่จุใจแล้ววันนี้ก็ขอมาเมากันต่อแบบจุกๆไปเลยจ้า
3: สวัสดีครับพี่โอสวัสดีครับโบ๊ท
4: สวัสดีเขาทำไมอ่ะ
3: เอาวันนี้เขาเป็นดาราเขาเป็นนักแสดง
4: ว้าวยืนคู่คุณโออนุชินเลยนะ
3: ในเรื่องนี้คุณเล่นเป็นอะไรระบบเป็นอะไรอ่ะ
5: ผมเล่นเป็นอะไรนะพี่
6: ผมเล่นเป็นแฮกเกอร์
5: ผมเล่นเป็นแฮกเกอร์โปรแกรมเมอร์เป็นชื่อธรรมทัศน
4: ์เรื่องเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ชีวิตจริงนี่เก่งมากเรื่องคอม
5: สุดไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องคอม
6: ถามไม่ทันแล้วเนี
5: ่
6: ย
5: เป็นอดีตตำรวจซึ่งฝึกสอนให้นางเอกเนี่ยเตรียมเดบิวต
4: ์ไม่เป็นทีป๊อป
5: เดบิวต์เป็นนักฆ่า
4: แสดงว่าเรื่องนี้มีการบู๊กันเยอะ
5: มีบู๊มีโบ๊ท
4: มีบู๊มีโบ๊ทอ่ะใช่มีโบ๊ทด้วยโบ๊ทบู๊มั้ยเรื่องนี
5: ้โบ๊ทบู๊เลยก็บู๊แต่ไม่เยอะอ๋อหรอคนอื่นบูเยอะกว่า
4: เรื่องพี่โอเยอะไหมครับ
5: ก็เยอะครับสู้กับเดี่ยว
4: พี่เดี่ยวสุริยอน
5: นะใช่ครับก็คือฟัดกันสูสี
4: ทั้งหุ่นเขาทั้งแบบ
5: ทำไมครับ
4: ทำไมหุ่นเขาดีพอๆกับพี่โอเลย
5: ให้ยืนคู่กันแล้วปิดหน้า
4: แยกไม่ออกนะ
5: หุ่นดี
4: พอปิดหน้าปุ๊บพอๆกันเลยใช่ไหมขนาด
5: หุ่นพอๆกันเลย
4: มาเข้าเรื่องคิวบู๊ดีกว่าต้องทำการบ้านเยอะไหมครับเรื่องนี
5: ้ส่วนใหญ่เขาก็จะมาซ้อมกันหน้าเซตวันไหนใครมีคิวบู๊ก็มาเช้าหน่
4: อ
5: ย
4: มีการใช้อาวุธด้วยไหมครับพี
5: ่เอามือเปล่าดีกว่าผมให้เดี่ยวใช้อาวุธผมมือเปล่า
4: เรื่องจริงไหมพี่เดี่ยวใช้อาวุธพี่มือเปล่าไม่จริงคิดว่า
2: พักกันสักครู่ละช่วงหน้ากลับมาเมากันต่อจ้า
7: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
8: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
7: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
9: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
8: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
9: ยืนเส้นไปทั้งแรง
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
11: กลิ่นปากหมา
12: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
13: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
2: โอ้ยเรื่องนี้นะเขามีการปรุงยาด้วย
4: เรื่องนี้มันมีแบบพวกไวรัสหรือเชื้อโรคด้วยอันนี้คือมันเป็นไวรัสตัวไหนครับ
5: นี่ไงนี
4: ่ตัวนี้
5: อีนี่ตัวแพ้เลย
4: ไม่ไรเลยเขาไม่รู้แนะนำตัวละครลับพยักไร้ซ่อนลายฮะ
10: น้องไวรัส
4: ไวรัสมันเป็นประมาณไหนครับพี่ตัวนี
5: ้ก็มีความคล้ายๆแบบอารมณ์โควิดอะไรอย่างเง
4: ี้
5: ยเราต้องการที่จะให้มันแพร
4: ่
5: เพราะว่าเรามีเหตุผลมีจุดประสงค์ว่าเพราะอะไร
4: ตัวต้นเรื่อง
5: ไม่ใช่
4: แล้วเวลาโดนไวรัสตัวนี้เข้าร่างกายแล้วในเรื่องมันจะเป็นยังไงครับ
5: เต้น
4: จริงเหรอ
5: ใช่
4: ใ
5: ช่
4: เฮ้ย
5: อย่างนี้เลยอย่างนี
4: ้ไวรัสอะไร
5: โดนไวรัส
4: ตื่นเต้นเต้นนี่ไวรัสเพราะมาเพราะไมเคิลมาเนี่ย
10: เอา
5: เต้นเยอะจริงปะเนี่ย
4: ไม่จริงดิ
5: ไม่จริง
4: ในเรื่องเป็นยังไง
5: มันก็คือเป็นไวรัสแหละครับแล้วก็ทีนี้คือถ้าเกิดว่าคนติดเยอะๆเราก็ต้องทำวัคซีนขาย
4: ในเรื่องนี้มันมีการผลิตไวรัสขึ้นมาด้วยเนี่ยถ้าสมมติว่าในชีวิตจริงพี่โอกับโบ๊ทเนี่ยผลิตไวรัสได้สักตัวนึงหรือปัญญาต้านก็ได้คุณจะทำออกมาในรูปแบบไหน
5: ให้โบ๊ทก่อน
4: ให้โบ๊ทก่อน
5: ยาต้านอนุมูลอิสระแบบไม่อยากแก่
4: แล้วพี่โอครับ
5: ของผมเป็นแนวทาทาราซึมใช่ครับกำลังคึกๆเนี่ยใช่
4: ยาบดลิ้นทาไปสุดท้ายครับให้ฝากละครเรื่องนี้หน่อยครับ
5: ก็พยักไร้ซ่อนลายนะครับก็มันตามหากันว่าเราซ่อนไว้ที่ไหนสนุกแน่นอนครับ
14: สนุกแน่นอนครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ฮะเวลา1 ทุ่มทางช่อง3ครับผม
15: พยักไร้ซ่อนลาย
0: บางกอกกระซิบ

0: เลอพระโฉมประโลมฟ้าสง่าสมัยล้ำพระไทยองค์อาจชาติสนองเลิศพระมหากรุณาเมตตาครองล่าทั้งล่าแท้สองทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
1: ยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
3: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
1: คุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
4: เปรี้ยวปากเสาร์นี้ชวนน้ำตาลฟิล์มกินเที่ยวย้อนเพลินจิตเริ่มที่คาเฟ่บนรูฟท็อปต่อด้วยร้านราเมงเส้นสดจากญี่ปุ่นและมาฮอตกันให้สุดกับความน่ารักของน้ำตาลฟิล์มบอกเลยจินมากมาก
5: เฮ้ยน้ำตาล
6: ตาย
5: เฮ้ยใครตาย
6: ตาย
5: ใครยิง
7: ถอดใส่บัวขวาซ้ายขยับลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอย่านั่งแช่เกินครึ่งชั่วโมงลุกค่ะ
1: ฮ่าจ้าครัวคุณต่อยยกทัพบุกมาร์เก็ตวิลเลจสุวรรณภูม
2: ิอร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
8: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
9: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
8: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
9: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณต๋อย
3: มาแล้วจ้า
1: ขอบคุณมากเลยนะครับสำหรับการติดตามชมแล้วก็แน่นอนวันนี้คือวันสุ
2: ดท้าย
1: ของครัวคุณต๋อย
2: ยกครับอยู่ที่ Market Village สุวรรณภูมินะครับวันนี้วันสุดท้ายเลยนะคร
1: ับ ไปกันเลยนะเหลือเวลานิดเดียวเท่านั้นเองนะวันนี้วันสุดท้ายของข่าวของหวานเพียบทุกอย่างอร่อยเด็ดดีเพราะนี่คือครัวคุณต๋อยยกครับ
3: ค่ะครัวคุณต๋อยต้องอร่อย
1: เป็นความตั้งใจเลยจริงๆของเรานะครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาถึงตรงนี้ที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยเวลาเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยมาบอกจริงมันเป็นความสุขนะอร่อยแถวนี้ของเราก็เป็นเรื่องราวซึ่งเราก็ทำเรื่องของข้าวของหวานทำทั้งหมดแต่นานๆทีเราจะได้ทำเรื่องราวเกี่ยวกับไอศกรีม
3: อ
1: ันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับไอศกรีมและเป็นของที่เป็นของเก่าแก่โบราณของเราเลยเห็นแล้วมันมีความสุขตรงที่ว่าลูกหลานเขาอะต่อสารงานของเขามามันเลยมาจนถึงรุ่นนี้ อร่อยแถวนี้ของเราวันนี้จะพาท่านทั้งหมดไปกันที
4: ่บางรัก
2: ร้านพงฮวดไอศกรีมไปรษณีย์กลางครับร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามกับไปรษณีย์กลางบางรักเลยนะครับเข้าซอยเจริญกรุง43ไปนิดเดียวเองครับร้านอยู่ซ้ายมือปักหมุดแล้วตามมาฟินกันได้เลยครับกว่า80ปีนะครับที่ร้านพงฮวดยืนหนึ่งในเรื่องฝีมือส่งต่อความอร่อยความเย็นฉ่ำแบบนี้ในราคาที่ย่อมยาวมาถึง3รุ่นแล้วด้วยกันตั้งแต่อาม่าฟ้าหงแล้วก็เจ๊วันกับพี่หน่องนะครับที่ร้านเนี่ยมี6รสชาติให้เลือกนะครับทั้งกาแฟวานิลาสตรอเบอรี่นะครับเผือกโกโก้และกะทิทรงเครื่องครับพร้อมท็อปปิ้งตัวโรยเขาสุดคลาสสิกเลยนะข้าวโพดลูกชิดเนี่ยเม็ดบัวกินกับเยลลี่แดงนะกลิ่นมันหอมละมุนมันฟินแบบสุดๆเลยเคล็ดลับนะครับเขาคงสูตรอาม่าไว้อย่างครบถ้วนเลยครับและใช้กะทิแบบคั้นสดใหม่เนื้อมันเนียนและมันหอมมากใส่เนื้อขนุนใส่เผือกใส่มะพร้าวอ่อนนี่เพิ่มอรรถรสเลยนะครับพอมาถึงรุ่นที่2ครับคุณพ่อฮงเนี่ยเพิ่มวุ้นแดงครับเป็นวุ้นแดงกลิ่นสละหรือว่าเยลลี่แดงในตำนานเนี่ยเสริมเข้ามาด้วยร้านฮงฮวดนะครับอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์กลางบางรักเลยนะครับเข้าซอยเจริญกรุง43ไปนิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือเปิด 10:00 นถึง 13:00 นนะครับปิดทุกวันอาทิตย์วันนี้เต็มโต๊ะในรายการเลยครับ
3: นี่ครับผมแล้วที่สำคัญมานั่งอยู่ในรายการมาตักให้เราบอกรีบกินนะคะคุณโก้เดี๋ยวละลายนั่งพิมพ์เดียวกันอยู่ทั้งหมดนี้เลยครับ
1: นี่นะจริงๆนะครับพิมพ์เดียวกันจริงๆเลยนะ
2: โอ้ยกินอะไรก่อน
1: น่าชื่นชมและน่าชื่นใจมาก
2: นี่นี่นี
1: ่แต่ว่าจริงเวลาเอาไอติมให้ผมอ่ะควรจะให้มันเต็มๆถ้วยหน่อยไม่ใช่มาหลงเหลงหลง
2: เลยครับไม่ได้คุณกินไปแล้วคุณกินไปแล้ว
1: โอ้ท่านผู้ชม
2: นี่เยลลี่แดงเยลลี่แดงเยลลี่แดงนี่
1: คุณพูดเรื่องเยลลี่แดงมาก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะพูดผมอัน
2: นี้ไม่ได้เป็นกลิ่นสละนะคุณผู้ชมอันนี้คือแบบเวลาเราเด็กๆเราเห็นอันนี้คือเราอยากกินเลยผมไม่ได้เห็นไอติมหน้าตารสนี้มันหน้าตาแบบนี้นานมาก
1: นี่อันนี้ไอติมสตรอเบอรี่

0: ไหมครับ
1: ครับ
0: รุ่นใหม่ป่ะรุ่นใหม่ทำใช่ไหม
2: ทำดั้งเดิมเลย
0: พูดได้เลยเนี่ยทำตั้งแต่ดั้งเดิมกี่ปีแล้วอันนี้สตรอเบอรี่เนี่ยประมาณ
2: ถ้าคุณพ่อก็น่าจะมีสัก
1: 50 60
2: 6 7 6ได้แล้วค่ะ
0: ก็เลขถูกแล้วค่ะผมอยากให้ท่านจำย้อนเวลาสมัยก่อนไอศกรีมสตรอเบอรี่ในประเทศไทยนะมีที่ไหนผมอยากให้ท่านย้อนเวลาแต่ที่นี่เขาทำไอศกรีมสตรอเบอรี่ตั้งแต่60ปีที่แล้วไอติมเจ้าใหญ่ๆของโลกอ่ะไอติมวอลสติมอะไรทั้งหลายไม่ได้ว่าเขาหน้ากำลังจะพูดว่าเขายังไม่ได้เข้ามาเลยนะตอนนั้นอ่ะ
2: ยังค่ะ
0: แต่พวกคุณทำไอติมสตรอเบอรี่แล้วคุณพ่อคุณต้องเป็นมนุษย์ต่างดาวแน่ๆ
3: แล้วมัน
0: เป็นอร่อยเขาชอบใช่ไหม
3: เท็กเจอร์ผมจะบอกให้นะเท็กเจอร์มันคือแบบว่ามันไม่ได้เนียนละเอียดยิบนะแต่มันได้เคี้ยวแล้วรู้สึกแบบพอกินแล้วรู้สึกโบราณจริงอ
0: ่
3: ะ
0: คุณไม่ต้องมาจับแต่ผมไม่ชอบ
1: เลยเขาอ่ะมันจะหนึบหนึบมีความหนาแล้วมันแบบมีกลิ่นหอมๆมาเวอร์เราไม่เจอรสนี้มานานมากอ
0: ันนี้ชาใช่ไหมฮะโกโก้
2: กาแฟค่ะ
0: กับอันนี้กาแฟครับ
2: ถ้าสีเข้มจะเป็นกาแฟ
0: อันนี้โกโก้
3: โกดิล่า
1: ผมจวกแต่ยินดี
0: นะตามรูปแบบนี้แล้วใส่เครื่องนี้ถ้วยเท่าไหร่
2: คือณปัจจุบัน40ค่ะ
0: โอ้โห
2: ถ้ามีเยลลี่50บาท
0: เออ
1: โหโ
0: ถูกอยู่ดีคุณพูดณปัจจุบันผมถามนี่คุณเคยถามคุณพ่อไหมว่าอย่างเงี้ยในสมัยตอนที่เริ่มทางขายเท่าไหร่
2: เท่าที่เกิดมานี่ก็เห็นราคาที่5บาท7บาท
0: ฮะเนี่ยท่านผู้ชม3ลูกนี้ใช่ไหม
2: แล้วก็ขึ้นมา10บาท
0: นี่5บาทนะแรกสุดเลย
2: สมัยก่อน5บาท
0: ผมขอราคาเดิมนะ
1: ไม่ได้ไม่ได้มันเปลี่ยน
2: เงินย้อนต่อยทันฟรีเลยค่ะต่อยทันฟรีเลย
0: อย่าลืมมากครับพูดเล่นเฉยๆครับ
1: อันนี้คือฮงฮวดนะครับอยู่ตรงข้ามกับไปรษณีย์กลางบางรักนะครับเข้าซอยเจริญกรุง43นิดเดียวร้านอยู่ซ้ายมือเลยครับ
0: แล้วไม่ต้องห่วงเกิดจากสั่งกลับบ้านใช่ป่ะ
2: ค่ะอันนี้เป็นแพ็คเกจกลับบ้าน
0: delivery ได
2: ้ค่ะถ้ามีงานจัดเลี้ยงอะไรนะคะ
0: ไปหมด
2: สั่งแบบนี้ไปงานได้เลย
0: ได้เลย
2: แพ็คไปให้เรียบร้อย
0: แล้ว delivery ได้ไหม
2: ได้ค่ะ
0: ได้กลับบ้าน
3: เห็นไหมอยากจะบอกว่า
0: โลกยุคใหม
3: ่ฮงฮวดเนี่ยห้ามพลาดแต่เช่นกันครับวันนี้คุณต่อยยกทัพ
0: วันสุดท้าย
3: ก็ห้ามพลาดเช่นกันนะครับวันนี้ย้ำนะครับวันสุดท้ายแล้วนะครับ Market Village สุวรรณภูม
0: ิพูดไปไม่ต้องมามองหน้าคนอื่น
3: นะฮะห้ามพลาดเด็ดขาดเพราะว่ามันจะไม่มีแล้วปีนึงมันเจอครั้งเดียว
0: เจอๆไปรับรองมัน
3: หมดแล้วหมดแล้ว
0: โอ้โห
3: หมดแล้วหมดแล้ว
0: หมดแล้วหมดเกลี้ยงแล้วหมดเกลี้ยงแล้ว
1: โอ้โหเงิน
0: ถ
1: ึง
0: กินหมดไปช่วยแล้ว
1: ได้ผมกินหมดไปช่วยหนึ่งมือครับ
0: ดูอันนี้บ้าเยลลี่มากนะครับคนเดียว 3-4 อันเลยนะกินเข้าไปอ่ะ
1: เด็กๆไม่ได้
0: ทักตัวนี้สักครู่ครับพบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวหมูทอดคลุกฝุ่นครับโอ้โหมันได้อารมณ์มาก
3: ถ้าใครได้กินก็ต้องชอบ
0: เป็นร้านที่ว่าบ้านๆที่สุด
1: รสชาติทั้งหมดมันอยู่ข้างในตัวเขาหมดเลยครับ
0: ไม่กินพาคีริ้วทำไมเหรอไม่ชอบเหรอ

0: ากมีผิวชุ่มชื้นแต่ไม่มันแบบโมจิครั้งแรกของการนิเย่กับเนื้อครีมสัมผัสใหม่ Dry Touch Cream ผสานวิตซีไฮยาและ BHA รู้สึกเนื้อบางเบากว่า5เท่าไม่มันผิวชุ่มชื้นนาน48ชั่วโมงดูไบรท์แบบโมจิใหม่ Dry Touch Cream 3สูตรแบบกระปุกละซองจากการนิเย
1: ่ครัวผู้ตายยกทัพบุก Market Village สุวรรณภูมิ
2: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกครับ
3: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องความสะอาด
4: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสงสงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสงสงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
5: ันอันตรายมากเลยหรอคะนารี
6: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
7: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
8: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 นเริ่ม8มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ครัวผู้ต่อยยกทัพบุก Market Village สุวรรณภูมิ
2: อร่อยล้ำทั้งคาวทั้งหวาน
1: 28พฤษภาคมถึง3มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทั
0: พอยากรู้เคล็ดลับความสวยของฉันไหมไม่ใช่สำหรับผิวนะแต่สำหรับรอยยิ้ม
10: Colgate Optic White Purple
0: ช่วยปรับทนสีเหลืองบนผิวฟันเพื่อรอยยิ้มที่ดูขาวขึ้น
10: Colgate Optic White Purple
11: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovationให้ผิวคุณดูสวยโกลว์กับสาวเกาหลี
12: โรเจอร์คิสเซอร์ส่งเสริม
11: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: สู่รายการของเราอีกครั้งนะอย่างนั้นนี่คือรายการครัวคุณต๋อยและนี่มันช่วงสอนทำอาหารนี่จะสอนให้ทำในวันนี้เป็นแบบบ้านๆเลยเพราะร้านนี่มันร้านบ้านๆชื่อร้านว่าเตี๋ยวคลุกฝุ่นบายใกล้ฉัน
2: ครับ
1: เมนูที่จะมาสอนในวันนี้ก็คือเรียกว่าเมนูหมูทอดคลุกฝุ่นมันคลุกขนาดไหนยังไงขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณชนัดดาพี่กุลจากเตี๋ยวคลุกฝุ่นบายใกล้ฉันครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: คร
1: ับสวัสดีครับ
3: สวัสดีคร
1: ับ สวัสดีลูกจริงๆแล้วเมย์มีหลายร้านในการเคยออกรายการแล้วด้วยใกล้ฉันนี่ชื่อใครเมย์
3: เป็นมาไม่
1: มีชื
3: ่
1: อ
3: ไม่มีแค่รู้สึกว่า
1: เมย์ไปนอนกันไปนอนพักผ่อน
4: ใช่อ่ะเดี๋ยวนี้
5: เวลาหาข้อมูล
4: เ
5: น
4: ี่ยเวลาเดี๋ยวนี้เวลาเราจะหาอะไรนะ
1: เ
4: ราหนูจะหาแค่นั่งอย่างเง
3: ี้
4: ยหนูก็แค่พิมพ์เข้าไปว่าแค่นั่งแล้วก็ใกล้ฉัน
3: ใช่ค่ะ
4: มันก็จะ
3: เลยอยากให้ทุกคนที่อยู่ในละแวกนั้นหรือเวลาเซิร์ชค้นหาก็จะเจอร้านก๋วยเตี๋ยวเรือเราอยู่ตรงใกล้ๆเลยค่ะก็เลยตั้งชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเรือใกล้ฉันค่ะ
1: นั่นก๋วยเตี๋ยวเรือ
3: ใช่ค่ะ
1: ก๋วยเตี๋ยวเรือนั้นเปิดมาหลายปีแล้ว
3: ประมาณ3ปีแล้วค่ะ
1: 3ปีแล้วประสบความสำเร็จอย่างดีมาก
3: ไปได้ดีเลย
1: ไปได้ดีเลยแล้วก็เลยมาเปิดร้านนี้ใหม
2: ่
3: ใช่ค่ะ
1: แต่อันนี้เป็นเตี๋ยวคลุกฝุ่น
3: ใช่ค่ะ
1: บ่ายใกล้ฉันเหมือนกัน
3: ใช่ค่ะ
1: ทำไมใช้เรียกว่าเตี๋ยวคลุกฝุ่น
3: คือ ที่เมย์มาตั้งเป็นเตี๋ยวคลุกฝุ่นเนี่ยค่ะอาค่ะเราอยากเพิ่มเมนูขึ้นมาให้เป็นเมนูที่ทานง่ายและเข้าถึงแต่ด้วยความที่เราใช้คำว่าใกล้ฉันต่อท้ายเพื่อให้ลูกค้ายังเชื่อมั่นในคุณภาพและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของเราใช่ค่ะเรามีทั้งก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เป็นเมนูที่ทานง่ายขึ้นมาก็คือเป็นข้าวหมูทอดคุกฝุ่นหมูทอดคุกฝุ่นไงค่ะแล้วก็เสริมมาด้วยตัวน้ำพริกผักฟรีไม่ทานได้เหมือนเราทานข้าวหมูทอดผักน้ำพริกที่บ้านเลยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มคือทานฟรีตักได้ไม่อั้นเลย
1: เมื่อก่อนผักมันก็ถูกจริงน
3: ะ
1: แต่ทีนี้พอผักแพงขึ้นมากินยังฟรีไหม
3: ฟรีอยู่ค
1: ่
3: ะผักน้ำ
1: แล้วทำไมเวลาตอนที่ทำน้ำพริกไอ้น้ำพริกผักอะไรทำไมตอนที่ทำไปแล้วต้องร้องไห้ไปเรื่อยเพราะอะไรมันแพงเดี๋ยวนี้มันแพงนะฮะมันแพงขึ้นแพงจริงๆก็ผักมันแพงมากแต่ว่าร้านนี้ยังเหมือนเดิมคือว่าทุกอย่างที่มาเนี่ยที่มากินน้ำพริกนี่ก็ยังฟรียังฟรีอยู
3: ่
1: ที่ร้านขายอะไรบ้าง
3: ค่ะมียืนหลักคือหัวใจของเราก็คือยังเป็นมีเมนูก๋วยเตี๋ยว
1: ก๋วยเตี๋ยวยังไงต้องมี
3: แล้วเราก็ชูพระเอกในให้ของกับชื่อร้านก็คือเป็นเมนูหมูทอดคุกฝุ่นค่ะค่ะแล้วเราก็มีบริการน้ำพริกผักฟรีน้ำซุปฟรีค่ะแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของรสชาติของใกล้ฉันคุณภาพเหมือนเดิ
1: ม
3: ต่อให้เรามีบริการผักฟรีน้ำพริกฟรีทุกอย่างคุณภาพมาตรฐานเรายังเหมือนเดิมการบริการเหมือนเดิมมาทานก็คือเหมือนเรามาทานข้าวที่บ้านบริการด้วยความ
1: อยู่ตรงไหนอ่ะเดี๋ยวก่อน
3: จ๋า
1: ก่อนที่จะไปอยู่ตรงไหนนิดเดียวครับผมขอถามต่อนิดเดียวแล้วใครเป็นคนคิดเมนูอย่างกรณีเนี้ยอย่างนี้คือแกงจืด
3: แกงจืดผักดอง
1: ผักดองนะครับแล้วก็มีน้ำพริก
3: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีคุกฝุ่นเนี้ยใครเป็นคนคิดเมนูพวกเนี้ย
3: ค่ะคือด้วยความที่บ้านเมย์ค่ะชอบสรรหาของกินอยู่แล้วค่ะอาหารแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเมนูเนี้ยเราชอบแล้วเราก็ถูกใจเหมือนเมื่อก่อนที่เราชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วเราก็ชอบถูกใจเราก็เอาตรงนั้นมาเปิดร้านมาขายแล้วพอเราอยากเพิ่มเติมเมนูขึ้นมาค่ะเปิดร้านใหม่เราก็ดันไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเสริมเลยค่ะ
1: คืองี้ที่ถามไม่ใช่อะไรท่านผู้ชมอันนี้มันเป็นเมนูที่เรียกว่าแกงจืด
3: ผักกาดดอง
1: ผักกาดดองแต่ว่าผักกาดดองแทนที่จะใส่หมูใส่อะไรก็ตามแกงจืดถ้าผักกาดดองมันต้องใส
3: ่กระดูกหมูค่ะ
1: จริงๆพูดตรงๆนะมันใส่นี่มันสุดๆที่สุดมันสุด
5: ๆดีเลย
1: พอรองลงมาก็เป็นกระดูกหมูกระดูกซี่โครงหมูนะเป็นนี้แต่ว่าถ้าสุดๆจริงๆต้องอารมณ์เนี้ยต้องอารมณ์เล้งเนี่ยนะ
4: มันจะได้แท้ด้วย
1: มันได้อารมณ์มากแล้วมันเข้ากันมากไอ้นี่นะมันเข้ากับน้ำ

0: ริกน้ำพริกปักแล้วมันก็มาเข้ากับหมูคลุกฝุ่นกินกับข้าวเหลือรับประทานเสร็จแล้วสั่งก๋วยเตี๋ยวมาอีกหนึ่งชามกินรวมนะกินรวมอันนี้กินรวมอื้อหืออันนี้จะประเสริฐเท่าขออนุญาตทานก่อนแล้วเดี๋ยวทีหลังได้มั้ย
1: ยังไม่บอกไม่รู้ก็เลยทำยังไงอ่ะ
0: อ๋อเหรอเหรอ
2: ร้านเมย์นะคะถ้าเกิดมาจากตัวเมืองปทุมค่ะเลี้ยวซ้ายแยกเทคโนอยู่เส้นคู่ขนาน347เลยค่ะก่อนถึงซ้ายมือก่อนถึงคลองน้ำอ้อมคลองประปาค่ะอยู
0: ่ไม่ต้องยุ่งอ่ะปักหมุดครับท่านผู้ชม
2: ปักหมุดเลย
0: ปักหมุดเชื่อผมฮะ
2: ปักหมุดชื่อร้านเจอเลยค่ะ
0: ได้เจอเลยครับจริงผมบอกได้เลยนะท่านผู้ชมมันเป็นร้านที่ว่าบ้านบ้านที่สุดถามว่าโกคุณต๋อยทำอะไรทำเรื่องราวของความอร่อยของที่ทำไม่ได้ทำว่าร้านนี้ใหญ่ร้านนี้สวยบางทีมันมีร้านใหญ่ร้านสวยเพราะว่าเขาทำอร่อยนะแต่ไม่เคยละทิ้งร้านเล็กๆไม่เคยละทิ้งแผงลอยไม่เคยเลยถ้าเขาอร่อย
3: ก็อร่อย
1: เอางี้ด้วยอ่ะหนูจำได้ว่าร้านที่มีอะไรนะพี่อะไรโต๊ะเดียวนะพี่
0: เชโต๊ะเดียว
1: เชโต๊ะเดียว
0: นั่นก็ทำใช่ไหม
1: ดีกว่า
0: ทำไมถึงถามคำเดียวทำไมถึงไม่กินพาคีรู้ทำไมเหรอไม่ชอบเหรอ
1: หลักการข้อมูลก่อนหนูยังไม่ได้กินนั่นเลยอ่ะ
4: ผมชอบ
0: บอกข้อมูลเลยกินไปแล้วอันหนึ่งเมื่อกี้
1: อ่ะเห็นเหรอ
0: เห็นดิท่านผู้ชมครับเรามาดูกันดีกว่าว่าเวลาเราทำร้านอย่างนี้ในเศรษฐกิจสังคมแบบนี้เขาทำแล้วเขาอยู่ได้ไงในขณะที่คนทยอยกันปิดนี่เขาทยอยเปิดเขาทำอะไรที่มันใกล้เคียงกับตัวและชีวิตแล้วก็ราคามันก็ต้องใกล้เคียงชีวิตแล้วเขาก็ต้องอยู่ได้ด้วยอยู่ได้ด้วยทุกคนอยู่ได้ความอร่อยมันเลยเป็นตัวนำถ้าต้องขายของและอยากให้คนมาเยอะๆมันต้องอร่อยแล้ววันนี้เราจะมาดูกันว่าหมูทอดคลุกฝุ่นเขาทำยังไงจากเตี๋ยวคลุกฝุ่นบ่ายใกล้ฉันนี่ครับเนี่ยร้านอย่างนี้ท่านผู้ชมผมไม่ทิ้งครับขออย่างเดียวขอให้เป็นที่พึ่งของชุมชนขอให้มันอยู่ได้ขอให้มันใช้ได้จริงๆแล้วมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความตั้งใจในการทำงานจริงไม่มาโกหกไม่มาหลอกลวงกันนี่คือเรื่องทั้งหมดที่ใช้ทำเราเริ่มต้นจาก
2: หมูสันคอหั่นเส้น2กิโลกรัมค่ะ
0: ใส่ลงไป
2: ใช่ค่ะ
0: 2กิโลกรัม
2: แล้วก็ตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว1ช้อนโต๊ะค่ะ
0: ครับ
2: น้ำมะนาวคั้นสดค่ะ100กรัม100 ml ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา50 ml ค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ตามด้วยข้าวคั่วค่ะเป็นตัวชูฝุ่นของเราเลยค่ะข้าวคั่วเราจะใช้200กรัมค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็ตามด้วยพริกป่น2ช้อนโต๊ะค่ะ
0: ครับแล้วก็จะหมักนะท่านผู้ชม
2: แล้วก็ตัดด้วยเครื่องเทศ1ช้อนชาค
0: ่
2: ะ
0: ใส่ผงเครื่องเทศไปด้วย1ช้อนชา
2: ตามด้วยแป้งทอดกรอบ500กรัมค่ะ
0: ครับ
2: แล้วก็น้ำกระเทียมดองชูกลิ่นชูรสค่ะ2ช้อนโต๊ะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็ของเมย์จะใช้เป็นน้ำสต๊อกหมูในการผสมแป้งค่ะ
0: ใส่ลงไปไม่งั้นเคล้าไม่ได้ฮะ
2: ค่ะ
0: เคล้าไปนิด
2: เคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันค่ะเราก็จะใช้เวลาในการนวดนิดนึงค่ะ
0: ครับ
2: หลังจากทุกอย่างผสมกันเข้าเรียบร้อยเราจะแช่ค้างคืนไว้1คืนค่ะ
0: หมักทิ้งไว้1คืนครับในตู้แช่แบบนี้หรือว่าถ้ามีตู้เย็นก็ตู้เย็นแต่ว่านี่คือตู้แช่1คืน
2: ขอ1คืนค
0: ่
2: ะ
0: พอ1คืนเสร็จ
2: ค่ะแล้วก็มาตั้งไฟค่ะกระทะน้ำมันร้อน200องศาค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วก็เราก็จะหย่อนหมูลงไปเลยค่ะ
0: ครับ
2: หลังจากนั้นพอหมูเหลืองประมาณสัก 80% ค่ะ
0: เราถึงจะใส่
2: พริกแห้งกับใบมะกรูดลงไปทอดพร้อมกันอีกรอบนึงค่ะ
0: ฟังดีๆนะครับ 80% แล้วใส่พริกแห้งกับใบมะกรูดแล้วพอดูว่าพริกแห้งกับใบมะกรูดมันได้ที่
2: ค่ะ
0: มันหมายถึงหมูได้ที่ด้วยเลยนี่ฮะเป็นวิธีการไม่ต้องมานั่งดูไงฮะไม่ต้องมานั่งดูซะก่อนว่าเป็นอย่างงี้เป็นปึ๊บออกมาขึ้นมาเลย
2: ก็คือเสร็จพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะ
0: เสิร์ฟเลยและนี่คือหมูทอด
2: คลุก
0: ฝุ่นครับร้านไทสังคอหมูนะท่านผู้ชมครับเพราะว่าเนื้อมันจะแทรกมันจะนุ่มในตัวของมันอยู่แล้ว
2: ใช่ค่ะ
0: ข้าวคั่วนี่ทำเองป่ะ
2: ข้าวคั่วเราคั่วเองค่ะ
0: แล้วเราคั่วเองนะ
2: ใช่ค่ะคั่วเองพอมันพอหอมเราเอามาบดให้ออกละเอียดหน่อยค่ะเพื่อที่จะได้เกิดฝุ่นเวลาเราหมักค่ะ
0: ใช่
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เพราะข้าวคั่วนี่คือหัวใจของเมนูนี
2: ้ใช่ค่ะ
0: นะฮะเพราะไม่งั้นมันจะไม่คลุกฝุ่น
2: ใช่ค่ะ
0: ต้องคั่วให้ละเอียด
2: ต้อง
0: บดให้ละเอียดทั้ง
2: ตัวคั่วแล้วบดให้ละเอียดค่ะพอนำมาคลุกมันก็จะเป็นเหมือนฝุ่นที่เกาะหมูอยู่ก็เลยจะเป็นเมนูหมูคลุกฝุ่น
0: ถามนิดเดียวว่าทำไมต้องหมักด้วยน้ำกระเทียมดอง
2: มันน้ำกระเทียมดองค่ะอาขามันนอกจากเพิ่มความหอมแล้วมันมีตัดหวานแล้วมันเพิ่มให้หมูนุ่มขึ้นด้วยค่ะ
0: มันได้หมดเลยว่าลักษณะมันเป็นอย่างนั้นลองทำมาดูแล้วมันนัวได้เรื่อง
2: ใช่ค่ะมันนัวกว่าการที่เราจะไม่ได้ใช้มัน
0: โอเคเพราะฉะนั้นแล้วก็เอาไปหมักอีก
2: หมักอีกหนึ่งคืน
0: หนึ่งคืนแล้ววิธีทอดอะไรก็บอกหมดเรียบร้อยแล้วเป็นอย่างนั้นคุณน้องครับเป็นไง
4: คือในชิ้นอย่างนี้นะคุณผู้ชมชิ้นแบบนี้รสชาติทั้งหมดมันอยู่ข้างในตัวเขาหมดเลยครับแล้วเขาถูกแป้งทอดรัดไว้หมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาคุณกัดไปมันจะได้ความกรอบก่อนแล้วก็ข้าวคงข้าวคั่วเครื่องปรุงทุกอย่างมันอยู่ในนั้นหมดเลยครับไม่ได้เผ็ดเกินไปนะครับแล้วมันกำลังหอมๆเลยอันนี้แจ๋วเลยอ่ะ
0: โก้ครับ
1: ป็นหมูคุกุ่นที่บอกเลยว่าถ้าใครได้กินก็ต้องชอบรสชาติเพราะว่ามันจัดจ้านมันเหมือนหมูทอดคุณผู้ชม
0: มันเหมือนน้ำมีเครื่องเทศ
1: แต่มีเครื่องเทศในตัวนะครับหนูบอกเลยว่าใครผ่านไปผ่านมานะครับแถวนั้นห้ามพลาดครับเตี๋ยวคลุกกุ่นบ่ายใกล้ฉันหมูทอดร้านนี้สุดยอดมากครับ
0: แล้วมันก็ยังมีไอ้เขาเรียกอะไรพริกทอดอย่างนี้ให้
1: ใช่พริกทอดหมูกุ่น
0: แต่ว่าที่ทานแล้วเนี่ยคุณทานแกงจืดเข้าไปด้วยเป็นไง
4: อร่อยมากเลย
0: ท่านผู้ชมผมพูดตรงนะแกงจืดนี่มันบ้านๆจริงแล้วกินกับนี่นะ
2: ใช่
0: โอ้โหมันเข้ากันแบบนี่ผมไม่ได้พูดเล่นแกงจืดนี่ต้องกินนะเนี่ยนี่ทำอย่างที่ผมทำเนี่ยไม่เลยนะนี่เนี่ยไม่รู้ว่าผมทำเงี้ย
4: เดี๋ยวผมลองอีกคำหนึ่งเมื่อกี้ไม่ทันใช่ป่ะผมพยายามนะ
1: เพื่อนจะบอกอาว่า
0: ล้างผักหยวน
2: เราต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำค่ะ
0: ต้มด้วย
2: ใช่ค่ะ
0: ไม่ได้ล้างอย่างเดียวต้มด้วย
2: ล้างแล้วมาต้มน้ำทิ้งหนึ่งน้ำค่ะ
0: มันถึงได้ไม่เค็มไง
2: ค่ะ
0: มันถึงได้รสชาติอย่างนี้คือล้างอยู่แล้วสองสามทีต้องล้างแต่เสร็จแล้วมาต้มอีกหนึ่งน้ำแล้วทิ้งไปถ้ามาทำมันเป็นอร่อยอย่างนี้วันนี้คุณแม่มาด้วยนี่ครับสวัสดีค่ะทุกคน
4: แม่สวัสดีครับแม่สุภาพสตรีเสื้อสีแดง
0: คุณแม่ภูมิใจมาก
2: ๆ
0: มันน่าภูมิใจน้ำพริกข้าวคุณทานยัง
4: อร่อยมาก
0: น้ำพริกกะปิ
2: น้ำพริกก็คือน้ำพริกรสชาติบ้านๆเราเลยค่ะแม่ทำเองเลยค่ะค่ะคือที่บ้านทานแบบไหนเราทำแบบนั้นเลยอยากให้ทุกคนได้ทานรสชาติบ้านๆฝีมือแม่อย่างนี้เลยค่ะ
0: อร่อยเห็นป่ะน้ำพริกเห็นป่ะล่ะ
4: น้ำพริกหอมมาก
0: กินกับผักเนี่ยเพราะฉะนั้นนี่คือความสุขที่เรามอบให้ในวันนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชนัดดาขอขอบคุณร้านเตี๋ยวคลุกฝุ่นบ่ายใกล้ฉันขอบคุณน้ำย้อยที่ตามชมรายการโดยตลอดอยู่ตรง
2: อยู่เลียบทางคู่ขนาน347ค่ะมุ่งหน้าอยุธยาบางปะหันค่ะก่อนถึงน้ำอ้อม
0: ผ่านแถวนั้นไปเลย
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วท่านจะได้พบกับความอร่อยแบบบ้านๆแบบนี้แบบจริงๆอันนั้นอะไรเนี่ยเขาไปจิ้มอะไรนะ
2: ไก่ทอดนอกจากหมูทอดคุกฝุ่นแล้วก็มีไก่ทอดมีหมูสามชั้นทอดด้วยค่ะ
0: นั่นไงเห็นไหม
2: โ
0: อ้อยากจะปิดรายการแล้วกินตรงนี้ก่อนไปเลยท่านจะได้หมดเรื่องหมดราวชีวิตไปเลยขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการนะครับเวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
3: อันดับอาหารจานที่มีแคลอรี่สูงอาหารที่มีปริมาณแคลอรี่สูงเนี่ยครับจะส่งผลต่อการสะสมไขมันในร่างกายเลยนะครับก่อให้เกิดน้ำหนักเกินแล้วก็เกิดความอ้วนตามมาคร
1: ับ แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนี้อย่างเดียวไงอาบางคนแบบอาใส่
3: ต่อวัน
0: ขนมชั้นใบเตยครับ
1: กินแล้วอยากกินแผ่นต่อไป
3: ท่านจะระกับความเรียบง่ายและความตั้งใจในการทำ
4: มันมีความหนึบอยู่ในตัวแล้วมันหอมเหลือเกิน
1: หนูกินแล้วไม่เคยเจอก็คือคุณผู้ชมต้องหยุดตัวเองนะไม่งั้นคุณต่อไปเรื่อย
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
6: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
7: ้วันนี้สวัสดีค่ะต้องตื่นเต้นแน่นอนเลยนะเพราะว่าวันนี้เรามากับโปรเครื่องบดสับที่แรงที่สุดแล้วกับโมเมกพาวเวอร์799บาท
8: ราคานี้ต้องบอกว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนซื้อ1แถม2 1อะไร1เครื่องใหญ่แถมฟรีไปเลย2เครื่องใหญ่เหมือนกันสเปคเดียวกันไม่ลดสเปคแต่อย่างใดถึงที่ไหนจะขึ้นราคาแต่ที่เราลดราคา
7: วันนี้กำลังในการปั่นทุกเครื่องนะครับผม20,000 รอบต่อนาทีและยืนยันก่อนเลยว่ารับประกัน2ปีในเรื่องการใช้งานมีปัญหาเราส่งชิ้นใหม่ไปเปลี่ยนให้เลย
8: แล้ววันนี้คุณแม่บ้านจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นทำอาหารอร่อยมากยิ่งขึ้นถ้าคุณมีอุปกรณ์เตรียมอาหารดีๆแบบโมมิกซ์นะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าตัวนี้ใช้งานง่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามิ้งเองเป็นคนที่แบบขี้เกียจมากๆเวลาเตรียมอาหารเนี่ยเวลาคือทำบางครั้งมันไม่ได้ยากนะมันยากตอนเตรียมตอนบดตอนสับเนี่ยแต่ว่าด้วยโถสแตนเลสของเขาอันนี้คือชอบตั้งแต่การเป็นโถสแตนเลสเรามั่นใจในเรื่องของคุณภาพแล้วก็ความสะอาดได้มันจะล้างทำความสะอาดไม่เก็บกลิ่นนะคะแล้วก็ไม่เป็นที่สะสมของแบคทีเรียอันนี้สำคัญมากเวลาเราทำอาหารนะคะและโถกว้างโถใหญ่ใส่ของได้เยอะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาโชว์ไม่ใช่แค่ตัวโถคือตัวใบมีดใบมีดของเขาใบมีดสี่แฉกแบบนี้แบบทอร์นาโดซึ่งเวลาคุณบดสับปั่นอาหารมันจะทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นในทุกการบดสับปั่นผสมนะคะซึ่งอันนี้ชอบมากๆเลยใบมีดเป็นแบบสแตนเลส4แฉกด้วยเช่นเดียวกันใส่ลงไปในนี้นะคะกับตัวโถสแตนเลสเขาจะมีที่ใส่พอดีแบบเป๊ะอย่างนี้เลยนะคะสวยงามเลยนะคะนอกจากนั้นเวลาใช้งานจริงอันนี้ขออนุญาตนะคะปกติเราต้องใช้เครื่องบดกาแฟแต่วันนี้เราต้องใช้ไหมเราต้องใช้ไหมแข็งๆแบบนี
7: ้ใส่ไปเลยเห็นไหมคุณผู้ชมได้ยินเสียงแก๊กๆๆๆ
8: แข แข็งมากนะปกติถ้าไม่ใช่เครื่องบดที่มีคุณภาพสูงๆหรือว่าแรงบดสูงๆอ่ะเขาก็จะไม่สามารถบดของแข็งหรือเปลือกอะไรที่แข็งๆแบบนี้ได
7: ้ถูกต้องค่ะ
8: แต่ว่าอันนี้สำหรับโมมิกซ์ของเรานะคะสามารถทำได้

0: ไปแล้วหมุนปั่นไปปั่นไปแล้วอาหารหรือวัตถุดิบข้างในนะจะถูกบดและเรียกว่าละเอียดนิด
1: เลยจริง
2: ๆแบบนี้เหรอคะ
1: โอ้โหนี่เมื่อกี้กดกันไม่ถึง10วินาที
2: เร็วมาก
0: แล้วโชว์กับกล้องสดๆในตอนนี
1: ้นี
2: ่ดูสิคะเป็นยังไงบ้าง
1: นี่คุณผู้ชมครับผม
2: ขออนุญาตเอาใบมีดออกให้
1: เอาใบมีดแล้วให้คุณผู้ชมนะได้เห็นการตัดผมขึ้นมานะฮะคุณผู้ชมครับผมตัดผมขึ้นมาคุณจะเห็นว่าผงนี้ละเอียดจริงๆด้วยเม็ดกาแฟที่ถูกบดละเอียดด้วยกำลังหมุน 20,000 รอบ
2: ต่อนาที
1: ในวันนี้นะคุณผู้ชมครับผมสามารถที่จะซื้อไปเหมือนร้านอาหารภัตตาคารเพราะเวลาเขาทำอาหารนะฮะคุณผู้ชมเขาจะมานั่งสับหมูเหรอหมูแบบนี้เขาจะมานั่งสับทีละชิ้นเหรอไม่มีคุณผู้ชมจะบอกได้เลยว่าหมูแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้เครื่องบดสับอเนกประสงค์แบบนี้เท่านั้นปากด้านหลังนิดนึงคุณผู้ชมดูนะเรื่องของการที่เราจะใส่หมูลงไปทั้งชิ้นไม่ได้ทำอะไรเลย
2: ยังไม่ได้หั่นเลยนะ
1: หมูนี่คือหมูชิ้นแน่นๆเลยนะคุณผู้ชมปาดลงไป4ชิ้นตึ๊บตึ๊บนี่แล้ว
2: ปกติดิฉันนั่งสับอ่ะนานมากคุณ
1: ช
2: ายกว่าจะทำเสร็จสเตชันเนี้ยกว่าจะสับหมูเสร็จอ่ะอย่างน้อยต้องมี10นาที
1: แน่นอนเกินด้วยแต่คุณผู้ชมผมจะทำเสร็จใน10วินาทีฟังไม่ผิด10วินาทีคุณผู้ชมครับผมใส่มอเตอร์เข้าไปแบบนี้เสร็จแล้วคุณผู้ชมกด pause กด1กด2ให้เขาเด้งออกจากใบมีดแล้วคุณกดค้างได้เลยนับถอยหลังพร้อมกัน10 9
2: 8
1: 7
2: 6
1: 5
2: 4
1: 3
2: 2
1: 1 0
2: อะไรกันเลย
1: คุณผู้ชม
2: คุณมั่นใจเหรอว่ามันเสร็จแล้ว
1: สาบานได้ว่าสดมากแล้วคุณผู้ชมเราไม่ตัดมุมกล้องแล้วดูสิเอามีดออกก่อนแล้วก็ตักให้คุณดูว่าหมูละเอียดมาก
2: โอ
1: ้นี่คือกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีไม่ได้ให้1เครื่องให้ไป3เครื่อง
2: 799บาทเท่านั้นนะคะใครที่กำลังมองหาเครื่องบดสับผสมอเนกประสงค์อยู่นะคะโมมิกซ์พาวเวอร์ตัวนี้กำลังปั่นแรงมากๆประหยัดเวลาในการเตรียมอาหารและที่สำคัญอีกหนึ่งเมนูที่คนมักจะทำกันตลอดประเทศไทยเมืองไทยแกงต้องมีพริกแกง
1: อ่ะถูกต้อง
2: หรือว่าเวลาที่เรากินหลายคนติดน้ำจิ้ม
1: ใช่แล้วนะฮะซีฟู้ดเอ่ยน้ำจิ้มเอ่ยเราจะทำ
2: ขวดน้ำจิ้มสุกี้น้ำจิ้มอะไรก็แล้วแต
1: ่ใส่เครื่องเคียงทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมที่มีปริมาณเยอะเนี่ย
2: คุ
1: ณไม่ต้องมานั่งทำแบบครบตำ
2: อุ้ยฉันต้องหั่นนะ
1: ตอนนี้ไม่ต้องหั่นใส่ทั้งดุ้นเลยใส่ไปเลยคุณผู้ชมครับปาดลงไปเน่
2: แล้วข้อดีของเขาคือเขาปั่นหยาบก็ได้ละเอียดก็ได้
1: ใช่เขาปั่นหยาบละเอียดได้จริงแล้วคุณผู้ชมใส่วัตถุดิบลงไปแบบนี
2: ้
1: แค่นี้เองนะฮะคุณผู้ชมจะทำพริกตำพริกน้ำปลานะฮะโอ้โหหรือเราจะทำเครื่องปรุงต่างๆซีฟู้ดต่างๆได้แค่ง่ายๆเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับผมกดไปนี่คุณผู้ชม
2: เริ่ม
1: พาวส์นะฮะพาวส์2ทีเสร็จแล้วแบบนี้เรามาปั่นพริกกระเทียมกันเลย
2: 10 9
1: 8
2: 7
1: 6
2: 5
1: 4 3พอเจ็ดวิพอ
2: ไม่ต้องถึง10วิหรอ
1: เจ็ดวิพออันเนี้ย okay. คือคุณผู้ชมเขาปั่น 20,000 รอบต่อนาทีไม่ต้อง10วิ
2: ไวมาก
1: คุณผู้ชมหลักวินาทีอ่ะ
2: เดี๋ยวนะ
1: เดี๋ยวนะผมต้องค่อยๆเปิดเพราะว่าพอมันปั่นละเอียดมากใช่ไหมมันจะมีไอพริกมันจะมีไอกระเทียม
2: วิว
1: มันต้องพร้อมกันโอ้
2: ดูสิละเอียดมากเลย
1: ยิบเลยคุณผู้ชมครับผมตัดมา
2: อันเนี้ยคือถูกใจมากนะเพราะเป็นคนชอบทานน้ำจิ้มแล้วก็ทำน้ำจิ้มเอง
1: โอ้คุณผู้ชมครับ
2: พริกต้องถึงกระเทียมต้องถึงมะนาวต้องถึงอะไรเงี้ย
1: ใช่ดูสิคือเนื้ออย่างนี้มาเนี่ยคุณผู้ชมครับผม
2: อุ้ยเราชอบนะมันไม่ละเอียดเกินไป
1: คือเราพอดีเนี่ยกินแล้วได้เท็กเจอร์
2: จริง
1: ปั่นแค่7วินาทีคือแบบนี้ได้เลยทำได้เลยอยากละเอียดหรอ
2: แล้วเราชอบ
1: ไป15วิมั้ย
2: แล้วเราชอบฝามันใสไงมันมองเห็นว่ามันละเอียดมากละเอียดน้อยเอาตามใจเราเอาตามสูตรของบ้านแต่ละคน
1: วันนี้เครื่องบดสับต้องโมมิกพาวเวอร์อัพนะฮะซื้อ1แถม2เป็นโถสแตนเลสทั้งหมดความจุ2ลิตรกำลัง 20,000 รอบต่อนาทีทั้งหมด799บาท
2: กัน2ปีเต็มนะคะใครที่กำลังนึกไม่ออกนะคะว่าอยากจะทำอาหารอะไรในช่วงนี้นะคะซื้ออุปกรณ์ไปก่อนพอเรามีอุปกรณ์ไอเดียเราก็จะบันเจิดทีนี้ก็จะได้ทำอาหารในบ้านนะคะไม่ว่าจะพกเดินทางไปต่างจังหวัดทำแคมปิ้งอะไรได้หมดเลยนะคะวันนี้ขอให้มีเครื่องบดสับโมมิกเอาไว้รับรองว่าอุ่นใจแน่ๆทุกเมนูจะเป็นเมนูที่ง่ายแล้วก็ใช้เวลาน้อยลงค่ะ
1: แน่นอนและเรารับประกัน2ปีอีกด้วยหายห่วงนะฮะวันนี้ทำอาหารเมนูดีๆได้ที่บ้านของคุณนะครับผมรังสรรค์

0: มนูได้ด้วยโมบิ๊กพาวเวอร์อัพโทรมาก่อนเบอร์โทรขึ้นในหน้าจอและสายเข้าแน่นแล้วด้วยกับโมบิ๊กพาวเวอร์อัพครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจต้องรีบโทรศัพท์กันก่อนแล้วแหละเพราะว่าโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มีจำกัดจำนวนคุณผู้ชมครับผมโทรด่วนได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
1: โทรมากันหรือยังคะกับ Happy Hot Deal วันนี้นะคะกับเครื่องบดสับอเนกประสงค์ Mo Mix Power Up นะคะวันนี้ต้องบอกว่าซื้อ1แถม2นะคะไม่ได้แบบว่ามอเตอร์อันเดียวแล้วโถ3อันไม่ใช่
0: ใช่
1: มอเตอร์3โถ3นะคะเรียกว่าได้ไปเลย3เครื่องแบบ
0: ครับ
1: จุกเต็มๆวันนี้รับประกัน2ปีอันนี้คือหมายความว่าถ้าเสียเราทำไง
0: ถ้าเสียเนี่ยคุณผู้ชมเราเนี่ยแหละดูแลโดยการส่งชิ้นใหม่ไปให้เลยคุณผู้ชม
1: ดีมากนะ
0: การรับประกันของเรามั่นใจทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าซื้อกับเราแล้วจะได้ใช้สินค้าที่ดีมีคุณภาพถ้าหมดโอกาสแล้วหมดโอกาสเลยเพราะว่าตอนนี้ของนำเข้ามาเสร็จแล้วเราสั่งซื้อให้กับคุณผู้ชมตอนนี้สินค้าหมดแล้วหมดเลย799โปรโมชั่นแบบนี้หาไม่ได้จากช่องอื่น
1: ใช่
0: ไหนแล้วโทรหาเราก่อนที่นี่ที่เดียวเท่านั้นเลยคุณผู้ชมครับผมตอนนี้สายเข้าแน่นๆกันแล้วอย่ารอช้ารับประกัน2ปีเวลาหมดลงแล้วรีบโทรศัพท์มาก่อนตอนนี้ได้เลยครับ
1: เราสองคนหมดเวลาลงแล้วต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับ Momix Power Up ครับเครื่องบดสับอเนกประสงค์กำลังแรงสูง 20,000 รอบต่อนาทีซื้อ1แถมอีก2ในวันนี้รวม3เครื่องคุณผู้ชมราคาที่คุณต้องจ่ายไม่ถึง 4,000 บาทไม่ถึง 3,000 บาทไม่ถึง 2,000 บาท799บาทโอ้โหฟังแล้วตกใจ02-161-3233หรือทาง LINE @happych3 เลยครับ
2: ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2569ถึงวันที่31พฤษภาคม2570หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: พบกับเราในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: อาจารย์จะมีเรื่องราวของหน่อยมาเล่าสู่กันฟัง
1: หน่อยเหรอ
0: หน่อยพี่หน่อยก็ได้น้องหน่อยก็ได้เป็นได้หมดเดี๋ยวรู้คือหน่อยเนี่ยเขาจะช่วยผู้ใหญ่วัยเซียนอย่างเราได้ดีมาก
1: หน่อยเนี่ยนะ
0: ด้วยหน่อยเนี่ยแหละอย่างข้อแรกเลยนะเข้านอนให้เร็วหน่อยจากเมื่อก่อนนอน5ทุ่มก็นอนสัก3ทุ่ม4ทุ่มเข้านอนให้เร็วหน่อยทำอะไรให้ช้าลงหน่อยเพราะวัยอย่างเราเนี่ยจะมากระฉึบกระฉับกระฉึบกระฉับไม่ได้เดี๋ยวล้
1: ม
0: ใช่ไหมต่อไปก็เป็นกินอาหารให้น้อยลงหน่อยใช่ไหมร่างกายอายุเยอะแล้วไม่ต้องการอาหารมากๆเพื่อที่จะไปเสริมสร้างพลังงานอะไรมากมายนะกินอาหารให้หลากหลายหน่อยอย่ากินอยู่อย่างเดียวซ้ำซากจำเจนะคะกินมื้อค่ำให้เร็วหน่อยกินก่อน 6:00 น.กินอาหารร้อนๆหน่อยกินร้อนช้อนกลาง
1: ใช่ครับ
0: ดีนะคะดื่มน้ำให้มากหน่อยขาดน้ำนี่อันตรายมากๆเป็นบ่อเกิดของโรคหลายโรคเลยนะคะต่อไปก็คือกินเกลือหรือว่ากินเค็มให้น้อยหน่
1: อ
0: ยเพราะว่าถ้ากินมากๆก็จะเป็นโรคไต
1: ใช่ครับ
0: นะคะออกกำลังกายให้มากหน่อยร่างกายจะได้ฟิตไม่หกล้มไม่ยืนแล้วล้มแผลล้มแผลใจกว้างมากหน่อยอย่าใจแคบนะคะรู้จักพอเพียงให้มากหน่อย อย่าโลภมากแล้ววัยนี้แล้วโลภมากไปไม่มีประโยชน์อะไรนะคะลืมอายุสักหน่อย
1: เ
0: หรออย่าไปตอกย้ำว่าเราแก่แล้ว
1: คือไม่เจียมว่างั้น
0: เหรอลืมไอ้เจียมตัวแต่ว่าไม่ต้องไปตอกย้ำเรื่องอายุมากมายนะคะแล้วก็ปล่อยวางหน่อยอย่าไปยึดทุกอย่างหมดนะกลุ้มใจเดี๋ยวเครียดใช่ไหมคะคบเพื่อนให้มากหน่
1: อ
0: ยวัยอย่างเราเนี่ยเขาบอกให้กลับไปคบเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละมันจะได้แบบว่ามีการฟื้นฟูความหลังซึ่งมันสนุกสนานชีวิตวัยเด็กมันสนุกใช่ไหมแล้วก็ยิ้มให้มากหน่
1: อ
0: ยอย่าหน้าบึ้งโลกไม่สดใสแต่งตัวให้มากหน่อยให้ดูดีขึ้นหน่
1: อ
0: ยไม่ใช่ว่าแก่แล้วปล่อยเนื้อปล่อยตัวนะคะต้องสดสดสวยงดงามอยู่ตลอด
1: ต้อง
0: เที่ยวให้มากหน่
1: อ
0: ยข้อนี้น่าจะชอบนะ
1: คน
0: แ
1: ก
0: ่กลางวันสิกลางคืนก็แล้วแต่ถ้ามีคนไปเป็นเพื่อนด้วยรู้สึกปลอดภัยก็ไปเที่ยวได้แต่อย่าดริ้งแดงๆให้มันมากนะแล้วก็สุดท้ายก็ปล่อยตัวตามสบายหน่
1: อ
0: ยอย่าไปเคร่งเครียดกับอะไรมากนักชีวิตเหลือน้อยแล้ว
1: และมีข้อนึงครับขอมือเธอหน่อย
0: ไว้คอยกระชับให้ชื่นใจ
1: เอาละครับนอกจากเรื่องหน่อยๆแล้วนะฮะผมมีอีกเรื่องนึงนะฮะสำหรับผู้สูงวัยที่จำเป็นมากเลยมาเช็คดูซิว่าเราขาดวิตามินอะไรบางทีเราก็ไม่รู้หรอก
0: ใช่ใช่
1: แต่มันมีอาการบอกครับลองเช็คอาการต่อไปนี้ดูนะฮะมุมปากแตกบ่อย
0: มุมปากแตกบ่อย
1: ไม่ใช่แตกหน่อยไม่ใช่แตกหน่อยนะแตกบ่อย
0: แตกบ่อยนี่อาจจะแบบว่าปากไม่ดีแล้วไปโดนเขาชก
1: ไม่ใช่อันนั้นปากแตกฮะอันนี้มุมปากแตกครับมุมปากแตกเนี่ยเขาบอกว่าถ้ามุมปากแตกบ่อยเขาจะเป็นปากนกกระจิบ
0: นกกระจิบนกกระจอกอะไรอย่างเงี้ยนะ
1: นกกระจิบจะเล็กแตกเล็กถ้านกกระจอกจะแตกใหญ่ถ้านกกระจอกเทศจะแตกมาก
0: โอเค
1: ให้ผมตั้งให้เองแล้วแสดงว่าเราขาดวิตามิน B2 B3 หรือ B12 ฮะรวมถึงธาตุเหล็กด้วยว
0: ิ
1: ธ
0: ี
1: การก็คือต้องไปทานผักใบเขียวธัญพืชให้มากขึ้นหน่อยนะคร
0: ับ ง่าย
1: ครับผมและใครที่มีอาการเล็บเปราะบางหักง่ายผมร่วงมากกว่าปกติแบบหวีทีโอ้โหติดพืช
0: หรือสักผมทีร่วงออกมาเป็นกา
1: ใช่แสดงว่าอันนี้เราผิดปกตินะเราขาดไบโอตินครับหรือสังกะสีหรือซิงนั่นเองนะทางแก้ก็แนะนำไปทานไข่ต้มโดยเฉพาะไข่แดงกับกล้วยนี่ดีมากเลยนะครับอีกอันนึงก็คือเลือดออกตามลายฟันแปรงฟันชอบมีเลือดออกหรือแผลหายช้าแสดงว่าเราขาดวิตามินซีเป่งมาก
0: ซีก็ทานผลไม้เปรี้ยวๆเนาะ
1: ถูกต้องครับผลไม้เปรี้ยวๆพวกส้มพวกอะไรเนี่ยเราไม่ชอบเปรี้ยวก็ทานพวกฝรั่งก็ได
0: ้ฝรั่งก็วิตามินซี
1: ใช่ครับวิตามินซีสูงมากและอย่างนึงก็คือถ้าตาฝ้าฟางมองไม่ค่อยชัดในที่มืดตาแห้งนะระคายเคืองบ่อยแล้วอาจจะขาดวิตามิน A ครับพี่ตุ๊กครับ
0: แต่เขาไม่ให้ไปซื้อวิตามิน A มากินนะเขาให้กินผลไม้ที่มีสีเหลืองสีส้มสีแดงแทน
1: พวกฟักทองพวกแครอทพวกมะละกอสุกนะและอีกอันหนึ่งก็คือนะใครที่รู้สึกตัวว่าอ่อนเพลียง่ายแม้จะนอนเยอะมาตื่นมาก็รู้สึกเพลีย
0: นอนไม่พอ
1: หรือเป็นตะคริวบ่อยนะฮะแสดงว่าเราขาดวิตามินดีและ B12 ครับ
0: อ๋อวิตามินดีก็หาได้จากแดดนี่แหละ
1: ใช่ไปตากแดดซะ
0: ปิดท้ายเบรกนี้จะพาไปเที่ยวเกาะห้องแล้วก็พาไปดูภาพเขียนสีโบราณที่จังหวัดพังงาสวยงามแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ
1: ครับ
2: เที่ยวทั่วไทยวันนี้พาลงใต้ไปเที่ยวกันที่บ้านคองเขียนอำเภอตะกั่วทุ่งจังหวัดพังงาค่ะพิกัดสุด Amazing ที่สายคอนเทนต์ต้องไม่พลาดเริ่มกันที่เกาะละวะใหญ่หาดสวยๆน้ำทะเลใสๆก่อนจะไปพายเรือคายักชมธรรมชาติและน้ำทะเลสีมรกตท่ามกลางภูเขาหินปูนที่เกาะห้องบอกเลยว่าฟินระดับ10และที่ห้ามพลาดก็คือเกาะพระอาจเท่าตามไปดูภาพเห็นสีโบราณอายุกว่า 5,000 ปีบนหน้าผาหินปูนปิดท้ายด้วยแลนด์มาร์คระดับโลกกับจุดชมวิวเสม็ดนางชีวิวหลักล้านที่สวยเหมือนภาพวาดมองเกาะแก่งในอ่าวพังงาได้แบบสุดลูกหูลูกตาใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ปักหมุดมาเลยที่ท่าเทียบเรือบ้านคลองเคียนและท่าเรือบ้านหินรมรับรองว่าฟินแน่นอนส่วนข่าวนี้เอาใจนักท่องเที่ยวสายลุยหน้าฝนนี้จะฟินกว่าที่เคยพาไปที่วังสายทองอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะแหล่งพักผ่อนสุดอันซีนใจกลางป่าต้นน้ำไฮไลท์ห้ามพลาดคือการพายเรือคายักล่องแก่งวังสายทองสัมผัสสายน้ำเย็นฉ่ำที่ไหลลงมาจากเทือกเขาบรรทัดตลอดเส้นทางคุณจะได้ชมธรรมชาติจากป่าสองฝั่งคลองสดชื่นจนลืมเหนื่อยไปเลยแหละค่ะและพิเศษสุดกับกิจกรรมคุ้มร้อยพลอย3แอดวังสายทองแพ็กเกจเดียวเที่ยวคุ้มทั้งล่องแก่งเที่ยวน้ำตกชมถ้ำพร้อมอิ่มอร่อยกับอาหารถิ่นท่ามกลางธรรมชาติใครมาเที่ยววันจันทร์ถึงวันพฤหัสเมื่อจองแพ็กเกจ3คนขึ้นไปตั้งแต่วันนี้ถึง2กรกฎาคม

0: รับส่วนลดทันที500บาทจากททท.สตูลตามไปเที่ยวกันได้นะคะปิดท้ายวันนี้ด้วยกิจกรรมดีๆเมื่อช่อง3ขออาสาไปทำดีในกิจกรรมช่อง3อาสาทำดีเพื่อทะเลใสไร้ขยะงานนี้บริษัท BEC World จำกัดมหาชนและสถานีโทรทัศน์ไทยทีวี4ช่อง3ไม่ได้มาเล่นๆนะคะแต่ยกทัพพลังจิตอาสาไปเปลี่ยนชายหาดบ้านอำเภอจังหวัดชลบุรีให้กลับมาสะอาดสวยปิ๊งอีกครั้งนำทีมโดยคุณชาคริตดิเรกวัฒนชัยรองกรรมการผู้อำนวยการสำนักกิจการและสื่อสารองค์กรพร้อมด้วย2นักแสดงสุดฮอตติธนพลและเฟิร์สพรดาที่สลัดลุคในจอมาร่วมแรงร่วมใจกับพนักงานจิตอาสาเก็บขยะริมชายหาดบ้านอำเภอและมากกว่าแค่การเก็บคือการเปลี่ยนขยะให้มีมูลค่าและสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อย่างสร้างสรรค์ทุกคนได้เรียนรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางผ่านกิจกรรมเวิร์กช็อปสุดน่ารักอย่างเช่นการทำกระถางต้นไม้ที่รองแก้วและพวงกุญแจน่ารักน่ารักจากฝาขวดใช้แล้วและไฮไลท์คือการนำขวดพลาสติกใช้แล้วมาดีไซน์ใหม่เป็นโคมไฟรีไซเคิลเพื่อนำไปถวายสักการะแด่ศาลเจ้าแม่ฝอยทองศาลเก่าแก่คู่ชุมชนอายุกว่า100ปีและยังได้เรียนรู้การใช้พลังงานทดแทนและการทำน้ำจุลินทรีย์จากน้ำสาวข้าวเป็นการใช้ทรัพยากรในมือให้คุ้มค่าที่สุดกิจกรรมครั้งนี้ไม่ใช่แค่การทำความสะอาดชายหาดนะคะแต่เป็นการปลูกจิตสำนึกให้อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนบอกเลยว่างานนี้อิ่มบุญอิ่มใจแถมยังได้คืนรอยยิ้มให้ชุมชนและท้องทะเลไทยไปเต็มๆค่ะไวสีเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียนจะพาไปตะลุยกินร้านอร่อยในตำนานบางร้านเนี่ยเป็นร้อยปีเลยจ้า
1: ขนมเปี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเป็นพะโล้อาหารจีนเลิศเลยล่ะปิดท้ายไปเจอกับพี่แววในช่วงถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามค่ะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
2: ้8นาฬิกา25นาที
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus ไวน์สเฟียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
4: และตอนนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยู่กับฝนค่ะและท่านพาณิชย์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะคุณอัจฉนาปาลบุตรค่ะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สด
4: ี
5: ค่ะค
4: ุ
5: ณน้องโปรย
4: ท่านพาณิชย์จังหวัดมาเองแสดงว่ามีของดีอะไรมาแนะนำเราแน่เลยใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะวันนี้เรานำของดีจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนนะคะมาให้รุ่นใหญ่วัยเซียนได้รับชมว่าของดีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางมีอะไรบ้างนะคะ
4: พูดถึงกลุ่มจังหวัดภาคกลางมีจังหวัดอะไรบ้างอะคะ
5: ค่ะก็จะมีลพบุรีนะคะอ่างทองสระบุรีชัยนาทพระนครศรีอยุธยาและสิงห์บุรีก็จะมีงานนะคะจำหน่ายสินค้านะคะ BCG GI Market Fair 2026นะคะก็จะจัดขึ้นนะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปถึงวันที่8มิถุนายน2569นะคะที่รอยัลพาร์คพลาซ่าชั้น1นะคะศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะ
4: พูดอย่างนี้แล้วให้ท่านพาณิชย์ช่วยแนะนำหน่อยค่ะว่าของดีแล้วก็สินค้า GI ที่จะมาในงานมีอะไรบ้างคะ
5: ค่ะตัวแรกเลยนะคะกระท้อนตะลุงจากจังหวัดลพบุรีนะคะก็เป็นGI นะคะของจังหวัดลพบุรีนะคะตัวกระท้อนเองเนี่ยค่ะเขาก็จะมีความฟูเนื้อนุ่มนะคะเวลาทานนะคะแล้วก็รสชาติก็จะมีความหวานอมเปรี้ยวนะคะแล้วก็นอกจากกระท้อนตะลุงแล้วนะคะจะเห็นข้างๆนะคะก็จะเป็นกระท้อนเหมือนกันนะคะแต่เป็นกระท้อนนะคะจากจังหวัดสิงห์บุรีนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าที่ GIก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรากำลังขอรับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของจังหวัดสิงห์บุรีนั่นก็คือกระท้อนพิกุลทองค่ะ
4: อ๋อแล้วตัวต่อไปล่ะคะ
5: ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นเผือกหอมบ้านหมอนะคะจากจังหวัดสระบุรีค่ะดูจากผลแล้วก็จะมีความใหญ่
4: มาก
5: ใช่ใหญ่มากค่ะแล้วก็เนื้อเขานะคะจะมีความเนียนละเอียด
4: แล้วแน่นอนว่าชื่อเผือกหอมต้องหอมแน่ๆ
5: ถูกต้องค่ะเขามีความหอมซึ่งทานแล้วอย่างพอเอามาแปรรูปเป็นเผือกอบเนี่ยค
4: ่ะ
5: รสชาติความหอมยังคงอยู
4: ่
5: ค่ะ
4: เนี่ยทำให้เขาได้รับ GI ค
5: ื
4: ออร่อยและหอมไม่เหมือนใคร
5: ใช่ค่ะ
4: ถัดมาละคะ
5: ข้าวหอมขาวเจ๊กชัยนาทนะคะลักษณะเม็ดเขาจะมีความเรียวยาวนะคะคุณน้ำฝนแล้วก็หุงจะขึ้นหม้อนะคะแล้วก็ทานแล้วจะมีความนุ่ม
4: ค่ะเป็นเม็ดเรียวยาวแต่หุงขึ้นหม้อแล้วก็นุ่ม
5: ใช่ค่ะค่ะตัวต่อไปของชัยนาทนะคะส้มโอขาวแตงกวาจากจังหวัดชัยนาท
4: ลูกใหญ่มาก
5: ลูกใหญ่มากค่ะแล้วรสชาติอร่อยด้วยนะคะก็จะมี

0: ความอมเปรี้ยวอมหวาน
1: ค่ะ
0: ก็ตัวนี้ก็คือเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชัยนาทเลยนะคะ
1: ชัยนาทนี่เขาดังอยู่แล้วเรื่องส้มโอ
0: ค่ะ
1: นี่
0: ค่ะตัวต่อไปอะค่ะก็จะเป็นเห็ดตับเต่านะคะ3เรือนจากอยุธยา
1: อ
0: ันนี้เป็นได้ขึ้นทะเบียนล่าสุดเลยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็มีการแปลรูปเป็นสินค้าที่หลากหลาย
1: มาทำอะไรได้บ้างนะคะคือก็เคยได้ยินแต่ชื่อเห็ดตับเต่าอยู่ในเพลงสมัยก่
0: อ
1: นคือเคยเห็นหน้าตาจริงวันนี
0: ้ก็จะมีเป็นแบบหลาบสามารถทำเป็นลักษณะของเห็ดที่อบแห้งนะคะแล้วก็เอาไปแปรรูปเป็นอาหารได้นะคะเป็นแกงคั่วเห็ดตับเต่านะคะหรือว่าก็จะมีในเรื่องของน้ำพริกด้วยนะคะ
1: ไปทำเป็นน้ำพริกได้
0: ใช่ค่ะเป็นน้ำพริกสำเร็จรูปจากเห็ดตับเต่านะคะแล้วก็จะเป็นเห็ดสามรสตับเต่า
1: แปรรูปได้เยอะเลย
0: ใช่ค่ะค่ะ
1: แล้วถัดมาล่ะคะเห็นบอกเป็นละมุดใช่ไหมคะ
0: ค่ะเป็นละมุดร้อยปีค่ะบ้านใหม่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะแต่วันนี้ก็จะนำเป็นลักษณะของสินค้าแปรรูปนะคะเป็นคุกกี้นะคะเป็นคุกกี้ที่แปรรูปจากละมุดบ้านใหม่นะคะค่ะแล้วก็จะมีข้าวเกรียบด้วย
1: ทำจากเนื้อละมุด
0: ถูกต้อง
1: ว้าวเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกว่าเขาเกลียบกับคุกกี้จากละมุด
0: ใช่ค่ะ
1: อยากรู้ว่าจะเป็นยังไงไปลองชิมได้ที
0: ่ไหนถูกต้องค่ะ
1: นี่ค่ะถัดไปละค่ะ
0: ตัวถัดไปนะคะก็จะเป็นดินสอพองนะคะจากลพบุรีนะคะอันนี้เราแปรรูปมาเป็นตัวเครื่องสำอางนะคะซึ่งทำตัวดินสอพองเนี่ยก็เป็นสินค้าที่มีเฉพาะถิ่นเลยของจังหวัดลพบุรี
1: ค่ะ
0: ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นปลาช่อนแม่ลานะคะจากลำแม่ลานะคะก็เป็นสินค้าชื่อมีชื่อเสียงจากจังหวัดสิงห์บุรี
1: ค่ะ
0: อันนี้เรานำมาเป็นปลาช่อนแดดเดี่ยวนะคะก็เอาไปทอดทานกับข้าวสวยร้อนๆพร้อมกับข้าวซีไอก็ได
1: ้ค่ะตัวปลาช่อนแม่ลาเนี่ยความพิเศษเขาเนื้อเขาจะเป็นยังไงนะคะ
0: เนื้อเขาจะมีความแน่นนะคะแล้วก็ตัวเนื้อเขาจะไม่มันมากนะคะแล้วก็กลิ่นข้าวน้อย
1: ข้าวน้อยเพราะว่า
0: ก็คือ
1: แม่ลาเนี่ย
0: ใช่ลำแม่ลาซึ่งเป็นลำน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ
1: ์
0: ค่ะ
1: พอปลาได้ทานอาหารในนั้นไปก็ทำให้มีเอกลักษณ์พิเศษแบบ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: รับต่อไปล่ะคะ
0: ตัวต่อไปนี่เลยค่ะกลองเอกราชนะคะจากจังหวัดอ่างทองนะคะก็ตีแล้วก็มีชื่อเสียงโด่งดัง
1: ค่ะคือความหมายดี
0: ใช่ความหมายด
1: ีแล้วจริงๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นของฝากที่ทำยาก
0: ทำยากเป็นงานหัตถกรรมทำจากมือฝีมือของชาวบ้านเขาเรียกว่าพื้นภูมิปัญญาของชาวบ้านในชุมชนเลยก็ว่าได
1: ้แล้วก็ด้านข้างนี้ก็น่ารักไม่แพ้กันเลยค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะก็เป็นตุ๊กตาชาววันบ้านบางเสด็จนะ
1: คะ
0: ของจังหวัดอ่างทองเช่นกันเขามีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นนะคะก็เป็นของฝากของที่ระลึกเครื่องประดับของประดับตกแต่งบ้านก
1: ็
0: ได้นะคะซึ่งมีความน่ารักมาก
1: น่ารักมากเลยค่ะ
0: ค
1: นจะรู้สึกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆเราเห็นบ่อยแต่เดี๋ยวนี้จะหายากมากเลยแต่ที่อ่างทองยังมี
0: ค่ะ
1: แล้วรวบรวมมาไว้ในงานนี้ด้วย
0: ถูกต้องค่ะ
1: อันนี้คือเหล่าสินค้าที่ได้รับ GI ที่จะมาในงานที
0: ่
1: เก
0: ิ
1: ดขึ้นแต่ว่าสินค้าที่เป็นว่าที่ที่กำลังขอ GI อยู่มีอะไรแนะนำบ้างคะท่านพานิช
0: ค่ะก็ว่าที่ GI นะคะก็จะเป็นน้ำนมโคนะคะจากอำเภอเมืองมอกเหล็กจังหวัดสระบุรีนะ
1: เป็นแหล่งผลิตนมของประเทศไทยเราอยู่แล้วอันนี้รอขึ้น GI
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วมีสินค้าแปรรูปที่มาในงานด้วยใช่ไหมคะ
0: ค่ะสินค้าแปรรูปมีหลากหลายมากนะคะคุณน้ำฝนเพราะมีทั้งขนมนะคะแล้วก็จะเป็นพวกสินค้าเกษตรนะคะเกษตรแปรรูปนะคะมีทั้งน้ำพริกอย่างอันนี้ก็จะเป็น
1: กาย
0: ศาสตร์ค่ะกายศาสตร์จากธัญพืชนะคะแล้วก็จะมี
1: ขน
0: ุนใช่ค่ะอันนี้จะมีความกรอบความมัน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าตัวเนื้อขนุนเองนะคะค่ะแล้วก็จะอันนี้ก็จะเป็นหมูทุบนะ
1: คะ
0: หมูทุบแล้วก็ก็จะมีกุนเชียงแล้วก็กุนเชียงหมูกุนเชียงปลาด้วยนะคะค่ะอัน
1: นี้ก็หลากหลายมาก
0: ใช่หลากหลายมาก
1: ของดีเราเยอะแล้วเราก็สนับสนุนให้เอามาแปรรูปทำให้แบบเวลาที่แบบคุณผู้ชมอยากจะทานเช่นอยากทานขนุนเดี๋ยวนี้ไม่มีสดไม่เป็นไรมีแบบแปรรูปอยู่ที่บ้านได้ทานทันทีแล้วด้านนี้ล่ะคะที่เป็นเสื้อผ้าสวยๆอยู่ตรงน
0: ี้ค่ะอันนี้จะเป็นเสื้อมัดย้อมนะคะจัดครามนะคะมัดย้อมครามนะคะตัวเนื้อผ้าเนี่ยจะมีความนุ่มยิ่งซักยิ่งนุ่ม
1: ใส่แล้วเย็นสบาย
0: ใช่ค่ะเป็นจากจังหวัดสิงห์บุรี
1: ค่ะงานดีขนาดนี้ค่ะให้ท่านพานิชนะคะฝากเชิญชวนคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ย้ำหน่อยว่าจัดวันไหนถึงวันไหนบ้างคะ
0: ค่ะก็เชิญชวนนะคะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะก็ไปเที่ยวงาน BCG GI Market Fair 2026นะคะระหว่างวันที่4ถึง8มิถุนายน2569นะคะที่ชั้น1รอยัลพาร์คพาซ่าศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะ
1: เพิ่งมีวันแรกแล้วนะคะแน่นอนว่ามีกิจกรรมดีๆในงานด้วย
0: ถูกต้องค่ะก็มีกิจกรรมมากมายนอกเหนือจากสินค้าที่เราคัดสรรกันมาจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบนค่ะ
1: ค่ะเป็นงานดีๆที่ห้ามพลาดเลยค่ะส่วนตอนนี้นะคะหมดเวลาแล้วเดี๋ยวฝนกับท่านพานิชขอลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าว3สีนะคะวันนี้อยู่กับลูกแก้วกรกมลและจอยชนทิชาค่ะสามารถชมกันสดๆผ่านหน้าจอช่อง3กด33ชมผ่านมือถือกดแอป3 Plus ได้เลยนะคะ
2: เริ่มต้นข่าวแรกของเราในวันนี้นะคะกับบรรยากาศของประสงค์นิกรทั่วไทยค่ะที่ร่วมกันจัดกิจกรรมถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569ค่ะวันที่3มิถุนายนของทุกปีนับเป็นวันมหามงคลอันเปี่ยมด้วยความหมายสำหรับปวงชนชาวไทยซึ่งในปี2569ถือว่าเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบ4รอบ48พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีผู้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับการเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความห่วงใยต่อความผาสุกของประสบนิกรโดยในวันนี้ประสบนิกรทั่วไทยต่างร่วมกันประกอบกิจกรรมถวายพระพรด้วยความจงรักภักดีนอกจากส่วนกลางแล้วในส่วนภูมิภาคทุกพื้นที่จัดมีกิจกรรมเช่นกันนะคะอย่างที่พระตำหนักภูพานราชนิเวศอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนางรดิดาเหลืองทิติสกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครได้นำข้าราชการศาลทหารตำรวจองค์กรส่วนท้องถิ่นและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรค่ะ
1: และเช่นเดียวกันกับที่จังหวัดบึงกาฬนะคะที่นอกจากจะมีการถวายราชสักการะแล้วยังจัดให้มีพิธีสงฆ์ถวายผ้าไตรและเครื่องแทธรรมก่อนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดจะนำประสบนิกรร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายแด่พระภิกษุสงฆ์และสามเณรจำนวน49รูปค่ะ
2: ขณะที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาคูคลองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลที่บริเวณลานติดลำเหมืองยืมบ้านมะค่าพัฒนาตำบลบ้านโพอำเภอเมืองนครราชสีมาค่ะโดยมีประชาชนจิตอาสาพระราชทาน904กว่า200คนรวมพลังนะคะสร้างความสามัคคีกระจายลงตามจุดต่างๆช่วยการขุดลอกถักถางและจัดเก็บวัชพืชค่ะรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ำนะคะที่สะสมอยู่ในคลองชลประทานและลำเมืองยืมและลำเหมืองยืมนะคะซึ่งเป็นคลองส่งน้ำสาธารณะเพื่อการเกษตรและการระบายน้ำค่ะ
1: ส่วนที่จังหวัดอุทัยธานีนะคะพระสงฆ์ได้พายเรือมาจากฝั่งวัดโบสถ์โบราณสถานคู่บ้านคู่เมืองเพื่อรับบิณฑบาตจากเหล่านักท่องเที่ยวและประสงค์นิกรค่ะที่ไม่ได้ไปร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลที่จุดจัดงานหลักถือเป็นการสืบสานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของชาวอุทัยธานีนะคะในวาระมหามงคลขณะที่ช่วงสายค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้นำส่วนราชการร่วมปล่อยพันสัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำสแกกรังณลานสุพนิกาหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อเป็นการสร้างกุศลและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติด้วยค่ะส่วนคราวนี้นะคะสืบเนื่องมาจากเรื่องราวของการที่มีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะถูกฟ้าผ่า
2: ระหว่างขับขี่ฝนตกใช่ไหมคะ
1: ถูกต้องค่ะหลายคนก็เลยมุ่งไปที่ว่าเอ๊ะเป็นเพราะว่าเขาใส่สร้อยหรือเปล่าเป็นสายล่อฟ้าหรือเปล่าหรือว่าหมวกกันน็อกนะคะซึ่งวันนี้ค่ะทางด้านอาจารย์เจตก็ได้ออกมาให้ความรู้ที่น่าสนใจมากๆเลยค่ะรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพัตรอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาและนักสื่อสารวิทยาศาสตร์นะคะได้ออกมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกรณีฟ้าผ่าลงมายังชายคนหนึ่งค่ะที่

0: กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่บนสะพานยกระดับรัชวิภาที่มุ่งหน้าแยกรัชโยธินถนนวิภาวดีรังสิตจนส่งผลให้เสียหลักล้มลงและได้รับการบาดเจ็บนะคะโดยอาจารย์เจตบอกว่ากรณีนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นทั้งสร้อยคอหมวกกันน็อกโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่กล่องใส่ของท้ายรถเนี่ยไม่ได้เป็นวัตถุล่อฟ้าหรือเป็นตัวดึงดูดฟ้าผ่าแต่อย่างใดเลยนะคะคุณผู้ชมแต่สาเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพียงความโชคร้ายที่รถของชายคนดังกล่าวจอดอยู่ในจุดที่สูงเด่นนั่นก็คือบนสะพานยกระดับและวิ่งมาตรงที่จุดฟ้าผ่าลงมาพอดีค่ะซึ่งพื้นที่เช่นนี้ประจุไฟฟ้าในอากาศจะเคลื่อนที่มาตามเส้นทางที่สั้นที่สุดลงสู่พื้นดินและก็มักจะผ่านวัตถุที่อยู่ในจุดสูงแล้วก็เด่นที่สุดของบริเวณนั้นนั่นเองนะคะเหตุการณ์นี้ทำให้เห็นเลยว่าการขับขี่รถจักรยานยนต์ในตอนฝนฟ้าคะนองเนี่ยมีความเสี่ยงมากๆที่อาจจะได้รับอันตรายจากกรณีฟ้าผ่าแบบนี้นะคะถ้าจำเป็นจริงๆอาจารย์เจตก็ได้บอกว่าถ้าฝนตกฝนฟ้าคะนองอย่างเงี้ยคือพักรถไว้ก่อนดีกว่านะคะแล้วก็อย่าเสี่ยงขับไปบนพื้นที่สูงเด่นเลยน่าจะปลอดภัยมากกว่าค่ะ
1: เพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุอย่างที่เราไม่คาดฝันก็ได
0: ้
1: ใช่ไหมคะมากันที่ข่าวนี้กันบ้างท่านใดที่รอลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วันพรุ่งนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนกันแล้วค่ะผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะคะต้องทำการลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการทุกรายค่ะโดยกระทรวงมหาดไทยจะเปิดให้ลงทะเบียนพรุ่งนี้วันแรกไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนี้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังและแอปทางรัฐรวมถึงเว็บไซต์ของโครงการค่ะเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียนทั้ง5แห่งซึ่งจะประกาศผลการลงทะเบียนวันที่17กรกฎาคมจากนั้นทุกรายที่ได้รับสิทธิ์นะคะต้องทำการยืนยันตัวตนระหว่างวันที่17กรกฎาคมถึง12มกราคม2570ค่ะส่วนผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ก็สามารถยื่นอุทธรณ์ผลได้อีกระหว่างวันที่17ถึงวันที่31กรกฎาคม2569และสำหรับใครที่ผ่านและยืนยันตัวตนแล้วนะคะก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ครั้งแรกในวันที่1สิงหาคม2569ค่ะ
0: มาต่อกันที่เรื่องราวของสถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชค่ะคุณผู้ชมขาล่าสุดองค์การอนามัยโลกออกมาเปิดเผยแล้วนะคะว่าตอนนี้ทั่วทั้งโลกมีผู้ป่วยจิตเวชมากกว่า 1,000 ล้านคนค่ะนายแพทย์เจษดาทองเถานะคะแพทย์เฉพาะทางสาขาจิตเวชจิตแพทย์ประจำโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์จังหวัดอุบลราชธานีค่ะได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook คลินิกสุขภาพจิตนายแพทย์เจษดาโดยมีข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะคะมีการประเมินค่ะว่าตอนนี้เนี่ยมีคนทั่วโลกกว่า 1,000 ล้านคนนะคะที่กำลังเผชิญกับโรคทางจิตเวชตัวเลขนี้เนี่ยสะท้อนให้เห็นว่าโรคก็คือโรคนะคะไม่ใช่ความอ่อนแอหรือไม่ใช่เรื่องของคนที่คิดลบเกินไปแต่มันคือสภาวะทางสุขภาพที่พบได้จริงค่ะเหมือนอย่างเช่นกับโรคเบาหวานความดันหรือโรคอื่นๆนั่นเองนะคะดังนั้นการที่จะบอกว่าแค่ไม่คิดมากไม่เครียดเดี๋ยวก็หายเองแค่คิดว่าไม่เป็นไรมันก็ไม่เป็นแล้วล่ะใช่ไม่ได้จริงกับโรคนี้นะคะทุกคนนั่นหมายความว่าเวลาที่เราอยากจะให้กำลังใจจริงๆกับผู้ที่ป่วยจิตเวชเนี่ยห้ามใช้คำพูดเหล่านี้เด็ดขาดคุณหมอบอกว่าบางครั้งการที่ยอมรับว่าฉันกำลังป่วยอาจจะไม่ได้ทำให้เราอ่อนแอลงนะคะแต่มันอาจจะเป็นประโยคแรกที่ทำให้เราเริ่มกลับมาแข็งแรงขึ้นได้อย่างแท้จริงก็ได้ค่ะ
1: มากันที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมกันบ้างดีกว่าค่ะมาดูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลชุมพรล่าสุดนะคะมีเต่ากระขึ้นมาวางไข่แล้ว105ฟองค่ะFacebook PR กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะเผยข่าวดีว่ามีเต่ากระค่ะขึ้นมาวางไข่กว่า105ฟองที่บริเวณชายหาดด้านทิศตะวันตกของเกาะกุลาจังหวัดชุมพรถือว่าเป็นข่าวดีมากๆนะคะของนักอนุรักษ์เพราะว่าสะท้อนเห็นถึงความสำเร็จในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยและปลอดภัยในเขตพื้นที่อนุรักษ์ค่ะรวมถึงเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศชายฝั่งทะเลได้เป็นอย่างดีซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เคลื่อนย้ายนะคะไข่ของเต่ากระเนี่ยไปไว้ในบ่อฟักเพื่อเตรียมไว้อย่างปลอดภัยนั่นเองเข้าสู่กระบวนการการฟักตัวตามธรรมชาติและเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตจากความเสี่ยงที่อาจจะถูกคุกคามจากศัตรูทางธรรมชาติอีกด้วยค่ะเดี๋ยวรอเลย
0: เรียงแบบนี้เลย105ฟองเลยนะคะทุกคนพูดถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะวันนี้ที่อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะก็ได้จัดให้มีกิจกรรมกินทุเรียนเฝ้าระวังสัตว์ป่าไม่ใช่ว่าเราอ่ะไปนั่งกินทุเรียนแล้วเฝ้าดูน้องอะไรอย่างนี้นะคะไม่ใช่นะคะเป็นการขายทุเรียนแล้วก็นำกำไรมาสนับสนุนค่ะการปฏิบัติงานของชุดเคลื่อนที่เร็วเฝ้าระวังผลักดันช้างและสัตว์ป่าตำบลอุดมทรัพย์ค่ะซึ่งเป็นกลุ่มจิตอาสาที่ร่วมกันมาปฏิบัติหน้าที่กับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานนะคะในกรณีในการเฝ้าระวัง

0: บางปัญหาค่ะป้องกันช้างและสัตว์ป่าที่จะออกนอกพื้นที่อนุรักษ์แล้วก็เข้าไปสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะไม่แน่ใจตอนนี้ทุเรียนหมดหรือยังนะคะใครอยู่ใกล้ก็สามารถไปสนับสนุนกันได้เลยขายกันอยู่ที่จุดบริการกู้ภัยฮุก31ตำบลอุดมทรัพย์อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาค่ะ
1: น่าสนใจหลายคนฟังโครงการอาจจะตกใจนิดนึงว่าไปนั่งทานทุเรียนแล้วก็
0: จอยจอยเลยตรงนั้น
1: ไม่ใช่นะคะเป็นการอุดหนุนทุเรียนเพื่อจะเอา
0: ผลิตภัณฑ์
1: ดูแลกันอีกทีหนึ่ง
0: ค่ะ
1: มาปิดท้ายช่วงนี้ค่ะกับกิจกรรมฉลองครบรอบ122ปีสมาคมอัสสัมชัญค่ะสมาคมอัสสัมชัญได้จัดงานพิธีศาสนาโอกาสครบรอบการก่อตั้งสมาคมอัสสัมพันธ์122ปีค่ะณห้องประชุมวันลบเจียรวนนท์สมาคมอัสสัมชัญถนนพระราม4ซึ่งเป็นการทำบุญใหญ่4ศาสนาทั้งคริสต์อิสลามซิกและพุทธค่ะเพื่อความเป็นสิริมงคลและร่วมย้อนรำลึกประวัติศาสตร์รวมถึงการมีการร่วมรำลึกถึงคุณูปการของคณะภรดาคุณครูคณะกรรมการสมาคมและอัสสัมชนิกผู้ล่วงลับถือเป็นกิจกรรมที่พี่น้องอัสสัมชนิกได้มาพบปะและรับคำอวยพรดีๆจากตัวแทนอัสสัมชนิกอาวุโสค่ะมีการร่วมกันขับร้องเพลงสดุดีอัสสัมชัญอย่างกึกก้องรวมถึงมีพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมเพื่อการศึกษาและการแบ่งปันประสบการณ์อันทรงคุณค่าจากศิษย์เก่าที่ประสบความสำเร็จปิดท้ายด้วยการรับประทานอาหารกลางวันและร่วมสังสรรค์อย่างเป็นกันเองค่ะโอกาสนี้นะคะทางสมาคมค่ะยังได้จัดทำหนังสือทำเนียบธุรกิจอัสสัมชัญที่จะช่วยสานต่อเครือข่ายระหว่างอัสสัมชนิกทุกรุ่นนะคะแล้วก็เป็นแหล่งข้อมูลสืบค้นของน้องๆสิทธิ์ปัจจุบันที่กำลังจะเริ่มก้าวเข้าสู่โลกของการทำงานโดยสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามรายละเอียดการสั่งจองได้ที่เบอร์โทรศัพท์089-121-2649และ086-990-1488ค่ะ
0: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าข่าวบันเทิงค่ะต้องพูดถึงเลยกับข่าวนี้หลายคนก็ใจหายเลยนะคะกับคู่นี้ค่ะแทนยดานั่นเองนะคะกับการประกาศยุติการทำงานร่วมกันซึ่งเป็นการตัดสินใจของน้องๆที่จบลงด้วยดีเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะคะ
2: กลุ่มบริษัท PTG Energy We Precision
3: ไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
4: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสปริงโกไมอีลิน
5: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวมาพร้อมขวดที่สะดวกใช้งานง่ายเพียงแค่ปั๊มมีให้เลือก2สีสีดำและสีน้ำตาลปิดผมขาวง่ายๆใช้เดย์แฮร์
6: กินแม็กกี้กับอะไรคะ
7: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
8: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: หายย่อย
10: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expoอย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
12: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
13: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
14: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
15: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
16: ไม่ดียังไง
17: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเมียจะตาย
15: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
18: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
19: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
15: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนางนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
3: วาดฝันวันวิวาห์ศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: อะไรก็พูดอะไรล่ะ
12: อะไรครับเนี่ย
6: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
4: ่โอ้โห
7: หอม
0: คั่วเข้ม
1: ครบสูตรอร่อย
6: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
9: เดแฮแชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
12: Health and Fry อร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลินแคเพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
16: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
20: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
21: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเริ่ม
22: อร่อย
21: สุดเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
23: คำแนะนำจากกรมอนามัย
24: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
25: เด็กบีบนิดเดียวได้
26: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
27: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
28: และแปรงวันละ2ครั้ง
29: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
30: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222

0: Protect IC Cool New S The Next Peak
1: อัปเดตกันต่อในช่วงที่2ข่าว3สีนะคะเริ่มต้นข่าวแรกของข่าวบันเทิงนะคะในช่วงนี้นั่นก็คือเรื่องราวของการประกาศยุติการทำงานร่วมกันนะคะของ2สาวคู่นี้เลยค่ะแทนแล้วก็ยดาค่ะเมื่อวานนี้นะคะช่อง3ได้มีการออกแถลงการค่ะโดยมีใจความว่าสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง3ขอประกาศให้ทราบอย่างเป็นทางการว่าแทนดวงแก้วและยดานริญญาได้ตกลงที่จะยุติการทำงานร่วมกันโดยเป็นการตัดสินใจด้วยดีของทั้ง2ฝ่ายสถานีขอขอบคุณแฟนๆทุกท่านที่คอยส่งกำลังใจและสนับสนุนผลงานของทั้ง2ท่านด้วยดีเสมอมาและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะยังคงมอบความรักรวมถึงสนับสนุนผลงานของทั้ง2ท่านต่อไปค่ะ
2: ซึ่งหลังจากทางช่อง3นะคะได้โพสต์แถลงการนี้ออกไปค่ะทั้งแทนแล้วก็ยดาก็ได้ออกมาโพสต์ขอบคุณทุกแรงสนับสนุนของแฟนๆค่ะโดยแทนบอกว่าขอขอบคุณทุกความรักและการซัพพอร์ตที่มีให้กับแทนและยดามาโดยตลอดนะคะทุกคนเป็นความทรงจำที่สวยงามและเป็นกำลังใจที่สำคัญของแทนเสมอขอบคุณแฟนคลับทุกคนที่คอยอยู่เคียงข้างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้แทนจะพัฒนาตั้งใจพัฒนาตัวเองในวงการบันเทิงและจะคอยเป็นกำลังใจให้กับยดากับทุกเส้นทางที่เลือกมาเติบโตไปพร้อมกันนะคะ
1: ส่วนทางด้านยดาค่ะก็ได้ออกมาโพสต์เช่นเดียวกันกับน้องแทนนะคะโดยบอกว่าโดยยดาบอกว่าขอบคุณทุกคนที่รักและเชียร์และซัพพอร์ตหนูมาเสมอนะคะเรื่องที่หนูกับแทนไม่ได้เดินทางด้วยกันต่อเป็นการตัดสินใจของหนูเองค่ะมีหลายปัจจัยในทางที่ดีและมันคือก้าวที่สำคัญมากๆยังขอบคุณและเคารพทุกคนรวมถึงทุกช่วงเวลาดีๆที่ผ่านมาเสมอนะคะหวังว่าทุกคนจะยังติดตามกันต่อไปและขอส่งกำลังใจดีๆให้กับทุกคนรวมถึงแทนด้วยค่ะข่าวสามสีก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทั้งน้องแทนและน้องยดานะคะก็ขอให้เส้นทางหลังจากนี้ที่น้องเลือกเนี่ยเติบโตไปอย่างดีเลยก็แล้วกันค่ะประสบความสำเร็จแล้วก็ราบรื่นในทุกๆเรื่องเลยนะคะลูก
2: ค่ะส่วนเมื่อคืนนี้ค่ะน่าจะแฮปปี้กันทั่วหน้าหลังจากอึดอัดกันมาตั้งแต่เปิดเรื่องกันกับละครเรื่องนี้นะคะรักหักหลังได้รับเสียงชื่นชมกันอย่างล้นหลามเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งละครของทางช่อง3ที่กระแสดีตั้งแต่ตอนแรกจนถึงตอนสุดท้ายจริงๆค่ะสำหรับรักหักหลังผลงานการแสดงของ3นักแสดงนำมากความสามารถค่ะอย่างเกรทวรินทร์กระทิงขุนนรงค์และพายรินระดาค่ะที่นอกจากทั้ง3คนต้องมาฟาดฟันบทบาทกันแบบถึงพริกถึงขิงแล้วยังต้องรับมือกับกระแสในโลกออนไลน์ที่แฟนๆเนี่ยอินกันหนักมากถึงขั้นแบ่งทีมกันเลยว่าอยู่ฝ่ายไหนโดยเฉพาะเกรทนะคะได้รับบทเป็นปั้นที่โดนแบบชาวเน็ตก็จวกเลยเป็นแบบเรดแฟลกเลยนะคะซึ่งนี่ก็เป็นเหมือนหลักฐานชั้นดีที่ทำให้รู้เลยว่านักแสดงทุกคนเนี่ยถ่ายทอดตัวละครออกมาได้ดีมากๆเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จของละครเรื่องนี้เลยก็ว่าได้อย่างตอนจบเมื่อคืนนี้ทุกคนก็ได้เห็นถึงบทสรุปของทุกตัวละครนะคะที่ถึงแม้ว่าแต่ละคนจะแยกย้ายกันไปสุดท้ายโชคชะตาก็พาทุกคนกลับมาหากันอยู่ดีนะคะอย่างวินกระทิงค่ะแล้วก็น้องพายเนี่ยนะคะที่สุดท้ายทั้งสองคนก็มีโอกาสได้กลับมาเปิดเผยความรู้สึกกันอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะฉากที่ทั้งคู่เคลียร์กันแล้วก็มีดับเบิลเรนโบว์ที่ขึ้นมาอยู่ด้านหลังนะคะซึ่งใครที่ดูละครเรื่องนี้ตั้งแต่แรกจะรู้เลยว่านี่เป็นเหมือนตัวแทนของทั้งสองคนเพราะว่าดับเบิลเรนโบว์เนี่ยก็มีความหมายเกี่ยวกับว่าความรักนะคะถ้าคนที่เคยรักกันจะได้กลับมาเจอกันอีกครั้งซึ่งมันก็เหมือนกับความสัมพันธ์ของวินและพายค่ะส่วนคุณปั้นเองที่หลังจากเสียสละให้ทั้งสองคนแล้วได้กลับมารักกันเนี่ยตัวเองก็ยินดีกับความรักของทั้งสองคนด้วยเรียกว่าเป็นบทสรุปรักหักหลังนะคะที่จบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งค่ะหลายคนบอกว่าดีใจกับกระทิงนะในที่สุดสมหวังแล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้คือเล่นเรื่องไหนก็คือไม่ค่อยให้สมหวัง
1: ดูทุกคนก็คืออินกันมากจริงๆกับเรื่องนี้นะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนละครเรื่องนี้ยังไม่จบและกำลังเข้มข้นเลยค่ะกับโทษฐานที่รักเธอเองนะคะคืนนี้ค่ะพระนางจะมีฉากหวานๆด้วยกันโดยหลังจากที่วายุนะคะหรือว่านายณภัทรและฟ้าสายน้องมิ้นท์ณรวีค่ะเข้าพิธีแต่งงานกันเรียบร้อยก็ถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองคนจะได้ใช้เวลาร่วมกันในทริปฮันนีมูนซึ่งงานนี้นะคะทำเอามหาสมุทรหรือหลุยส์ก็แทบคลั่งเหมือนนรกแตกอยู่ในใจเลยค่ะที่ต้องทนดูฟ้าสายไปเป็นของคนอื่นส่วนทางด้านพระนางก็เสิร์ฟความหวานกันแบบสุดๆเลยมีแบบคิสซีนสุดซึ้งให้เราได้ดูกันด้วยนะคะในขณะเดียวกันค่ะทางด้านแก๊งหมาบ้าก็ออกหาหลักฐานที่ Heaven Club ทำให้มหาสมุทรได้รู้ตัวตนที่แท้จริงและที่อยู่ของแก๊งและสั่งให้ผู้จัดการเนี่ยกวาดล้างแก๊งหมาบ้าให้สิ้นซากไปเลยค่ะอ่ะหลายรสหลายอารมณ์หลายเรื่องราวทีเดียวคืนนี้มาร่วมลุ้นไปพร้อมกันนะคะในละครเรื่องโทษค่ะที่รักเธอคืนนี้2ทุ่มครึ่งค่ะ
2: ส่วนช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณศิริจักรพวีกันต่อค่ะ
3: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
4: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
4: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
6: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: บ้านอบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home
8: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
9: เด
8: ี๋
9: ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
10: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
12: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
13: แค่10 บาท
14: จริงนะ
15: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
16: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตทอทัลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3 เท่าคอลเกตทอทัลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2 แบบ7 รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
18: เดย์แฮร์แชมพูปิดผมขาวผสมสารสกัดจากธรรมชาติทำเองง่ายๆที่บ้านใช้ได้ทั้งชายและหญิงมี2 สีให้เลือกสีน้ำตาลและสีดำแบบขวดและแบบซองหาซื้อได้ที่ Shopee Lazada สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ LINE @dayhair
19: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
20: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
21: แคร์เพชแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรักเฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2 แบบ7 รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
22: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
23: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดท่าถูท่าถูยาหม่องตราถ้วยทองท่าถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
24: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องมิสเตอรี่ผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาว Listerine ลองเลย

0: สนับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูมแม็กซ
2: ์สวัสดีค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ซีอยู่ที่งาน Computex ที่ไทเปไต้หวันค่ะครั้งนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการจอยงานครั้งแรกของซีเลยนะคะแล้วก็ถูกเชิญโดยฝั่งของรัฐบาลไต้หวันซึ่งจะมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ที่รวดเร็วมากกับโลกของ AI ในครั้งนี้นะคะแบรนด์ทางด้าน AI Semiconductor Data Centerรวมตัวกันอยู่ที่นี่ 6,000 กว่าบูธซึ่งซีเชื่อว่าเราจะเห็นเลยค่ะว่าอนาคตที่กำลังเปลี่ยนไปนั้นเป็นยังไงบ้าง
0: เราได้ก้าวพ้นยุคที่แข่งขันกันสร้าง AI ที่ฉลาดกว่าเข้าสู่ยุคที่แข่งขันกันสร้าง AI ที่ทำงานได้จริงจากเดิม AI เป็นเพียงแค่แชทบอทหรือเครื่องมือช่วยตอบคำถามแต่ว่าวันนี้บริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่กำลังพัฒนา AI Agent คอคอมเรียกการเปลี่ยนผ่านนี้ว่า From Tools to Actor ในขณะที่เจนเซนห่วงจาก Nvidia เรียกปี2026ว่านี่คือยุคของ Agent Economy หมายความว่ามูลค่าทางเศรษฐกิจในอนาคตไม่ได้เกิดจากการมีโมเดล AI เก่งสุดแต่เกิดจากการมี AI ที่สามารถสร้างผลงานและผลลัพธ์ทางธุรกิจได้จริงการเปลี่ยนแปลงลำดับถัดมาก็คือ AI กำลังหลุดออกจากหน้าจอและคลาวด์สู่โลกที่มีร่างกายเต็มรูปแบบอีก10ปีต่อไปจะเป็นยุคของ Physical AI ที่มองเห็นเคลื่อนไหวควบคุมเครื่องจักรขับรถทำงานในโรงงานทำงานร่วมกับมนุษย์ได้โดยตรงนี่คือเหตุผลที่หุ่นยนต์รถอัจฉริยะ AI PC และระบบอัตโนมัติกลายเป็นดาวเด่นของงาน Computex 2026เพราะ AI กำลังเปลี่ยนจากซอฟต์แวร์ที่อยู่เบื้องหลังมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของเศรษฐกิจและชีวิตประจำวัน AI has evolved from tools to actor ก็เลยไม่ใช่แค่สโลแกนค่ะแต่เป็นคำอธิบายของทิศทางอุตสาหกรรมทั้งโลกสิว่าที่น่าสนใจสุดคือผู้ชนะในยุค AI ถัดไปอ่ะไม่ใช่บริษัทที่มีชิปที่ดีที่สุดโมเดลที่ดีที่สุดแต่คือผู้ที่สร้างระบบนิเวศได้ครบที่สุดตั้งแต่เซมิคอนดักเตอร์ data center พลังงานเครือข่ายซอฟต์แวร์หุ่นยนต์ไปจนถึงการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมจริงแนวคิด AI factory ของ Nvidia และการรวมตัวของ Qualcomm Intel Microsoft Google DeepMind ทั้งหมดนี้ยังรวมผู้เล่นรายใหญ่บนเวทีเดียวกันสะท้อนว่าการแข่งขันเนี้ยเปลี่ยนจากการสร้างเทคโนโลยีไปสู่การสร้างโครงสร้างเศรษฐกิจใหม่ขับเคลื่อนด้วย AI แล้วค่ะสำหรับประเทศไทยนี่คือสัญญาณสำคัญว่าโจทย์ไม่ใช่เพียงแค่การใช้ AI แต่คือการหาตำแหน่งของประเทศและธุรกิจไทยในห่วงโซ่คุณค่า AI ของโลกที่กำลังก่อตัวขึ้นใหม่ทั้งหมด
2: สิ่งสำคัญอยู่ที่การนำไปใช้แต่ละอุตสาหกรรมแต่ละวงการรวมไปถึงการเข้าถึงของมนุษย์ทุกๆคนค่ะซีว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราต้องรีบคิดต่อค่ะว่าเมื่อเครื่องมือเปลี่ยนพฤติกรรมคนเปลี่ยนแล้วอะไรที่ดีๆที่เราสามารถจะสร้างสรรค์จากเครื่องมือที่ง่ายมากขึ้นได
3: ้ขอบคุณคุณซีด้วยค่ะและปิดท้ายวันนี้นะคะอยากจะเชิญชวนทุกคนที่สนใจค่ะไปร่วมงานวิ่งการกุศลนะคะในงาน Run for Science 2026ที่เมืองพัทยากันค่ะเตรียมตัวให้พร้อมค่ะกับงานวิ่งการกุศลครั้งใหญ่แห่งปี Run for Science 2026ที่จะจัดขึ้นในวันที่6มิถุนายนนี้นะคะณข่าวพระตำหนักเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะงานนี้เกิดจากความร่วมมือกันของทั้งทางภาครัฐและท้องถิ่นนะคะนำโดยราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทยสมาคมจักษุแพทย์ผ่าตัดต้อกระจกและแก้ไขสายตาแห่งเอเชียแปซิฟิกเมืองพัทยาสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.กรมอนามัยค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวและตำรวจภูธรเมืองพัทยานะคะที่ร่วมดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางรวมถึงโรงพยาบาลชั้นนำและภาคเอกชนอีกมากมายค่ะโดยขอเชิญชวนทุกท่านค่ะมาร่วมวิ่งกันระยะทาง 2.5 และ5กิโลเมตรนะคะเพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบให้กับทางจัดสุมูลนิธิแห่งประเทศไทยช่วยรักษาสุขภาพตาของชาวไทยต่อไปค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะผ่านทาง Facebook Run for Science 2026ค่ะ
4: และวันนี้ก็หมดเวลาของข่าว3สีแล้วค่ะขอบคุณผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเบย์แฮและผลิตภัณฑ์รัชชาวิทซีแอดวานซ์พรีเซรั่มรวมถึงชุดพิธีกรจากคาริสาค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

0: สเส้นไหนยังไงก็ปีโป้อร่อยได้ลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาวันนี้เราเริ่มกันด้วยดราม่าของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเฉพาะหลักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาถ้าลูกเอาชื่อพ่อแม่ไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่ก็จะถูกตัดสิทธิ์จากบัตรคนจนทันทีนะคะจนคุณเอกนิติรัฐมนตรีคลังต้องออกมาชี้แจงวันนี้บอกว่าเกณฑ์ใหม่ที่ออกมาก็เพื่อคัดกรองให้กับคนที่เป็นกลุ่มเดือดร้อนที่สุดคุณเอกนิติย้ำ

0: ักเกณฑ์ใหม่ที่ออกมานั้นมีคนเรียกร้องมาว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆแล้วไปได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทางกระทรวงการคลังก็เลยต้องเข้าไปดูทุกกระบวนการค่ะ
1: สวัสดิการแห่งรัฐที่มีคนมีภาควิจารณ์เรื่องของการนำชื่อไปลดหย่อนภาษีอะค่ะชื่อพ่อแม่อะค่ะ
2: ครับก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราจึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ต่างๆก็กระทรวงการคลังได้แถลงเข้าไปแล้วนะครับ
0: ก็ยืนยันว่าคัดกรองคนที่เดือดร้อนจริงขณะที่นายกอนุทินวันนี้ใช้เวลาวันหยุดนะคะลงพื้นที่ไปที่ตลาดสีย่านไปเช็คกระแสโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะมีไลฟ์ผ่านทาง Facebook ส่วนตัวด้วยนายกก็คุยกับประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อของกันอย่างคึกคักเลยบอกใช้งานดีมากนี่แล้วทำท่านี้ด้วยเป็นสีสันถ่ายภาพทำท่าพลัสกับเจ้าของร้านที่ติดป้ายเข้าร่วมโครงการนะคะนี่นายกก็ไปช็อปใหญ่เลยค่ะส่วนเรื่องของสนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมตอนนี้เรียกว่าเดือดสุดๆเลยหลังจากที่คุณจิรายุห่วงทรัพย์ส.ส.ของพรรคเพื่อไทยออกมาแฉว่ามีข้าราชการกทมเขามาร้องเรียนว่ามีการโยกย้ายอย่างไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมีการจ่ายสวยใช้เต้าไต่ขึ้นมาจนผู้ว่าชัชชาติต้องมาโต้เดือดไปเมื่อวานนี้นะคะปรากฏว่ามีอีกคนนึงที่เตรียมตั้งโต๊ะแฉพรุ่งนี้ก็คือคุณคริสโปตนันประธานพรรคเศรษฐกิจวันนี้นักข่าวก็ไปถามคุณชัชชาติระหว่างเปิดป้ายหาเสียงรูปแบบใหม่ที่สยามสแควร์วันก็โต้เดือดท้าเลยว่าให้เอาหลักฐานมาเปิดเลยไม่กังวลขอให้คุณคริสนำหลักฐานที่ชัดเจนแล้วไปยื่นที่ปปช.เอาเลยแจ้งมาได้เลยแต่พูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองด้วยนะนอกจากนี้คุณชัชชาติยังตั้งข้อสังเกตที่มีการออกมาเปิดประเด็นในช่วงนี้ว่ามีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือไม่ถ้ามีข้อมูลจริงควรจะพูดตั้งแต่สมัยที่ทำงานอยู่แล้วส่วนเรื่องระบบอากงที่บอกว่าอยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมคุณชัชชาติยืนยันว่าไม่มีนะคะระบบอากงเป็นคำที่ตั้งขึ้นมาเองที่ผ่านมากับพรรคเศรษฐกิจก็คุยกันตลอดไม่เห็นมีปัญหาอะไรพอใกล้เลือกตั้งแล้วเกิดมีปัญหาขึ้นมา
3: เอาเลยนะคิดว่าคุ้นกันแล้วก็จริงแล้วก็มีทีมที่เคยเป็นสกอยู่จริงแล้วก็คุยมาตลอดนะทีมท่านสมาชิกบางท่านยังชวนเราไปทำทีมด้วยกันเลยเอาเลยเอาแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบความพูดตัวเองนะนั่นผมว่าถ้ามีหลักฐานจริงๆแล้วมันผมไม่รอดไปถึงปัจจุบันนี้หรอกคือระบบอากงไม่มีหรอกผมว่าเป็นคำที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของเราที่เป็นทีมงานนั้นทุกอย่างก็ต้องผมรับผิดชอบแหละไม่มีระบบอากงนี่ไม่เป็นคำที่คิดสร้างสรรค์ขึ้นมาระบบอากงนี่ผมว่าจริงแล้วท่านต่อจากเองก็เจอสมาชิกของพังพักนี้ตลอดก็คุยกันตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไร
0: ส่วนคนที่แฉก่อนหน้านี้คือคุณจิรายุนะคะวันนี้มาให้สัมภาษณ์ในกรรมกรข่าวคุยนอกจอย้ำว่าตนเองมีหลักฐานไม่ใช่ไปเมาส์กับคนอื่นแล้วมาเอามาแฉตอนนี้ยืนยันว่าตรวจสอบผู้ว่ามา4คนถ้าไม่รอบคอบก็ไม่เปิดไม่เคยพูดว่าเป็นผอ.เขตด้วยแค่บอกว่ามีข้าราชการบางคนมีไต่เต้าและคนกทม.เขาส่งข้อมูลมาเรื่องนี้เพิ่งเกิดมาไม่กี่วันถ้าไปทำปีหน้าเดี๋ยวก็หาว่าหัวกันอีกส่วนที่คุณชัชชาติบอกให้สุภาพหน่อยคุณจิรายุโต้กลับนะคะบอกว่าอย่าเบี่ยงประเด็นต้องไปสืบหาความจริงมากกว่าเพราะคำนี้คนกทม.เขาก็พูดกันขณะที่ดร.โจไทยชัยวัฒน์นะคะก็ปัดตอบเรื่องของระบบอากงด้วยบอกว่าคือคนที่แฉเนี่ยควรจะเปิดหลักฐานและบอกด้วยว่าการเป็นผู้ว่ากทม.ก็ต้องพร้อมให้มีการตรวจสอบค่ะอีกเรื่องที่ร้อนแรงไม่แพ้กันนะคะพรรคประชาชนเพิ่งจะเปิดตัวศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ค่ะมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ผู้ว่าปรากฏว่าผู้สนับสนุนพรรคส้มนะคะก็ออกมาวิพากษ์วิจารณ์เดือดเลยบอกว่าพรรคละทิ้งอุดมการณ์หรือเปล่าด้านดร.โจวันนี้ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าเหตุผลที่ตั้งอาจารย์สุรพลมาเป็นกุนซือเพราะว่าทำงานร่วมกับอาจารย์มานานแล้วเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานนี้ท่านก็เป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถจัดการองคาพยพขนาดใหญ่ของกทม.ได้เรื่องที่ถูกวิจารณ์ท่านก็ชี้แจงไปแล้วอีกคนหนึ่งที่เคยทำงานร่วมกับอาจารย์สุรพลมาก่อนก็คืออดีตผู้ว่าชัชชาตินี่แหละค่ะและมีกระแสข่าวด้วยว่าคุณชัชชาติเป็นคนแต่งตั้งอาจารย์สุรพลให้เป็นประธานบริษัทกรุงเทพธนาคมมาบริหารจัดการเดินรถไฟฟ้า BTS ที่กทม.ต้องมาใช้หนี้

คุณชัดชาติวันนี้ตอบคำถามนักข่าวปฏิเสธเลยบอกว่าผมไม่เคยแต่งตั้งและไม่เคยตั้งอาจารย์เป็นตำแหน่งอะไรเลยรวมถึงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทร์

0: ยิงอ่ะ
1: ก็เจ็บไง
2: คิว
1: จะให้ผมตอบยังไงพี่ก็ตอนนั้นผมไม่ได้คิดอะไรเลยจริงๆผมแค่ทนไม่ได้แล้วร่างกายมันก็พุ่งออกไปปกป้องพี่เองเอาจริงๆจนถึงตอนเนี้ยผมก็ไม่ได้คิดอะไรเลยพอแค่รู้ว่าพี่ปลอดภัยแค่นั้นผมก็ดีใจแล้วอยากจะบอกรักเพียงเธอจะฝันเพียงเ
0: ธอให้ฉันทำได้ไหมอยากจะบอกขอบใจนะในวันที่ฝนโปร
1: ยปรายมันมีฉันอยู่ตรงนี้ขอบคุณนะพี่ขอบคุณที่พี่เป็นห่วงผมตัวเองกลับถึงบ้านแล้วแท้ๆยังลากสังขารขับรถออกมารับผมอีกพี่ก็เป็นห่วงผมเหมือนกันใช่ไหม

0: เพราะว่าฉันมีเรื่องจะบอกต่างหาก
1: จริงเหรอพี่ไลน์ก็ไม่ได้โทรก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยอะเรื่องอะไรพี
0: ่เรื่องไม่บอกแล้วดีกว่ามันไส
1: ้พี่บอกผมเถอะนะ
0: no
1: พี่ดิชาบอกผมหน่อยนะ
0: เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านก็รู้แว่งแหละ
1: โอ้ยพี่พี่เกิดมาขนาดนี้แล้วถ้าพี่ไม่บอกผมนอนไม่หลับ
0: ถ้าอย่างนั้นไปแกว่งชิงช้าให้ฉันไหมล่ะเผื่อฉันจะเปลี่ยนใจ
1: จริงเหรอ

0: สนใจเรื่องของบอสเบนสิเอาคาปูชิโน่ล่ะไป
1: เบนคะพี่คะพี่คะคาปูชิโน่ร้อนใช่ไหมคะ
0: ไม่เอาแล้ว
2: ดวงเนี่ยเจไม่รู้เป็นไงอะอยากกินแต่ของเปรี้ยว
3: ๆเป็นอะไรคะเจ
1: บ้า
0: ค
4: ุ
0: ณคาม
4: ิเลยคุณคามิเดี๋ยวๆๆคุณคามิ
1: หยุดคุณจะก่อยกับใครมันไม่ใช่ธุระของฉันฉันไม่สนอยู่สักที
4: ว่าอะไรนะครับ
0: ตัวจริงเหรอเนี่ย

0: หนูนี่จะมาทำอะไรเนี่ย
1: อ๋อผมกำลังเตรียมร่างคำร้องที่แก้ไขเสร็จแล้วให้ครับอ๋อแล้วผมก็ชงกาแฟไว้ให้ด้วยนะครับมีของพี่แมนหนวดแล้วก็พี่แมนเขาด้วยครับ
0: ใครให้ชงไม่ได้อยากกินกาแฟอะไรเลยไม่ต้องมาทำเป็นขยันเกินเหตุ
1: ใช่
0: ไปไปไหนครับไป
1: ครับอะไรพวกฉันอุตส่าห์ตั้งใจจะปั้นแกให้เป็นดาวเสียแรงจริงนี่พี่ศักดิ์เขาอุตส่าห์รับแกมาเป็นเด็กฝึกตัวแล้วเนี่ยเหรอที่แกตอบแทนพี่ศักดิ์เขา
0: ไม่ต้องพูดแล้ว
1: ผมทำอะไรผิดแล้วครับ
0: ไม่ได้ทำอะไรผิดทั้งนั้นน่ะจะให้ไปไงไปที่ตัวเองชอบเลยที่ชอบที่ชอบชอบทางไหนก็ไปทางนั้นเลย
1: ไปไหนครับ
0: ก็ไปอยู่กับทนายทิชาไงเล่า
1: อ๋อ

0: จริงเหรอครับ
1: ขอบคุณครับ
2: เออนี่เด็กมันแปลก
3: ๆพี่ดา
4: คิวเสียงดังทำไมมีอะไร
1: ไม่ฟังนะนี่วะพี่ฟังผมนะผมได้ย้ายกลับมาอยู่ทีมพิธิชาพี
4: ่จริงเหรอ
1: ก็ไม่รู้ทนายศักดิ์บอกงั้นนะ
4: จริงเหรอ
1: ก็นั่นน่ะดิจริงเหร
4: อยังไงอ่ะแล้วได้ยังไงทำไมถึงอยู่ดีๆย้ายมา
1: ไม่รู้เขาอยู่ดีเขาบอกให้ผมมาไปที่ชอบที่ชอบแล้วผมก็มานี่ไงพิธิชาบอกว่า
5: แอบดังโวยวายอีกนานไหมดาราเอกสารของคุณส้มที่ให้ตามได้หรือยังวันนี้จะได้ไหม
4: ได้ค่ะได้แน่นอนค่ะ
1: พี่นิชาครับหัวหน้าครับขอบคุณมากนะครับ
4: หัวนงหัวหน้าอะไรเรียกพี่ก็ได้พี่ทิชาเขาไม่ถือหรอก
1: ครับพี่ขอบคุณมากนะครับพี่ทิชา
4: พี่ทิชาพี่เป็นคนช่วยไฟกับบอสเบนให้คิวใช่ไหมคะขอบคุณมากๆนะคะไม่เสียแรงที่เป็นไอดอลของดารา
5: จะดีใจอะไรนักหนาเนี่ยเอาเวลาไปทำงานไหมมีคนเดือดร้อนอีกตั้งเยอะแยะไปทำงาน
4: ได้ค่ะมาเลยคิวพี่มีงานให้เธอช่วยอีกเพียบ
1: โอ้ครับ
4: นี
1: ่ไหนนะครับ
4: สองนี้ไปก่อนดูแล้วทำนะ
6: จะทนทำได้นานแค่ไหนอยากรู้เหมือนกัน
7: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
8: วิก3เคาะทาตีลงจอพ่นจีน่าเคมีใหม่ที่รอคอย
9: เด็กๆแกแดดเป็นคนหลงตัวเอง
10: อาทิตย์นี้พบกับพระเอกร้อยล้าน
11: และอินฟูหมาแมวที่มีผู้ติดตามหลักล้าน
12: ในรายการเพชรแพนรักนี้มีหางนะคะติดตามได้ทุกวันอาทิตย์นะคะเวลา4โมงเย็นค่ะ
13: ผู้หญิงที่เป็นเหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเราจะใจตัวเอง
14: คุณรักคัสติกาจริงเหรอคะ
15: จอมพี่คัสติกามันจบการกินน้ำจะดำพาไปที่หนักมาสู่กาสิแล้วก็จะดำขยายน้ำมาสู่จอมพี่จนถึงทีวี
16: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม9มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
18: นอนเมจิกฝาบน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าว

0: นุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: สนับสนุนโดย
2: สงสัยดาหลาวมาวางให้ละมั้ง
3: แล้วพี่ได้ลองเขียนชื่อใครใส่ลงไปยัง
2: ไร้สาระ
3: เฮ้ยไม่นะครับนี่ครับของผมลองดูสิครับว่าผมเขียนไว้ว่าอะไร
2: ออกไปได้แล้วไม่ได้สายตายาวแล้วก็ไม่ได้สายตาสั้นด้วยพอ
3: ผมมาเขียนทันทีที่ผมต้องย้ายไปอยู่กับทนายศักดิ์ครับแล้วมันก็เป็นจริงอะพี่

0: จะบอกให้นะคนที่ช่วยเธอเอาไว้อะไม่ใช่ฉันแล้วก็ไม่ใช่กล่องเงินนี่แต่เป็นบอสเบนต่างหากเพราะบอสเบนเขารักษาคำพูดเอาไว้แต่ที่เขาต้องส่งเธอกลับไปอยู่ทีมทนายศักดิ์เนี่ยเพราะเขาอยากจะดูความมุ่งมั่นตั้งใจของเธอว่าอยากจะเป็นทนายจริงๆหรือเปล่าเขาอยากจะขอบคุณน่ะไปขอบคุณบอสเบนนู่น
1: ครับผมจะไปขอบคุณบอสเบนครับแต่ผมก็ต้องขอบคุณพี่ด้วยนะพี่ดิฉัน

0: ผมขอรบกวนเวลาสักนิดนะครับบอส
1: มีอะไรอ่ะ
0: ผมอยากมาขอบคุณบอสครับที่อนุญาตให้ผมย้ายฝ่ายไปทำคดีครอบครัวกับพี่ธิชาพี่ธิชาบอกผมนะครับว่าเหตุผลที่บอสย้ายผมกลับไปหาทนายศักดิ์คืออะไรขอบคุณมากครับบอส
2: ผมอยากจะให้คุณเข้าใจระบบการทำงานของที่นี่นะทนายซีเนียร์ของแต่ละทีมมีสิทธิ์ที่จะรับเด็กฝึกตัวของตัวเองได้การที่ผมจะโยกย้ายเด็กใครผมจะต้องมั่นใจก่อนว่ามันจะเกิดประโยชน์กับบริษัทและเด็กคนนั้นจริง
0: ๆครับเข้าใจครับ
2: ได้อยู่กับทีมที่ต้องการแล้วตั้งใจทำงานนะ
0: ครับบอสขอบคุณครับผมขออนุญาตไปทำงานนะครับสวัสดีครับ

0: น้องวรินทร์หล่อมาก
1: หล่อล่ำ
2: อุ้ยมีความล่ำมาก
3: แต้ว
0: หยุดน้องแต้วหยุดแม้แต่จะคิดพี่เป็นคนสั่งอาหารพี่ต้องได้
1: ได้ไงคะเจ๊
0: ไม่ได้นะ
3: เอ๋ก็ให้อาหารนะคะ
1: ไว้พอเลยค่ะพอเลยค่ะแต้วบอกเลยค่ะว่าแต้วก็ออกเพราะฉะนั้นน้องคนน
0: ี้
1: แ
0: ต้วต้องได้ค่ะเ
2: จ๊เสียงดังอะไร
4: คุณคามิเลียคะอันนี้พวกเรายังพักเที่ยงกันอยู่เลยนะคะ
2: นะใช่พักเที่ยงแต่ที่นี่คือ law firm ที่มีลำดับความน่าเชื่อถือลำดับต้นๆของประเทศต้นๆของเอเชียและต้นๆของโลกและพนักงานเป็นไรกัน
5: ขอบคุณคาเมเลียผมมีเรื่องอยากจะขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมครับ
4: คำนี้ไม่ว่างนะครับพอดีมีนัดรายงานความคืบหน้าคุณมณีขอโทษด้วยนะคะ
6: แต่ว่าคุณมณีเนี่ยเขาเลื่อนนัดไปแล้วนะคะ
4: ไว้นัดใหม่แล้วกันค่ะ
5: คันนี
0: ้มาแล้วจริงถึงน้องวรินทร์เหรอจ๊ะอยู่ข้างล่างเหรอรอเจ๊แป๊บนึงนะ
6: ขอโทษค่ะขอโทษ

0: คราวนี้ผมอยากจะคุยกับคุณเรื่องผู้หญิงคนเมื่อวานที่มาหาผม
1: ไม่ต้องห่วงค่ะบอสเรื่องส่วนตัวคามิไม่ยุ่งค่ะแล้วก็ไม่อยากรู้ด้วยค
0: ่
1: ะ
0: เขชื่อแอนเป็นภรรยาผม
1: ก็คามิบอกแล้วคามิไม่อยากฮะภรรยา
0: คุณช่วยอะไรผมสักนิดได้ไหมคามิ

0: ยิ้มอะไรคะพี่ทิชาข้ายิ้มยิ้มอะไรอ่ะพี่จะเช็คว่ามีอะไรติดฟันหรือเปล่ากันฮะ
1: บอสคะบอสบอกให้คัดมี่ช่วยเรื่องคดีแต่บอสไม่บอกคัดมี่เลยนะคะว่าคดีอะไรแล้วเรากำลังจะไปทำอะไรอยู่คะ
2: จริงๆคดีนี้ผมก็จัดการเองได้นะแต่ผมกลัวว่าผมจะใจไม่แข็งพอ
1: คดีอะไรคะ
3: จ้าดี
2: เฮ้ยมาแองเจล
3: คิดถึงดาดี้ที่สุดเลย
2: ดาดี้ก็คิดถึงมีนาครับ
1: ดาดี
2: ้นี่มีนาลูกสาวผมกินกาดไงลูก
3: โอเคค่ะ
2: โอเคตอนนี้เปลี่ยนไปกี่สีแล้ว
3: แค่หนึ่งส
4: ี
2: หนึ่งสี
4: มาหาแม่ค่ะ

0: นี่คุณคาเมเลียเป็นทนายของผมนี่แอนภรรยาเก่าผมเอง
1: เชิญนะคะฉันมีเวลาไม่มากเท่าไหร่ทนายฉันมาละ
0: วันนี้จะมาคุยเรื่องค่าใช้จ่ายหลังจากการหย่า
1: ฮะ

0: พรอธิสิริวัฒน์สวัสดิ์ผลน้อมกมลดลพิสุทธิ์พิเศษสีนำร่มเย็นเพ็ญยศคู่องค์ภูมีร้อยฤดีขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัท BEC World จำกัดมหาชน
1: และตะสอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก

0: อร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่3มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริญดาเช่นเคยค่ะ
1: วันนี้วันหยุดนะครับท่านนายกรัฐมนตรีเดินตลาดครับเช็คกระแสไทยช่วยไทยพลัสและเป็นการเดินตลาดแบบไลฟ์สดผ่านทาง Facebook ส่วนตัวของท่านนายกตลอดเวลาด้วยมีบรรยากาศหลายช่วงน่าสนใจครับเมื่อช่วงเที่ยง40ที่ผ่านมานายกอนุทินพร้อมกับคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีไปแถวย่าน4ย่านนะครับตลาด4ย่านครับพบปะประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ช่วงหนึ่งนายกอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่แวะซื้อผลไม้จากร้านประจำแล้วท่านนายกก็จ่ายผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยจากนั้นก็เข้าไปเลือกซื้อสินค้าในร้านขายของชำนะครับร้านนี้ก็มีประชาชนกำลังจับจ่ายซื้อของจำนวนมากนายกก็ไปเดินเลือกซื้อเงาะกระป๋องลิ้นจี่กระป๋องซีอิ๊วขาวระหว่างกำลังเลือกซื้ออยู่ก็มีคนเข้ามาทักทายท่านนายกรัฐมนตรีชอบมากไทยช่วยไทยพลัสดีมากเลยนะใช้งานก็ไม่ยากใช้งานได้ดีเลยค่ะเข้ามาทักทายนายกกันนี่ฮะ
3: ไม่ทำอย่างนี้เหรอไม่ต้องทำเนี่ย
1: นี่นะฮะหลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็เดินข้ามถนนร้านจิวลูกชิ้นปลาเยาวราชครับซึ่งเป็นร้านที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสมีการถ่ายภาพทำท่าพลัสร่วมกับเจ้าของร้านด้วยภาพต้องมัดนี่เจ้าของร้านตอนแรกงงนิดนึงพลัสด้วยถ่ายท่าถ่ายทำท่าถ่ายช่วยถ่ายพลัสพลัสกันไปหลังจากนั้นท่านนายกก็ไปแวะร้านจำหน่ายเครื่องครัวนะครับเลือกซื้อช้อนสแตนเลสรามาลายจำนวน2กล่องแล้วก็กล่องใส่รองเท้า
3: เน
4: ี่
3: ย
4: นี
3: ่ยืนฝั่งนี้ต้องยืนฝั่งนี้
1: สงสัยว่าก่อนหน้านี้ที่เดินไปแล้วก็จับจ่ายไปอาจจะหมดแล้ว200พอมาถึงตรงนี้ก็เลยชำระเป็นเงินสดหรือเปล่าหลังจากนั้นก็ไปแวะซื้อน้ำจากร้านกาแฟรถเข็นครับสั่งเมนูนมชมพูซื้อทุเรียนแจกวินมอเตอร์ไซค์คนขายลอตเตอรี่ที่อยู่บริเวณแถวนั้นช่วงหนึ่งมีเสียงประชาชนฮะรวยไม่ไหวแล้วท่านนายกไม่แน่ใจประชาชนอะไรยังไงแต่มีเสียงประชาชนตะโกนเข้ามารวยไม่ไหวแล้วนายกก็พูดทักทายผู้ประกอบการและประชาชนที่มาใช้บริการกันอย่างเป็นกันเองนะครับมีมาขอถ่ายภาพแล้วก็ให้กำลังใจท่านนายกต่อเนื่องไลฟ์สดเนี่ยประมาณ32นาทีนะครับบรรยากาศจะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นครับแต่นักข่าวที่ไปดูไลฟ์ก็สังเกตเห็นมีคอมเมนต์มาก่อกวนเป็นภาษากับเมฆอยู่บ้าง
2: ต้นไทยทุ่ง
1: นะแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาเขมรเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเอาหลังจากเช็คเรตติ้งไทยช่วยไทยพลัสเสร็จแล้วนายกอนุทินเข้าไปที่พรรคภูมิใจไทยไปประชุม

0: พักประจำสัปดาห์นะครับนักข่าวก็ถามถึงเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ไปตลาดมากระแสตอบรับหลังลงพื้นที่ท่านนายกบอกว่าก็มีแต่คนพึงพอใจนะทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายทุกฝ่ายได้ประโยชน์ส่วนประชาชนมีข้อเสนอแนะอะไรบ้างเนี่ยนายกบอกว่ามีแต่คนขออย่าให้หยุดดังนั้นรัฐบาลเดี๋ยวจะไปหาโครงการเข้ามา plus ไปเรื่อยๆให้ประชาชนได้ประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: เห็นพี่น้องประชาชนออกมาจับจ่ายใช้สอยโดยใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับก็เห็นมีความคึกคักมากพอสมควรได้สอบถามทั้งคนซื้อคนขายนะครับก็รู้สึกเขามีความพึงพอใจนะครับผมคิดว่าทุกฝ่ายก็ได้รับประโยชน์ทั้งผู้ซื้อผู้ขายได้ลงไปดูของจริงก็เห็นว่ามันก็ไม่ใช่ว่าแค่ซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อข้าวกินซื้อผลไม้กินนะร้านของชำที่ไม่เป็นห้างอ่ะนะก็โอ้โหมีคนก็ไปต่อคิวกันใช้สิทธิ์ทั้งไทยช่วยไทยพลัสแล้วก็ใช้บัตรสวัสดิการของรัฐได้ถามพวกเขาเขาก็มีความพึงพอใจนะครับ
2: มีสะท้อนขออะไรเพิ่มเติมครับ
1: ขออย่าให้หยุด ก็ได้บอกพวกเขาไปว่าถ้าโครงการได้รับการตอบรับที่ดีอย่างเงี้ยเราก็ต้องหาเรื่อง plus ไปเรื่อยๆก็คงไม่ใช่ออกมาในรูปแบบเดิมรัฐบาลมีหน้าที่จะต้องหาโปรแกรมดีๆหาโครงการดีๆมาให้พี่น้องประชาชนได้รับประโยชน์ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้อยู่แล้ว
3: ส่วนมาตรการเยียวยาประชาชนอีกอันนึงอะค่ะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ตอนนี้เป็นดราม่าหลังจากเมื่อวานกระทรวงการคลังเปิดหลักการออกมานะคะว่าการคัดกรองบัตรคนจนรอบใหม่มีข้อหนึ่งคือสมมติถ้าลูกเอาคุณพ่อคุณแม่ไปใช้สิทธิ์ในการลดหย่อนภาษีโดยการบอกว่าอุปการะคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่างเงี้ยคุณพ่อคุณแม่ก็จะไม่มีสิทธิ์ได้รับบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้ว
0: คุณพ่อคุณแม่ไม่จนแล้ว
3: ก็มีคนเลี้ยงดูซึ่งในความจริงแล้วเนี่ยบางคนบอกว่าก็ไม่ได้ส่งเงินให้คุณพ่อคุณแม่หรอก
0: เอาชื่อไปใช้อย่างเดียว
3: เอาชื่อมาลดหย่อนก็กลายเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์หนักมากเรื่องนี้นะคะทั้งท่านนายกทั้งรองนายกอีกเอกนิติตอบท่านนายกก่อนท่านนายกอนุทินบอกว่าคือปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีบ้างเพราะว่าโครงการเหล่านี้เนี่ยเราทำประโยชน์ให้กับประชาชนถึง30ล้านคนก็จะมีทั้งคนที่พอใจและไม่พอใจก็ต้องไปรวบรวมความพึงพอใจอะค่ะตรงไหนที่ดูแล้วไม่เป็นที่พึงพอใจของประชาชนอันนี้เกิดมาจากที่เราไม่รู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเข็มขัดสั้นก็คือคาดไม่ถึงเราก็จะปรับปรุงแก้ไขเพราะเราไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวนี่ท่านนายกบอกเราก็จะมีอะไรเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนักข่าวก็เลยถามว่าแต่ครั้งนี้ก็คือจะไม่เปลี่ยนแปลงแล้วใช่ไหมจะยึดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนใช่ไหมท่านนายกอนุทินบอกว่าก็มันดำเนินการไปแล้วจะไปลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้วนักข่าวเลยถามย้ำว่าแล้วในอนาคตจะนำเสียงสะท้อนประชาชนมาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขหรือเปล่าท่านนายกอนุทินบอกว่าก็เท่าที่ลงพื้นที่พบประชาชนทั้งที่ใช้หรือไม่ใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและที่ใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสก็ไม่มีใครบ่นมีแต่ความพอใจแต่ก็พร้อมจะแก้ไขพร้อมจะปรับปรุงประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนค่ะ
4: ท่านนายกตอนนี้มันมีเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมันมีหลักเกณฑ์เรื่องของการนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีค่ะแล้วจะทำให้พ่อแม่เขาไม่สามารถที่จะรับสิทธิ์ตรงนี้มัน
1: ปัญหาต่างๆมันก็ต้องมีบ้างนะเพราะว่าเรื่องของโครงการเหล่านี้มันก็ยังประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนต้องเกือบ30ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะมีคนพอใจไม่พอใจเราก็ไปรวบรวมปรับปรุงแก้ไขเพราะเราก็ไม่ได้มีโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งนี้ครั้งเดียวสมัยเดี๋ยวมันก็จะมีอะไรที่มันเป็นประโยชน์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ
4: หมายถึงว่าในรอบนี้ต้องคิดหลักเกณฑ์นี้ไปก่อนใช่ไหม
1: ก็คงมันดำเนินการไปแล้วมันเป็นลงทะเบียนเพิ่มก็ไม่ได้แล้ว
4: ยังบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโอกาสในอนาคตหลังจากรับความเสี่ยงสะท้อนประชาชนก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบ้างใช่ไหมครับ
1: ที่ผมไปเดินมาก็เจอเป็นร้อยๆคนนะก็ทั้งบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็ไทยช่วยไทยพลัสนะก็ไม่เห็นมีใครบ่นแล้วก็มีความพอใจ
4: อาจจะหลุดอย่างเงี้ยระดับหลักเกณฑ์ที่
1: อันนี้ก็ผมยังไม่ได้รับทราบตรงนี้นะครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะแก้ไขพร้อมที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพการให้สิทธิ์เหล่านี้นะครับเกิดประโยชน์สูงสุดกับพี่น้องประชาชน
4: ท่านนายกคะจากที่มีการวางหลักเกณฑ์ใหม่จากเดิมที่มี ให้ที่จะมีการลงทะเบียนใหม่แล้วก็รายเดิมเนี่ยคาดว่าจะมีจำนวนลดน้อยหรือว่าเพิ่มขึ้น
1: เดี๋ยวผมให้ทางท่านรองนายกเอกนิติมาตอบในรายละเอียดนะครับ
3: นั่นแหละค่ะรองนายกและรัฐมนตรีคลังคุณเอกนิติธรรมประภาสค่ะก็พูดเรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเฉพาะเรื่องนี
0: ้
3: ลูกเอาสิทธิ์เอาชื่อคุณพ่อคุณแม่ไปลดหย่อนภาษีท่านรองนายกบอกว่าคือมันมีข้อร้องเรียกร้องอะค่ะว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงแล้วได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกระทรวงการคลังก็เลยไปดูกระบวนการก็มีเกณฑ์ต่างๆที่กระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้วว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงเนี่ยมันจะเป็นยังไงย้ำว่าที่ทำเนี่ยเพราะคนที่ได้บัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุดถึงจะเรียกว่ากลุ่มสวัสดิการ
5: หลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีคนมีภาควิจารณ์เรื่องของการนำชื่อไปลดหย่อนภาษีอะค่ะชื่อพ่อแม่อะค่ะ
6: ครับก็จริงๆเป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจว่าในบัตรสวัสดิการเนี่ยครับวันนี้ก็มีข้อเรียกร้องว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มีเป็นคนที่เดือดร้อนจริงนะครับที่ได้บัตรสวัสดิการทางกระทรวงการคลังก็ดูทุกกระบวนการนะครับเพราะฉะนั้นก็มีเกณฑ์หลายๆอย่างนะครับที่จะมาคำนึงถึงว่าคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าบัตรสวัสดิการเนี่ยต้องเป็นกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดนะครับเราถึงเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการนะครับเพราะฉะนั้นก็เกณฑ์ต่างๆก็กระทรวงการคลังได้แถลงเข้าไปแล้วนะครับ
3: นั่นละค่ะ
0: ครับปิดท้ายคุณผู้ชมครับเกิดเหตุหนุ่มขับรถเก๋งพุ่งชนรวดเดียว5คันนะครับเจ้าตัวอ้างว่าหลับในแต่เป่าแอลกอฮอล์ออกมาเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไปดูวงจรปิดกันหน่อยทีเดียว5คันเลยครับมาจากขวานะฮะพุ่งชนกวาดมาเลยครับคุณผู้ชมนี่รวดเดียวหน้าป้ายรถเมย์ครับหน้ากระทรวงสาธารณสุขวงจรปิดของร้านค้าในจังหวัดนนทบุรีจับภาพได้จะเห็นว่ารถเก๋งสีขาวซิ่งมาอย่างเร็วแทบจะไม่เบรกแล้วก็ชนรวดมาเลยครับคุณผู้ชมมีทั้งรถจักรยานยนต์รถแท็กซี่นะครับรวมทั้งหมดเนี่ย5คันครับเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล2รถยนต์สาธารณะ2แล้วก็มอเตอร์ไซค์อีก1มีผู้บาดเจ็บเล็กน้อยตำรวจมาถึงถามคนขับอายุประมาณ30ครับอ้างว่าหลับในแต่พอจับเป่าแอลกอฮอล์73มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนต่อไปอย่างละเอียดนะครับแล้วก็เตรียมที่จะแจ้งข้อหาต่อไปครับ
3: ปิดท้ายเบรกนี้ค่ะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเด่นเย็นนี้สนับสนุนโดยรถยนต์ BYD มอบให้คุณผู้ชม3ตัวเช่นเคยนะคะแสดงความเห็นตามปกติในทุกช่องทางออนไลน์ของเราค่ะวันนี้ขอให้ติดแฮชแท็กคำว่าระบอบอากงนะคะระบอบอากงก็มาจากคำที่มีการกล่าวหากันว่าในช่วงผู้ว่าชัชชาตินะคะก็มีการโยกย้ายกันแล้วปรากฏว่ามีเรื่องระบอบอากงมีคนที่รับหน้าเสือไปคอยคุยคอยเคลีย
0: เงินเนี่ยเขาบอกว่า4ล้านต่อ1ผอ.เขตล่าสุดคุณคริสโปตนันให้สัมภาษณ์กับเราโยง17เขตเลยนะฮะของกรุงเทพมหานครเดี๋ยวมาติดตามเรื่องนี้กัน
3: พักกันตรงนี้ครึ่งนึงค่ะ
7: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองเลตตาซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลบารมีมงคลพระชนเฉลิมพรพเดิมเจิมจันทร์พระพันษาราชินีศรีพิวัตรกษัตราขวัญประชาขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
8: เงาพระโฉมประโลมฟ้าสง่าสมัยล้ำพระไทยองค์อาจชาติสนองเลิศพระมหากรุณาเมตตาครองล่าทั้งล่าแท้สองทรงพระเจริญด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
9: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดีๆ
10: เด
9: ี
10: ๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
10: เดี๋ยวมันก็ดีเดี๋ยวมันก็ดี
9: เดี๋ยวมันก็ดีแน่ทำให้ดีที่สุด
11: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
9: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
12: แค่10บาท
13: จริงนะ
14: สุดยอดมวยไทยวันเสาร์ที่6มิถุนายนนี้ที่หลวงน้อยทออ่างทองปะทะจิโก้แก้ว

0: มิตรและก้าวในโรงพันธ์พินีพระท่าฉลามทองสิทธิ์ฉลามขาวถ่ายทอดสดทุกวันเสาร์จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเวลา 12:15 น.
1: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอาเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
2: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
3: คุณดักเหมือนชีวิตมีความสุขมาก
2: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
3: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
4: ทีเด็ดลูกนี่
5: จะพาไปตะลุยกินร้านอร่อยในตำนานบางร้านเนี่ยเป็นร้อยปีเลยจ้า
6: ขนมเปี๊ยะก๋วยเตี๋ยวเป็นพะโล้อาหารจีนเลิศเลยล่ะปิดท้ายไปเจอกับพี่แววในช่วงถูกจริตคิดเช่นจะเป็นเมนูอะไรต้องรอติดตามนะคะผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
7: ้8:25 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: ยังไงก็ระวังคนในบ้านนี้ให้มากนะครับสมบัติของบ้านนี้มันต้องคำสาป
10: สินค้าที่ถูกปล้นมาหลายชิ้นถูกขายไปด้วยบริษัทของบ้านสมทรงแสงผมจะให้คุณช่วยสืบว่ามีใครในบ้านสมทรงแสงคอยหนุนหลังอยู่หรือเปล่าม
11: ันอันตรายมากเลยหรอคะนาที
12: ถ้าฉันต้องเห็นเธอเสียน้ำตาฉันยอมเสียเลือดดีกว่า
13: ฉันย้อนเวลากลับไปได้ฉันไม่อยากแก้ไขอะไรแล้วเพราะทุกอย่างในอดีตพาให้ฉันมายืนอยู่ตรงนี้ได้อยู่ข้างๆมรดก
14: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.เริ่ม 8 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 plus
15: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
16: ์เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย
17: ตาย
18: เฮ้ยใครตาย
19: ตายใครยิง
20: ถอดสายบัวขวาซ้าย
21: ขยับลดพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอย่านั่งแช่เกินครึ่งชั่วโมงลุกค่ะ
22: หนึ่งพลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
23: ยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
24: ผู้ประกันตนทั้งหลายได้ลงทะเบียนหรือยังคะลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมานะคะไปจนถึง15กรกฎาคมเพื่อจะไปเลือกบอร์ดประกันสังคมกันในวันที่27กันยายนครั้งนี้น่าจะเป็นการเลือกตั้งที่ดุเดือด
25: เข้มข้นแน่นอน
24: คุณพนัทไทยล้วนนะคะหลายคนจะจำภาพว่าเป็นผู้นำแรงงานที่มีเรื่องปฏิทินเรื่องหมวกเรื่องเสื้อใช่ไหมคะเที่ยวนี้บอกแล้วนะว่าครั้งที่แล้วผมประมาทพรรคการเมืองเขาลงโค้งสุดท้ายผมเลยไม่ได้หาเสียงแต่ครั้งเนี้ยนี่นะวันนี้ให้สัมภาษณ
25: ์
24: คุณโบ๊ทเสร็จบอกเดี๋ยวเย็นเนี้ยผมจะไปตระเวนละไปคุยเพื่อคุยเรื่องการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมโดยเฉพาะเลย
25: ครับ
24: ฉะนั้นเที่ยวนี้การเลือกตั้งน่าจะดุเดือดเข้มข้นแน่นอนนะคะทีนี้วันนี้มันมีประเด็นขึ้นมาเพราะว่าคุณพนัทที่ยืนยันนะคะว่าจะส่งทีมลงสมัครเนี่ยบอกคราวเนี้ยปฏิทินต้องกลับมาเสื้อหมวกที่เป็นโลโก้ประกันสังคมต้องกลับมาแล้ววันนี้มีโพสต์ดุเดือดนะคะคุณพนัทบอกเลยว่าทำความเข้าใจก่อนนะน้องๆ นี่คุณพนัทไทยล้วนประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยทำความเข้าใจก่อนนะน้องๆว่าปฏิทินราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นเราก็เล่าว่าน้องๆที่เป็นผู้ประกันตนถามผมว่าผมไม่เคยป่วยหรือใช้สิทธิ์ใดๆจากประกันสังคมมาตลอด5ปีนี้ผมจ่ายเดือนละ500ปีละ 6,000 ประกันสังคมคืนกำไรเป็นปฏิทินให้ผมราคาแผ่นละ10บาทเท่านั้นมันยังตัดออกไปผมจะจำพวกมันไว้ฝ่าทีมผมเลยผมก็เลยบอกว่าเออก็จำให้ดีๆแล้วกันว่าใครทำเราผมยังบอกต่อไปว่าเราน่าจะทำปฏิทินแจกให้กับผู้ประกันตนทุกคนปีละ1ครั้งค่าใช้จ่ายคนละ10บาทไอเดียนี้คิดว่าถ้าทีมเราได้รับเลือกน่าจะต้องริเริ่
25: ม
24: อย่างน้อยผู้ประกันตนตามมาตรา33ที่อยู่ในโรงงาน10ล้านคนแถมแจกให้ถึงมือง่ายด้วยแล้วก็ช่วงนี้ก็ดุเดือดไม่เป็นไรจำไว้จำให้ดีๆจำให้ขึ้นใจบัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้ว มันอยากเป็นศัตรูก็ได้ไม่เป็นไรมันยากเย็นตรงไหนเลยส่วนตัวไม่เคยหวั่นไหวกับเสียงนกเสียงกาเลยถ้าทำในสิ่งที่ถูกต้อง

0: ยึดหลักของผู้นำสิงโตเดินหน้าไม่เคยหันมามองเวลาหมาเห่านี่
1: แจกทุกคนเลยนะผู้ประกันตนนะถ้าดูจากข้อความนี้
0: เที่ยวนี้ถ้าเราได้รับเลือกกลับมาเราทำแน่เราต้องริเริ่ม
1: ให้ทุกคนใช้งบคนละ10บาท
0: ก็คนละ10บาทเองนี่บางคนมาบอกกับผมว่าจ่ายมาเนี่ยเดือนละ500ปีละ6,000ไม่เคยป่วยเลยไม่เคยได้สิทธิ์อะไรแต่ได้รับตอบแทนเป็นปฏิทินปีละ10แผ่นละ10บาทต่อปี
1: มันยังจะตัดออกอีกผมนี่จำฝังทีนเลย
0: นี่คือ7:45ที่ผ่านมาแล้วหลังจากโพสต์ไปค่ะเข้าใจว่าได้รับฟีดแบคกลับมาคุณพนัทก็เลยโพสต์อีกรอบประมาณ14:00ค่ะได้แรงสนับสนุนจากสมาชิกล้นหลาม
1: มาล้นหลามเลย
0: ยังยืนยันว่างบ 10% ที่มาจากเงินสมทบประจำปีของประกันสังคมก็เอามาใช้ 3-4% เท่านั้นงบค่าใช้จ่ายปฏิทินรวม55ล้านบาทสำหรับผู้ประกันตน5ล้านคนคนละ10บาทเท่านั้นและเงินเป็นเงิน 10% จากดอกเบี้ยของกองทุนทดแทนจากนั้นก็มีการไล่เรียงนะคะที่ผ่านมาว่ากว่าจะมาเป็นแบบนี้ได้เนี่ยตัวเองก็ฝ่าฟันจนได้สิทธิประโยชน์ให้กับผู้ประกันตนมานี่ค่ะคุณผู้ชมคะอ่ะวันนี้ทีมงานเรานะคะคุณโบ๊ทชยศมุกดาหารก็เลยโทรศัพท์ไปสัมภาษณ์คุณพนัทนะคะประธานสภาองค์การลูกจ้างแรงงานแห่งประเทศไทยค่ะเจ้าตัวก็โอ้ให้สัมภาษณ์ดุเดือดนะคะเป็นการให้สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์เริ่มต้นไปเนี่ยเข้าใจว่าท่านทานข้าวอยู
1: ่ครับ
0: แต่ท่านก็สละเวลามาคุยกับคุณโบ๊ทยาวเลยเริ่มตั้งแต่ไล่เรียงน้องต้องเข้าใจก่อนนะพี่เนี่ยทำประกันสังคมมาตั้งแต่วันแรกเลยทำมา50กว่าปีอยู่ในวงการนี
1: ้ตั้งแต่เริ่มต้นมีประกันสังคมเลย
0: วันนั้นยังไม่มีอะไรเลยจนพัฒนามาเรื่อยๆเรียกร้องสิทธิ์ต่างๆมากมายจนมาถึงทุกวันนี้ทีนี้เรื่องปฏิทินเนี่ยตอนนี้มันกลายเป็นประเด็นเรื่องปฏิทินขึ้นมาแล้วอะค่ะคุณพนัทบอกว่าคนที่ออกมาพูดเรื่องปฏิทินเนี่ยถามหน่อยว่าแต่ละคนเป็นผู้ประกันตนไหมข้อแรกข้อที่2คืออยู่การเมืองไหมเพราะจุดยืนก็คือการเมืองไม่ควรมาแทรกแซงคุณพนัทก็ย้ำนะคะว่าปฏิทินเนี่ยมันแผ่นละ10บาทเองคนหนึ่งได้เนี่ย10บาทต่อปีเองนะสมมติว่าผู้ประกันตนเนี่ยสมมติคุณยังหนุ่มยังไม่แก่ยังไม่มีโรคอะไรคุณยังไม่มีครอบครัวที่จะมาเบิกเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรคลอดบุตรอะไรด้วยปีนึงเนี่ยคุณไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยแล้วส่งปีละ 6,000 ได้ตอบแทนมาปีละ10บาทเองมันควรจะตัดไหมตัดมาทำไมคนละ10บาทเองปฏิทินเนี่ยมีรูปในหลวงมีสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนเขาได้ไปเขาก็เอาไปให้พ่อแม่แขวนที่บ้านนอกคุณไปตัดเขาทำไมบางช่วงเดือดถึงขนาดผมถามหน่อยคุณเดือดร้อนอะไรนักหนาวะ10บาท
1: เดือดร้อนอะไรนักหนาวะ
0: 10บาทคุณก็ได้ไปแล้วคุณมาตัดผมทำไมไอ้พวกที่ตัดมันรู้เรื่องที่ไหนมาบอกว่าใช้งบ70ล้าน50ล้านทำไมไม่ดูว่าคนรับกี่คนคนรับเนี่ยตกแล้วเนี่ยเหลือคนละ10บาทต่อปีเวลาพูดกับสังคมพูดไม่หมดพูดแค่ครึ่งเดียวไม่ยอมพูดความจริงเงินในการทำปฏิทินเนี่ยไม่ถึง 0.1% ของดอกผลเงินสมทบประจำปีผมเนี่ยอยู่วงการนี้มา50กว่าปีผมเชี่ยวชาญกว่ามันเยอะ
2: โอ้ยไอ้คนพูดอ่ะคนพูดคำนับคำนักกันทีก่อนมันเป็นประกันสังคมป่ะมันเป็นลูกจ้างมันเป็นประกันตนป่ะถ้ามันเป็นผู้ประกันตนมันพูดอย่างนี้ไม่ได้หรอกสองมันอยู่ข้างพรรคก็เปล่าอยู่การเมืองก็เปล่าถ้าถามอย่างผมถามเนี่ยมันตอบอย่างนี้ไม่ได้หรอกเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยไอ้ปฏิทินเนี่ยมัน10บาทเองแต่เมื่อคุณไม่ป่วยไม่เคยใช้สิทธิ์เลยเพราะคุณหนุ่มอายุสัก20ไม่เคยไปโรงพยาบาลไม่อยากไปหาหมอไม่เคยใช้สิทธิ์อะไรแล้วคลอดบุตรก็ไม่มีเพราะยังไม่มีเมียอะไรไม่ได้แล้วปีนึงเนี่ยคุณส่ง500บาทเอา500พอปีละ 6,000 เขาคืนให้คุณ10บาทเนี่ยคุณคิดว่าเราไปตัดเขาก็จะตัดเขาไหมเอ้าแล้วในประกันสังคมเนี่ยก็มีรูปภาพในหลวงบ้างมีข้อมูลที่สำคัญเขาก็ใส่ไว้เพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เอาไปบ้านนอกให้พ่อแม่ไปแขวนไว้เยอะแยะเลยผมถามว่าแล้วคุณไปจัดเขาทำไม10บาทอ่ะคุณพิมพ์มา5ล้านใบคุณคนก็ได้ไป5ล้านคนได้จ้างเขาแจกโบนัสให้กับลูกจ้างปีเป็นเท่าไหร่7เดือน8เดือนอย่างเงี้ยเขาแจกให้เมมเบอร์เขาผมไม่แจกคนข้างนอกที่ไหนผมแจกสมาชิก12ล้านคนมาจาก33มันแจกง่ายหน่อยเพราะแจกในโรงงานผมถามว่าคุณเดือดร้อนอะไรนักหนาวะ10บาทอ่ะเขาตัดไอ้พวกนั้นมันรู้เรื่องที่ไหนบางคนไม่เคยออกมาว่าวันเป็นประกันสังคมจะมาจากไหนอ่ะพูดจะคุณอย่าลืมว่าผมอยู่วงการนี้มา50กว่าปีเชี่ยวชาญกับมันเยอะแยะ
0: แล้วคุณโบชยศก็ถามนะคะว่าในโพสต์ของคุณพนัทเนี่ยมีบอกว่าบัญชีชำระแค้นกำลังมาแล้วมันอยากเป็นศัตรูก็ได้ไม่เป็นไรไม่ยากเย็นตรงไหนเลยถามว่าหมายถึงใครคุณพนัทไม่ได้ตอบตรง

0: ค่ะแต่ว่าตอบแบบที่เราฟังแล้วเราก็รู้ว่าหมายถึงใครก็มันด่าผมมันเล่นงานผมมันบอกว่าใครอยากได้ปฏิทินไปเอากับพนัสคุณผู้ชมนึกออกไหมคะ
1: คุณไอซ์ครับเผื่อจะนึกไม่ออกเมื่อวานให้สัมภาษณ์ที่สำนักงานประกันสังคม
0: ก็คำพูดนี้เลย
1: ใช
0: ่คุณพนัสบอกก็อยากทะเลาะกันใช่ไหมได้ยากเย็นที่ไหนล่ะนี่เดี๋ยวนะผมจะเดินสายประชุมผู้ประกันตนทั่วประเทศเลยเรื่องเลือกตั้งบอกประกันสังคมโดยตรงเลยจะมาทะเลาะกับผมเหรอผมจะไปกลัวคุณเหรอคนแบบคุณเนี่ยมันรุ่นลูกผมนะเป็นลูกน้องผมเนี่ยเป็นแสนแสนล้านล้านคนคิดจะมาทะเลาะกับผมเหร
1: อ
0: คุณโบ๊ทถามอีกว่าสงสัยไหมว่าทำไมถึงโดนโจมตีพวกปฏิทินหมวกและเสื้อที่ทำแจกคุณพนัสบอกว่าก็วันแรงงานอ่ะเราสนับสนุนลูกน้องไปเดินขบวนมันก็เหมือนเขาได้โบนัสเขาได้เสื้อได้หมวกเนี่ยมันมีโลโก้สามเหลี่ยมประกันสังคมไปเขาก็เอากลับบ้านไปใส่ที่บ้านนอกเขาก็ได้เอาไปใช้ประโยชน์ต่อมันเหมือนเป็นโบนัสน่ะฉะนั้นก็พูดถึงการเลือกตั้งว่าการเลือกตั้งประกันสังคมบอร์ดประกันสังคมเนี่ยนะคะมันเพิ่งมีการเลือกตั้งที่ผ่านมาครั้งเดียวเท่านั้น
1: ใช่
0: ครั้งนั้นผมยอมรับเลยผมประมาทผมไม่คิดว่าจะแพ้พรรคการเมืองโดดลงมาเล่นนาทีสุดท้ายผมกลับตัวไม่ทันผมก็ไม่ทันได้หาเสียงแต่แพ้ก็แพ้นะผมไม่บ่นเพราะว่าผมเป็นบอร์ดมา8สมัยละเดี๋ยวครั้งนี้ผมไปเดินสายคุยทุกที่เลยเย็นนี้เดี๋ยววางสายเดี๋ยวผมไปเลยแต่ถามว่าครั้งนี้จะมั่นใจมั้ยว่าชนะก็ไม่ได้มั่นใจก็เดี๋ยวไปเดินสายคุยดูก่อนแต่ย้ำว่าการจะกลับเข้ามาทำงานในฐานะบอร์ดประกันสังคมถ้าจะมาเป็นคุณพนัสหรือว่าเป็นทีมงานเนี่ยนะคะไม่ได้มาแล้วทำแค่ปฏิทินแค่เสื้อแค่หมวกงานเรามันใหญ่กว่านั้นมันเยอะกว่านั้น
2: มันด่าผมเล่นงานผมอย่างนู้นอย่างนี้นะใครอยากได้ปฏิทินไปเอากับพนัสไม่อยากได้แค่มานู่นนี่อะไรเลยผมก็บอกมันเล่นงานผมไม่เขาเล่นงานผมคนอย่างผมไม่เดือดร้อนอะไรแก่พวกเล่นงานพวกนี้วะ
3: ครับ
2: โอ้โหผมไม่เคยสนใจอ่านจนได้จำไปผมถามว่าไอ้คุณจะมาทะเลาะกับผมกลัวคุณเหรอคุณเด็กลูกรุ่นลูกผมคนแบบคุณเนี่ยในลูกน้องผมเป็นลูกน้องผมเยอะแยะไปหมดเป็นล้านๆเป็นแสนๆคน
4: ชวนๆนะครับในการแบบออกมาลงคะแนนอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: โอ้ยนั่นไม่ต้องห่วง
4: ในส่วนของแบบคนที่
2: การลงคะแนนของประกันทั้งผมเนี่ยเพิ่งลงมาปีที่แล้วปีเดียวแล้วครั้งนั้นเนี่ยผมเนี่ยประมาทว่ามันไม่มีการแพ้ไม่มีแพ้หรอกเพราะว่าหมื่นคะแนนก็ชนะแล้วผมว่างานแน่ใช่ไหมล่ะเอาจริงมันไม่อย่างนั้นนะดิพรรคการเมืองกระโดดลงมาเล่นนาทีสุดท้ายเลยเสร็จเลยผมจับตัวไม่ทันเลยผมไม่ได้หาเสียงอะไรแพ้ไม่ได้บ่นสักคำแพ้ก็แพ้เพราะว่าผมเป็นบอร์ดมา8สมัยแล้วไม่ได้สักสมัยมันจะเปิดเดือบมันจะเป็นอะไรแล้วบอร์ดทำอะไรได้อะโถ่ผมไม่บอกให้ยิ่งบอร์ดเป็นฝ่ายค้านนี่นะอย่าได้หวังเลยจะมีโอกาสทำอะไรได้เลยไอ้ฉูดแค่ฉูดเคอร์ฉูดลิงทั้งหลายอย่าหวังจะได้ผ่านง่ายๆเลยฝ่ายค้านเสนอไปรัฐบาลก็ไม่เอาเรื่องอะไรผมจะให้เครดิตคุณนะนี่จะเอานายจ้างอีกแล้วจะเอานายจ้างมารวมด้วยมันเจอเลยกับเด็กพวกนี้มันไม่รู้จักเลยว่าทำไม่ถูกอ่ะ
4: ท้ายสุดครับท่านพนัสมั่นใจไหมรอบนี้ว่าสามารถคว้าคะแนนได้แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยท่าน
2: ไม่มั่นใจ
4: อะไรนะฮะท่าน
2: ไม่ได้มั่นใจอะไรเลยไม่ได้หวังอะไรด้วยเข้าใจผมอีกแล้วภาระหน้าที่ของพวกผมใหญ่กว่านั้นเยอะแยะ
0: นี่เห็นไหมคะเอาภาระหน้าที่ใหญ่กว่านั้นเยอะคุณพนัสบอกแต่ก็ยอมรับว่าถ้าเกิดจะกลับมาเที่ยวนี้ได้นะปฏิทินเสื้อหมวกจะต้องกลับมาคุณสหัสวัสดิ์คุ้มคงสสชลบุรีพรรคประชาชนถึงกับโพสต์เลยค่ะเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมรอบนี้พี่น้องจะเอาปฏิรูปหรือจะเอาปฏิทินเออ
1: จริงจริงจริ
0: งน่าสนใจน่าสนใจนะคะอ่ะไหนๆก็ไหนๆเชิญชวนผู้ประกันตนสแกน QR code ลงทะเบียนกันค่ะต้องลงทะเบียนก่อนนะคือเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง15กรกฎาคมนะคะแล้วไปเลือกบอร์ดประกันสังคม27กันยาน่าสนุกอ่ะผลจะออกเป็นยังไงต้องดุเดือดแน่ๆ
1: ดูมาตั้งแต่ต้นจนถึงนาทีนี้ถ้าไม่สแกนไม่ไปเลือกตั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะฮะสำหรับผู้ประกันตนนะครับเอาเลือกเอาเลยปฏิรูปหรือปฏิทินคำนี้ก็น่าสนใจนะฮะเอาที่ระยองคุณผู้ชมครับเมื่อวานนี้เกิดความวุ่นวายขึ้นคือเขาไปเติมน้ำมันกันที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งจะไปเติมเบนซิน95ปรากฏมันเกิดความผิดพลาดตอนระบบขนส่งหรือระบบขนถ่ายอะไรก็ไม่รู้ครับไอ้ถังที่เป็นเบนซิน95กลายเป็นดีเซลเติมดีเซลให้เขาเป็นร้อยอ่ะคุณผู้ชมนับเบ็ดเสร็จที่มีปัญหาเฉพาะเมื่อคืน58คันแล้วส่วนใหญ่เป็นมอเตอร์ไซค์จูงกันกลับมาครับคือขับออกไปได้นิดเดียวตูน
0: แล้วก็รถตายเข็นกันกลับมาค่ะ
1: แล้วอาการเหมือนกันหมดเลยมันมีควันสีขาวๆออกมาแล้วก็แก๊กๆๆแล้วก็ดับแล้วก็เข็นกันกลับมานี่เป็นปั๊มน้ำมันริมถนนสาย3191นะครับตำบลมาบยางคอนอำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองครับเล่ากันไปอย่างที่บอก

0: โมโหกันหนักมากแต่ละคนที่มาเมื่อเช้าผู้สื่อข่าวเราไปที่ปั๊มนี้อีกครั้งพบรถบรรทุกน้ำมันของบริษัทขนส่งจอดอยู่หน้าปั๊มนะฮะทางปั๊มปิดหัวจ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะมีการแถลงจากส่วนกลางอีกทีผู้จัดการปั๊มแสดงความรับผิดชอบให้เบอร์ติดต่อกับผู้เสียหายทุกคนเลยนับรวมอย่างที่บอกเฉพาะเมื่อวาน58คันมีทั้งรถยนต์มีทั้งมอเตอร์ไซค์เราไปคุยกันหนึ่งในผู้เสียหายคุณอโนไทยอายุ59ปีเป็นเจ้าของรถเก๋ง MG สีดำแวะเติมน้ำมันที่นี่ขับรถไปตลาดกลับมาแล้วเดชบุญบ้านอยู่ติดปั๊มนี
1: ้ค่ะ
0: ตอนแรกก็สังเกตเฮ้ยทำไมมอเตอร์ไซค์มันอะไรน้ำมันหมดกันเป็นแถวๆจูงกันมาจูงกันมาก็เลยไปถามเขาว่าเป็นเกิดอะไรขึ้นหรอเขาบอกเติมน้ำมันที่นี่เติมน้ำมันให้ผิดตัวเองตกใจเพิ่งจะเติมมาปรากฏของตัวเองเป็นดีเซลเหมือนกัน
2: ตายแล้วมีคัน
3: สามสี่คันเลยเหรอ
2: แถวเลย
3: ตอนนั้นเริ่มเอะใจยัง
4: เริ่มเอ๊ะพวกนี้มันขี่รถยังไงวะน้ำมันหมดพร้อมกันผมก็ไม่รู้ว่าเขามีอะไรกันเนี่ยเนี่ยครับหัวที่เขาแปะไว้ห้ามใช้อ่ะ
5: ตอนน
4: ี
5: ้กำลังจะมาแจ้ง
4: ใช่มาบอกเขาไงยังมันมีน้ำมันเก่าอยู่เดี๋ยวก็คงจะเป็นแหละผมดูแล้วอาการแบบวิ่งไม่ออกแล้วอ่ะ
5: แล้วได้ถ่ายน้ำมันออกยังคะหรือยัง
4: ยังเลยครับ
6: ให้ใช้งานครับเขาบอกว่าจะมาคุยกับประกันรถ
7: กำลังจะไปตลาดด้วย
6: ครับพอดีมันมีน้ำมันเก่าอยู่ประมาณ300แหละ
7: ครับ
6: ผมก็เลยเติมเพิ่มไว
7: ้วันในเรื่องของระบบเครื่องยนต
6: ์ใช่ครับ
0: โชคดีที่มีน้ำมันเก่าค้างท่ออยู่300ตูนไม่งั้นไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ก็กลัวระยะยาวมันจะมีผลไหมอีกสักท่านหนึ่งคุณธนวัฒน์อายุ25ปีคราวนี้เป็นมอเตอร์ไซค์เหมือนกันครับก็เล่าอาการแล้วก็บอกคือเขาก็แก้ไขปัญหาให้เขาระดมช่างมาเลยนะเมื่อคืนเนี่ยที่ปั๊มอ่ะแล้วก็มาถ่ายน้ำมันกันให้แล้วก็มาทำความสะอาดหัวเทียนอะไรกันแต่ระยะยาวล่ะมอเตอร์ไซค์ผมมันจะเหมือนเดิมไหม
8: เติมไปร้อยนึงครับ
9: ผมเติม95เลยพี่ถ้าผมก็ขี่ไปจอดอยู่เนี่ยขี่ไปได้ถ้าประมาณนาทีนึงก็จอดอยู่นี่ควันมันก็ออกท่อรถดับไปเลยตอนแรกผมคิดว่ารถผมมาเสียแล้วทีนี้พวกพี่เขาเขียนรถกลับมากันหมดเลยควันขาวกันหมดเลยครับตอนนี้เขาทำให้หมดแล้วครับร้านเขาไปทำร้านข้างๆปั๊มครับพี่ช่างเขาบอกแม่จะให้มาเอาค่าเสียเวลาครับเพราะว่าน้ำมันที่เขาดูดทิ้งไปเมื่อวานก็ยังไม่ได้เหมือนกันเลย
0: ความผิดพลาดตอนที่ลงน้ำมันนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวจะมีแถลงอีกครั้งจากส่วนกลางแต่อย่างไรก็ตามตัวปั๊มเขาก็รับผิดชอบระหว่างนักข่าวกำลังทำข่าวอยู่มีแม่ค้าขายซาลาเปาเดินเข้ามาสกิดนักข่าวบอกว่าฉันเกือบโดนแล้วนะเมื่อคืนจะมาเติมอยู่แล้วแฟนสั่งห้ามไว้บอกน้ำมันยังพอไว้ตอนเช้าแล้วกันรอดบุดวิดพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาฮะ

0: นนท์เมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
1: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
2: เป็นอีกหนึ่งข่าว
1: เที่ยวนะคะมีแผลในปากและลิ้นหัวใช้ยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาปอกคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
3: เด้มันไม่มีที่นั่ง
4: เด้มันแหละจะขยาย
5: ตอนทุนไม่นาก็หลักชดฝา
6: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเล็บได้เงินไวใน1วันทำการ
7: มีเงินขยายร้านแล้ว yes
8: สมหวังเงินสั่งได้
9: กล้ามเนื้อหลังไม่แข็งแรงและที่ซึมลมตามมาด้วยการใช้งานในที่เหมาะสมก็จะมาด้วยรู้สึกว่าตัวเอียงหลังโค้ดร่วมกับการปวดหลังนะครับถ้าปวดหลังตรงนี้มันมากขึ้นมันจะไปสู่จุดที่เรียกว่าเป็นอักเสบคุณเจอร์ไรเซียน
10: ฉันรู้แล้วว่าไอ้เลวนั้นมันจะพาคุณเมย์ไปที่ไหน
11: ผมไม่ต้องบอกคุณมากรู้ไหมถ้าเกิดอะไรขึ้นกับคุณผมจะทำยังไง
12: คุณชอบคุณมุกเหรอคะ
13: คุณจะอยากรู้ไปทำไมครับ
12: ก็ฉันอยากสนิทกับคุณแต่ถ้าคุณชอบคุณ
14: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: โคนับกันนั้น
12: คุณยังปล่อยเลย
16: ผมรอเล่นผมรอเล่น
17: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
18: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งอะไรกับน้องสาวกู
19: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจกูจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
14: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้

0: 11:30 น.
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักเพิ่มประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับสีเทารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนี่ลัก
3: ยาหม่องน้ำเซียมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
4: ่ที่ฉะเชิงเทรานะครับวันนี้เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานเม็ดพลาสติกคุณผู้ชมปรากฏว่าระหว่างที่เจ้าหน้าที่ไปถึงกำลังจะเข้าไปช่วยกันดับเพลิงมีคนงานกรูกันออกมาไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้า
5: ปิดประตู
4: ฮะแล้วก็กั้นไม่ให้เจ้าหน้าที่เข้าพอเจ้าหน้าที่เข้าไปได้คุณผู้ชมครับไม่ใช่โรงงานพลาสติกแล้วเป็นโรงงานรีไซเคิลแบตเตอรี่ลักลอบทำฮะแล้วเจอแบตเตอรี่เป็นจำนวนมากเอาลองดูช่วงที่เจ้าหน้าที่เข้าไปฮะ
6: อุปกรณ์
4: ที
6: ่ผลิตน้ำแบตใช่ไหมแบตทั้งหมดเลยใช่ไหม
7: แบตทั้งหมด
6: แ
7: ล้ว
6: ใหญ่น้ำและแบตลิเธียมทั้งหมดเลยเป็นแบตนะครับไม่ใช่พลาสติกนะ
7: มีทางนะแบตลิเธียมนะเยี่ยมปล่อยน้ำมาอย่างเดียวเลย
6: แล้วดีแต่ไม่แต่น้ำลดน้ำมาจอดคอยเยอะแล้วนะ
7: น้ำ
6: ลด
7: เลยน
6: ้
7: ำเข้ามาใช่ครับปล่อยน้ำมาอย่างเดียวเลย
6: เอาละเป็นแบตนะครับแบตลิเธียม
7: โอ
6: ้ยังเยอะ
7: ไม่ได้
6: ผ
7: ลหรอกใช่ป่ะ
8: ขยาย
7: เยอะ
6: เขาต้องแยกพอกันนะ
9: คร
6: ับ
10: เฮ้ยขึ้นส่วน
11: เล
10: ยอร่อยวะ
11: เนี่ยนี่แหละครับที่มันไหม้ตุ้มตั้มตุ้มตั้มเนี่ย
12: ม
11: ี
12: ไฟเลยคร
11: ับ มีไฟครับนี่แหละครับอันนี้ตัวนี
4: ้นี่ครับคุณผู้ชมตำรวจโรงพักบางประกงกับฉะเชิงเทราระดมรถดับเพลิงเข้าไป12คันนะฮะเข้าไปถึงจุดเกิดเหตุแล้วอย่างที่บอกพอไปถึงคนงานปิดประตูไม่ยอมให้เข้าพอเจ้าหน้าที่พยายามจะพังประตูคนงานก็วิ่งหนีกันไปคนละทิศคนละทางพอเข้าไปดับไฟได้ไม่ใช่โรงงานเม็ดพลาสติกแล้วกลายเป็นโรงรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่าครับสภาพเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับคุณผู้ชมโกดังเนี่ยมีกลิ่นสารเคมีคละคลุ้งเลยหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปได้ต้องเปลี่ยนเป็นใส่หน้ากาก N95 แทนเบื้องต้นทางพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บตัวอย่างวัตถุที่ทำให้เกิดเหตุเพลิงไหม้ไปตรวจสอบแล้วก็ปิดกั้นโรงงานเป็นพื้นที่อันตรายแล้วนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจากเทศกาลบางปะกงพรมเทพรังสรรค์บอกว่ามันดับยากเพราะความร้อนมันสูงทำได้แต่เพียงฉีดน้ำเลี้ยงเอาไว้แล้วมันก็ตุ้มตุ้มตุ้มขึ้นมาอีกทีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงอีกคนบอกว่าไม่มีใครแจ้งเหตุเลยจนกระทั่งมีคนเข้าเวรแล้วเห็นควันก็เลยเฮ้ยมันไฟไหม้หรือเปล่าจนกระทั่งมาดูเอ้าไม่ให้เข้า
6: ตอนนี้มันดับยากอะ
13: ความร้อนสูงสะสมความร้อน
6: แต่เป็นพวกอิเล็กทรอนิกส์เนาะที่เราแล้วทีนี้เราจะดับยังไงตอนนี
13: ้มันก็รอมีฟันขึ้นแล้วก็ลดอุณหภูม
6: ิฉีดน้ำคุมไว้
13: ใช่ใช่ครับแม่ลูกลามประมาณนี้อย่างที่บอกเนาะครับเคลื่อนย้ายเขาไม่ได้ทำลายหลักฐานเขา
6: เราแค่ดูแลพื้นที
13: ่ครับ
6: ที่แรกมาเขาให้พี่สวงเข้ามาไหม
13: ให้ครับ
6: อ๋อให้ใช่ไหม
13: ให้มาจัดระบบ
4: ต้องจัดระบบแล้วปลัดอำเภอซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงอำเภอบางปะกงนะครับคุณคเชนเที่ยงมณีบอกอย่างนี้ฮะโรงงานเนี่ยจดทะเบียนเป็นโรงงานที่เกี่ยวกับเม็ดพลาสติกรวมถึงมีการรีไซเคิลพวกพลาสติกแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกแต่แอบรีไซเคิลแบตเตอรี่โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบขณะนี้ยังไม่พบตัวเจ้าของโรงงานก็ต้องปิดกั้นเป็นพื้นที่อันตรายไว้ก่อนเบื้องต้นขณะนี้อุตสาหกรรมจังหวัดยังไม่พบว่ามีการลงมาตรวจสอบในพื้นที่แต่อย่างใดคาดว่าวันนี้เป็นวันหยุดอย่างไรก็ตามครับได้ข้อมูลจากอาจารย์วีระชัยนะครับอาจารย์ออสครับนักวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีบอกว่าภาพที่เห็นจากเหตุไฟไหม้เนี่ยวัตถุค่อนข้างชัดเจนว่าเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเป็นแบตเตอรี่ที่มีสารเคมีเนื่องจากมันมีออกซิเจนอยู่ในตัวองค์ประกอบที่ทำให้เกิดไฟก็คือความร้อนบวกออกซิเจนและเชื้อเพลิงการรีไซเคิลแบตเนี่ยทำให้เกิดแรงกระแทกขั้วแบตที่อยู่ด้านในมันอาจจะกระแทกทำให้เกิดการช็อตนำไปสู่การติดไฟแล้วก็ระเบิดตูมตามอย่างที่เห็นได้มันก็จะคล้ายกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมครับต้นเดือนพฤษภาคมไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมที่บางนาตราด
14: จำได้ค่ะ
4: เหมือนกันก็คือมันไม่จำเป็นต้องมีไฟก็ได้แค่มัน

กระแทกกระแทกพอมันกระแทกกันมันนำไปสู่การปะทุและระเบิดตามมาได้เนี่ยครับคุณผู้ชมมันจะต้องแจ้งมันเป็นโรงงานอีกประเทศหนึ่งลักลอบ

0: แล้วพอโดนฟ้าผ่าปุ๊บล้มเลยนะคะอันนี้กล้องมุมนี้เห็นชัดสุดละเนี่ยค่ะเต็มเต็ม
1: บนสะพาน
0: บนสะพานนะคะซึ่งเป็นจุดสูงสุดของสะพานด้วยอีกมุมนึงค่ะลองดูคลิปอีกมุมนึงจากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราฟังเสียงสิ
1: เสียงมันจะต้องดังสนั่นเลยยิ่งถ้าอยู่ตรงนั้นนะ
0: อีกคลิปนึงนะคะเป็นคนที่ผ่านไปหลังจากที่ไรเดอร์ท่านนี้ถูกฟ้าผ่าแล้วนะคะอ่ะอันนี้ก่อนก็ได้อ่ะอันนี้ได้ยินแต่เสียงมองไม่เห็นอีกคลิปนึงคือไรเดอร์ท่านนี้ถูกฟ้าผ่าแล้วอ่ะแล้วก็ล้มเลยคือพอโดนปุ๊บล้มเลยค่ะ
1: ครับจริงจริงมีรถหลายคันมากนะตูนนะแต่ลงตรงนั้นพอดีลงเขาพอดีอ่ะ
0: ใช่ค่ะใช่อันนี้คือเจ็บแล้วนะคะก็ทั้งหมดสติเลยอ่ะก็มีการปฐมพยาบาลกันนะคะตอนหลังนี้เจ้าตัวเล่าผ่านแฟนสาวว่าภาพตัดไปเลยพี่ไก่ไม่รู้เรื่องเลยค่ะ
1: เอาจริงๆรอดตายมาได้นี่มหัศจรรย์แล้วอ่ะสำหรับคนที่ติดตามข่าวนี้อ่ะฟ้าผ่าลงมา
0: ใช่ค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบ่ายสามโมงยี่สิบนาทีนะคะผู้บาดเจ็บคือคุณปิยะอายุ46ปีค่ะอย่างที่บอกว่านี่คือสะพานข้ามแยกรัชวิภาขามุ่งหน้าไปรัชโยธินนะคะคุณปิยะเนี่ยเป็นไรเดอร์ค่ะอยู่ระหว่างนำออเดอร์เค้กของลูกค้าไปส่งให้ที่ย่านจตุจักรแล้วเป็นการขับรถท่ามกลางฝนตกตามร่างกายของคุณปิยะนะคะมีแผลไหม้หลายแห่งเลยที่ลำคอเนี่ยมีรอยไหม้เป็นรูปสร้อยแล้วสร้อยอลูมิเนียมก็ถูกฟ้าผ่าเนี่ยคือกระจัดกระจายแตกเป็นเสี่ยงๆเลยนะคะมีรอยไหม้ที่ศีรษะผมไหม้จนติดหนังศีรษะมีรอยไหม้ที่กกหูหมวกกันน็อกก็มีรอยโดนฟ้าผ่าชัดเจนทีมข่าวเนี่ยได้คุยกับคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามหลังมาติดๆเลยนะคะชื่อว่าคุณแนสหรือว่าคุณพัฒดลบอกว่าคือตามหลังมาติดๆเลยนะนี่ถ้าไม่เป็นคุณปิยะนี่อาจจะเป็นตัวเองด้วยซ้ำอะค่ะแต่ตอนนั้นนะจังหวะที่ฟ้าผ่าไม่ทันเห็นสายฟ้าฟาดลงมาเห็นอีกทีก็คือคุณปิยะแกล้มนอนกับพื้นแล้วแล้วเห็นประกายไฟลุกไหม้ที่กล่องอาหารที่ท้ายรถก็เลยรู้ได้เลยว่าน่าจะโดนฟ้าผ่าคุณพัฒดลเนี่ยจะไปช่วยนะแต่ว่าพอรู้ว่าโดนฟ้าผ่าปุ๊บเบรกรถแล้วไม่กล้าเอาเท้าแตะพื้นกลัวว่าจะยังมีกระแสไฟฟ้าอยู
1: ่
0: จนกระทั่งมั่นใจว่าไม่มีกระแสไฟฟ้าแถวนั้นแล้วถึงกล้าลงไปช่วยแต่แม้จะลงไปช่วยไม่กล้าจะเอาโทรศัพท์มือถือออกมาใช้คือไม่รู้ว่ามันมาจากมือถือหรือเปล่าที่เป็นตัวล่อ
1: เดี๋ยวไปใช้มือถือแล้วฝาผ่าลงมาอีก
0: ก็เลยต้องไปบอกคนที่อยู่ในรถยนต์แถวนั้นรถเก๋งว่าให้ช่วยใช้โทรศัพท์มือถือโทรแจ้งเหตุแทนหน่อยตัวคุณปิยะผู้บาดเจ็บอะค่ะจังหวะที่ไปเจอเนี่ยก็คือนอนอยู่กับพื้นแต่ขาพาดมอเตอร์ไซค์อยู่ตาเหลือกตัวเย็นพูดตอบสนองอะไรไม่ได้แต่พยักหน้าได้นะคะแล้วตอนที่กำลังช่วยกันอยู่ฟ้าผ่าอีกรอบนึงพี่ไก่ใช่คุณพัฒดลบอกตอนนั้นเนี่ยทำได้แค่ย่อตัวให้ต่ำที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงที่อาจจะโดนฟ้าผ่าตามไปอีกคนนึงลองฟังดูนะคะ
2: ขับไปสักแป๊บมีฟ้าแลบแล้วคราวนี้ก็แป๊บนึงก็มีแบบผ่าเปรี้ยงออกมาเลยมันเร็วมากจนแบบว่าตัวผมเองยังไม่ทันแบบรู้สึกว่าเขาโดนผ่าตัวผมเองอ่ะที่มันใกล้มากครับคือมันไม่เห็นว่ามันเป็นแบบเป็นเส้นลงมาแต่เห็นแค่เป็นแบบแสงวาบแบบนิดเดียวแบบตัวผมคิดว่าเขาโดนผ่าที่กล่องแล้วไฟมันลามไปจนเขาจะล้มแต่จริงๆคือผมเห็นตอนที่เขาตัดเสื้อออกเพื่อดูรอยไหม้ครับเป็นรอยสร้อยใช่ไหมเลยเพิ่งรู้ว่าเขาโดนผ่าสร้อยคือกลางหัวจากหมอนอกครับคือเขาแน่นิ่งไปเลยแล้วตัวขาเขาอ่ะพาดกับรถมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมแล้วตัวก็นอนลง
3: หลับตาเลย
2: ก็คือตอนแรกเขาตาเหลือกเขาเลยว่าแบบไม่รู้สึกตัวเขาพาตัวเขาชาไปทั้งตัวเลยครับไปจับตรงไหนเขาก็บอกไม่รู้สึกคือหลังจากนั้นประมาณ5นาทีครับก็มีเสียงฟ้าผ่าไผ่รอบแต่ว่าเหมือนจะไกลออกไปหน่อย
4: ตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงแบบฟ้าผ่ารอบสองไกลๆใจเป็นไง
2: คือผมก็แบบนั่งลงแบบว่าแบบหมอบต่ำให้มันต่ำกว่าตัวเพื่อเดิมไผ่ก็กลัวเหมือนกันครับเกือบมาไม่เคยเห็นฟ้าผ่าใกล้ขนาดนี้แล้วก็ค่อนข้างถ้าโดนเบนถ้าขับไปนี่อาจจะโดนเองก็ได
0: ้วันนี้ทีมข่าวไปดูมอเตอร์ไซค์ของคุณปิยะคนเจ็บอะค่ะปรากฏว่ามีร่องรอยความเสียหายชัดเจนคุณผู้ชมดูกล่องใส่อาหารนะคะมีรอยไหม้ทั้งตัวกล่องทั้งฝากล่องอาหารที่อยู่ด้านในก็เสียหาย

0: มีรอยไหม้ไปด้วยเหมือนกันค่ะแฟนสาวของคุณปิยะผู้บาดเจ็บชื่อคุณมินนี่ค่ะบอกว่าตอนนี้คุณปิยะก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ค่ะสามารถพูดคุยโต้ตอบได้ก่อนหน้านี้ที่มีความเป็นห่วงกันที่หูเพราะว่าคุณปิยะเนี่ยใส่หูฟังใช่ไหมคะแล้วหูฟังมันระเบิดตอนที่โดนฟ้าผ่ามีรอยไหม้ด้วยนะคะที่หูแต่เบื้องต้นได้ยินชัดไม่มีผลกระทบนะคะอันนี้ก็ยังโล่งอกไปเรื่องหูแต่ว่ายังมีอาการตึงๆที่ใบหน้าซีขวาและเจ็บที่หน้าอกจากสร้อยคอที่โดนกระแสไฟค่ะเจ้าตัวบอกว่าตอนนั้นน่ะเห็นภาพแค่ฟ้าแลบแล้วก็ภาพตัดเลยไม่รู้สึกตัวอะไรเลยค่ะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองโดนฟ้าผ่าพอรู้สึกตัวขึ้นมายังนึกว่าตายแน่ๆเพราะดีที่รอดมาได้ส่วนขั้นตอนรักษาหลังจากนี้ยังต้องอยู่ในห้อง ICU อีก48ชั่วโมงนะคะเฝ้าระวังอาการเรื่องประจุไฟฟ้าภายในร่างกายเพราะฟ้าผ่ามีแรงดันไฟฟ้าสูงกว่าไฟบ้านทั่วไปประกอบกับช่วงที่พามาโรงพยาบาลเนี่ยบางช่วงนี่ต้องปั๊มหัวใจนะคะเพราะว่าหัวใจเต้นอ่อนมากๆต้องปั๊มขึ้นมาฉะนั้นตอนนี้ต้องดูอาการก่อนเมื่อดีขึ้นแพทย์ก็จะสแกนสมองทํา MRI ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจอย่างละเอียดอีกครั้งตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้ว่าจะกระทบกับชีวิตในระยะยาวเปล่ายังต้องประเมินรายวันนะคะ
1: ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็อาการดีขึ้นนะคะแต่ว่ายังต้องรอแล้วเฝ้าระวังในเรื่องของประจุไฟฟ้าประจุบวกประจุลบในร่างกายค่ะเพราะว่าการที่เราโดนฟ้าผ่าเนี่ยมันแรงสูงมากคุณหมอกับพยาบาลบอกว่า อยู่ในรถกู้ภัยและรถกู้ชีพอะค่ะก็เกิดอาการที่แบบว่าภาวะหัวใจค่ะแบบเต้นผิดจังหวะเต้นผิดจังหวะแล้วก็ภาวะหัวใจก็คือเหมือนกับว่าเต้นช้ามาก20 40ก็ปั๊มมาตลอดทางค่ะจนถึงห้อง ICU ก็หัวใจก็กลับมาเต้นปกติดีขึ้น
2: พี่เขาพอจำเหตุการณ์ได้บ้างไหมครับ
1: เขาบอกว่าเขาจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยค่ะหลังจากที่เขาเห็นฟ้าแลบอะค่ะแล้วเขาก็ล้มลงไปเลยค่ะ
3: นอกจากอาการทางร่างกายแล้วสภาพจิตใจพี่เขาเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ดีค่ะค่ะ
3: ดีขึ้น
1: ก็ไม่ได้เครียดอะไรค่ะค่ะเขาก็พูดตามปกติแล้วก็บอกว่าก็คิดว่าตัวเองน่าจะไม่รอดอยู่เหมือนกันแต่ก็รอดมาได้ก็เขาก็รู้สึกว่าเขาดีค่ะที่รอดมาได้ค่ะคิดว่าน่าจะเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อยากฝากถึงพี่ๆน้องๆไรเดอร์ทุกคนก็คือเวลาฝนตกค่ะถ้ารู้ว่าฟ้ามีเสียงฟ้าร้องปุ๊บอย่างเงี้ยค่ะหลบก่อนดีกว่า
0: ถามกันมาเยอะเรื่องพระเครื่องที่คุณปิยะคนเจ็บห้อยไว้อะค่ะจริงๆแล้วมี4องค์นะคะแต่ว่าหลังเกิดเหตุเหลือ3องค์ก็มีหลวงพ่อภูนทรัพย์วัดอ่างศิลาชลบุรีหลวงพ่อเหลือวัดสาวชะโงกฉะเชิงเทราค่ะและอีกองค์ก็คือพระพุทธโสธรนะคะหลวงพ่อโสธรทีนี้ตกลงเกิดจากอะไรอะไรคือตัวล่อเราก็ไปถามอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นสร้อยคอหมวกกันน็อกโทรศัพท์มือถือหรือกล่องใส่อาหารหลังรถไม่มีอะไรเลยเป็นตัวล่อฟ้าค่ะแต่อาจารย์เจตใช้คำว่ามันเป็นความโชคร้ายที่รถอยู่ในจุดที่สูงก็คืออยู่บนสะพานจุดสูงของสะพานแล้วรถก็หยุดจุดที่ฟ้ากำลังจะผ่าลงมาพอดีค่ะปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ฟ้าผ่าก็คือสูงเด่นพื้นที่ไหนที่สูงเด่นเสี่ยงที่สุดอาจารย์เจตก็วิเคราะห์ว่าตอนนั้นคุณปิยะคนเจ็บเนี่ยน่าจะอยู่ตรงจุดสูงสุดของสะพานค่ะส่วนที่เห็นว่ามีรอยไหม้ที่คอเนี่ยไม่ใช่เพราะว่าสร้อยคอเป็นสื่อล่อสายฟ้ามานะคะแต่เป็นเพราะว่าฟ้าผ่าลงมาแล้วสร้อยมันเป็นโลหะเมื่อได้รับความร้อนก็เลยกลายเป็นบาดแผลไฟไหม้คือเป็นผลไม่ใช่เหตุเรียกได้ว่าแบบนั้นฉะนั้นอาจารย์เจตก็ย้ำนะคะว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ท่ามกลางสายฝนนี่อันตรายกว่ารถยนต์รถยนต์เนี่ยมีตัวรถเป็นโครงโลหะที่เป็นตัวสื่อนำไฟฟ้าลงดินให้หมายความว่าถ้าฟ้าผ่ามาที่รถมันจะไม่เข้าไปโดนคนที่นั่งด้านในมันจะไปที่ตัวโครงรถแล้วก็ลงพื้นดินเลยแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยไม่มีโครงสร้างห่อหุ้มนะคะฉะนั้นมันก็เสี่ยงที่จะรับกระแสไฟฟ้าจากฟ้าผ่าไปเต็มๆคำแนะนำก็คือเวลาฝนตกฟ้าคะนองไม่ควรขี่มอเตอร์ไซค์ในที่สูงหรือที่โล่งแจ้งอย่างสะพานแบบนี้ค่ะก็บอกนะคะว่ามันอาจจะมีสิ่งบอกเหตุนิดหน่อยจริงๆแล้วฟ้าผ่าไม่มีใครทำนายได้แต่มีสิ่งบอกเหตุนิดหน่อยอย่างเช่นอาจจะเห็นแสงหรือได้ยินเสียงฟ้าผ่าในบริเวณใกล้เคียงเช่นเดียวกันกับอาการขนลุกหรือผมตั้งขึ้นมาลักษณะคล้ายๆกับมีไฟฟ้าสถิตอันนี้ก็เป็นสิ่งบอกเหตุได้เหมือนกันถ้าเจออย่างนี้ให้หลบทันทีฟังคำแนะนำจากอาจารย์เจษฎาปิดเบรกนี้นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาชมข่าวกันต่อค่ะ
4: คนจำนวนมากชอบคิดว่าเป็นเรื่องของการมี

0: ถูบางอย่างล่อฟ้าหรือเปล่าอย่างเช่นมีสร้อยคอหรือว่าหมวกกันน็อกหรือโทรศัพท์มือถือนะครับก็ต้องบอกว่าไม่มีครับของพวกนี้มันไม่ใช่การล่อไฟที่เราเข้าใจกันมันผ่านเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่มันเป็นสิ่งที่คาดเดาได้ยากจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามันมักจะเกิดในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงเช่นพื้นที่ที่โล่งแล้วก็สูงเด่นนะครับในกรณีของคุณคำมาใส่ตรงนี้ก็จะตรงประเด็นนั้นคือเป็นพื้นที่โล่งแล้วก็ตัวเขาอยู่บนสะพานยกระดับการที่มันค่อนข้างสูงถ้ามีความเสี่ยงก็ขึ้นครับแต่ว่าเป็นแค่ความบังเอิญครับจะเรียกว่าโชคร้ายก็ได้ครับก็จะเห็นว่าในกรณีของคนนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์รถจักรยานยนต์เนี่ยจะมีอันตรายค่อนข้างสูงเพราะว่าร่างกายเขาไม่มีอะไรห่อหุ้มเลยนะครับแต่ว่ารถยนต์เนี่ยจะเห็นว่าตัวถังทั้งรถเนี่ยครับมันก็เหมือนเป็นกรงถ้าเกิดฟ้าผ่าลงมาที่รถยนต์แล้วถ้าเราไม่ได้สัมผัสกับตัวหักของรถเนี่ยครับลำตรงท้ายหรือตรงหัวมอเตอร์ไซค์ก็ร่างกายเราก็จะรับโดยเฉพาะโดยตรงครับก็จะอันตรายกว่าครับ
1: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
2: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอราไมด์และเดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
3: ตามกล้องเจอร์นี่วันเสาร์นี้ฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสัมผัสความน่ารักของเหล่าสัตว์ขนมสุดพิเศษจากนมควายชิมอาหารไทยโฮมเมดริมน้ำบางปะกงในรายการ
4: ตามกล้องเจอร์นี่ทุกวันเสาร์ 7:25 PM
5: เจอคือลมหายใจ
6: เฮ้ยเป็นไรอ่ะฉันว่าน่าจะน้ำเดินอ่ะ
7: ฮะน้ำเดิน
6: น้ำเดินน้ำเดินทำไงอ่ะ
8: อยากลองอุ้มไหมยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมิมินะครับภูผาได้เจอกันสักทีนะครับภูผา
9: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 PM
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
12: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
13: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
14: ไม่ดียังไง
15: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
13: พี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะแกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
16: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
13: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับนั่นแล้วเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
9: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 PMเริ่ม19 มิถุนายน
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ใครจะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
18: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้า
19: แม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างเลิศ
20: อร่อย
19: ซูเปอร์
18: มือหนึ่งทุกครัวอร่อยนัวแม่บุญล้ำ
21: ช่วยกระจัดคราบฝังแน่นแช่ด้วยไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรช่วยให้ผ้าดูขาวต้องไฮเตอร์2ฝาผสมน้ำ2ลิตรยาเป่าคอซานจินซีกวาส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติแก้แผลในปากและลิ้น
22: คุณผู้ชมเอาอีกแล้วนะฮะรถพยาบาลของ2มูลนิธิดังขับปาดกันไปปาดกันมาลงมาทะเลาะกันแย่งผู้ป่วยฮะคุณผู้ชมนี่เป็นภาพจากกล้องในรถก่อนนะฮะของอีก1มูลนิธิดูภาพนี้ก่อนนะฮะระหว่างที่ขับอยู่ครับกำลังจะไปรับผู้ป่วยคือมันมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้รับแจ้งก็รีบไปมูลนิธิคู่กรณีมาแล้วนะฮะมาจากข้างหลังก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บคุณผู้ชมจะเห็นว่าแทบจะชนแล้วปาดแล้วนี่แล้วดักมาเลยสกัดไม่ให้คันนี้ออกนี่กระแทกเลยตูนแล้วแข่งกันเปิดเสียงไซเรนปาดกันอย่างนี้เลยครับคุณผู้ชมฮะเสร็จปุ๊บลงจากรถทะเลาะกันนี่
23: ผมไม่ได้มีอะไรเลยแต่การมันจับแล้วมันเพื่อนมันเพื่อนเลยมันเพื่อนเลยมันไม่ได้ขอแจ้งเลยมันเพื่อนเลย

0: คือข่าวเพิ่งจะเข้ามาเป็นเหตุการณ์ที่เกิดเมื่อบ่ายสองนี้คำถามคือผู้ป่วยอยู่ไหนตอนนี้ผู้ป่วยเป็นยังไงแล้วบ้างมัวทะเลาะกันอยู่นี่เป็น2มูลนิธินะครับก็คือมูลนิธิร่วมกตัญญูกับมูลนิธิเพชรเกษมเราสอบถามไปที่มูลนิธิร่วมกตัญญูก็ได้ข่าวว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นที่ปากซอยพหลโยธิน24ก็รีบขับรถพยาบาลไปเพื่อให้การช่วยเหลือระหว่างทางมีรถพยาบาลของมูลนิธิเพชรเกษมเข้ามาปาดก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุคนขับของมูลนิธิเพชรเกษมเคยมีปัญหากันมาก่อนตั้งคำถามว่าเอ๊ะมูลนิธิเพชรเกษมเนี่ยยังไม่ได้รับอนุญาตจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติให้เข้ามาช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทำแบบนี้ถือว่าเหมาะสมหรือไม่ทีมข่าวของเราก็ติดต่อไปที่มูลนิธิเพชรเกษมนะครับแต่ยังติดต่อไม่ได้ครับยังไม่มีการออกมาชี้แจงถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้รถติดยาวเลยนะฮะและตำรวจสน.พหลโยธินต้องเข้ามาแยกทั้งสองฝ่ายออกจากกันยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บอะรออยู่หรือยังไงให้ทะเลาะกันเสร็จหรือยังไงนี่ไงปาดกันปุ๊บมันเป็นจังหวะแบบเมื่อกี้ที่เห็นนะมันออกกันไม่ได้ทั้งคู่เลยเนี่ยติดกันอยู่อย่างนี้เลยฮะคุณผู้ช
1: ม
0: แย่งคนเจ็บกันโอ้วนไปวนมานะเรื่องนี้เนา
1: ะ
0: เดี๋ยวรอดูผลสรุปออกมาเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะเรื่องการเลือกตั้งกทมนะคะผู้ว่ากทมเนี่ยตอนนี้จะบอกว่าการหาเสียงเลือกตั้งเนี่ยเป็นไปอย่างดุเดือดมากเพราะมันมีดราม่าสำหรับทั้ง2ตัวเต็งก็คือของอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องระบอบอากง
0: ใช่ครับ
1: แต่ของดร.โจชัยวัฒน์ของทางพรรคประชาชนนะคะมีประเด็นเรื่องดร.สุรพลนิติไกรโพธิ์ที่เปิดตัวมาเป็นประธานที่ปรึกษาคือแม้กระทั่งคนพรรคส้มด้วยกันเองก็ยังออกมาตำหนิทำนองว่าอาจารย์สุรพลนี่ เคยเป็นสนช.หลังรัฐประหารเคยเป็นกปปส.บางคนถึงบอกถึงขั้นเป่านกหวีดแล้วก็เคยรณรงค์อยากได้นายกมาตรา7อะไรแบบนี้ค่ะคือดูจุดยืนแล้วมันดูตรงกันข้ามกับพรรคประชาชน
0: ทำไมเอามานั่งในตำแหน่งที่สูงขนาดนี
1: ้วันนี้บอกก่อนว่าอาจารย์สุรพลก็มารายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอนะคะก็เปิดใจทุกประเด็นแต่ไปฟังดร.โจก่อนนะว่าจะคิดยังไงกับเรื่องนี้วันนี้ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรค่ะผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนก็ลงพื้นที่หาเสียงย่านลาดพร้าวรามคำแหงนะคะไปที่ซอยรามคำแหงซอย53ช่วงหนึ่งนี้ไปเจอคุณยายคนนึงนั่งอยู่ที่ร้านชำแถวนั้นจะเป็นอพาร์ตเมนต์เยอะคุณยายกวักมือเรียกเลยตะโกนเรียกบอกดูซิปัญหาเนี่ยคุณแก้ได้ไหมมันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่หน้าตึกอพาร์ตเมนต์แล้วกินพื้นที่ถนนไปซึ่งเป็นพื้นที่สาธารณะรถเข้าออกลำบากคุณยายบอกเนี่ยยายนั่งดูทุกวันเลยนะผู้ว่าคนก่อนแก้ไม่ได้คุณทำได้ไหม
2: ดูสิยันนั่งดูทุกวันตรงนี้ยันเดือดร้อนตรงนี้ทางจะเข้าบ้านก็ไม่ได้เป็นไอ้นี่เป็นที่ส่วนบุคคลแต่ผู้ว่าที่คนก่อนนั้นมาดูถึงตรงนี้แล้วถ้าแต่ได้เห็นรถมองไปเลยอย่างนี้มันไม่ถูกแบบนั้น
3: เข้าใจปัญหาเข้าใจความอันตรายของคุณแม่
2: ไม่ใช่อย่างนี้ทุกสมัยเลยมา
3: เข้าใจ
2: ฉันก็พูดแบบนี้แหละทุกสมัย4ปีมาครั้งก็มี
4: ครับก็วันนี้เราก็มาเดินตั้งแต่เช้านะครับดูเรื่องของปัญหาการจอดรถนะครับสสเฟียสของเรานะครับก็ได้ยื่นเรื่องเข้าที่สภานะครับมีการยื่นไปยังหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อให้มีการบังคับใช้เรื่องของกฎจราจรการกำหนดเรื่องห้องเช่านะครับเรามีพื้นที่ที่จะจอดรถอยู่เพียงเล็กน้อยเนี่ยแต่รับคนเข้ามาอยู่เป็นจำนวนมากนะครับมันก็จะทำให้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยสมมติคนละคันเนี่ยมันก็ทำให้พื้นที่เนี่ยไม่เพียงพอ
1: ทีนี้นักข่าวก็ถามดร.โจเรื่องดราม่าที่มีการแต่งตั้งอาจารย์สุรพลนิติไกรพจน์เป็นประธานยุทธศาสตร์ผู้สมัครผู้ว่ากทมของพรรคประชาชนนะคะดร.โจชัยวัฒน์บอกว่าเราได้ทำงานร่วมกับอาจารย์สุรพลมานานพอสมควรแล้วแต่ว่าเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานสาเหตุที่เชิญอาจารย์สุรพลมาก็เพราะเป็นผู้มีความรู้ประสบการณ์และความสามารถในการจัดการองค์คาพยพขนาดใหญ่ของกรุงเทพมหานครไม่ว่าจะเป็นบริษัทกรุงเทพธนาคมรวมถึงมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชที่อยู่ภายใต้สังกัดกทม.เราต้องอาศัยประสบการณ์และความเข้าใจในการบริหารองค์คาพยพขนาดใหญ่จากอาจารย์สุรพลนี่จึงเป็นเหตุผลส่วนเรื่องอื่นดร.โจบอกว่าอาจารย์สุรพลก็ชี้แจงไปแล้วรวมไปถึงคุณเท่งนัทพงศ์หัวหน้าพักคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์เลขาพักก็ชี้แจงไปแล้วแต่เราก็รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ก็จะชี้แจงเหตุผลให้ประชาชนเข้าใจว่าการที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้น

0: จะต้องมีคนเห็นด้วยและสนับสนุนเรามากขึ้นโดยเฉพาะคนที่เคยเห็นต่างเคยไม่สนับสนุนเราเราจะเปลี่ยนคนกลุ่มนี้ให้มาสนับสนุนเราให้เห็นด้วยในการผลักดันนโยบายผลักดันสังคมให้สังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกัน
1: อาจารย์สุรพลเป็นผู้ที่มีความรู้มีประสบการณ์มีความสามารถในการจัดการองคาพยพขนาดใหญ่ของกทม.นะครับเราก็น้อมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนความรู้สึกของประชาชนนะครับแต่เราก็มีหน้าที่ที่จะต้องชี้แจงเหตุผลนะครับให้ประชาชนเนี่ยได้รับทราบได้เข้าใจว่าการที่จะก้าวไปข้างหน้าได้ดีขึ้นเนี่ยก็คือการที่เราจะมีคนเห็นด้วยกับเรามากขึ้นสนับสนุนเรามากขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่เคยเห็นต่างเคยไม่สนับสนุนเรานะครับเราอยากจะเปลี่ยนบุคคลกลุ่มนี้ให้มาเป็นผู้สนับสนุนเรานะครับเห็นด้วยแล้วก็พร้อมที่จะผลักดันนโยบายผลักดันสังคมให้สังคมไทยนะครับก้าวหน้าไปพร้อมกับพวกเราครับหลายๆอย่างในการตัดสินใจของพรรคนะครับเราก็ไม่ได้ตัดสินใจด้วยใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราก็มีทีมบริหารได้พูดคุยกันนะครับแล้วก็มีการตัดสินใจในเรื่องนี้ร่วมกันนะครับ
2: การของพรรคเองด้วยต่อเนื่องให้เสร็จมากขึ้นนะครับ
1: อันนี้เราไม่ได้มองถึงเรื่องคะแนนเสียงหรืออะไรนะครับเรามองถึงความสามารถของบุคคลนะครับและประสบการณ์ที่จะมาเป็นประโยชน์ต่อการบริหารกรุงเทพมหานครนะครับ
0: ส่วนตัวอาจารย์สุรพลค่ะวันนี้มากรรมกรข่าวคุยนอกจอให้สัมภาษณ์กับพี่ยุทธนะคะคุณสรยุทธ สุทัศนจินดาแล้วปรากฏว่าสิ่งที่อาจารย์สุรพลเฉลยบอกจริงๆผมเนี่ยถูกทาบทามให้เป็นแคนดิเดตไปสมัครผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนด้วยซ้ำ
3: เป็นแคนดิเดตเลยนะ
0: ใช่ค่ะแต่ปฏิเสธ
3: พรรคประชาชนนะ
0: อาจารย์ปฏิเสธเองเพราะมองว่าตัวเองเนี่ยอายุเกิน60ปีแล้วควรจะให้คนรุ่นใหม่ทําแต่ทีนี้พอชวนมาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าของพรรคประชาชนก็คิดว่าตัวเองมีประสบการณ์เรื่องการบริหารจัดการโครงสร้างของกทม.ก็เลยรับทําหน้าที่เพียงแค่การให้คําปรึกษาเท่านั้นแล้วก็ไล่เรียงประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกทม.กว่า20ปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นประสบการณ์การเป็นประธานที่ปรึกษากฎหมายการปรับปรุงโครงสร้างกทม.สมัยผู้ว่าพิรักเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้กับบริษัทกรุงเทพธนาคมหรือ KT สมัยผู้ว่าสุขุมพันธ์และยังเป็นนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของกทม.ทั้งในสมัยผู้ว่าอัศวินและผู้ว่าชัดชาติ
4: ผมเคยถูกทาบทามให้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ของพรรคประชาชนด้วย
3: ฮะเคยถูกทาบทามเป็นถึงแคนดิเดตนะ
4: คนหนึ่งในแคนดิเดตหลายคน
3: ตอนที่เขายังสรรหาอยู่
4: ใช่ครับก็คิดอยู่นานแล้วก็ข้อยุติก็คือผมคิดว่าคนอายุเกิน60ไปแล้วเนี่ยไม่ควรจะมาต้องทำอะไรแบบนี้ในยุคสมัยที่เป็นยุคสมัยของคนรุ่นใหม
3: ่ครับ
4: ผมคิดว่าผมตามอะไรไม่ทันอีกเยอะเพราะฉะนั้นก็เลยปฏิเสธในเรื่องเป็นแคนดิเดตผู้ว่ากทม.ไปไม่มีความเข้าใจมากนักในเรื่องของคนรุ่นใหม่วิธีคิดการดำรงชีวิตการใช้เทคโนโลยีแวดวงการสื่อสารผมคิดว่าคิดอยู่นานเหมือนกันที่คุณสรยุทธพูดแล้วผมก็ตอบว่าอาจจะแก่เกินไปให้คนอายุ44อย่างดร.ชัยวัฒน์มาเป็นคนรันเนี่ยเขามีพลังเขามีความเข้าใจในคนรุ่นของเขาต้องให้คนซึ่งอายุน้อยไปดูแลบริเหมือนกับที่มันเกิดขึ้นทั่วโลกคุณสรยุทธ
0: ส่วนเรื่องประวัติส่วนตัวที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักไม่ว่าจะเป็นเคยเป็นสนช.หลังการรัฐประหาร เคยสนับสนุนนายกมาตรา7เคยเป็นกปปส.ซึ่งตรงกันข้ามกับจุดยืนด้านประชาธิปไตยของพรรคประชาชนอาจารย์สุรพลยืนยันว่าตัวเองไม่เคยเปลี่ยนจุดยืน
3: ไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนนะ
0: เอาตรงๆว่าคนของพรรคประชาชนเนี่ยวันนี้ออกมาอธิบายว่าเราต้องเอาคนที่เคยเห็นต่างกับเราให้เข้ามาร่วมกับเราสิแต่อาจารย์สุรพลบอกไม่เคยเปลี่ยนจุดยืนไม่ได้มีการเปลี่ยนเลยตลอดชีวิตแล้วก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยพูดแสดงความคิดเห็นมาตลอดเวลาไม่เห็นด้วยกับเรื่องอยุติธรรมแต่ก็ปฏิเสธหลายอย่างนะคะอย่างเช่นว่าที่บอกว่าผมเรียกร้องนายกมาตรา7ยืนยันไม่เคยทำใครมีดิจิตอลฟุตปรินท์ใครมีหลักฐานเอาออกมาเลยยอมรับว่าตอนนั้นเนี่ยต่อต้านรัฐบาลคุณทักษิณเพราะว่ามีความไม่ถูกต้องหลายอย่างในมุมมองของอาจารย์นะคะอย่างเช่นเรื่องซุกหุ้นที่ดินรัชดาหรือว่าการปราบปรามยาเสพติดอย่างหนักจนมีผู้เสียชีวิต เรื่องที่บอกว่าสนับสนุนรัฐประหารก็ปฏิเสธนะผมไปเป็นสนช.ก็จริงแต่หลังรัฐประหารเกิดขึ้นแล้ว2สัปดาห์แล้วผมเข้าไปเนี่ยผมยังเป็นคนไปใส่เรื่องที่ว่าการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นมาหลังรัฐประหารต้องทำประชามติมาจากผม
3: เออ

0: การส่งมาได้เลยแต่ยอมรับมีจุดยืนบางอย่างคล้ายกปปส.อย่างเช่นการไม่เห็นด้วยกับการใช้อำนาจโดยมิชอบรัฐประหารเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอาจารย์สุรพลบอกว่าก็ไม่คิดว่ารัฐประหารจะแก้ปัญหาทั้งหมดได้มันเป็นปัญหาในตัวมันเองอยู่เหมือนกันแต่ในเวลาเดียวกันนักการเมืองที่ใช้พรรคใช้พวกหรือว่าซื้อเสียงเลือกตั้งก็เป็นความเลวร้ายอีกด้านก็รู้ตัวค่ะว่าเปิดตัวออกมาจะโดนวิพากษ์วิจารณ์หนักแต่ที่มาเนี่ยก็เพราะว่าเชื่อว่าพรรคประชาชนมีความตั้งใจที่ดีเป็นพรรคสมัยใหม่อยากเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีไม่ยึดติดกับอำนาจมองว่าพรรคนี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้มีคนโกงมันเป็นความหวังของคนรุ่นใหม่ก็เลยอยากจะรับเป็นประธานที่ปรึกษาให้เผื่อประสบการณ์จะเป็นประโยชน์บอกด้วยนะคะว่ารู้ตัวดีออกมาโดนวิพากษ์วิจารณ์แน่คนรุ่นผมเนี่ยออกมาอย่างเงี้ยโดนแน่แต่ผมมาอยากจะทำให้เห็นเป็นตัวอย่างทำให้คนรุ่นผมได้ดูก่อนอาจจะมีคนหลายคนมองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับพรรคประชาชนไม่ค่อยเป็นธรรมแต่ผมอาจจะพอมีต้นทุนก็เลยอยากมาทำให้เห็นเป็นตัวอย่างก่อนผมเนี่ยมายุ่งกับพรรคเขา 2-3 ปีแล้วนะเป็นพยานในคดีของพวกเขาหลายคดีปรากฏว่าคดีคุณธนาธรถูกกล่าวหามาตรา112เรื่องวัคซีนที่ล่าสุดเนี่ยเพิ่งมีการตัดสินไปอาจารย์สุรพลบอกผมก็ไปเป็นพยานให้เขา
1: เปลี่ยนจุดยืนของผมตลอดชีวิตไม่เห็นด้วยกับเรื่องที่มันไม่ถูกต้องเรื่องที่มันอยุติธรรม
2: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเราคิดว่าอะไรไม่ถูกเราก็ควรจะกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นถ้าเราไม่ลงนรกแล้วผู้ใดจะลงนรกผมบอกผู้คนที่มาช่วยผมถ้ามันเป็นอย่างนี้มันมีความเสี่ยงภัยต่อชีวิตแล้วถ้าเราไม่ทำเราจะไปดันหลังให้คนอื่นทำทำไมถ้าไม่มีใครลงนรกเราก็ลงนรกเองก็แล้วกันผมแปลว่าในเรื่องที่มันยากในเรื่องซึ่งมันเสี่ยงในเรื่องซึ่งมันจะมีปัญหาถ้าเราคิดว่ามันถูกเราก็ทำอย่าไปบอกว่ามันถูกเพราะฉะนั้นคนอื่นทำเถอะเราจะคอยเชียร์บอกว่าผมไปเป่านกหวีดผมไปสนับสนุนกปปส.อะไรจริงๆมันก็มีดิจิตอลฟุตพริ้นท์นะครับ
2: อาจารย์ไม่เคยเหรอ
1: ผมไม่เคย
2: ผมจำไม่ได้
1: ผมไม่เคยขึ้นเวทีกปปส.เลยผมไม่เคยไปเป่านกหวีดที่ไหนเลย
2: อาจารย์ต่อต้านรัฐประหารไหม
1: ผมไม่คิดว่าการรัฐประหารจะแก้ปัญหาของประเทศได้ทั้งหมดเหมือนกับแต่ในเวลาเดียวกันคุณสรยุทธ์ต้องนึกว่านักการเมืองที่ใช้อำนาจโดยมิชอบใช้ระบบพรรคพวกใช้ระบบการซื้อเสียงเลือกตั้งกับการรัฐประหารเน
2: ี่
1: ยมันเป็นความเลวร้ายอีกด้านหนึ่งนะครับพรรคประชาชนเป็นพรรคการเมืองสมัยใหม
2: ่
1: ของคนรุ่นใหม
2: ่
1: มีความตั้งใจที่ดีแล้วก็ไม่ยึดติดกับอำนาจผมคิดว่าคนเหล่านี้ไม่โกงและจะไม่ยอมให้คนอื่นโกงด้วย
2: กี่คนกันแน่กันแน่รับรองว่าเอาเข้ามาโดนด่าเยอะถอนตัวไหม
1: เชื่อว่าจะถูกคนวิพากษ์วิจารณ์เยอะมากอยู่แล้วคุณสรยุทธ์ผมเชื่ออย่างที่ผมเชื่อแล้วบอกคุณสรยุทธ์หลายทีว่าถ้าคิดว่าอะไรถูกถ้ามั่นใจในสิ่งไหน อย่าไปชวนคนอื่นทำเราทำก่อนถ้าเราจะลองสนับสนุนเขาหรือลังเลไม่เป็นไรผมทำให้ดูเป็นตัวอย่างว่าบนต้นทุนที่ผมมีอยู่ยอมให้ผู้คนวิพากษ์วิจารณ์ก็ไม่เป็นไร
0: อาจารย์สุรพลยังบอกนะคะว่ายอมรับว่าโอกาสที่ดร.โจชัยวัฒน์จากพรรคประชาชนจะชนะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยไม่ง่ายเพราะว่าคุณชัชชาติแข็งแกร่งหลายเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีแล้วคนก็ชอบแต่จุดนึงที่อาจารย์สุรพลบอกก็คือว่าสิ่งที่อาจารย์ชัชชาติทำเนี่ยหลายเรื่องเลยนะคะระดับผอ.เขตก็ทำได้ฉะนั้นจุดต่างของการมีผู้สมัครจากพรรคประชาชนเข้ามาก็คือมันมีเรื่องใหญ่อีกหลายๆเรื่องที่จำเป็นจะต้องทำคุณผู้ชมถ้ามีเวลาลองไปย้อนฟังดูก็ได้คืออาจารย์สุรพลก็วิเคราะห์จุดต่างตรงนี้ได้ดีพอสมควรมันมีเรื่องใหญ่หลายเรื่องรออยู่ในอนาคตที่ผู้สมัครจากพรรคประชาชนจะเข้าไปทำทีเนี้ยมีอีกประเด็นที่บอกว่าคนชอบอาจารย์ชัชชาติเพราะว่าขยันอาจารย์สุรพลบอกผมก็ไม่เชื่อเลยว่าดร.โจจะขยันน้อยกว่าคุณชัชชาติ
1: ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเป็นธรรมกับพรรคใหม
2: ่
1: กับพรรคของคนรุ่นใหม่ที่กำลังเข้ามาแล้วก็ถูกรังแกมากเกินไปมันเป็นความอยุติธรรมการส่งสัญญาณหรือสัญลักษณ์บางอย่างนั้นก็ผมรู้ว่ามีคนอายุมากจำนวนมากในสังคมซึ่งรู้สึกว่ามันไม่ค่อยถูกที่เป็นอยู่ปัจจุบันมันมีการตั้งใจรังแกกันมากเกินไปแต่ไม่ค่อยมีใครกล้าที่จะลุกขึ้นมาพูดอะไรผมอยู่ในฐานะที่จะพูดได้เพราะผมไม่ต้องพึ่งพารัฐบาล
2: พรรคการเมืองสีส้ม
1: กรรมการ
2: รัฐแกมากเกินไป
1: มันไม่ค่อยถูกต้องมันไม่ค่อยเป็นธรรมแล้วมันไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายที่มันควรจะเป็นมันเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับคนรุ่นผมหรือรุ่นใกล้ๆกันเห็นว่าไม่เป็นไรหรอก พรรคนี้ไม่ได้มีเฉพาะเด็กๆอายุ 30-40 เท่านั้นแต่มีคนแก่มีผู้อาวุโส

0: โสซึ่งมีประสบการณ
1: ์ที่พรรคประชาชนจะชนะไม่ง่ายนะ
0: ไม่ง่าย
1: น้อยเลย
0: คุณชัดชาติแข็งแกร่งมาก
1: ถูกไหมเอาพูดกันตรงๆ
0: ชัดชาติแข็งแกร่ง
1: เอาเพราะฉะนั้นการลงมาจริงๆในโอกาสที่อาจารย์จะได้เป็นประธานที่ปรึกษาว่ายุทธศาสตร์ผู้ว่าเดี๋ยวน้อยมาก
0: น้อยคุณชัดชาตินำอยู่เยอะมากในเวลานี้ผมก็บอกว่าเลือกคุณชัดชาติก็ไม่เป็นไรถ้าคิดว่าท่านดีแล้วจริงๆท่านผู้ว่าชัดชาติก็ดีนะครับแล้วก็เรื่องที่ผู้ว่าชัดชาติทำผมว่าหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ดีซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นผู้ว่าต้องทำต่อผมเชื่อว่าพรรคประชาชนจะส่งผู้ว่าลงมาเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงในประเด็นนโยบายสำคัญไม่ได้ยกเลิกสิ่งที่ผู้ว่าชัดชาติทำหรอกครับต้องทำต่อผมเชื่อว่ามันจะมีความเปลี่ยนแปลงแต่ถามว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ไหมก็อยู่ที่การเลือกตั้งวันที่28มิถุนาครับว่าคนกทมคิดยังไงผมไม่เชื่อว่าคุณชัยวัฒน์จะขยันน้อยกับผู้ว่าชัดชาติที่เพิ่งได้รับการเลือกตั้งนะครับด้วยอายุที่ต่างกัน15ปี16ปีด้วยความมุ่งมั่นด้วยทีมที่มีมากมายผมคิดว่าก็ทำอย่างนั้นได้
2: ในมุมของกรรมการบริหารพรรคประชาชนคุณพิจารณ์ชาวะพัฒนวงศ์ซึ่งออกมาอธิบายเรื่องนี้ต้องบอกก่อนว่าโพสต์นี้มาก่อนที่อาจารย์สุรพลจะมาตอบคำถามคุณสรยุทธในรายการกรรมกรข่าวนะครับหัวข้อคือชัยชนะทางการเมืองที่แท้จริงคือการเปลี่ยนแปลงคนที่เคยเห็นต่างให้มาเดินร่วมทางกับเราใจความสำคัญของโพสต์เนี่ยจะมีช่วงหนึ่งที่ระบุว่าเราปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าอาจารย์สุรพลเคยดำรงตำแหน่งสนช.หลังการรัฐประหารแต่วันนี้การเวลาและสถานการณ์ได้พิสูจน์แล้วอาจารย์ได้ตระหนักถึงผลพวงอันเลวร้ายของการรัฐประหารและกลุ่มขั้วอำนาจที่อาจารย์มีส่วนร่วมสนับสนุนทำลายประเทศและอาจารย์ได้เปลี่ยนความคิดเปลี่ยนจุดยืนเดิมหันมาสนับสนุนการต่อสู้ของคนรุ่นใหม่และขบวนการประชาธิปไตยมานานหลายปีร่วมกับผู้อาวุโสทางการเมืองอีกหลายท่านและยังขอมีส่วนร่วมเข้ามาแก้ไขผลพวงที่เกิดขึ้นช่วงท้ายก็ย้ำว่านี่ไม่ใช่การฟอกขาวแต่นี่คือการลดจำนวนผู้เห็นต่างเพิ่มจำนวนแนวร่วมและก็ระบุด้วยว่าแต่ก็ยอมรับว่ามีข้อบกพร่องในการทำงานครั้งนี้ขอยอมรับความผิดพลาดของกระบวนการทำงานของพรรคเพราะพวกเราอาจทำงานด้านความคิดเรื่องการสร้างแนวร่วมกับผู้สนับสนุนพรรคน้อยเกินไปเราไม่ได้ชี้แจงยุทธศาสตร์ให้ชัดเจนตั้งแต่แรกแต่ทั้งหมดคือการเปิดรับผู้ที่เคยเห็นต่างในอดีตแต่กลับใจและพร้อมจะต่อสู้ในฝั่งประชาธิปไตยร่วมกับเราพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณชัดชาติก็ไม่แพ้กันกับการถูกวิพากษ์วิจารณ์ระบอบอากงสักครู่เดียวครับ
3: พระการุณเป็นบุญเกื้อเอื้อเหล่าราษฎร์เคียงภูวนาถสืบศาสตร์ศิลป์แผ่นดินสมัยร่มเย็นยิ่งพระบุญญาเมตตาไทยเทพอวยชัยให้ยิ่งยงทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างสำนักงานกสทช.
4: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
5: จากฉากเด็ดที่คนพูดถึง
6: เนี่ยน่ะเหรอนกนภาม
7: ึงลองเนี่ยกูจะกินวันนี
8: ้สู่ความบันเทิงระดับตำนาน
9: ดูก็รู้อ่ะหิ่งฉันตามชัดๆก่อน
7: อย่าดองกู
8: การแสดงทำถึงจึงแบบไม่พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธ
10: ิ์ดังเกียดเกียดฉันกูปันกูก็ลูกพญานาคหมื่นมึงจะให้กูเงียบปากหรือ
8: รวมคลังละครฮิตมากกว่า500เรื่องดูแบบเต็มอิ่มปาทุกบทบาทสาดทุกอารมณ์ที่3 plus
11: วิเคราะห์สภาพัฒน์เปิดตัวเลขเศรษฐกิจปี69ลุ้น GDP โต 2-3% มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่4มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
12: บ่อนพนันทำให้แม่กลายเป็นผีพนันฉันอยากได้แม่คนเดิมกลับมาบ่อนพนันต้องไม่มีในทุ่งตาลตะโนดอีก
13: เรื่องนั้นมันเป็นหน้าที่ของพี
14: ่พอให้ตำรวจด้วยนะครับไม่มีปัญหาแต่ที่เองฝากข้าเป็นธุระให้เนี่ยพอคิดจะทำอะไรบางอย่างอยู่ใช่ไหม
13: แม่แม่ทำเป็นไรอะแม่
15: แม่เป็นไงบ้าง
13: ขอขึ้นมาลูกแม่ขอขึ้นมาร
16: ักท่วมทุ่งจันทร์ถึงอาทิตย
17: ์ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus

0: าวเผาซ่าขอล็อกเด้อค่ะซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบันทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงถึกได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอกระบะแรงแรงแซงขาดไม่ต้องเช็คถูกสเปคแค่จำตันกรอบน้ำมันเครื่องเผาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปยาวยาวรอบแล้วบ่เคยเนาะแบบนี้ต้องล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกล็อกตัวล็อกหัวใจ
1: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี

0: ศึกเลือกตั้งผู้ว่าเดือดจริงๆนะครับมาดูอีกท่านหนึ่งคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ถูกกล่าวหาโยงใยพัวพันกับระบอบอากงคนที่ออกมาแฉหนักๆเนี่ยจะมี2ท่านด้วยกันนะครับก็คือฝั่งซ้ายคุณคริสโปตนันสสพักเศรษฐกิจฝั่งขวาคือคุณจิรายุห่วงทรัพย์จากพักเพื่อไทยเพื่อไทยออกมาแฉเรื่องนี้ด้วยระบอบอากงก็คือเรื่องของการรับสวยแลกกับตำแหน่งสำคัญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในแต่ละเขตของกรุงเทพมหานครระบอบอากงถ้าจะแปลความก็เหมือนกับรับเป็นหน้าเสือไปคอยเคลียร์จัดการให้เกิดการแลกเปลี่ยนตำแหน่งปรากฏว่าวันนี้คุณชัชชาติเนี่ยเดี๋ยวจะได้ฟังกันเต็มๆนะฮะออกมาบอกแฉเลยจะแฉตอนนี้ก็ได้แต่ต้องรับผิดชอบกับคำพูดด้วยแล้วถ้ามีหลักฐานออกมาบอกเลยถ้ามันมีหลักฐานจริงๆผมไม่อยู่มาได้จนถึงทุกวันนี้หรอกแต่ล่าสุดนะฮะคุณคริสโปตนันให้สัมภาษณ์กับเราจริงๆนะคุณคริสบอกว่าเดี๋ยวจะตั้งโต๊ะแถลงใหญ่คือวันที่4ปรากฏว่าเมื่อสักครู่บอกกับเราว่าขอเลื่อนนะฮะกลายเป็นวันเสาร์ที่6แทนครับ6มิถุนายนนี้10โมงจะพูดทั้งหมดระบอบอากงนักข่าวก็ถามแล้วระบอบอากงมันคืออะไรยังไงคุณคริสก็บอกว่าก็เป็นเรื่องการทุจริตในกทม.ผ่านคนใกล้ชิดของท่านชัชชาติที่พูดกันไปถึงเสียตอคุณคิดจะลงรายละเอียดเลยไหมในวันแถลงคุณคิดไม่ปฏิเสธเรื่องนี้แต่บอกว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่ขอให้รอฟังชัดๆในวันเสาร์นี้มองว่าเรื่องที่สำคัญก็คือประชาชนถูกเรียกรับผลประโยชน์จากฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตแทบทุกสำนักโดยเฉพาะฝ่ายโยธาฝ่ายสิ่งแวดล้อมนักข่าวก็ถามว่าแล้วเดี๋ยววันเสาร์ที่จะแฉเนี่ยจะกางหลักฐานชัดๆเลยไหมคุณคิดบอกว่ายอมรับว่าเรามีหลักฐานแค่บางส่วนแต่อยากให้ประชาชนที่มีข้อมูลแจ้งเข้ามาเพิ่มเติมที่พรรคเศรษฐกิจได้บอกเบอร์โทรบอกที่อยู่บอกอีเมลเลยคุณคริสเนี่ยบอกว่าเรื่องของการแต่งตั้งผอ.เขต17คนที่คุณชัชชาติเซ็นให้17คนนี้มาเป็นผอ.ตั้งคำถามว่าทำไมแต่งตั้ง17คนนี้ทั้งที่บางคนอายุราชการก่อนน้อยบางคนคณะกรรมการคุณธรรมตีตกไปแล้ว1รอบถามเพิ่มเติมด้วยว่าแล้วสิ่งที่ออกมาแฉเนี่ยคือนักข่าวตั้งประเด็นมันจะคล้ายกับที่คุณจิรายุพูดมันเป็นข้อมูลชุดเดียวกันหรือเปล่าคุณคิดบอกว่าบอกตรงๆว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่นักการเมืองเขารู้กันไม่ใช่แค่เรานะสื่อก็รู้นี่แต่ประชาชนไม่รู้อยากให้ทุกคนออกมาพูดให้ชัดเจนรวมถึงคุณชัชชาติคุณชัชชาติเองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ก็เลยอยากจะนำเสนอเรื่องนี้เป็นโอกาสที่เชื่อว่าถ้าคุณชัชชาติได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.อีกครั้งจะได้ไปแก้ปัญหาเรื่องนี้ด้วยลองฟังเสียงคุณคริสฮะ
1: ระบบอากงมันคือระบบการทุจริตในกทม.ครับผ่านคนที่ใกล้ชิดกับท่านชัชชาติเรื่องว่าบิ๊กต่อเต่าหรือไม่ต่อเต่าเนี่ยเดี๋ยวรอฟังวันเสาร์นะครับเสาร์10โมงแต่เรื่องใหญ่คือตรงวันนี้สิ่งที่สำคัญผมอยากจะเน้นกับเรื่องเด่นอย่างนี้คือวันนี้ประชาชนโดนเรียกรับผลไปอยู่ในสำนักงานเขตเกือบทุกเขตวันนี้หลักฐานเรามีบางส่วนเพราะเรื่องที่ยากที่สุดในการพิสูจน์การทุจริตเนี่ยคือเรื่องของใบเสร็จการทุจริตคนให้คนรับเนี่ยมันไม่มีใบเสร็จหรอกครับมันยากมากแต่วันนี้มันมีเรื่องของคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นคำสั่งแต่งตั้งผอ17คนที่ถูกกพค.คือคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมของกทม.เนี่ยตีตกมาแล้วรอบนึงแล้วสุดท้ายท่านชัชชาติก็ยังจะเซ็น17คนนี้อยู่ซึ่งวันนี้คำถามสำคัญคือทำไมท่านชัชชาติแต่งตั้ง17คนนี้ทั้งที่บางคนอายุราชการในการเป็นผู้ช่วยผอ.เขตเนี่ยมีแค่ประมาณแค่ปีครึ่งท่านชัชชาติอาจจะไม่รู้ก็ได้ผมพูดกับท่านชัชชาติในทางส่วนตัวทุกครั้งที่ผมเจอกับท่านชัชชาตินะครับไปถามท่าน

0: ท่านชาชาติได้บุคลิกส่วนตัวของท่านชาชาติที่เป็นคนที่ค่อนข้างประนีประนอมเนี่ยวันนี้อาจจะต้องมีกระแสสังคมช่วยกันกดดัน
1: เรายืนยันว่ามันไม่ใช่การดิสเครดิตคู่แข่ง
0: ไม่ใช่แน่นอนครับไม่ใช่แน่นอนเพราะวันนี้แคนดิเดตของพรรคเศรษฐกิจเนี่ยคะแนนมาอันดับ4นะครับ
1: ในสำนักต่างๆเนี่ยแล้วมันไปโยงกับอากงยังไงอะคะ
0: ก่อนหน้านี้ผมสงสัยอยู่ตลอดครับว่าทำไมท่านชาชาติถึงปราบตรงนี้ไม่ได้ซึ่งไอ้ส่วนที่โยงยังไงเนี่ยอันเนี้ยอยากให้มาฟังวันเสาร์เมื่อเกิดการซื้อตำแหน่งเนี่ยตอนเนี้ยมีเสียงลือเสียงเล่าอ้างว่ามีการซื้อตำแหน่งถึง4โลต่อ1ผอ.คือต้องมองว่า4โลเนี่ยมันเป็นต้นทุนเมื่อเขาเข้ามา2ปีเท่ากับต้นทุนเนี่ยเขาปีละ2โลเขาจำเป็นที่จะต้องทำเงินให้ได้มากกว่านั้น
1: หมายถึง4โลต่อ1ตำแหน่งผอ.เขตเนี่ยซื้อผ่านอากง
0: ซื้อผ่านอากงหรือไม่เนี่ยอยากให้รอมานั่งดูในวันเสาร์นี้มันพอจะเชื่อมโยงกับอย่างน้อย17สำนักงานเขต
2: นี่ฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นมันจะเป็น4โลก็คือ4ล้าน4ล้านต่อ1ผอ.
3: ค่ะ
2: เชื่อมโยง17สำนักงานเขตแต่จะรอดูหลักฐานชัดๆเดี๋ยววันเสาร์อีกทีแต่ก็ยอมรับว่ามีแค่บางส่วนอันนี้ฝั่งนึงที่แฉอีกฝั่งนึงคุณจิรายุห่วงทรัพย์อดีตส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยถ้าจะย้อนไปก่อนหน้านี้จะเป็นประเด็นก็เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยออกมาโพสต์มีสายรายงานมาว่าผอ.เขตแห่งหนึ่งในกทม.ใช้เต้าไต่กับผู้บริหารกทม.บางคนเฮ้ยไม่น่าจะจริงนะผัวน้อยผจญภัยจากนั้นก็มีอีกโพสต์หนึ่งส่วนโยธากทม.เขาว่ามีอดีตข้าราชการเกษียณเดินสายแทนอากงรับเพียงแค่ 1% นี่แค่เมกะโปรเจกต์นะไม่นับรวมสำนักงานเขตแล้วคุณจิรายุก็มาให้สัมภาษณ์ในรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอยืนยันว่าตัวเองเนี่ยคว่ำวอร์ดเลยตรวจสอบมาแล้ว4ผู้ว่าถ้าไม่รอบคอบจะไม่กล้าเปิดไม่เคยพูดนะว่าเป็นผอ.เขตไหนยังไงเอ๊ะอันนี้ฤดูร้อนหรือเปล่านี่ยังฤดูฝนอยู่เลยทำไมฤดูร้อนนอกจากนี้ยังพูดถึงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ17คนก็จะตรงกับชุดข้อมูลของคุณคริสนะครับก็คือเป็นการแต่งตั้งมาวันที่1ตุลา68คิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้โยกย้ายไม่เป็นธรรมมีคนร้องคณะกรรมการพิทักษ์คุณธรรมว่าโยกย้ายโดยมิชอบแต่ก็ยังแต่งตั้งเข้าไปเป็นการแต่งตั้งก่อนที่คุณชัดชาติจะลาออกแล้วก็ลงสนามเลือกผู้ว่ากรณีนี้คุณชัดชาติคือพอหลังจากที่คุณจิรายุไปใช้คำว่าเต้าไต
3: ่
2: คุณชัดชาติก็บอกอยากให้จะพูดอะไรก็อยากให้สุภาพหน่อยเรื่องนี้คุณจิรายุบอกว่าคุณชัดชาติอย่าเบี่ยงประเด็นดีกว่าสุภาพไม่สุภาพอย่าเบี่ยงประเด็นไปสืบหาความจริงดีกว่าว่าสิ่งที่พูดจริงหรือเปล่าคนในกทม.เขาก็พูดกันถ้าคนนี้ไม่ใช้เต้าไต่ไม่ไต่เต้าก็ไม่ได้มันเป็นคำพูดที่ถูกต้องแล้วอย่าเบี่ยงประเด็นคุณจิรายุยังบอกอีกว่าสวยที่กล่าวหาว่าต่ำสุด 1% เนี่ยรุ่นพี่วิศวะเกษียณแล้วมาให้คำปรึกษากลายเป็นมือ1มือเป็นอากงจริงหรือไม่อยากให้คุณชัชชาติตอบเรื่องนี้วันนี้คุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ที่ห้างสยามสแควร์วันนะครับทำกิจกรรมหลายอย่างแต่จะเข้าเรื่องนี้เลยก็คือพูดชัดเลยหนักแน่นเอาเลยแจ้งมาเลยแต่จะพูดอะไรเนี่ยขอให้รับผิดชอบคำพูดด้วยถ้ามีหลักฐานจริงผมคงไม่รอดมาจนถึงปัจจุบันนี้หรอกถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้แจ้งปปช.ไปเลยอย่ามาแต่พูดอย่างเดียวคุณชัชชาติตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการออกมาเปิดประเด็นช่วงนี้ว่าเลือกช่วงจังหวะเวลานี้มาเปิดประเด็นนี้มีอะไรแอบแฝงหรือไม
4: ่วันนี้ครับหัวหน้าพรรคเศรษฐกิจบอกจะแถลงเกี่ยวกับเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายสมัยจะดำรงตำแหน่ง
5: โอ้ดีเลยครับเอาเลยนะคริสก็คุ้นกันแล้วก็ยิงแล้วก็มีทีมที่เคยเป็นสกอยู่ยิงแล้วก็คุยมาตลอดนะทีมท่านสมาชิกบางท่านยังชวนเราไปทำทีมด้วยกันเลยก็มีอะไรก็บอกมาเลยแล้วก็คุณคริสนี่คือพรรคอะไรนะ
4: เศรษฐก
5: ิ
4: จคร
5: ับ อ๋อครับก็คงมีก็ฟังข้อมูลท่านนะแต่ท่านก็ไม่ได้เป็นอยู่ในสกใช่ไหม
6: แค่บอกว่ามีการซื้อขายตำแหน่งแล้วโอเคสี
5: ่เลยเอาเลยเอาแจ้งมาเลยแต่พูดก็ต้องรับผิดชอบความพูดตัวเองนะนั่นผมว่าถ้ามีหลักฐานจริงๆแล้วมันผมไม่รอดไปถึงปัจจุบันนี้หรอกแล้วก็ถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้งปปช.เลยอย่ามาแต่พูดอย่างเดียวทำไมต้องมาพูดตอนนี้อยู่ชื่อว่าเป็นน่าจะมีจุดประสงค์อะไรแอบแฝงหรือเปล่าถ้ามีคนที่ไปรับเงินไปแอบอ้างชื่อผมถ้ามีก็บอกชื่อมาเลยจะได้ไปจัดการให้ถูกต้องคือระบบอากงไม่มีหรอกผมว่าเป็นคำที่แต่งตั้งขึ้นมาเป็นแนวทางปฏิบัติของเราที่เป็นทีมงานอากงนี่ผมว่าจริงแล้วท่านต่อจากเองก็เจอ ร่วมเจอสมาชิกของพรรคพรรคนี้ตลอดก็คุยกันตลอดก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรแต่พอมาใกล้จะเลือกตั้งถึงเกิดมีปัญหาขึ้นมาผมว่านี่เราก็ยินดีให้รับการตรวจสอบนะครับ
2: นี่ก็ยินดีรับการตรวจสอบจริงๆพูดชื่อเลยครับว่าคำว่าอากงที่ถูกกล่าวถึงเนี่ยถ้าจะหมายถึงคุณต่อศักดิ์ซึ่งเป็นอดีตประธานที่ปรึกษาของผู้ว่ากทม.ก็พบปะสมาชิกพรรคเป็นไปตามปกติคือคุณต่อศักดิ์ก็ต้องยอมรับว่าก่อนหน้านี้มีบุคลิกที่หลายคนจะเรียกว่าอากงด้วยอาจจะเป็นวัยวุฒิด้วยและอื่นๆถูกโยงมาในเรื่องนี้คุณชาชาติก็ปฏิเสธให้นะฮะว่าก็เป็นทีมอดีตที่ปรึกษาเฉยๆเรื่องนี้จบไปดร.โจบ้างพูดถึงระบอบอากงด้วยฮะก็บอกว่าคือนักข่าวไปถามว่านี่เป็นความบกพร่องของคุณชัดชาติหรือเปล่าดร.โจบอกว่าผมไม่ได้พูดเรื่องนี้นะแต่ว่าถ้ามีข้อมูลหลักฐานก็ไปพิจารณากันตามข้อเท็จจริง
3: การที่มีคนออกมาพูดเรื่องนี้ครับก็เป็นเรื่องดีที่ถ้าจะเอาหลักฐานนะครับมาเปิดเผยให้ประชาชนได้รู้ได้เห็นนะครับถ้าหากมีการกล่าวหาใดๆก็ตามเนี่ยก็ควรจะเอาหลักฐานเอาสิ่งที่เป็นเอกสารต่างๆที่จับต้องได้นะครับมาให้ประชาชนได้ช่วยกันตรวจสอบนะครับ
7: เพราะเป็นความบกพร่องของผู้ว่าของชาติผู้ว่าของกรม
3: อันนี้ผมไม่ได้พูดครับก็ผมว่าถ้าหากผู้ที่กล่าวหาเนี่ยครับมีข้อมูลมีหลักฐานอะไรนะครับก็อยากจะให้เราไปพิจารณาที่ข้อเท็จจริงต่างๆนะครับแล้วก็หลักฐานต่างๆที่ผู้กล่าว
8: มาเรื่องคุณทักษิณชินวัตรนะคะหลังจากชัดเจนว่าเข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัววันนี้นักข่าวได้เจอคุณเอมพินทองทาชินวัตรคุณากรวงลูกสาวของคุณทักษิณเจ้าตัวน้ำตาคลอเลยนะคะตอนนักข่าวถามเรื่องนี้ก็คือบอกว่าก็ดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569
9: ค่ะดีใจกับคุณพ่อดีใจกับครอบครัวของเราแล้วก็ดีใจกับครอบครัวอื่นๆด้วยค่ะที่ได้รับประทาน
10: ภายในครอบคร
9: ั
10: วได้ม
9: ี
10: การพ
9: ู
10: ดค
9: ุ
10: ยก
9: ัน
10: บ
9: ้
10: างหร
9: ือ
10: ย
9: ัง
10: คะหลังมีพระราชกฤษฎีกาพ้นโทษอะค
9: ่
10: ะ
9: ก็คุยค่ะ
10: คุณพ่อว่ายังไงบ้างคะ
9: ก็ไม่ได้คุยมากค่ะก็คุยว่าแบบดีใจด้วยกับครอบครัวของเราค่ะ
11: หลังจากนี้จะมีการนัดไปพักผ่อนที่ไหนกันยังไงไหมครับ
12: ยังไม่ได้แพลนอะไรเลยครับแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีครับ
10: จะมีทำบุญทำอะไรก่อนไหมคร
9: ับก็มีค่ะเราทำเรื่อยๆอยู่แล้วก็คงจะไปไหนมาไหนได้แบบสะดวกใจขึ้นสบาย
10: ยังพรุ่งนี้เรียนได้พูดอะไรบ้างไหมคะพี่
9: ค่ะก็คุยกันในครอบครัวเราก็ดีใจค่ะก็มันก็ผ่านมาช่วงนี้แล้วค่ะตอนนี้ก็คือนิ่งๆก็คือมีอะไรเราก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นรู้สึกปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระหรือว่าความที่คุณพ่อได้สบายขึ้นค่ะแค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆแล้วของครอบครัวแล้วค่ะ
8: คุณทักษิณเข้าเงื่อนไขได้รับพระราชทานอภัยโทษปล่อยตัวตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ2569ซึ่งมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะคะเงื่อนไขหนึ่งก็คือกรณีเป็นนักโทษเด็กค่ะได้รับการปล่อยตัวคุมประพฤติและมีโทษจำคุกเหลืออยู่ไม่เกิน1ปีก็ตรงกับคุณทักษิณมีข้อมูลด้วยค่ะว่าการปลดกำไร EM จะยังไม่ได้เกิดทันทีนะคะต้องรอการพิจารณาของคณะกรรมการส่งรายชื่อให้ศาลออกใบบริสุทธิ์จากนั้นถึงจะได้ปลดกำไร EM และ1The 101 World นะคะสำนักข่าว101 World โดยคุณนพพรวงอนันต์ค่ะสัมภาษณ์แหล่งข่าวจากบ้านจันสองล่าบอกว่าคุณทักษิณพ้นโทษแล้วจะเดินทางไปดูใบทันทีขอบคุณ The 101 World ด้วยนะคะ
2: ทั้งหมดนี้คือเรื่องเด่นเย็นนี้นะครับลาไปก่อนสวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ

the next ทีเมนูเรียกแขกค่ะใครเห็นเป็นต้องสั่งมากี่ทีก็ต้องเหมาทุกเข่งนะคะเพราะว่าเขาขายดีตลอดการค่ะจำนวนที่หมายถึงขายดียอดขายปังไม่ไหวใช้ประโยคนี้เลยค่ะ flying off the shelf flying off the shelfขายหมดอย่างรวดเร็วนะคะพูดแล้วก็อยากจะให้นึกภาพตามค่ะขายดีมาไวไปไวเหมือนกับ10เมนูนะคะที่ที่นี่เนี่ยเขาทำ list recommend เอาไว้ให้การันตีเลยว่านึ่งสดใหม่สดร้อนๆจากเตาเลยค่ะและเพื่อให้เข้ากับติ่มซำเซนขอปรับคำเล็กน้อยนะคะ flying off the steamer flying off the steamer ติ่มซำของที่นี่เขาขายดีมากเลยนะคะนึ่งเสร็จปุ๊บเสิร์ฟเลยหมดปั๊บเลยค่ะความอร่อยมาไม่อั้นขนาดนี้ก็ต้องสั่งคู่กับเครื่อง

Mew เติมไม่อั้นสดชื่นแบบอันลิมิตค่ะความสนุกสนานในวันนี้ขอขอบคุณ Mew X The Next Peak และ MK Restaurant ที่สนับสนุนสถานที่ออนทัวร์ในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

นับสนุนโดยซอสปรุงอาหารแม็กกี้ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต

0: จืดฉันว่าฉันไม่ได้คิดไปเองหรอกนะพี่มานะต้องแอบชอบมะยมแน่ๆ
1: แม่นดอกไอ้มานะเราเฮ็ดแต่งานเราบ่มีเวลาไปมักไปชอบผู้ใดดอก
0: ก็นี่ไงชอบมะยมคนแรกฉันไม่เคยเห็นพี่มานะสนใจใส่ใจผู้หญิงคนไหนแบบนี้มาก่อนเลยนะ
1: คิดไปเองนั่นแหละมันบ่มีหยังดอก
2: มีใครเห็นมะยมมั้ย
0: นั่นไงพูดมันนันขาดคำ
1: คนเห็นล่าสุดกะกำลังนั่งเคี่ยวน้ำตาลอยู่เฮ็ดแล้วก็คือสิไปพักผ่อนมั้งครับ
2: เมื่อกี้ก็ไปที่พักคนงานไม่เห็นเจอเลย
0: หายใจเข้าออกเป็นมะยมแล้วหรอพี่ทำไมไม่เห็นหน้าแล้วมันจะตายหรือไง
2: แล้วจะมาหาเรื่องพี่ทำไมเนี่ย
0: ยอมรับกับฉันว่าพี่สนใจมะยมพี่แอบชอบเธอใช่ไหม
2: เลอะเทอะพี่แค่เป็นห่วงมะยมเฉยกลัวว่าจะขอบอดมันจะทำร้ายแล้วยิ่งพี่ไม่รู้ว่ามันเป็นใครเนี่ยพี่ยิ่งกังวล
1: แม่นครับที่ไอ้มานะเราเป็นห่วงมะยมก็ย้อนว่ามะยมนี่เป็นคนในโรงงานของเฮา มันคือสิบ่แม่นเรื่องที่ผิดหรอกมั้งน้องสี
0: แต่ว่าน
2: ี่น้องสาวพี่เป็นคนใจดำตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ
0: หูหวยหยัง
2: สรุปมีใครรู้มั้ยเนี่ยว่ามะยมอยู่ที่ไหน
3: ดูเห็นว่าพี่มะยมอยู่ที่ไหน
2: จริงเหรอ
3: ไอติม2แท่งทำไมให้ก็ไม่บอกจ้า

0: แล้วเธอไม่กินเหรอ
1: แค่มองทุกคนกินก็อร่อยแล้ว
2: ของนี่ลองกินบ้างสะเดาน้ำตาหวานคันได้กินเข้าไปนี่หอมน้ำตาลถนนจนติดจมูกเลยล่ะลองเบิ้ง
1: ฉันกินไม่เป็นอ่ะ
0: คนมันนอกภาษาอะไรกินสะเดาไม่เป็น
3: นี
0: ่กินสิ
1: จะบังคับทำไมก็บอกว่ากินไม่เป็น
0: ก็แค่เข้าปากเองทำไมชาวบ้านทุกคนก็กินได้ทำไมเธอถึงกินไม่ได้หรือว่าเธอไม่ใช่เด็กบ้านนอกแต่ว่าเป็นผู้ดีปลอมตัวมา
4: โอ้ยพ่อคุณนี่ก็ขี้สงสัยจริง
1: ๆถ้าอยากเป็นชาวบ้านที่สมบูรณ์แบบในนั้นเราก็ต้องกินต้องอยู่อย่างชาวบ้านให้ได
4: ้กินก็ได้

0: านเป็นลมขมเป็นยาน
1: ี่นี่นี่ห้ามขาย
0: ห้ามขายเสียดายตาลตะโนดกลืนเข้าไปเอาอีกไหมนะเดี๋ยวจัดให้

กินข้าวเลยมะเขือนี่ง่ายอร่อยถูกปากเลยนะสิมะเขือกินใหญ่เลย

0: อะไร
1: ช่วงนี้เราเจอกันบ่อยเนาะเมื่อวานก็ตามไปดูฉันจับปลากินข้าวด้วยกันเจอหน้ากันเช้าสายบ่ายเย็นแล้วตอนนี้ก็ยังคิดอะไรกับฉันหรือเปล่า
0: คิดอะไรหมายความว่าไง
1: ทำเป็นไม่เข้าใจตามติดฉันขนาดเนี้ยแอบชอบฉันเหรอ
0: ถ้าอยากดูฉันก็จะบอกว่าเมื่อวานเธอเพิ่งสร้างศัตรูกับผู้มีอิทธิพลที่เรามองไม่เห็นเราอยู่ในที่สว่างมันอยู่ในที่มืดฉันกลัวว่าเธอจะเป็นอันตราย

0: อุ๊ยมันไม่หยุดเลย
1: มานะ
2: ผมอยู่นี่ครับ
0: เสียงคุ้น
1: อยู่นี่เองตามหาตั้งนาน

0: คือเจ้าแม่หมูทอง
1: หมูทอง
0: เจ้าแม่หมูทอง
2: แบ็คแบ็คแบ็คเหรอแม่มีแบคทีเรีย
3: ไหนไม่เห็นมีเลย
2: ไม่เห็นไม่ได้แปลว่าไม่มีใช้โปรเทคช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.9% สะอาดกริปแมนในซอฟอาบเพื่อสุขภาพผิวที่ดีโปรเทค
4: งานเสร็จแล้ว
5: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX
6: ได้ไหมครับ
5: Formos Omega 369
7: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอรามายและเดนอ็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนที่ฟาร์มผมลองเลย
8: อุ๊ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
9: ไม่โดนที่หมองเพราะยังไม่โดน
8: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
9: ผิวดูใสฉ่ำ
8: ต้องโดน
9: ใหม่ซิตรา
10: ชอบพี่ป้าตอบไม่ชอบผมนะไม่ตบมือตบมือการแสดงออก
11: ข้อ A ร็อกข้อ B แร็ปและข้อ C รัม
12: มีเทคนิคง่ายๆนะคะในการตรวจตัวเองค่ะว่าเราเนี่ยมีภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยหรือยังค่ะ
13: ทำยังไง
12: ก็คือให้ทำมือลักษณะอย่างนี้นะคะไปโอบบริเวณน่องค่ะถ้าเกิดว่าของเราอะค่ะทำได้พอดีนะคะหรือว่าโอบไม่มิดอะค่ะอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ดีค่ะ
14: เย่โอบไม่มิดอันนี้โอบไม่มิดเย่ยังเหลือพื้นที่ข้างหลัง
11: ดีใจเนาะ
14: ดีใจ
11: โอ
12: ้อันนี้สัญญาณ
14: อันนี้คุณใจ
15: ไ
14: ม่เ
15: สี่ยงไม่ไปขอเมียให้หนูได้ไหมล่ะ
14: ขอเมีย
15: มาไปเป็นเมียมันน่ะไม่อายคนอื่นบ้างหรือไง
16: ทำไมฉันจะต้องอายในเมื่อฉันมั่นใจว่าเขาเป็นคนดีย
15: ังไงดิ๊กจะไม่มีว
17: ันละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: มีกระทิยวนครับ
20: มันอุ่นวนมากรสชาติ
21: ร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีในน้ำเด็ดท่า
22: อร่อยมาก
20: มันจัดจ้าน
21: เด็ดจริง
22: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
20: นี่บีบมะนาวนะฮะ
23: กลัวคุณไป
24: เราจะเป็นภรรยาของกันและกันตลอดไปนะ
25: ไม่ต้องพูดนะคะแค่ฟังเสียงหัวใจพี่ก็พอค่ะ
26: ฉันยอมรับได้นะที่พี่รันชอบผู้หญิงแต่ฉันไม่อยากให้เป็นผู้หญิงคนนี้ถ้าเลือกเมียไม่ดีก็ยอมรับมาเถอะว่าเลือกไม่ดี
27: ไม่ดียังไง
28: พี่รันน่ะเขาชอบทำตามคำสั่งเยอะจะตาย
26: นี่ฉันทนไม่ไหวแล้วนะ
27: แกไม่มีสิทธิ์มาทำแบบนี้กับฉัน
29: แม่ไม่มีสิทธิ์จับคู่รันกับคนอื่นรันจะไม่ให้ใครมาทำร้ายความรู้สึกของภรรยารันรวมถึงแม่ด้วย
26: ถ้าฉันรู้ว่าแกแต่งงานกับมันนั่นน่ะเป็นแบบนี้ฉันจะขวางทุกทาง
17: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 เริ่ม19มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: คุณต้องกลับภูเก็ตเพื่อไปรับมรดกครับ
31: ไม่มีคุณตาแล้วแล้วจะอยู่ได้ยังไง
32: ก็แค่ทำเดียวนะคุณสมก็ไม่ต้องทำ
33: ถ้าเธอจะยอมรับเงินสักก้อนหนึ่งแล้วสละมรดกเธอจะว่ายังไงบ้างจ๊ะ
34: มีคนจ้องจะทำร้ายเธออีกแน่เลยอ่ะ
35: คิดว่าฉันพี่สวัสดิ์เป็นเด็กนั่นนักหรือยังไง
36: ให้มันตายไปได้ซะก็ดี
37: นารีคิดว่าที่มาตะเลิดเป็นฝีมือคนใช่ไหมคะ
38: นารีไม่รู้หรอกว่าตอนที่นารีไม่อยู่นารีหอบเอาความสบายใจของรัจิตไปด้วย
17: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 เริ่ม8มิถุนายน
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
5: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
39: Delivery Cookieสอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม
40: ใครๆก็อยากให้ผ้าหอมเหมือนตากแดดใหม่ดาวนี่ลักซ์

0: ประสิทธิภาพช่วยต้านกลิ่นอับ4เท่ารู้สึกผ้าหอมสดชื่นเหมือนตากแดดตลอดวันใหม่ดาวนีลักษ์
1: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัวร์ Ensure Go Advance Prog
2: ลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กสีกรอบชุ่มฉ่ำสีต้องลองเริ่มเพียง89บาทวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัลด
3: ์อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450
4: ml สายสมอนสายสมอนใช่ไหม

ู่วะ

0: เธอคือสายสมองใช่ไหม
1: ใครสายสมองฉันไม่รู้จักฉันไม่ใช่สายสมอง
0: เธอพูดบ้าอะไรถ้าเธอไม่ใช่สายสมองแล้วเธอคือใคร
1: ฉัน
0: ถามว่าเธอเป็นใคร
1: ฉัน
2: เธอชื่อมะยมอ่ะ
0: ไม่ใช่ใหญ่นี่คือสายสมองเพื่อนสนิทที่เมืองนอกของฉันมันเอ้ยเธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
3: ใครเป็นเพื่อนเธอยะเธอเป็นศัตรูฉัน
1: จะทำยังไงดีเนี่ย
2: เป็นเพื่อนคุณที่เมืองนอกหรอแต่เธอเป็นคนงานในโรงงานของผมนะ
0: ไม่จริงใหญ่นี่ไม่ได้ทำเป็นสาวโรงงานหมุดรู้จักมันหมุดรู้จักเธอดีนี่ตกลงว่าเธอเป็นใครตอบ

0: ย
1: ยายนี่จะว่าอะไรอ่ะ
0: นี่มายม
2: ข้าไม่ใช่มายมข้าคือเจ้าแม่หมูทองหมูทอง
3: เจ้าแม่หมูทอง
1: ถูกนี่เธอเล่นตลกอะไรฉันไม่ขำ
2: เอ็งลบหลู่ข้าหรือ
0: มายอมยันอีหยังเนี่ย
4: มายอมบอกว่าเธอคือเจ้าแม่หมูทองอะ
5: เจ้าแม่หมูทอง
1: ฉันคือเจ้าแม่ฉันคือเจ้าแม่
2: แล้วข้าจะให้โชคพวกเอ็งทุกคน
1: กูดูฉันไม่ไป

0: นี่คุณกล้ามาลบหลู่เจ้าแม่ของพวกเราได้ยังไง
1: เออใช่
2: ใช่ใช่ใช
3: ่ออกไป
4: ฉันไม่ไปหนังนี่มันแกงบ้ามันไม่ถูกเจ้าแม่เข้าอะไรทั้งนั้นหรอก
3: อู้ดูไม่ไม่
5: ผมว่า
6: ออกไป
5: ถ้าคุณผู้หญิงออกไปก็จะครับก็สั่นรุนแรงแท้ๆ
6: ออกไป
5: ผมว่าคุณออกมาก่อนดีกว่านะ
6: นี่คือคุณเชื่อจริงเหรอว่ายายสายสมรถูกเจ้าแม่เข้าจริงอ่ะ
5: ชาวบ้านที่ทุ่งตาลตะโนดเนี่ยเชื่อเรื่องเจ้าแม่หมูทองมากผมว่าคุณกลับไปก่อนดีกว่า
6: สายสมรสวยเสมอฉันจำไม่ผิดคนแน่
5: แล้วถ้ามันยมคือคนคนเดียวกับสายสมอนเพื่อนนักเรียนน้องของคุณเขาจะมาทนลำบากทำไม
6: นั่นน่ะสิใหญ่นี่ก็ไม่ได้ตกอับอะไรคงไม่ใช่จริงแหละ
5: ผมว่าคุณกลับไปก่อนน่าจะดีกว่านะ
0: เจ้าแม่เจ้าขาผู้หญิงคนนั้นกลับไปแล้วจ้ะ
7: ตายแล้ว
0: แล้วเมื่อไหร่เจ้าแม่จะบอกหวยพวกเราสักทีล่ะเจ้าขา
8: ฟังให้ดี
7: ๆวันนี
8: ้หวยออก
0: ออกอะไรเจ้าคะ
9: ออกอะไรเจ้าคะ
10: ออกอะไรเจ้าคะ
8: สามหุ้ยสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสามสาม
0: สามสามสามสามสามสามสามสามสามสามเจ้าแม่เจ้าขา
7: เจ้าแม่
0: เจ้าแม่
7: เจ้าแม่ยัง
0: เกิดอะไรขึ้นเนี่ยที่นี่ที่ไหนฉันมาอยู่ที่นี่ได้ยังไง
11: ไม่ย่อมจำอีหยังบ่ได้เลยติ
0: ไม่ได้เฮ้ยเราที่ใครมาแกล้งฉันเลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยน่าด้วยเหรอ
11: กับบางย่านี่เจ้าแม่หมูท้องเขาสิงโตแล้วก็บวกหวยสู้ไข่นี
0: ่
11: แ
0: ม่ใช่สาวใช่บอกหวยใช่ไม่ยอมเนี่ยนะ
12: ใช่ที่ขายนั้นซื้อรถคุณ
0: สามสามสามอุ้ยนี่เจ้าแม่ให้หวยสามตัวตรงเลยเหรอ
13: ให้มั่วๆน่ะสิแม่ใครเชื่อก็โง่ละปากดีนะเราถ้าเองไม่เชื่อนางมายมมันก็อย่าไปลบหลู่เจ้าแม่หมูป่าทองคำเขาสิฮะนี่ที่โดนเล่นงานหรอก
11: ไอ้ว่าเจ้าแม่หมูป่าทองคำเขาจีเอามายมเป็นร่างทรงอิรินนั่นแหละ
13: แล้วทำไมต้องเป็นมายมทำไมไม่เลือกลูกหลานบ้านทุ่งปานตะโนด
11: ไอ้กับบึงหมูกันจังสันไปถามเจ้าแมวเด
13: ้อได้สาธุเจ้าแม่หมูป่าทองคำคืนนี้ช่วยมาเข้าฝันหน่อยแล้วบอกด้วยว่าทำไมถึงต้องเป็นมะยม
11: ขอถูกขอสามตัวตรงๆเอาบนเพื่อมนั่นก็ดีด้วย
13: เดี๋ยวเหอะแทนที่จะเก็บเงินเอาเงินไปเล่นหวยระวังจะเจ๊งเจ๊งเจ๊ง
0: ปากไม่เป็นมงคลหวยเนี่ยเขาเล่นกันสนุกสนุกใช่ไหม
14: พ่อพ่อเหมือนมีคนอยากเล่นหวย
15: นี่แม่พองอย่าให้รู้นะว่าแอบไปเล่นหวยใต้ดินเป็นถึงเมียผู้ใหญ่อย่าทำผิดกฎหมายนะ
0: ฉันรู้นะไม่ต้องมาสั่งมาสอนหรอก
14: ใช่พ่อไม่ต้องสั่งสอนแม่หรอก
0: เอ็งพูดถูก
14: สั่งสอนทีไรไม่จำว่าทีแล้วยังแอบเล่นอยู่เลย
0: วอนแล้วนะชูใจ
14: อุ๊ยปากก้อน
15: หนึ่งหนึ่ง
11: ไปยุ่งจะยุ่งเขาลูก
15: หมดหมดต่อ
11: สามสามสามทุ่มนี้อันนี
16: ้เธอกำลังปิดบังความจริงฉันอยู่เธอทำแบบนี้ไปเพื่ออะไร

0: สายสมอน
1: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
2: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
1: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยเยอะนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืดเส้นไปทางแรง
7: กลับมาอีกครั้งวิ่งแม็กและไก่ทอดแม็กซีสกรอบชุ่มฉ่ำซีสต้องลองเริ่มเพียง89 บาทวันนี้ถึง30 มิถุนายนนี้ที่แม็กโดนัล
8: ด์พ่อเวยกบ้าน
9: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ซักเลย
10: แอลลี่ลองดูดีเมาส์ลายใหม่นั่น
11: ว้าว
10: กับ4ความน่ารักซานริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองดีเมาส์ลายลิมิเต็ดซานริโอคาแรคเตอร์ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: หลายคนมีชีวิตคล้ายๆคุณอาเยอะเลยปัญหาครอบครัวแตกแยก
13: ชีวิตคุณจิ๊บพยายามหาอาชีพเปลี่ยนอาชีพไปเรื่อยๆตรงนี้ก็เป็นข้อผิดพลาด
14: คุณดักมันชีวิตมีความสุขมาก
15: ผมก็พยายามจะหัวเราะกับตัวเอง
14: แต่จริงๆมันไม่ใช่เลยอ่ะ
16: ทีเด็ดลูกดี
17: สภาพัฒน์เปิดตัวเลขเศรษฐกิจปี69ลุ้น GDP โต 2-3% มาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่4มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
18: ผู้หญิงที่เหมือนกันหมดนะไม่มีเหตุผลเอาใจตัวเอง
19: คงรักคัสติกาจริงเหรอคะเ
0: จ้าพี่คัสติกามันจบการกินน้ำจะดำพาไปที่หนักมาสู่กาสิแล้วก็จะดำขยายน้ำมาสู่จอมพี่จนถึงชีวิต
9: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 นเริ่ม9มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โกงคนโกง
7: เท่ากับไม่โกงเว้ย
2: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
17: ทำมาแล้วรวยรวยแน่ละมึงรวย
11: ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนอย่างแน
3: ่เราต้องอาศัยแค่ช่วงเวลารถวิ่งในอุโมงค์นี่แหละที่จะเข้ายึดรถขยะ
6: ฉันกับเฮียเก๋าก็จะดึงความสนใจจากรถคุมกันได้ไหม
1: เขาบอกถามว่าพี่ชินให้ยืมไว้ก่อนห้ามแพ้เฮ้ยเฮ้ย
12: นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
4: ท่านครับพวกมันเริ่มมีความเคลื่อนไหวแล้วครับจับตาดูไว้แล้วรายงานผมเป็นระยะระยะ
5: โชว์หนีไปแล้วเราถูกหลอกแล้ว
20: สิ่งที่แกกำลังต่อสู้อยู่มันไม่ใช่คนแต่มันคือความโลภของคนนั่นแหละ
9: เกมกองเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ผู้หญิงอย่างฉันมีมารยาน่ะไม่แปลกหรอกแต่ผู้ชายอย่างนายเนี่ยสิทำอย่างเงี้ยน่าอาย
22: ผมไม่อาย
23: ผมไม่ทราบว่าจะเป็นอะไรไหมครับถ้าผมจะเป็นเท่าแก่ให้ตัวเองมาสู่ขอคุณสันจากคุณอาครับ
21: นายยอมปล่อยฉันแล้วใช่ไหม
22: แต่คุณต้องว่ายน้ำไปเอง
9: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: คำแนะนำจากกรมอนามัย
25: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
26: เด็กบีบนิดเดียวได้
27: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
28: เพื่อฟูออรายที่เพียงพอ
29: และแปรงวันละ2ครั้ง
30: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
31: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
32: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมชไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
33: มอบความอร่อยด้วยวิสกัสครบคุณค่าสารอาหารพร้อมคุณประโยชน์จากเนื้อปลาแท้ๆให้จึ้งเหนียวสุขภาพแข็งแรงวิสกัส3รสชาติใหม่เนื้อปลาเพิ่มขึ้นรสชาติที่เหนียวพอใจ
34: นี่ทุ่มของไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
35: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
34: ทุ่มของไฟแล้วอะ
35: Formos Omega Smart Super Go
9: สนับสนุนโดย

0: X Icy Cool โรตีสุกก้อน
1: จริงงวดนี้นะฉันทุ่มสุดตัวเลยงวดสั่งลาน่ะฉันว่าฉันอยากจะเลิกเล่นหวยจริงๆแล้วว่าแม่แจ่มฉันไม่อยากจะผิดสัญญากับพ่อผู้ใหญ่นี่ฝากซื้อหวยด้วยนะเธอ333เลขเด็ดจากเจ้าแม่หมูทอง
2: ได้เดี๋ยวฉันจัดการให้นะ
1: อุ๊ยเก็บเป็นความลับด้วยนะอย่าให้ลูกให้ผัวฉันรู้เด็ดขาดเลยเธอไม่พูดฉันไม่พูด
2: กรองไม่พูดก็ไม่มีใครรู้จ้ะ
3: มันต้องได้อย่างนี้
2: เพื่อนแม่พองแต่ว่าหมดนี้มันหลายพันเลยนะถ้าไม่ถูกขึ้นมาขาดทุนยับเยินเลยเธอเจ้าแม่ให้โชคทั้งทียังไงงวดนี้ฉันก็รวย
4: ณพองจ๊ะแต่ณพองจะแน่ใจได้ยังไงจ๊ะว่านางมายมมันไม่ได้แหกตาทุกคนนางนี่มันร้ายกาจมันอาจจะแกล้งเป็นเจ้าแม่แล้วซ่อนแผนอะไรก็ไม่รู
3: ้คงไม่มั้ง
4: มันก็ไม่แน่แล้วจ้าณพองอย่าไว้ใจนางมายม
5: ขนาดอาบน้ำแล้วยังไม่หายเหม็นเลยแล้วน้องบุษบามาทำอะไรที่นี่เขาจะอยู่ที่นี่อีกนานแค่ไหนมันผจญจริง
6: ๆแสดงได้ยอดเยี่ยมมากขอมอบรางวัลให้เลยครับคุณสายสมร
5: สายสมรนี่คุณยังสงสัยฉันอยู่อีกเหรอ
6: คงไม่ใช่แค่ฉันคนเดียวที่สงสัยบุษบาเพื่อนเธอก็สงสัยเหมือนกัน
5: ฉันไม่รู้จักเธอสาบานให้ฟ้าผ่าคุณเลย
6: เอ้าทำไมต้องมาผ่าฉันล่ะ
5: ก็คุณจะได้เลิกถามเรื่องที่มันไม่ใช่ความจริงสักทีไง
6: เธอกำลังปิดบังความจริงฉันอยู่เธอทำแบบนี้เพื่ออะไรสายสมร
7: ผมไม่ผิดหวังในตัวคุณจริงๆเลยแค่ทำให้คนไม่กี่คนเชื่อว่าคุณคือสาวบ้านนอกยังทำไม่ได้และจะทำให้คนที่ดูหนังหลายล้านคนเชื่อในบทบาทที่คุณแสดงได้ไงฮะอย่าว่าแต่นางเอกเลยตัวประกอบยังเป็นไปไม่ได้คุณสอบตกผมให้คุณเล่นหนังเล่า
8: ในเมื่อแกไม่มีความสามารถเป็นนางเอกหนังได้แกก็ต้องกลับมาทำงานกับแม่เลิกฝันอยากจะเป็นดาราได้แล้วฉันขอสาบานไว้เลยว่าถ้าฉันยังมีลมหายใจอยู่แกไม่มีวันได้เข้าไปอยู่ในจอหนังเด็ดขาดแกเป็นกระจอกงอกง่อยนึงใส่สมอน
7: ใช่แกมันกระจอกและไม่มีประโยชน
5: ์ไม่จริง
6: ไม่จริงอะไรของเธอ
5: ก็ไม่จริงไงฉันไม่ใช่สายสมรมีเหตุผลอะไรฉันต้องโกหกคุณฉันไม่รู้จักผู้หญิงคนนั้นจริงๆแล้วฉันก็ไม่รู้ตัวด้วยว่าเจ้าแม่หมูป่าทองคำมาเข้าสิงฉันตอนไหนฉันไม่ได้จะโกหกอะไรคุณเลย
6: แค่คำพูดของเธอมันเชื่อถือไม่ได้หรอก
5: ถ้าคาใจนะคุณก็พิสูจน์เลยพิสูจน์ให้ได้ว่าฉันโกหกคุณ
6: ได้แต่ฉันไม่พิสูจน์หรอก

0: ดีจริงๆเลยอยู่ดีๆก็มีคนเอาเงินเอาทองมาให้ตายละรวยรวยรวยเฮงเฮงเฮง
1: เออแม่จ๊ะ
0: จ้ะ
1: แล้วนี่นะผ่องเขาไม่รู้ใช่ไหมจ๊ะแม่ว่าแม่คือเจ้ามือหวยตัวจริงไม่รู้หรอก
0: ถ้าแม่ไม่พูด
1: กรองไม่พูด
2: ความลับก็จะเป็นความลับต่อไป
1: เออแม่จ๊ะแล้วแม่ไม่กลัวเจ้าแม่หมูทองจะบอกหวยถูกหรอจ๊ะแม่มีแต่คนซื้อเลขเจ้าแม่ถ้างวดนี้ถูกขึ้นมาแม่เจ๊งเลยนะจ๊ะ
0: ไม่ถูกหรอกลูก
3: แม่ไปบนกับเจ้าพ่องูหลามเอาไว้ว่างวดนี้ใหญ่ใครถูกหวย
0: ยังไงงวดนี้แม่ก็กินเรียบเหมือนเดิม
4: ไม่ยังไงก็ไม่ยังไงฉันก็จะทำตามหัวใจตัวเอง
5: เองเป็นลูกต้องเชื่อฟังพ่อ
6: ลูกพี่ตามใจเสียเถอะนะเสียเขาหวังดีกับลูกพี
4: ่คุณปาไปสนไม่ใช่เรื่องของมึง
6: จ้ะ
4: ยังไงฉันก็จะไม่ทำตามที่พ่อสั่ง
5: ไอ้เต๋อบอลกล้าขัดคำสั่งพ่อ
4: เสีย
1: ใจเย็นๆก่อนจ้ะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าจ้ะพ่อ
5: พ่อสาวหวังดีจะหาเมียดีๆให้มันไง
1: ใครอ่ะจ๊ะพ
5: ่อหนูบุษบาลูกสาวท่านนายพลน่ะ
1: เดี๋ยวพี่คู่หมายของลูกเตยคือมาลาสีนะพี่ฉันคุยกับแม่ผ่องไว้แล้ว
5: อะแล้วแม่ผ่องเขาตกลงอย่างเป็นทางการแล้วหรือยังอ่ะ
0: ยังอ่ะ
5: นั่นไง
1: พ่อจ๊ะแต่สีก็เหมาะพี่เตยดีนะจ๊ะพ่อดุเก่งขยันคุมพี่เตยอยู่แน่ๆเลยจ้ะ
4: เดี๋ยวถามพี่หรือยังว่าอยากได้สีเป็นเมียหรือเปล่า
5: เห็นไหมไอ้เจมอนมันไม่ชอบมาราศีหรอกหนูบุษบาเหมาะสมกับมันที่สุดแล้วถ้าเราได้ดองกับท่านนายพลนะเราจะมีทั้งเงินทองอำนาจวาสนาแต่ถ้าเราได้ดองกับไอ้ผู้ใหญ่กุศลเราจะไม่มีอะไรเลยนอกจากน้ำตาลน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลกินมากๆเบาหวานขึ้นไป
6: พี่เบาหวานมันน่ากลัวนะจ๊ะฉันว่าถ้าลองเปลี่ยนใจไปจีบคุณหนูบุษบาดูก็เข้าท่าดีเหมือนกันนะจ๊ะลูกพี
4: ่ไม่มีใครคู่ควรกับฉันทั้งนั้นยกเว้นมะยมมะยมเป็นผู้หญิงที่ฉันเฝ้ารอมานาน
5: รออะไร
4: พ่อไม่เคยได้ยินหรอคำว่ารักเริ่มต้นที่ตัวรอแล้วแตกหน่อจากตัวรอเป็นกอไก่ไม่หันอากาศขั้นตรงกลางระหว่างใจจึงจะได้คำว่ารักสลักสวงพ่อกับแม่ไม่ต้องหาผู้หญิงหน้าไหนมาใส่พานให้ฉันคนเดียวในใจฉันคือมะยมมะยมเท่านั้น

0: ไถหัวของเธอออกไปจากที่นี
1: ่แม่ผมจะตัดเดินเดินหรือทำยังไงก็ได้แต่อย่าไล่ไม่ยอมออกเลยนะคะ
0: ฉันไล่เธอออกรีบไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะ
2: กินแบบไหนดีนะ
3: กาแฟดำ
2: ลาเต
3: ้ม็อกค่ะ
2: ม็อกโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
3: หอมใช
2: ่ชอบแบบไหนก็โดน
4: พาเลยกบ้าน
5: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ซักเลย
6: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightlessWear your skin. Wear your Vaseline.
7: วิกสามเคาะทาตีลงเจาะผลจีน่าเคมีใหม่ที่รอคอย
8: เด็กแก่แดด
9: เป็นคนหลงตัวเอง
10: ผู้สูงวัยมีพฤติกรรมทางเพศไม่เหมาะสมเช่นลวนลามหรือขืนใจคนรอบข้างอาจเกิดจากภาวะสมองเสื่อมติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ตี 4:55
11: กอดคนที่ไม่ใช่
12: คู่ของเรา
11: ไม่ใช่คู่ของเราหรือกอดญาติแต่กอดในลักษณะที่เพราะเขาจำไม่ได้ค่ะว่านั่นคือญาติเป็นอาการป่วย
13: คิดว่ามันจะเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะมันก็จะมีทั้งโปรตีนด้วยแล้วมันก็เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนค่ะ
14: เจอร์นี่วันเสาร์นี้เยี่ยมชมฟาร์มควายนมที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
15: ก็ยังอยู่กับปีเตอร์แพร์และคุณมาวินนะคะ
14: ไปสัมผัสความน่ารักของเราสัตว์แบบใกล้ชิด
15: แบ่งกันบ้างเก่งมากเลยลูก
14: เปิดประสบการณ์เวิร์กช็อปขนมสุดพิเศษจากนมควาย
16: เนี่ยกวนไปเรื่อยๆเลยครับ
15: คุณปีเตอร์
16: เ
15: ริ่มไม่ไหวแล้ว
14: ชิมอาหารไทยโฮมเมดในบรรยากาศริมน้ำบางปะกง
17: เป็นวัตถุดิบที่ในพื้นบ้านหมดครับ
18: อร่อยหมดเลย
19: อร่อยแบบพื้นบ้าน
14: ในรายการ
20: ตามกล้องไปเจอร์นี่ทุกวันเสาร์7:25 น
21: แล้วหนุ่มตอนนี้มีเงินสดเหลืออยู่เท่าไหร่500กว่าบาทค่ะใช้ถึงสิ้นเดือนเลยนะบัตรไม่ให้เพิ่มแล้ว
22: บ๊ายบาย
23: เฮ้ยน้าจะทำเดินอ่ะ
24: น้าเดิน
23: โอ้โหนุ่นๆๆคุณแจเราไม่ได้ทางนั้นค่ะ
25: นี่สินะที่เขาเรียกว่าความเจ็บ

0: บวชที่งดงาม
1: ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวของแม่และมินนี่นะครับผู้ผา
2: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: จอมชื่ออะไรอ่ะ
0: จอมฮะจอมเจิดจ้าน
4: ี่แกจะบอกว่าน้องชายแกหน้าเหมือนจอมเหรอ
5: เตรียมตัวไปอยู่กรุงเทพได้แล้ว
0: แม่จะพาจอมกับยายไปอยู่กรุงเทพเหรอจ๊ะ
5: มึงคนเดียวเท่านั้น
0: ผู้หญิงคนนั้นชื่อดอกไม้ที่แม่พูดถึงหรือเปล่าจ๊ะยายแล้วลูกเขาหายไปไหนเหรอจ๊ะ
5: มึงพูดมานะไอ้เหี้ยแต่ที่ตายแน่เต็มช่วยแม่
2: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: โคนักกันนั้น
0: โคนปล่อยเลย
6: ผมล้อเล่นผมล้อเล่น
7: ผมขออนุญาตพาภรรยาของผมเนี่ยไปนอนกันนะ
8: มึงเลวขนาดนี้เนี่ยมึงมายุ่งเลยกับน้องสาวกู
9: ฉันเสียใจจริงๆที่ไว้ใจจะไม่ทนอยู่ร่วมโลกกับมึง
2: โทษถามที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจ
11: ชิกกี้ชิกกี
10: ้ลองเลย
12: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
13: นั่งนะพิตาเดย
14: ์เลอพระโฉมประโลมฟ้าสง่าสมัยล้ำพระไทยองค์อาจชาติสนองเลิศพระมหากรุณาเมตตาครองล่าทั้งล่าแท้สองทรงพระเจริญด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดและบริษัทในเครือ
15: รับอะไรดีคะ
16: ไก่อยากกินไก่
15: อยากกินข้าว
16: ไก
15: ่ข้าว
16: ไก่
15: ครับ KFC บัดดี้มาร์เก็ตไหมคะ
17: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
18: ก็ฟินได้ทั้งคู่
17: กับบัดดี้มาร์เก็ตเพียง199 บาทถึง24 มิถุนายนนี
19: ้สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15 ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1 เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
20: หนักนะค่อยๆ
21: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
15: แล้วก็บอกนั้นแหละจ้ะ
20: อันนี้มีน้ำตาลแค่ครึ่งเดียวเองจ้ะ
15: งั้นเอามารวมกันก็ได้จ้ะจะได้คิดเป็น20
20: ได้จ้ะขอบคุณจ้ะ
15: เดี๋ยวลุงสลายตามฉันมานะจ๊ะวันนี้มีแต่คนแทง333ไอ้สนเองด้วยเหรอ
20: คือฉันแทงไป5บาทอ่ะจ๊ะ
1: ฉัน2บาทจ้ะ
15: เออหมวดนี้มีแต่คนเล่นเลขเด็ดเจ้าแม่หมูทองเลขเดียวกับทั้งหมู่บ้านเลยลูกนี่ดูดิดูนี่เห็นมั้ยเนี่ย333เนี่ยเนี่ยๆๆนี่เห็นมั้ยเลขเดียวกันหมดเลย
1: แม่จ๊ะหรือว่างวดนี้เรายกเลิกก่อนดีกว่ามั้ยจ๊ะคืนถูกขึ้นมาจริงๆอ่ะเราลำบากแน่ๆเลยจ้ะตอนเนี้ยเจ้ามือหวยรายใหญ่หลายรายอ่ะก็อันเลขนี้กันมีแต่แม่ยังนักแทงอยู่นะจ๊ะ
22: เจ้าอื่นอั้นก็ดีสิเราจะได้รวยกันอยู่คนเดียว
15: ใช่ยังไงซะก็ไม่มีใครดวงเฮงกันทั้งหมู่บ้านหรอกขอให้เป็นอย่างนั้นนะจ๊ะแม่จะว่าไปถ้าเลขนั้นมันออกจริงๆแม่นอนไม่หลับ3 วัน 3 คืนแน่กอง
22: นี่มันไม่สวยถึงขนาดนั้นหรอกถ้าก็เป็นเจ้ามือใหญ่มาเห็นแม่แจ่มก็กินเลือดซะทั้งวัวไม่ใช่หรอ

0: ลงหรอป้าม
1: ันไม่ลงอยู่กันไปจู่บ้านมันอยู่ที่จิ้วตาลายเหมือนมันจะเป็นลมจะอ้วก
0: เอาพี่มาช่วยดูป้าหน่อยป้าใจงั้นเดี๋ยวป้าใจไปพักก่อนตรงนี้ฉันจัดการเอง
1: นะอย่าให้มันไม่เลย
0: เชื่อมือฉันเถอะฝากด้วยนะพี
2: ่ขอโทษ
0: นะอุ๊ยนอนดีๆนะป้า
2: ค่อยก็แล้ว

0: ขนาดนี้งวดนี้ขอลูกถูกหวยหนักหนักสักงวดเถอะทุ
1: กแม่ทำอะไรอ่ะขอหวยเหรอ
0: นี่จะเสียงดังทำไมฮะอย่าไปบอกพ่อของเองชนะ
1: ไหนบอกว่าจะเลิกเล่นหวยแล้วไง
0: แหมนี่เห็นไหมเห็นต้นดอกว่านหางจระเข้ไหมมันออกดอกขนาดเนี้ยโอ้ยแม่ขออีกสักงวดเถอะงวดสุดท้ายแล้วจริงจริงอย่าเพิ่งขับลาบอ่ะ
1: แม่กลิ่นอะไรไหม้อ่ะ
0: กลิ่นทูบหรือเปล่า
2: ไฟเกือบไหม้ทั้งโรงงาน
3: มะยมนี่จะทำอะไรป้าใจไปไหนป้าใจแกเวียนหัวจะเป็นลมมะยมก็เลยอาสาช่วยป้าเคี่ยวน้ำตาลแทนจ้ะ
4: ใช่จ้ะพอดีป้าไม่ไหวป้าเลยขอไปพักแป๊บนึงจ้ะ
3: อาสาทำแทนเธอเคยเคี่ยวน้ำตาลหรอ
4: ไม่เคย
3: ไม่เคยแล้วทำไมกล้าอาสาทำไมถึงไม่ไปบอกคนอื่นให้เขามาช่วย
4: คนอื่นงานยุ่งแล้วแม่ยมก็คิดว่ามันไม่ยากทำไปเรียนรู้ไปก็น่าจะได้จ้ะ
3: โอ้ยฉันจะเป็นลมการเคี่ยวน้ำตาลต้องอาศัยความชำนาญทั้งการควบคุมไฟแล้วก็ระวังไม่ให้น้ำตาลไหม้เธอคิดว่าตัวเองเก่งนักหรอถึงมาอาสาทำแทนคนอื่นอะเธอนะมันมั่นใจตัวเองเกินไปคิดว่าตัวเองเก่งนักได้ยังไงฮะถึงได้เสนอหน้ามาช่วยคนอื่นเขาเนี่ยดูผลงานของเธอสิทำโรงงานของฉันจะไหม้เนี่ย
5: แม่ใจเย็นๆนะมะยมก็แค่มีน้ำใจที่อยากจะช่วยเหลือ
4: ใช่จ้ะแม่พองถ้าไม่ได้มะยมมาช่วยป่านนี้ป้าคงเป็นลมล้มใส่กระทะไปแล้วจ้ะ
3: เรื่องมีน้ำใจเนี่ยฉันไม่เถียงเลยนะแต่มันต้องรู้จักประมาณตนไม่อย่างนั้นน้ำใจของเธอเนี่ยมันจะทำให้ทุกอย่างพัง
2: วันหลังมีอะไรก็บอกฉันกับจือจะได้ช่วยกันแก้ปัญหา
3: ไม่มีวันหลังเธอทำโรงงานของฉันเสียหายเธอจะต้องรับผิดชอบใส่หัวของเธอออกไปจากที่นี
5: ่นี่แม่โทษแรงเกินไปหรือเปล่าฮะให้โอกาสเด็กมันเถอะ
3: ฉันไม่แจ้งตำรวจที่มาจับมันข้อหาวางเพลิงก็บุญเท่าไหร่แล้วนะมายมขอโทษจ้ะที่ทำให้เดือดร้อนแม่ของจะตัดเงินเดือนหรือทำยังไงก็ได้แต่อย่าไล่มายมออกเลยนะคะ
4: ใช่จ้ะป้าผิดเองที่ป้าให้มายมทำป้าขอโทษจ้ะ
3: ป้าใจไม่ผิดหรอกคนที่ผิดคือคนที่อวดเก่งฉันเห็นด้วยกับแม่ฉันไล่เธอออกรีบไปเก็บเสื้อผ้าแล้วก็ออกไปจากที่นี่ซะ

0: รางวัลที่1งวดประจำวันที่16มีนาคมพุทธศักราช2520เลขที่ออก3 1 3 3 3 3
1: ถูกหวยกันหมดเลยเหรอ
2: ใช่อุ้ยสามตัวตรงๆเลยว่ะ
3: ใช่
2: อยากดูห้องรวยเละรวยเละ
3: ใช่
1: ไม่น่าเชื่อเลย
2: เหรอหวดดีหวยออกสามสามสามโอ้ my god บอกหวยมั่วในถูกซะอย่างนั้น
4: พวกฉันขอแล้วนะอย่าไล่มะยมออกไปไหนเลย
5: มะยมต้องอยู่กับเราที่นี่ถ้ามะยมไม่อยู่อ่ะพวกเราจะขอหวยกับใครล่ะจ๊ะ
6: ใช่ถ้าไล่มะยมออกพวกฉันจะขอลาออกด้วยนะจ๊ะ
4: ใช่
6: ใช่ใช่ใช่ใช่จ้ะใช่จ
7: ้
6: ะ
7: เออนี่พ่อว่า
6: พ่อหยุดเลย
8: ฉันขอฟังความเห็นของแม่ก่อนแม่ว่าไงจ๊ะ
9: ทองเต็มตัวเลยไปถูกหวยรวยๆจากที่ไหนมาจ๊ะ
10: จะแม่หมูทองให้โชค
9: ไม่ตายหนู
10: อะเอาไว้ค่านมลูกนะ
11: นี่ตรงวันตรงคืนตรงเร็วๆนะลูกนะ
12: วันนี้รวยรวยรวยไม่ใช้เงินแล้วมันจะคลั่งเนื้อคลั่งตัว
13: คลั่งเนื้อคลั่งตัวยังไงก็ไม่รู
12: ้ผักสดฉันเหมาผักหมดแผงเลยจัดให้ฉันแบบนี้เลย
14: จริงเหรอจ๊ะแม่พอง
12: ใช่อ่ะไม่ต้องผ่อนอันนั้นนี่ค่าส่งเขาไปส่งให้ฉันที่โรงงานด้วยนะ
14: น่าเลยจ๊ะแม่ขอให้เจริญเจริญนะจ๊ะ
12: ด้วยจ้ะ
14: เดี๋ยวฉันจะติ่งถึงที่เลย
12: ฉันเหมาหมูหมดแผงเลย
14: ได้เลยจ้ะ
12: อุ้ยเดี๋ยว
10: ไม่ได้สิเดี๋ยวเจ้าแม่หมูทองโกรธโอ้ยขอขมานะจ๊ะโอ้ยขอขมาไม่ได้เจตนานะคะเจ้าแม่หมูทอง
12: โอ้ยนี่ใครมีอะไรที่ไม่ใช่หมูไหมฉันเหมาหมด
13: ฉันเหมาหมด
12: มีลาเอาไปเยอะที่เราไม่เอาเลยอันนี้ฉันก็เอาหมดกันอุตส่าห์ทำกำไรได้ถูกงวด
15: นี่ขนาดชาวบ้านซื้อ333กันแค่ครึ่งของทุ่งตามตะโนดยังเจ๊งยับขนาดนี้

0: ถ้าซื้อกันทั้งทุ่งนี่เราไม่หมดเนื้อหมดตัวกันเลยหรอจ๊ะแม่จ๋าม
1: ึงไม่ต้องย้ำแม่เจ็บเจ็บ
2: หมด
1: งานเนี้ยนางมายมมันต้องรับผิดชอบ
3: ไม่ใช่แค่นางมายมคนเดียวเจ้าแม่หมูทองคำก็เหมือนกันน่ะทำธุรกิจเราเสียหายหลายแสนแบบนี้เอาไว้ไม่ได้ต้นไปกับข้า
4: จ้ะ
5: พ่อเดี๋ยว
4: พ่อจะทำอะไร
3: ก็ไปเผาศาลเจ้าแม่เนี่ยเอาไว้ทำซากอะไรล่ะ
1: แต่พ่อจ๊ะถึงเราจะเผาศาลเจ้าแม่เจ้าแม่ก็ยังไปสิงร่างนางมายมได้อยู่ดี
3: เผาศาลเสร็จเราก็เผานางมายมต่อเลยไง
6: เฮ้
3: ยไม่ใช่พ่อนี่แหละจะเป็นคนลากนางมายมออกจากหมู่บ้านเอง
1: ได้เลยจ้ะพ่อไปจ้ะเดี๋ยวฉันช่วยลุยกัน
3: ไปพ่ออ
5: ะไรวะ
3: ไม่ได้พ่อทำไมจะทำไม่ได้วะ
1: พี่เต้เลิกรักเลิกหลงนางมายมสักทีจะได้ไหมเนี่ย
4: เห็นทีจะไม่ได้หัวเด็ดตีนขาดฉันก็ไม่ยอม
1: เต้อยากให้แม่หมดเนื้อหมดตัวเลยเหรอลูก
4: ไม่อยากค่ะแม่แล้วฉันก็ไม่ยอมเสียคนที่ฉันรักด้วย
5: แล้วจะทำไง
4: งานนี้ต้องพลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส
7: พลิกวิกฤตให้กลายเป็นโอกาส

0: แม่จะโว้ยนี่คนหรือตู้ทองวะเนี่ย
1: คนมันจะรวยช่วยไม่ได้งวดนี้นะฉันเหมาทองแค่ตู้เดียวแต่ทั้งงวดหน้าเนี่ยฉันจะเหมาทั้งร้านเลย
2: เด้เด้เด้เด้แม่พอง
1: ห้าบาท
2: เด้ในสัญญาสนิทดีว่าจะเลิกเล่นหวย
1: ก็ว่าจะเลิกแต่มันอดใจไม่ไหวจริง
2: ๆนี่แม่พองแม่พองไม่ไว้หน้าฉันเลยนะนะเป็นถึงเมียผู้ใหญ่อ่ะแม่ต้องอยู่ใต้กฎหมายถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยนะฉันพออนุโลมให้ได้แต่แม่นะต้องห้ามเล่นหวยใต้ดินอีก
1: อย่าเรียกว่าหวยใต้ดินมันดูหมิ่นกันเกินไป
2: เอ้าแล้วจะให้เรียกอะไร
1: คณิตศาสตร์ชาวบ้านที่ไม่ประสานงานกับทางรัฐ
2: เ
3: หรอโอ๊ยแม่ไอ้เรื่องคณิตศาสตร์อะไรของแม่เนี่ยพักไว้ก่อนเรื่องนี้แม่จะเอายังไงตกลงจะไล่มะยมออกหรือเปล่าต้องไม่มีข้อยกเว้นกฎต้องเป็นกฎ
1: ในฐานะที่ฉันใหญ่ที่สุดในโรงงานฉันคือคนออกกฎฉันขอสั่งให้มะยม

0: ฉันจะช่วยให้คุณศรีเป็นนักร้องให้ได
1: ้ห้ามยุ่งกับน้องสาวฉันเรื่องนี้เด็ดขาดไม่อย่างนั้นเธอมีปัญหากับฉันแน
2: ่ประกวดร้องเพลง
1: ถ้ามีใครมาขอซื้อที่อย่าขายให้เด็ดขาดนะครับ
3: ที่ดินผืนนี้พวกเราไม่ยอมยกให้คนอื่นเด็ดขาด
4: ถ้าชาวบ้านไม่ยอมขายให้เราดีๆแล้วก็แค่หาทางทำให้พวกชาวบ้านเป็นหนี้เดี๋ยวก็วิ่งโลกเอาที่ดินมาขายให้เราถึงที
5: ่วันนี้มันเป็นวันของฉัน
0: นั่นเสียงแม่นี
1: ่กลับเดี๋ยวเรื่องของเราล่ะจะไม่บอกฉันหน่อยเหรอว่าคุยอะไรกับเตมอน
2: เอาไว้รู้พร้อมกันพรุ่งนี้ทีเดียวเลยดีกว่าเพราะเตมอนก็รอคำตอบจากฉันอยู่เหมือนกัน
1: มีเวลาเยอะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมทุกท่านรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะคะโดยในวันนี้มีคุณเกณฑ์สิทธิ์กันทจันทร์และดิฉันเหมือนฝันประสานพาณิชย์เป็นผู้บรรยายภาคภาษาไทยค่ะและมีร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภเป็นผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษนะคะ
0: และตลอดทั้งรายการวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรับฟังการบรรยายในภาคภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษาครับหรือติดตามรับชมผ่านทางเว็บไซต์ prdwe.prd.go.th หรือทาง Facebook NBT World ได้อีกช่องทางหนึ่งครับและภาพที่คุณผู้ชมได้เห็นอยู่ในขณะนี้คือบรรยากาศสดๆณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับซึ่งเราจะได้เห็นตัวแทนของหน่วยงานองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนที่มาร่วมในพิธีกำลังเตรียมความพร้อมครับเพื่อจะได้ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในวันนี้ครับซึ่งในค่ำวันนี้จะมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางมาเป็นประธานในพิธีครับ
1: ซึ่งในวันนี้นะคะเราจะเห็นค่ะว่าประสบนิกรพร้อมใจกันนะคะมาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงอุทิศพระวรกายในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ประสบนิกรชาวไทยทั่วประเทศเสมอมาค่ะด้วยพระวิริยะอุตสาหะและน้ำพระราชฤทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาทรงหวังเป็นอย่างยิ่งจะให้ชาวไทยทุกหมู่เหล่าทุกท้องถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกๆด้านค่ะ
0: และในโอกาสนี้ครับขอเชิญคุณผู้ชมรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตอนคู่พระบารมีขอเชิญรับชมครับ

ฤษภาคมพุทธศักราช2562เป็นอีกหนึ่งวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสกับพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตถูกต้องตามกฎหมายและราชประเพณีโดยสมบูรณ์ทุกประการและมีพระบรมราชโองการให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทธิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทธิดาทรงดำรงตำแหน่งพระอิสริยยศฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาต่อมาเมื่อวันที่4พฤษภาคม2562ในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทธิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีที่สืบมาแต่โบราณสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตั้งพระราชหฤทัยมั่นในการทรงแบ่งเบาพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและความร่มเย็นผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์และส่วนพระองค์ซึ่งทรงวางพระองค์สมดั่งพระเกียรติยศสมเด็จพระบรมราชินีทรงเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยพระราชจริยวัตรอันงดงามในการพระราชพิธีรัฐพิธีและพิธีต่างๆเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเนื่องในวันสำคัญของชาติไทยที่มีความสำคัญต่อประวัติศาสตร์ประเพณีวัฒนธรรมและสถาบันพระมหากษัตริย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเมืองและบำรุงขวัญกำลังใจประชาชนเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและรำลึกถึงความสำคัญของพระพุทธศาสนาเพื่อความเป็นสวัสดิมงคลแก่สิริราชสมบัติและเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชซึ่งได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อความผาสุกร่มเย็นของอาณาประชาราษฎรและความเจริญรุ่งเรืองของราชอาณาจักรสืบมาจนถึงปัจจุบันการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆของประเทศไทยในโอกาสนั้นๆทั้งสองพระองค์จะทรงเยี่ยมพระสกนิกรที่เดินทางไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดกับทรงพระราชปฏิสันถารด้วยอันสะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาและน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อประสบนิกรทุกหมู่เหล่าซึ่งทุกคนที่ได้ชื่นชมพระบารมีต่างปลื้มปิติและพร้อมใจกันเปล่งเสียงถวายพระพรทรงพระเจริญอย่างกึกก้อง

ผู้ชมครับวันนี้รัฐบาลหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทุกหมู่เหล่านะครับได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับโดยส่วนกลางจะจัดที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแห่งนี้ครับส่วนภูมิภาคณศาลากลางจังหวัดหรือสถานที่ที่เหมาะสมในต่างประเทศมีการจัดกิจกรรมณสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลครับนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศลตลอดเดือน

0: มิถุนายนนี้ด้วยครับ
1: พาคุณผู้ชมย้อนไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะที่นายกรัฐมนตรีไปประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร

0: ตระกูลคู่สมรสไปประทานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569เมื่อนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเดินทางมาถึงประรำพิธีท้องสนามหลวงสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปขึ้นนั่งอาสงนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยถวายคำนับและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเจ้าหน้าที่อาราธนาศีลสมเด็จพระราชาคณะพระราชาคณะจำนวน10 รูปให้ศีลพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์จากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสประธานศาลฎีกาและคู่สมรสประธานรัฐสภาประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและส่วนราชการในพระองค์ถวายผ้าไตรและเครื่องทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน10 รูปนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำรับพรกราบลาพระรัตนตรัยถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีต่อจากนั้นนายกรัฐมนตรีและคู่สมรสนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน149 รูปโดยได้เจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3 มิถุนายน 2569นะคะโดยมีคณะองคมนตรีและภริยาประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกาประธานองค์กรตามรัฐธรรมนูญและภริยาคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและหน่วยราชการในพระองค์ผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและภริยาหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่าเข้าร่วมในพิธีค่ะ
1: นี่เป็นส่วนกลางนะครับในพื้นที่กรุงเทพมหานครครับในส่วนของภูมิภาคเองครับคุณผู้ชมอย่างที่เรียนว่ามีการจัดกิจกรรมในทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับแต่ว่าขอนำคุณผู้ชมดูแต่ละจังหวัดในแต่ละภูมิภาคครับอย่างที่จังหวัดพิษณุโลกที่ภาคเหนือครับจังหวัดขอนแก่นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ภาคใต้และกาญจนบุรีที่ภาคกลางเราเริ่มกันที่พิษณุโลกก่อนนะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับณโดมเวทีกลางศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมด้วยนางพรศรีตรงสิรินายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4 รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณผู้ราชการจังหวัดได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติพิธีสงฆ์อาราธนาศีลและอาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลก่อนที่ผู้ราชการจังหวัดจะถวายผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมถวายเครื่องเทศธรรมแด่พระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยภายหลังจากเสร็จสิ้นพิธีเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลโดยมีพระสงฆ์และสามเณรจำนวน49 รูปครับท่ามกลางบรรยากาศที่เปี่ยมด้วยความพร้อมเพรียงและความจงรักภักดีของประสบนิกรชาวจังหวัดพิษณุโลกครับ
0: ไปดูที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะวันนี้ค่ะที่ห้องแก่นเมืองสารกลางจังหวัดขอนแก่นนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยนายประจวบรักแพทย์รองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายพันเทพเสาโกศลรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนายยุทธพรพิรุณสารรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นและนายยุทธนาโพธิวิหกรองผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นนะคะนำข้าราชการอัยการทหารตำรวจรัฐวิสาหกิจผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสวมใส่ชุดปกติขาวร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3 มิถุนายน 2569ค่ะโดยมีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีนะคะจุดธูปเทียนแพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยมีพระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพันราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ค่ะพร้อมด้วยพระสงฆ์ทรงส

0: ณศักดิ์สิบรูปร่วมพิธีอาราธนาศีลและเจริญพระพุทธมนต์นะคะต่อจากนั้นในช่วงเวลา 8:00 น.ค่ะผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดทั้ง4ท่านได้เข้าร่วมพิธีและประสบนิกรชาวขอนแก่นร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้ำดื่มแด่พระธรรมวชิรสารสุธีเจ้าวาดวัดศรีจันทร์เจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระราชประสิทธิคุณเจ้าวาดวัดเทพบุรณารามที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค9และพระสงฆ์รวม49รูปนะคะที่บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่5ณศาลากลางจังหวัดขอนแก่นค่ะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและแสดงออกถึงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นะคะ
1: ส่วนทางภาคใต้นะครับเราไปดูกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีครับช่วงเช้าวันนี้ณบริเวณปรัมพิธีริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน155รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาภิมลลักษณ์พระบรมราชินีโดยมีรองผู้ราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเหล่ากาชาดบุคลากรภาครัฐภาคเอกชนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธีกันอย่างพร้อมเพรียงครับเพื่อร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานจุดธูปเทียนแพบูชาพระรัตนตรัยและเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพหน้าพระฉายาลักษณ์จากนั้นพระพรหมวชิระเมธาจารย์เจ้าคณะภาค16เจ้าอาวาสวัดไตรธรรมารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระสงฆ์10รูปเจริญพระพุทธมนต์ผู้ราชการจังหวัดถวายผ้าไตรถวายพัตตาหารและจตุปัจจัยเทธรรมก่อนนำผู้เข้าร่วมพิธีครับร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน155รูปขณะที่ผู้ที่มาร่วมกิจกรรมต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร่วมถวายพระพรชัยมงคลขอพระองค์ทรงพระเจริญครับ
0: ต่อกันที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะพร้อมด้วยรองผู้ราชการจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจเจ้าหน้าที่และประสบนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมพิธีค่ะณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีนะคะโดยราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำข้าราชการและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าประกอบพิธีทางศาสนาพุทธพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมประกอบพิธีทางศาสนาโดยผู้นำศาสนาอิสลามประกอบพิธีดุอาขอพรผู้นำศาสนาคริสต์ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพรเมื่อเสร็จสิ้นพิธีทางศาสนาได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จำนวน49รูปค่ะจากนั้นได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำนะคะได้แก่ปลาตะเพียนขาวและปลาโพงสุรต่านจำนวน 200,000 ตัวณบริเวณท่าน้ำหน้าริมฝั่งแม่น้ำแควค่ะ
1: นำคุณผู้ชมกลับมาดูบรรยากาศในส่วนกลางนะครับที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับที่เราจะรอดูเรื่องของบรรยากาศนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันนี้ครับกับกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับตอนนี้ทุกหน่วยงานทุกฝ่ายได้เตรียมความพร้อมนะครับและอีกสักครู่พิธีจะเริ่มขึ้นนะครับและเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมครับเราจะได้ติดตามพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางผ่านพุ่มนะครับเริ่มจากในส่วนกลางเองมีหน่วยงานวางผ่านพุ่มนะครับนำโดยประธานวุฒิสภาประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการการเลือกตั้งประธานผู้ตรวจการแผ่นดินประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและอัยการสูงสุดครับ
0: นอกจากนี้ก็มีเลขาธิการนายกรัฐมนตรีนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผู้บัญชาการทหารบกผู้บัญชาการทหารเรือผู้บัญชาการทหารอากาศผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงครับนำโดยปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

0: ปลัดกระทรวงการคลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปลัดกระทรวงคมนาคมปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลัดกระทรวงพลังงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ปลัดกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงยุติธรรมปลัดกระทรวงแรงงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมปลัดกระทรวงศึกษาธิการปลัดกระทรวงสาธารณสุขปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและปลัดกรุงเทพมหานครครับ
1: รวมถึงยังมีเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนะคะผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติผู้อำนวยการสำนักงบประมาณเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับยังมีส่วนราชการอิสระนะครับแล้วก็รวมไปถึงองค์กรสตรีแล้วก็ยังมีภาคีเครือข่ายนะครับร่วมวางผ่านพุ่มในโอกาสนี้พร้อมกับภาคประชาชนด้วยนะครับ
1: นอกจากบรรยากาศในกรุงเทพมหานครที่จัดขึ้นที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวงแล้วนะคะไปดูในส่วนของภูมิภาคค่ะที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะได้จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพันพุ่มโดยจัดขึ้นณโดมเวทีกลางสารกลางจังหวัดพิษณุโลกค่ะท่านประธานในพิธีก็คือผู้ราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะนายเกียรติศักดิ์ตรงสิริค่ะนอกจากนี้ก็มีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพันธุ์พุ่มนะคะอาทิเช่นสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกอธิบดีอัยการภาค6ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติรักษาราชการแทนรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้แทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค6เสนาธิการกองทัพภาคที่3ผู้แทนแม่ทัพภาคที่3รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค6ผู้แทนอธิบดีผู้พิพากษาภาค6พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนร่วมถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ
0: นอกจากนี้นะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่นนะครับมีพิธีวางพานพุ่มณห้องประชุมแก่นเมืองชั้น1ศาลากลางจังหวัดขอนแก่นหลังใหม่ครับนำโดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดขอนแก่นที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการกรมทหารม้าที่6ผู้บังคับการกรมทหารราบที่8อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่นผู้ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่7จังหวัดขอนแก่นผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดขอนแก่นนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดขอนแก่นอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดขอนแก่นอัยการจังหวัดคดีศาลแขวงขอนแก่นอัยการจังหวัดขอนแก่นผู้บัญชาการกองพลทหารม้าที่3อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปราบปรามการทุจริตภาค4อธิบดีอัยการสำนักงานคดีปกครองขอนแก่นอธิบดีอัยการสำนักงานคดีศาลสูงภาค4อธิบดีอัยการภาค4อธิบดีศาลปกครองขอนแก่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่23ศาลยุติธรรมในจังหวัดขอนแก่นและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ราชการจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในพิธีครับ
1: เช่นเดียวกับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะที่ได้มีการจัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวานพานพุ่มค่ะจัดขึ้นณอาคารศูนย์กลางการประชุมสัมมนาภาคใต้ตอนบนศูนย์ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะโดยมีผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพศวรรณฉัตรสิริเป็นประธานในการวางพานพุ่มค่ะโดยมีรายชื่อหน่วยงานและคณะที่ร่วมวางพันธุ์พุ่มดังนี้นะคะอธิบดีผู้พิพากษาภาค8ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่45ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานีชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนและภาคประชาชนถวายพานพุ่มตามลำดับค่ะ

ในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีครับคุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศนะครับของการวางพานพุ่มโดยมีส่วนราชการนะครับอาทิสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่8ศาลจังหวัดกาญจนบุรีศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรีมณฑลทหารบกที่17กองพลทหารราบที่9ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่13เป็นต้นครับโดยมีท่านผู้ช่วยการจังหวัดกาญจนบุรีนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีเป็นประธานในพิธีครับโดยงานจัดขึ้นที่ณศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีครับ

0: ี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะที่ในส่วนของภูมิภาคได้มีการจัดพิธีเพื่อวางพันธุ์พุ่มแล้วก็ถวายเครื่องราชสการะนะคะ
1: ครับ
0: ซึ่งนอกจากเดี๋ยวเราจะได้ร่วมกันจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีขณะเดียวกันค่ะก็มีการจัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศและอีกหลายประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้เราได้เห็นประสบนิกรคนไทยมาร่วมถวายพระพรชัยมงคลทั้งในส่วนกลางก็คือมณฑลพิธีท้องสนามหลวงและในส่วนของภูมิภาคตามจังหวัดต่างๆดังที่คุณผู้ชมได้เห็นบรรยากาศไปแล้วนะคะนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถนะคะร่วมถวายพระพรผ่านทางออนไลน์ได้อีกด้วยที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ไปจนถึงวันที่5มิถุนายนนี้นะคะ
2: นี่เป็นในส่วนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่เราได้ดูบรรยากาศกันที่ศาลา60พรรษามหาราชเทศบาลเมืองกาญจนบุรีครับซึ่งประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าการจังหวัดกาญจนบุรีครับนอกจากกิจกรรมการวางผ่านพุ่มแล้วนะครับคุณผู้ชมครับมีเรื่องของการจัดพิธีทางศาสนามหามงคล5ศาสนาด้วยนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้ครับจะมีการจัดกิจกรรมกันที่โรงละครแห่งชาติเพื่อรวมใจประชาชนในทุกศาสนาในการถวายพระพรชัยมงคลควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลครับณวัดธรรมมงคลเถาบุญนนท์วิหารและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสัมมธรรมณวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศชาติครับโดยองค์กรเครือข่าย5ศาสนาได้ร่วมใจกันขับเคลื่อนจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามหลักธรรมคำสอนอย่างงดงามประกอบด้วยศาสนาพุทธนะครับจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรและกิจกรรมบำเพ็ญกุศลทั่วประเทศศาสนาอิสลามจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติรวมใจขอพรเพื่อความสันติสุขของประเทศชาติศาสนาคริสต์จัดพิธีมิสซาบูชาขอบคุณพระคุณถวายพระพรและพิธีอธิษฐานภาวนาตามนิกายต่างๆขณะที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูจัดพิธีสวดมนต์เทวบูชาถวายพระพรชัยมงคลณเทวสถานสำหรับพระนครและศาสนาซิกจัดพิธีสวดถวายพระพรพร้อมเปิดโรงครัวพระศาสดาแจกสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนจำนวน300ชุดนะครับเพื่ออุทิศตนรับใช้สังคมถวายเป็นพระราชกุศลครับ
0: นอกจากนี้รัฐบาลนะคะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติที่โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ในวันพระราชบดีที่4มิถุนายน2569เวลา 19:00 นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในนามรัฐบาลก็จะไปประธานนะคะจัดงานสโมสรสันนิบาตพร้อมกับจะมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเชิญชวนประสบนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคลค่ะทางรัฐบาลนะคะได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วมงานอาทิคณะองคมนตรีอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีองค์กรตามรัฐธรรมนูญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกวุฒิสภาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจเอกอัครราชทูต

0: ูตองค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติตลอดจนผู้แทนจากภาคเอกชนและสื่อมวลชนเข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาตด้วยนะคะโดยรัฐบาลก็ขอเชิญชวนประสงค์นิกรชาวไทยร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลในครั้งนี้และสามารถติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติได้ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 18:50 นเป็นต้นไปเพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันค่ะกลับมาดูบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมากับพิธีถวายเครื่องราชสการะและวางพานพุ่มค่ะก็จะมีหน่วยงานในส่วนของสมาคมสตรีนะคะที่เข้าร่วมด้วยอย่างเช่นสมาคมสภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์สมาคมภริยาราชการสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยสมาคมแม่บ้านทหารบกสมาคมภริยาทหารเรือสมาคมคู่สมรสทหารอากาศสมาคมแม่บ้านตำรวจสมาคมแม่บ้านมหาไทยสมาคมสตรีไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์เป็นต้นค่ะ
1: คุณผู้ชมครับลำดับต่อไปขอเชิญชวนคุณผู้ชมครับติดตามรับชมสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบนะครับในตอนพระราชปณิธานอนุรักษ์ผ้าไทยงามสง่าสู่สากลครับขอเชิญรับชมครับ

0: มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นในการสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาผ้าไหมไทยตลอดจนภาพพื้นเมืองของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงให้มีความหลากหลายที่สะท้อนถึงเอกลักษณ์วัฒนธรรมวิถีชีวิตของภูมิปัญญาท้องถิ่นสร้างอาชีพและรายได้ให้กับราษฎรได้อย่างมั่นคงดังเป็นที่ประจักษ์ในฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สื่อความหมายถึงแหล่งผลิตผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองตลอดจนสถานที่ที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงน้ำพระทัยฤทัยอันลึกซึ้งที่ทรงเห็นถึงคุณค่าของผ้าไหมไทยและผ้าพื้นเมืองให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นทั้งยังทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยชุดผ้าไหมไทยเข้าร่วมงานพระราชพิธีต่างๆโดยทรงเลือกใช้ผ้าในการตัดชุดไทยพระราชนิยมได้อย่างถูกต้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้อย่างเหมาะสมและสง่างามดังพระราชดำรัสของพระองค์เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2562สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืนในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ปวงประสบนิกรชาวไทยได้ประจักษ์ชัดในความมุ่งมั่นในพระราชปณิธานของพระองค์
1: ข้าพเจ้ามีความตั้งมั่นที่จะสนองพระเดชพระคุณพระมหากรุณาธิคุณในการสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเหมือนดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดและแผ่ขยายพระบารมีแห่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีขอให้ทุกท่านณที่นี้โปรดร่วมมือร่วมใจและเป็นกำลังร่วมกับข้าพเจ้าในการเผยแผ่สายทานแห่งพระบารมีสู่การพัฒนาสตรีที่ยั่งยืน
0: งามของผ้าไหมไทยเป็นที่จับตามองของชาวต่างชาติอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเยือนสหราชอาณาจักรเพื่อส่งเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลาณมหาวิหารเวสต์มินสเตอร์กรุงลอนดอนระหว่างวันที่4ถึงวันที่7พฤษภาคมพุทธศักราช2566ทรงฉลองพระองค์ซึ่งตัดเย็บด้วยผ้ากิตไหมลายดอกไม้สุดประณีตงามสมพระเกียรติเป็นที่จับตายิ่งในการเผยแพร่ความงามอันมีเอกลักษณ์ของผ้าทอจากภูมิปัญญาคนไทยและส่งเสริมผ้าไทยตลอดจนงานหัตถกรรมไทยให้ชาวโลกรู้จักนอกจากฉลองพระองค์แล้วยังทรงเลือกกระเป๋าทรงถือที่เข้าชุดกับฉลองพระองค์ถึงกับมีชาวต่างชาติโพสต์สื่อโซเชียลถึงกระเป๋าทรงถือว่า That purse is famous anyone know who make it กระเป๋าใบนั้นช่างสวยเลิศเหลือเชื่อปัจจุบันผ้าไทยเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศนอกจากนักออกแบบเสื้อผ้าชื่อดังของหลายๆประเทศที่ได้นิยมนำผ้าไทยไปออกแบบตัดเย็บเป็นผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสำเร็จรูปและวางจำหน่ายในห้องเสื้อชั้นนำแล้วยังนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเข้ามามีบทบาทในการทำให้ผ้าพื้นเมืองของไทยได้อย่างดียิ่งจนผ้าไทยสามารถกลับฟื้นคืนชีวิตมาได้และมีชื่อเสียงไปทั่วโลก

เด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521นับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562ชนชาวไทยต่างชื่นชมพระบารมีด้วยความปลื้มปิติทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นอเนกประการด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะทรงตั้งพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ในการทรงงานตามรอยพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยทรงน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีเพื่อบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของประชาชนเสมอมาในช่วงเวลาที่ประเทศไทยเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและทรงพระมหากรุณาพระราชทานเครื่องมือแพทย์อุปกรณ์ทางการแพทย์เป็นจำนวนมากทรงมุ่งมั่นสืบสานการอนุรักษ์งานหัตถศิลป์การส่งเสริมงานผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองอันเป็นเอกลักษณ์ของแผ่นดินมิให้สูญหายตามพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงเป็นแบบอย่างในการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและผ้าพื้นเมืองของไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในทุกหนแห่งเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานวันสตรีไทยประจำปีพุทธศักราช2565พระองค์ได้พระราชทานพระราชดำรัสเชิญชวนให้สตรีไทยและเยาวสตรีไทยทุกคนตั้งใจพยายามพัฒนาตนเองอยู่เสมอเพราะทุกคนต่างมีศักยภาพที่จะเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมไทยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการทำนุบำรุงมรดกศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะศิลปะการแสดงโขนทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดการแสดงโขนสำหรับนักท่องเที่ยวณโรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุงตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโขนภาพยนตร์หนุมานไวท์มังกี้ซึ่งจัดสร้างขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

ที่5ธันวาคมพุทธศักราช2565และเป็นการดำเนินการตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเผยแพร่ศิลปะการแสดงประจำชาติไทยไปสู่สากลที่ 4-7 พฤษภาคมพุทธศักราช2566พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินเยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการเพื่อทรงร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3และสมเด็จพระราชินีคามิลล่านับเป็นการเสด็จเยือนต่างประเทศครั้งแรกอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่การพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562เป็นการเจริญพระราชไมตรีระหว่างสองราชวงศ์ให้แน่นแฟ้นยั่งยืนอีกทั้งพระสิริโฉมและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนการฉลองพระองค์ด้วยผ้าไหมและชุดไทยพระราชนิยมรวมทั้งกระเป๋าทรงถือย่านลิเผาหัตถศิลป์ไทยอันวิจิตรที่สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงส่งเสริมให้มีการพัฒนามาโดยตลอดยังได้รับความสนใจและการชื่นชมจากนานาอารยประเทศเป็นอย่างมากด้วยพระราชกรณียกิจนานับประการอันเปี่ยมล้นด้วยพระปรีชาญาณและยังประโยชน์อเนกอนันต์แก่ราษฎรนับเป็นโชคดีของปวงพระสกนิกรที่มีพระบรมราชินีผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาทั้งยังทรงเข้มแข็งสง่างามองอาจมีพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ในหลายด้านจึงทรงเป็นพระมิ่งขวัญแห่งแผ่นดินคู่พระบารมีที่คอยโอบอุ้มปวงประชาให้พ้นจากทุกภัยและอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

0: แห่งพระราชพิธีสำคัญของแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยอันแน่วแน่ในการถวายงานรับใช้และปกป้ององค์พระมหากษัตริย์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ซึ่งในวันที่5พฤษภาคม2562สมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระดำเนินในริ้วขบวนด้วยพระองค์เองเพื่อแสดงถึงพระราชปณิธานอันแรงกล้าในการปกป้องพระมหากษัตริย์ร่วมกับข้าราชบริพารและประสบกรณิกรได้ทรงร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพยุหายาตราทางสถลมากในฐานะราชองครักษ์ที่ทรงพระดำเนินกระนาบข้างคู่เคียงพระราชยานด้วยความสง่างามตลอดเส้นทางที่ยาวนานหลายชั่วโมงจึงเป็นภาพความปลาบปลื้มใจที่ยังคงตราตรึงในใจประสบกรณิกรเป็นภาพแห่งความจงรักภักดีสะท้อนถึงพระราชฤทัยอันเด็ดเดี่ยวและความเสียสละทุ่มเทพระวรกายในฐานะราชองครักษ์คู่พระบารมีอย่างแท้จริงชวังดุสิตอันเป็นสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของชาติไทยและหัวใจแห่งเกียรติยศของชาติที่สั่งสมเรื่องราวแห่งความจงรักภักดีความเสียสละและเกียรติยศของเหล่าทหารผู้ถวายสัตย์ปฏิญาณตนต่อองค์พระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานวันนี้ได้บันทึกเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง
1: ขอเดชะปลองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าพลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีเป็นผู้บังคับกองผสม
0: อันเป็นภาพแห่งความสง่างามมั่นคงและเปี่ยมด้วยพระบารมีของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีในฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารรักษาพระองค์ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงภาพที่งดงามต่อสายตา

ยังสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงอุทิศพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยเฉพาะในพิธีสวนสนามและถวายสัตย์ปฏิญาณตนของทหารรักษาพระองค์เมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ณพระลานพระราชวังดุสิตแห่งนี้ซึ่งกองทัพไทยได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบภายใต้ชื่อราชวัลลบเทิดไทยจอมราชา72พรรษามหามงคลอันเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของแผ่นดินไทยซึ่งในพิธีสำคัญครั้งนี้พลเอกหญิงสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงนำการสวนสนามในตำแหน่งองค์ผู้บังคับกองผสมโดยทรงนำขบวนทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และทหารรักษาพระองค์จากทั้ง3เหล่าทัพรวมทั้งสิ้น13กองพันเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงบทอันมั่นคงในทุกย่างก้าวประสานกับพระสุรเสียงอันหนักแน่นในการสั่งการสะท้อนได้ถึงพระปีชาสามารถและประสบการณ์ด้านการทหารที่พระองค์ทรงทุ่มเทฝึกซ้อมอย่างหนักโดยทรงเข้าร่วมการฝึกซ้อมใหญ่ถึง2ครั้งเพื่อให้ทุกขั้นตอนดำเนินไปอย่างสมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อถวายพระเกียรติยศสูงสุดแห่งองค์จอมทัพไทยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงเป็นแบบอย่างอันสูงสุดด้านความอดทนและความมุ่งมั่นในฐานะทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หากย้อนกลับไปยังภาพประวัติศาสตร์ที่ยังคงตราตรึงใจของปวงประสบกรณิกรนั่นคือเมื่อวันที่11พฤศจิกายนพุทธศักราช2559พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งผู้บังคับกองผสมทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์นำการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทอดพระเนตรซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงทักษะชั้นสูงสมาธิอันแน่วแน่และระเบียบวินัยที่เข้มงวดเพื่อให้การปฏิบัติท่าทางทางทหารมีความเข้มแข็งแต่แฝงไว้ด้วยความอ่อนตัวอย่างสง่างามสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินียังได้เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์เพื่อทอดพระเนตรการแสดงการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเรืองระบำและพระราชทานรางวัลแก่หน่วยทหารที่ชนะการแข่งขันณศูนย์การทหารม้าค่ายอดีศรอำเภอเมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรีพระองค์ทรงชื่นชมพร้อมพระราชทานขวัญและกำลังใจแก่เหล่ากำลังพลทุกนายพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถในด้านการขับเครื่องบินโดยทรงสำเร็จหลักสูตรการบินของหน่วยฝึกการบินของกองทัพอากาศหลายหลักสูตรและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนและปัจจุบันพระองค์ทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งนักบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะอันเป็นที่ประจักษ์ต่อสายตาประชาชนชาวไทยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรทุกภูมิภาคของประเทศไทยเหนือสิ่งอื่นใดในหลายครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้ทรงทำการบินร่วมกันเพื่อทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเยือนต่างประเทศในการเจริญพระราชไมตรี
โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง

0: ับเครื่องบินพระที่นั่งด้วยพระองค์เองในพระราชสถานะนักบินที่หนึ่งโดยมีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติหน้าที่นักบินเคียงข้างพระวรกายในตำแหน่งโคไพลอตหรือนักบินผู้ช่วยเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนราชอาณาจักรโพตานอย่างเป็นทางการสร้างความประทับใจและภาพจดจำของประสบกรณิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติถึงพระปรีชาสามารถด้านการขับเครื่องบินซึ่งได้เป็นที่ประจักษ์ในอีกหลายวาระในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศแห่งพระราชฤทัยอันมั่นคงและพระปรีชาสามารถอันโดดเด่นของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุทธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระวรกายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งไม่ได้เพียงเสริมสร้างความมั่นคงให้แก่ชาติแต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ปวงชนชาวไทยเพิ่มพูนความรักความสามัคคีเพื่อสร้างความผาสุกร่มเย็นของราชอาณาจักรไทยสมดั่งทรงเป็นสมเด็จพระบรมราชินีคู่พระบารมีจอมทัพไทย
1: กลับมาดูบรรยากาศที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่คือบรรยากาศสดๆค่ะสำหรับพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการด้วยความวิริยะอุตสาหะความมุ่งมั่นตั้งใจอย่างไม่ทรงเหน็ดเหนื่อยพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เป็นไปเพื่อประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและเพื่อประชาชนชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะคะ
2: คุณผู้ชมครับท่ามกลางพระราชกรณียกิจนานาประการที่ทรงสร้างคุณูปการต่อประเทศชาติอีกหนึ่งพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สร้างความชื่นชมแก่ประสบนิกรชาวไทยและนานาประเทศคือพระปรีชาสามารถด้านกีฬาครับโดยทรงเป็นแบบอย่างแห่งการมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทรงเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะความมีวินัยและพระชาฤทัยอันเข้มแข็งครับทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและการกีฬาโดยทรงตระหนักว่ากีฬานั้นไม่ได้เป็นเพียงกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพเท่านั้นแต่ยังเป็นรากฐานแห่งการพัฒนาจิตใจปลูกฝังความอดทนความเสียสละความสามัคคีการรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยด้วยตลอดเวลาที่ผ่านมาทรงฝึกฝนพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั้งทางด้านสมรรถภาพทางร่างกายความแข็งแกร่งและระเบียบวินัยอันสะท้อนถึงพระราชจริยวัตรอันมุ่งมั่นจริงจังทรงปฏิบัติทุกสิ่งด้วยพระราชฤทัยที่แน่วแน่และเปี่ยมด้วยพลังแห่งความเพียรพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระองค์ได้สร้างแรงบันดาลใจแก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยจำนวนมากครับให้หันมาใส่ใจสุขภาพรักการออกกำลังกายและใช้กีฬาเป็นพลังในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติครับ
1: และอีกหนึ่งภาพความประทับใจที่ประจักษ์ชัดในหัวใจของประสงค์นิกรคนไทยนะคะก็คือเมื่อทรงพระดำเนินนำขบวนนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าสู่สนามราชมังคลากีฬาสถานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อวันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2568อย่างสง่างามทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจและส่งมอบพลังแห่งความรู้กำลังใจแก่ทัพกีฬาไทยและประสบนิกรที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเองค่ะนำไปสู่เส้นทางความสำเร็จที่ทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบทีมชาติไทยในกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เป็นดั่งของขวัญพระราชทานแก่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศนะคะพระองค์ทรงนำทัพนักกีฬาไทยสร้างเกียรติประวัติอันยิ่งใหญ่ด้วยการคว้าเหรียญทองแรกในประวัติศาสตร์ของประเภทเรือ Q-Boat SSL 47ในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่33เมื่อเดือนธันวาคม2568ทรงแสดงให้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะและทรงเข้าร่วมกับทีมงานอย่างใกล้ชิดทรงทุ่มเทพระวรกายอย่างเต็มพระกำลังและทรงนำชัยชนะกลับสู่ทีมของประเทศไทยได้สำเร็จค่ะในระหว่างการแข่งขันเรือใบนั้นต้องอาศัยไหวพริบและทักษะรอบด้านอย่างสูงทรงแสดงพระอัจฉริยภาพในตำแหน่งนักกลยุทธ์และเนวิเกเตอร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการนำทางโดยทรงใช้เข็มทิศวิเคราะห์ทิศทางลมได้อย่างแม่นยำเพื่อนำเรือเข้าสู่จุดที่ได้เปรียบที่สุด พร้อมทั้งส่งช่วยบังคับหางเสือและปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนสมาชิกในทีมตามสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างยอดเยี่ยมสะท้อนถึงการทำงานเป็นทีมที่เป็นเลิศและพาทีมเรือทะยานเข้าสู่เส้นชัยเป็นลำดับแรกนะคะความสำเร็จในครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่ชัยชนะในสนามแข่งขันแต่ยังเป็นภาพสะท้อนแห่งพระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดเรือใบไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลทรงเป็นแรงบันดาลใจอันยิ่งใหญ่แก่เยาวชนและนักกีฬารุ่นใหม่ให้มีความมุ่งมั่นฝึกฝนทักษะเพื่อพัฒนาวงการกีฬาไทยให้เจริญก้าวหน้าขวัญภาคภูมิใจในเหรียญทองประวัติศาสตร์ครั้งนี้สะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาของพระองค์ที่ยังคงตราตรึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติค่ะ
2: และนอกจากนี้ครับยังมีพระปรีชาสามารถในด้านกีฬาไอซ์ฮอกกี้ครับซึ่งประจักษ์ชัดในการแข่งขันนัดกระชับมิตรเพื่อสร้างสัมพันธ์ระหว่างสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงลงแข่งขันในชุดกีฬาไอซ์ฮอกกี้สีน้ำเงินครับทรงแสดงเห็นถึงทักษะและความมุ่งมั่นด้วยการทรงทำคะแนนแรกให้กับทีมสร้างความตื่นตาตื่นใจและเป็นแรงบันดาลใจยิ่งใหญ่แก่ผู้รับชมทั่วโลกถึงการที่ทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงเปี่ยมด้วยพละกำลังครับทั้งนี้ทรงสนับสนุนและทรงร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งหลากหลายรายการครับอันเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาประสบนิกรชาวไทยและทั่วโลกทรงสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ประสบนิกรชาวไทยในระดับสากลเมื่อสหพันธ์กีฬาฮอกกี้น้ำแข็งนานาชาติโดยนายลุคทาดีฟประธานสหพันธ์ได้ขอพระราชทานกราบบังคมทูลเชิญพระองค์ให้ทรงรับตำแหน่งผู้ส่งเสริมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งประเภทหญิงซึ่งทรงเป็นสตรีคนแรกของโลกครับที่ทรงได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งทรงเป็นแบบอย่างที่โดดเด่นแก่ทัพนักกีฬาหญิงทั้งในระดับภูมิภาคเอเชียและทั่วโลกและนับเป็นก้าวย่างสำคัญที่ทรงช่วยยกระดับวงการกีฬาไทยให้ก้าวสู่ระดับสากลได้อย่างงดงามภายใต้พระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดที่ทรงมุ่งมั่นส่งเสริมให้เยาวชนและนักกีฬาไทยได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องครับตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระราชกรณียกิจทางด้านการกีฬาของสมเด็จพระนางเจ้าสุทธิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีทรงพระปรีชาสามารถและสนพระราชฤทัยในการกีฬาอันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นกีฬาไอซ์ฮอกกี้กีฬาเรือใบจักรยานและการวิ่งได้ทรงพระวิริยะอุตสาหะทรงทุ่มเทพระวรกายฝึกฝนจนสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาได้หลากหลายประเภทเป็นแบบอย่างให้ประชาชนได้หันมาใส่ใจในสุขภาพและยังทรงเป็นขวัญกำลังใจเป็นแรงบันดาลใจที่สำคัญได้ปลุกกระแสการกีฬาไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและเป็นที่ยอมรับในเวทีระดับนานาชาติพระองค์จึงได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางครับในวงการกีฬาว่าทรงเป็นราชินีแห่งพลังใจพระปรีชาสามารถด้านกีฬาของแผ่นดินอย่างแท้จริงครับ
1: นอกจากนี้นะคะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงมีพระราชปณิธานเราทำความดีด้วยหัวใจค่ะโดยทรงมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการแบ่งเบาพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยทรงเน้นการส่งเสริมความสมัครสมานสามัคคีผ่านโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมุ่งเน้นให้ประชาชนทุกหมู่เหล่ามีความรักความสามัคคีและร่วมกันทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนะคะเพื่อให้ประเทศชาติมีความมั่นคงและประสบนิกรมีความสุขอย่างยั่งยืนค่ะในห่วงวิกฤตการณ์ต่างๆพระองค์ทรงขับเคลื่อนงานจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรอย่างใกล้ชิดดังเช่นในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทรงเย็บหน้ากากผ้าด้วยพระองค์เองเพื่อเป็นต้นแบบในการผลิตพระราชทานแก่ประชาชนรวมถึงการพระราชทานเครื่องมือแพทย์และถุงยางชีพผ่านเครือข่ายจิตอาสาไปยังพื้นที่ห่างไกลนอกจากนี้เมื่อเกิดเหตุกระหม่อมให้หน่วยทหารและประชาชนจิตอาสาร่วมกันเข้าช่วยเหลือฟื้นฟูและมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อเป็นกำลังใจ แก่ผู้ประสบภัยฐานทางสังคมที่เข้มแข็งผ่านการปลูกจิตสำนึกรักบ้านเกิดและการดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนด้วยพระราชฤทัยที่ทรงต้องการให้หน่วยงานทุกภาคส่วนและประชาชนทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบทำให้โครงการจิตอาสาพระราชทานกลายเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความสุขที่ยั่งยืนแก่คนไทยภายใต้พระราชปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดพลัง

0: แห่งความดีให้แผ่ไพศาลไปทั่วผืนแผ่นดินไทยนะคะ
1: คุณผู้ชมครับและโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้นะครับสำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.realoffice.th ระหว่างวันที่ 1-5 มิถุนายนนี้ครับ
0: และขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีประธานในพิธีเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะอีกสักครู่ค่ะจะเข้าประจำจุดยืนบนเวทีหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์เป็นลำดับต่อไปนะคะ
2: คงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพที่มีปลอกแขนซึ่งเป็นช่างภาพหลักของงานเท่านั้นนะคะขอเรียนเชิญด้วยนะคะเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติบนเวทีหันหน้าเข้าสู่พระฉายาลักษณ์นะคะตอนนี้ด้านหน้าเวทีนะคะเรียนเชิญค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะเรียนเชิญช่างภาพค่ะคงเหลือไว้แต่เพียงช่างภาพหลักของงานนะคะเรากำลังจะเข้าสู่พิธีการสำคัญแล้วนะคะรบกวนเปิดพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
1: คุณผู้ชมครับนอกจากการลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th แล้วนะครับสำนักพระราชวังยังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบครับเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบครับผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่1-5มิถุนายน2569โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้งใน Play Store และ App Store นะครับ
0: ซึ่งขณะนี้นะคะท่านประธานในพิธีนายอนุทินชาญวีรกูลเดินทางมาถึงยังบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้ถวายความเคารพหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะ

จากนั้นนายกรัฐมนตรีจะได้ถวายธูปเทียนแพเปิดกรวยกระทงดอกไม้ครับและได้ประกอบพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลและกล่าวกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลต่อไปครับ

ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ข้าพระพุทธเจ้านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยพระตกนิกรชาวไทยทุกหมู่

้งที่ได้มาพร้อมกันอยู่ณบริเวณมณฑลพิธีแห่งนี้และที่อยู่ในสถานที่ต่างๆทั่วประเทศตลอดจนทั่วโลกมีความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มาร่วมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกันในวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทได้ทรงปฏิบัติบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการด้วยพระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตากรุณาเพื่อให้อาณาประชาราษฎร์มีความสุขสวัสดิ์ทรงสืบสารพระราชปณิธานในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งด้านการสาธารณสุขการสังคมสงเคราะห์และการส่งเสริมอาชีพเพื่อให้ราษฎรสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงทั้งยังเสด็จพระราชดำเนินเพื่อติดตามความก้าวหน้าของโครงการในพื้นที่ต่างๆด้วยทรงตระหนักถึงประโยชน์สุขของราษฎรทั้งมวลนอกจากนี้ยังทรงส่งเสริมผ้าไทยและหัตถศิลป์พื้นถิ่นทรงฉลองพระองค์ด้วยผ้าไทยอันวิจิตรในโอกาสต่างๆอันเป็นการเชิดชูภูมิปัญญาไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศน้ำพระราชหฤทัยและพระราชจริยวัตรอันงดงามยิ่งนี้ได้ส่งเสริมพระเกียรติคุณแห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทให้เป็นที่ประจักษ์แก่อาณาประชาราษฎร์โดยทั่วกันในสุภวาระอันเป็นมหามงคลนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำประสบนิกรทั้งหลายถวายพระพรชัยมงคลดังต่อไปนี้

0: ากนี้ขอให้ทุกท่านได้กล่าวตามข้าพเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
1: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย
0: ขอพระราชทานถวายพระพร
1: ขอพระราชทานถวายพระพร
0: ด้วยความจงรักภักดี
1: ด้วยความจงรักภักดีแด่ไพศาล
0: ทรงพระเกษมสำราญ
1: ทรงพระเกษมสำราญ
0: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
1: สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้า
0: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
1: ของปวงข้าพระพุทธเจ้า
0: และเหล่าประสบนิกร
1: และเหล่าประสบนิกร
0: ตราบกาลนานเทอญ
1: ตราบกาลนานเทอญ
2: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม
3: ผู้ร่วมพิธีถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตรงหน้าบัญญัติ

0: ผู้ร่วมพิธีมือลง
1: เรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านกลับหลังหันนะคะร้องเพลงสดุดีจอมราชาร่วมกันโดยท่านนายกรัฐมนตรี

0: เจ็บเหมือนที่เรารู้สึกเจ็บบ้างไหมเขาจะรู้บ้างไหมว่าการที่ต้องเสียคนที่เรารักต่อหน้าต่อตามันเป็นยังไง
1: ทำไมเขาจะไม่รู้พวกแกคิดว่าพวกแกเจ็บกันอยู่ฝ่ายเดียวมั้ยหนอพี่วายูอาจจะไม่ได้เห็นพี่ผุดตายแต่การที่เขาเห็นแม่เห็นพี่สาวตัวเองโดนยิงตายต่อหน้าต่อตาแถมยังถูกยัดความผิดว่าเป็นคนฆ่าแม่ฆ่าพี่สาวตัวเองมันพอจะเทียบกับความเจ็บปวดของพวกแกตอนนี้ได้ไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่เจ็บแต่เขาทนเขาทนมานานแล้วด้วย
2: การซ่อนความเจ็บปวดไว้ในใจมันเจ็บซะยิ่งกว่าตะโกนออกมาแบบพวกเองสิ

0: หลงนึกว่าคุณจะดีกว่าพวกตำรวจเร็วๆที่ฉันเคยเจอแต่สุดท้ายคุณก็ไม่ต่างอะไรกับพวกนั้นอ่ะไอ้พวกตำรวจรังแกประชาชน
1: ผมไม่ได้รังแกใครคุณโกรธที่ผมค้นร้านพี่คุณแต่ผมเองก็ทำตามหน้าที่แล้วผมก็เจอยาเสพติดซ่อนอยู่จริง
0: นี่คุณเอายามาเป็นข้ออ้างในการยิงคนบริสุทธิ์ตายงั้นเหรอเร็วที่สุดคุณมันก็แค่หมาเลียหานักการเมืองคุณเร็ว
1: ผมก็ไม่ได้อยากให้ใครตายนะผมรายงานเรื่องนี้ไปถึงท่านผู้บังคับบัญชาแล้วยังไงก็ต้องมีการสอบสวนและลงโทษเจ้าหน้าที่ที่ทำเกินกว่าเหตุผมเองก็เสียใจนะคุณ
0: เสียใจที่ยิงคนตายได้แค่คนเดียวหรือเปล่าฉันไม่น่ารู้จักคนเร็วๆอย่างคุณเลย
1: แล้วถ้าผมเร็วยาเสพติดที่ซ่อนอยู่ในร้านพี่คุณมันเรียกว่าดีงั้นเหรอ
0: นี่คุณเลิกเอาเรื่องยามาเป็นข้ออ้างได้แล้วพี่ชายฉันยกเลิกบ่อนยกเลิกธุรกิจเงินกู้ของปาทุกอย่างเพราะเขาเกลียดธุรกิจสีเทาพวกนั้นพี่ชายฉันไม่มีวันขายยาเสพติด
1: คุณเองก็มีเหตุผลของคุณผมเองก็ทำตามหน้าที่ตามหลักฐานที่มีถ้าคุณคิดว่าพี่คุณดีจริงคุณก็หาหลักฐานมายืนยันกับผมสิ
0: ถึงเขาจะมีหลักฐานมายืนยันเราสิ่งที่เสียไปมันเรียกกลับคืนมาได้ไหมคุณบอกว่าคุณทำตามหน้าที่คุณไม่ผิดแต่มันผิดผิดตรงไหนรู้ไหมตรงที่คุณไม่รู้จักพวกเราเลย

0: จฉันสนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: คุณเป็นคนมาที่นี
2: ่ถึงฉันจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีแต่อย่างน้อยฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียวกับคนที
3: ่ฉันควรเรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องรูโทชิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
4: ้แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV 99% เพื่อผมเงางาม8เท่าใหม่ Dove UV Repair and Glow
5: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามข้อเสนอของสมาคมผู้ประกอบการ AI ไทยต่อโครงการไทย AI Passport ที่พบความผิดปกติในหลายขั้นตอนภาคประชาชนรวมตัวเรียกร้องรัฐบาลเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบสารปนเปื้อนแม่น้ำหลายสายในภาคเหนือฟุตบอลโลก2026ที่สหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาเริ่มคึกคักก่อนจะเริ่มแข่งขันสัปดาห์หน้า
6: เสร็จแล้ว
7: Formos Omega มี DHA เพิ่มขึ้น 60% Omega 369ผสมย่อยอาหาร PDX

0: Formos Omega 369
1: Roger Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์กับสาวเกาหลี
2: Roger Kiss를 선택하세요
1: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Roger Kiss ใกล้ตาแล้วทำไมหัว
3: ใจฉันไหวหวั่นว่าอายุมันก็ต้องบอกว่ามันไม่เกี่ยวเรื่องแบบนี้ใครจะยอมรับในระหว่างที่เรายังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรลูกต้องอยู่ที่นี่ห้ามไปเจอมันเด็ดขาด
2: โอเคแต่เท่าที่ฟ้าใสรู้จักกับวายุมาเขาไม่ใช่คนที่ทำเรื่องแบบนั้นเลยนะคะอีกอย่างถ้าคนในร้านเขาทำเพจหมาบ้านจริงๆเพจนั้นก็ช่วยคนไม่ใช่หรอพ
3: ่อแล้วไอ้ยาเสพติดที่อยู่ในร้านนั้นจะแก้ตัวว่าไงปฏิเสธความรับผิดชอบได้หรอยอมรับได้เหรอที่สามีของลูกจะมีชื่อขึ้นแบล็คลิสต์ว่าเป็นพ่อค้ายาพ่อรับไม่ได้แล้วจะทำอะไรก็เห็นกับชื่อเสียงวงตระกูลเราด้วย

0: ข้ามาได้ครับมาได้ยังไงพ่อคุณสั่งห้ามไม่ให้ผมไปเจอคุณท่านก็คงห้ามไม่ให้คุณมาเจอผมเหมือนกัน
1: ไม่มีใครห้ามฉันได้ค่ะหัวใจฉันไ
0: หวหวั่นคุณคงจะอายนะคนคิดว่าผมเป็นคนขายยา
1: ฉันไม่เชื่อว่าคุณทำ
0: ผมก็ไม่ใช่คนดีอะไร
1: แต่คุณก็ไม่ใช่คนชั่ว
0: คุณจำพูดได้ไหมเขาตายโดยที่ผมช่วยอะไรเขาไม่ได้เลยคนโดนเล่นงานเพราะผมถ้าผมอยู่ตรงนั้นกับพวกเขาเรื่องมันคงไม่เป็นแบบนี้
1: อย่าโทษตัวเองเลยค่ะไม่โทษตัวเองเลย

0: คุณเป็นคนมาที่นี่คุณจะพอเดือดร้อนเพราะผม
1: ฉันรู้ดีค่ะว่าตอนนี้คุณรู้สึกยังไงฉันก็เคยรู้สึกแย่ที่สุดแบบเดียวกับคุณแต่ตอนนั้นมีพี่คนหนึ่งช่วยฉันไว้เขาคอยอยู่ข้างๆฉันมันมีความหมายกับฉันมากเลยค่ะถึงฉันจะไม่ใช่ภรรยาที่ดีแต่อย่างน้อยฉันจะไม่ปล่อยให้คุณอยู่คนเดียว

0: นุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

โรคไขข้อมะเร็งเบาหวานโรคอ้วนคอเลสเตอรอลสูงอาการเจ็บปวดต่างๆซึมเศร้าโรคสิวโรคสะเก็ดเงินเพราะว่ามันมีข้อพิสูจน์ในงานวิจัยระดับนานาชาติแล้วว่ามีประสิทธิภาพสูงมากถ้าท่านผู้ชมเป็น10โรคนี้อยู่นะก็อย่าลืมพิจารณาขมิ้นชันมากินนะครับสวัสดีครับขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังอยู่กับโค้ชแบงค์ชิระนักวิทยาศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายและวันนี้เรากำลังคุยกันถึงเรื่อง10โรคที่ขมิ้นชันสามารถใช้รักษาได้ดีที่สุดถ้าถามโค้ชแบงค์ว่าสมุนไพรอะไรเป็นสมุนไพรที่ดีที่สุดในการรักษาโรคทั่วไปนะโค้ชแบงค์ก็ต้องบอกว่าขมิ้นชันก็เพราะว่าขมิ้นชันเป็นสมุนไพรที่มีงานวิจัยเป็นหมื่นงานเลยนะครับเยอะที่สุดในโลกเลยคอนเฟิร์มว่ามันดีมากและยังปลอดภัยมากเมื่อใช้อย่างถูกต้องแต่มีคำเตือนในการใช้ด้วยอยู่ท้ายคลิปนะครับแล้วอย่าลืมปลูกสวนดอกไม้รอบตัวคุณแจกรอยยิ้มเพราะว่ารอยยิ้มเท่านั้นที่เป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดโรคขมิ้นชันใช้ได้ดีมากโรคที่1โรคไขข้อ osteoarthritis โรคไขข้ออักเสบไอเราก็คิดว่าโรคไขข้ออักเสบมันจะเป็นการที่ไขข้อเราสึกใช้มันมากกระแทกมันมากอย่างเดียวแต่ในปี2013มหาลัยและโรงพยาบาลที่ฝรั่งเศสเขาเขียนรายงานออกมาว่า osteoarthritis is an active joint disease with a prominent inflammatory componentปัจจุบันเขาก็ยอมรับกันแล้วนะครับว่าโรคไขข้ออักเสบเนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบระดับเซลล์และสมุนไพรที่มีฤทธิ์ในการลดการอักเสบอย่างขมิ้นชันก็สามารถช่วยโรคนี้ได้ในการทดลองจริงๆเลยมีการทดลองในประเทศอิตาลีกับผู้ป่วย50คนพบว่ากลุ่มที่ได้รับขมิ้นชันสามารถบรรเทาอาการป่วยได้คะแนนที่สูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติสามารถเดินได้ไกลกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับถึง2เท่าเลยสามารถลดยาไขข้อที่ทานอยู่แล้วก็ลดการบวมข้อลดค่ารักษาพยาบาลลดการพบแพทย์ลดการบ่นของคนไข้ได้อีกด้วยนะครับท่านผู้ชมจะทานขมิ้นชันเพื่อลดอาการอักเสบของไขข้อก็แนะนำให้ทานร่วมกับขิงด้วยจะดีมากขมิ้นชันครึ่งช้อนชาขิงครึ่งช้อนชาวันละ2ครั้งเช้าเย็นถ้าเกิดสามารถเพิ่มโอเมก้า3เข้าไปด้วยก็จะยิ่งดีครับได้ความรู้จากคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้คนที่กำลังเป็น10โรคนี้อยู่ด้วยนะครับสรุปนิดนึงว่ากลไกที่มันช่วยลดไขข้ออักเสบได้ก็มาจากการที่มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะฮะลดการอักเสบระดับเซลล์ได้โรคที่พิสูจน์แล้วในงานวิจัยว่าขมิ้นชันใช้ได้ดีอีกโรคนึงก็คือโรคเบาหวาน2โรคเบาหวานโรคเบาหวานเนี่ยโค้ชแบงค์เคยเอางานวิจัยของมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์มาให้ดูกันแล้วว่าขมิ้นชันสามารถช่วยลดเบาหวานในผู้ป่วย240คนแต่ไม่ได้อธิบายมากมายลงลึกว่ากลไกมันทำงานยังไงก็เลยอยากจะใช้โอกาสนี้เพิ่มความรู้นะครับตีพิมพ์ในวารสาร Molecular Nutrition ในปี2012อธิบายในงานทดลอง Double Blind Placebo Control Trial ของเขาว่าขมิ้นชันเพียงแค่1ช้อนชาต่อวันสามารถลดเบาหวานผ่านกระบวนการลดไขมันในเลือดของอาสาสมัครนั่นเองถามว่าโค้ชแบงค์แล้วการลดไขมันมันจะไปเกี่ยวอะไรกับเบาหวานเบาหวานมันเกี่ยวกับน้ำตาลกับอินซูลินไม่ใช่เหรอแต่เดี๋ยวก่อนนะครับขออธิบายนิดนึงไอ้เจ้ากรดไขมันที่อยู่ในเลือดนี่แหละเป็นตัวการที่แท้จริงของโรคเบาหวานอีกตัวนึงเลยนะมันเข้าไปอุดรูกุญแจของเซลล์ตับและเซลล์กล้ามเนื้อมันทำให้อินซูลินที่ร่างกายเราผลิตธรรมชาติเนี่ยทำงานไม่ได้มันไปอุดรูกุญแจทำให้เกิดสภาวะดื้ออินซูลินresistanceใครอยากจะได้คำอธิบายเพิ่มเติมตรงนี้ดูเพิ่มเติมในคลิปที่โค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับคนที่เป็นเบาหวานควรที่จะต้องไป

นะครับงานวิจัยในอิตาลีนั้นก็บอกว่าขมิ้นชันช่วยลดกรดไขมันต่างๆพวกนี้ได้หมดเลยนะ10หน่วยถึง20หน่วยเลยในอาสาสมัครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติด้วยลดไขมันก็ช่วยลดเบาหวานได้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็นเบาหวานอยู่ลดน้ำมันพืชนะโค้ชแบงค์บอกมาตลอดโรคที่3ที่ขมิ้นชันช่วยได้ดีอีกโรคหนึ่งก็คือโรคอ้วน obesity โรคอ้วนเดี๋ยวสรุปนิดนึงมันช่วยลดเบาหวานได้ยังไงมันช่วยลดเบาหวานโดยการลดไขมันในเส้นเลือดในเลือดในปี2013โรงเรียนแพทย์ในนิวยอร์กรายงานเอาไว้ว่าขมิ้นชันสามารถยับยั้งการขยายตัวของเซลล์ไขมันไม่ให้มันใหญ่ขึ้นได้ทำให้ท่านผู้ชมไม่อ้วนขึ้นในข้อที่2การที่มันลดสภาวะดื้ออินซูลินเนี่ยนะครับกลูโคสก็สามารถเข้าไปเลี้ยงเซลล์ไปทำงานในเซลล์ได้ดีขึ้นน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงโดยปริยายเมื่อน้ำตาลในเลือดลดลงก็จะทำให้ท่านผู้ชมสามารถควบคุมไขมันและความอ้วนน้ำหนักของคุณได้ดีขึ้นเช่นเดียวกันถามโค้ชแบงค์ว่ากินขมิ้นชันอย่างเดียวแล้วก็จะได้หน้าท้องแบนราบเปลี่ยนจากไซส์ XL มาเป็นไซส์ S เลยมันก็ต้องใช้การบำบัดแบบองค์รวมนะครับขมิ้นชันอย่างเดียวคงไม่ได้ใช้วินัยในการรับประทานอาหารเข้านอนให้ตรงเวลาบริหารความเครียดออกกำลังกายอย่างพอเหมาะพอควรขมิ้นชันอาจจะช่วยให้คุณมีกำลังใจมากขึ้นเห็นผลได้เร็วขึ้นประมาณ 15-20% นะครับแต่มันไม่ใช่ทุกอย่างนะที่เหลือก็ต้องอยู่ที่วินัยของคุณด้วยถามว่าแล้วจะกินเท่าไหร่กินยังไงโค้ชแบงค์ทำคลิป3วิธีใช้ขมิ้นชันให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเอาไว้แล้วคลิกด้านขวาบนนี้แล้วก็ใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับโรคที่ควรใช้ขมิ้นชันโรคที่4คือโรคคอเลสเตอรอลสูง4โรคคอเลสเตอรอลสูงช่วยโรคคอเลสเตอรอลสูงในปี2018สดๆร้อนๆนี่เลยนะครับมีการทดลองในประเทศอินเดียพบว่าหลังจากที่ให้อาสาสมัครรับประทานขมิ้นชันผง1กรัม30วันติดกันไขมันในเลือดของอาสาสมัคร LDL ไตรกลีเซอไรด์แล้วก็คอเลสเตอรอลลดลงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมจะใช้ขมิ้นชันในการลดคอเลสเตอรอลโค้ชแบงค์แนะนำให้ใช้วันละ1กรัมพร้อมกับมะขามป้อมวันละ 6-8 ลูก2อย่างนี้จะช่วยให้ท่านผู้ชมลดคอเลสเตอรอลได้ดีมากเพราะว่างานวิจัยเรื่องขมิ้นชันกับมะขามป้อมเนี่ยจะทำงานร่วมกันในการลดคอเลสเตอรอลนะครับขมิ้นชันไม่ได้ช่วยได้ทุกโรคนะครับแต่สามารถช่วยได้หลายโรคเลยที่มันทำได้อย่างนั้นก็เพราะว่ามันมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบระดับเซลล์ได้ดีมากๆโรคที่น่าจะลองใช้ขมิ้นชันโรคที่5ก็คือโรคอัลไซเมอร์เขียนก่อน5อัลไซเมอร์มันลดคอเลสเตอรอลได้ยังไงลดไตรกลีเซอไรด์ลด LDL แล้วก็ลดคอเลสเตอรอลโอเคเขียนสั้นๆนะที่ประเทศญี่ปุ่นมีการให้ขมิ้นชันกับคนเป็นอัลไซเมอร์แล้วนะครับรับประทานพบว่าคนไข้คนหนึ่งสามารถกลับมาช่วยเหลือตัวเองได้เลยเกือบ 100% ในปี2012รายงานเคสสตัดดี้เนี่ยเขาให้คนไข้อัลไซเมอร์3คนรับประทานเพียงแค่12สัปดาห์สามารถลดอาการของอัลไซเมอร์ได้อย่างดีเลยแล้วคนที่เทคแคร์ก็ไม่ต้องหนักใจมากทำงานน้อยลงด้วยเขารายงานว่าคนไข้กลับมาเอนจอยชีวิตได้อีกครั้งหนึ่งกลับมายิ้มกลับมาหัวเราะกลับมาร้องเพลงกลับมาถักไหมพรมได้อีกครั้งหนึ่งแล้วหลังจากที่กินไป1ปีเท่านั้นความจำหน้าตาของญาติพี่น้องเขาก็กลับมาสามารถทักทายญาติพี่น้องเขาได้เขากลับมาเป็นตัวของเขาเองอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่ใช้ขมิ้นชันถามว่าเขาให้เท่าไหร่จะให้กินแบบเขาบ้างเขาให้ในงานวิจัยนั้น1ช้อนชาเท่านั้นนะครับของธรรมชาติถ้าเรารู้จักใช้มันก็ดีได้นะถ้าท่านผู้ชมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งใน10อย่างนี้ก็อย่าลืมลองเอาขมิ้นชันมาใช้ในชีวิตดูนะเพราะว่ามันอาจจะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคุณและคนที่ใกล้ตัวคุณได้เลยโรคที่ขมิ้นชันสามารถช่วยได้โรคที่6ก็คือโรคตับเป็นพิษ6โรคตับเป็นพิษโอเคมันรักษาอัลไซเมอร์ได้ยังไงกลไกมันยังไม่ได้บอกมากนะครับแต่ว่าเขาแค่รายงานผลลัพธ์ที่ได้

ไกลของมันเนี่ยเดี๋ยวไวโคชแบงค์ต้องทำคลิปอีกให้ท่านผู้ชมดูนะที่ขมิ้นชันสามารถช่วยโรคตับได้เนี่ยก็ไม่ใช่เพราะว่าตัวมันเองนะมันต้านอนุมูลอิสระไม่พอมันยังไปกระตุ้นเอนไซม์ในร่างกายของเราล้างพิษอีกด้วยเอนไซม์นั้นก็คือคาตาลิสหลังจากที่กินขมิ้นชันไปเอนไซม์คาตาลิสตัวนี้ทำงานได้ดีขึ้นถึง 75% อันนี้เจอเองกับตัวโค้ชแบงค์เลยนะครับได้ให้คนที่มีค่าตับสูงรับประทานอาหารเสริมขมิ้นชันไป3เดือนนะค่าตับที่สูงมากเป็น100เนี่ยลดลงมาเหลือ30กว่าเลยถ้าใครอยากจะรู้ว่าควรที่จะกินขมิ้นชันในรูปแบบไหนแบบสกัดดีแบบผงดีแบบเม็ดดีหรือว่าแบบชงแบบไหนดีตามอาการของคุณก็เขียนเข้ามาถามใน Facebook Fanpage ตามนี้ได้เลยนะครับอีกโรคหนึ่งที่ขมิ้นชันอาจจะช่วยให้สามารถยูเทิร์นกลับมาได้ก็คือโรคที่7โรคซึมเศร้าโรคนี้ก็เป็นโรคซีเรียสอีกโรคนึงนะครับขอบอกเลยโรคซึมเศร้าซึมอ่านกันออกไหมเนี่ยโอเคขอบอกก่อนเลยนะครับว่าขมิ้นชันไม่ได้ไปตอบปัญหาทุกๆปัญหาในชีวิตของคุณทั้งหมดแต่มันช่วยได้เยอะเพราะว่าหลายๆวารสารระดับนานาชาติเนี่ยเขาคอนเฟิร์มว่าโรคซึมเศร้าเป็นโรคของการอักเสบระดับเซลล์ออกซิเดทีฟสเตรสที่มาจากเซลลูลาร์อินฟลามเมชันเซลล์ของเราเกิดความเครียดในปี2017มหาวิทยาลัยในเมืองเพิร์ธออสเตรเลียทำการทดลองแบบ Randomized Double Blind Placebo Control Trial ในอาสาสมัคร56คนที่เป็นโรคซึมเศร้าอยู่แล้วพบว่าในกลุ่มที่ให้ขมิ้นชันมีอารมณ์ดีขึ้นอย่างวัดได้เลยมีนัยยะสำคัญทางสถิติหลังจากรับประทานขมิ้นชันไปเพียง4สัปดาห์เขาตรวจวัดผลไปถึง8สัปดาห์นะครับก็ยังคงดีอยู่นักวิจัยที่ออสเตรเลียนี้เขาก็เลยสรุปว่าการรักษาผู้ป่วยในแผนปัจจุบันแล้วเนี่ยผู้ป่วยไม่ตอบสนองถึง 33% 1ใน3เลยนะครับแล้วยาก็มีผลข้างเคียงแต่ขมิ้นชันเนี่ยเป็นการรักษาที่มีผลข้างเคียงน้อยราคาไม่แพงจึงเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามีฤทธิ์ต้านการอักเสบมีประสิทธิภาพในการบำบัดโรคซึมเศร้าความเสียหายของโรคซึมเศร้าขึ้นมาเป็นอันดับ2แล้วนะครับในปี2020เพราะฉะนั้นโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องเล่นๆต่อไปแล้วสามารถเริ่มบำบัดได้แบบวิธีธรรมชาติโดยการทานขมิ้นชันครับอยากจะรู้ว่าอาหารอย่างอื่นมีอะไรต้านโรคซึมเศร้าได้อีกโค้ชแบงค์ทำไว้แล้วนะครับ6อาหารท็อปๆเลยที่ช่วยต้านโรคซึมเศร้าคลิกด้านขวาบนนี้ได้แล้วก็จะใส่ไว้ท้ายคลิปด้วยนะครับขมิ้นชันช่วยโรคอีกโรคหนึ่งได้ดีมากโรคที่8ก็คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากการอักเสบโรคที่8โรคผิวหนังที่เกิดจากการอักนั่นก็คือโรคสิวแล้วก็โรคสะเก็ดเงินคนที่เป็นสิวไม่ยอมหายสักทีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กโค้ชแบงค์แนะนำอาหาร10อาหารที่คุณมีสิทธิ์แพ้แล้วนะแล้วนมวัวก็เป็นหนึ่งในนั้นอยากจะแนะนำให้ลองงดนมวัวดูนะครับแล้วก็ลองพิจารณากินขมิ้นชันดูลดการอักเสบอีกแล้วโรคสะเก็ดเงินก็เหมือนกันเกิดมาจากออโตอิมูนใช่ไหมครับระบบภูมิการบกพร่องวิจัยในปี2011โรงพยาบาลปิยเวชในเมืองไทยก็จับมือกับมหาวิทยาลัยแพทย์ที่โปแลนด์รายงานไว้ว่า Oxidative stress may cause an autoimmune response by changing the chemical structure of otherwise ubiquitous molecule to generate a new highly immunogenic epitopes หมายความว่าสภาวะอนุมูลอิสระเกินสามารถกระตุ้นให้เกิดออโตอิมูนได้กระบวนการดัดแปลงโครงสร้างของโมเลกุลภูมิคุ้มกันดั้งเดิมให้กลายเป็นโมเลกุลแอนติเจนแปลกปลอมออกไปกินขมิ้นชันก็สามารถช่วยให้ผิวดีขึ้นได้ผ่านกระบวนการยับยั้งสภาวะอนุมูลอิสระเกินออกซิเดทีฟสเตรสตรงนี้ครับรายงานจากประเทศอิตาลีในปี2018ก็คอนเฟิร์มว่าขมิ้นชันเป็นออปชันทางเลือกที่ดีและปลอดภัยในการรักษาโรคสะเก็ดเงินน่ากลุ้มใจนะครับถ้าเกิดเป็นโรคผิวหนังเพราะว่ามันเป็นหน้าต่างบานแรกของร่างกายเวลาใครเห็นเราใช่ไหมครับเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าขมิ้นชันช่วยท้องอืดท้องเฟ้อแล้วอีกโรคหนึ่งที่ใกล้เคียงกับโรคท้องอืดท้องเฟ้อมีงานวิจัยพบว่าขมิ้นชันสามารถช่วยได้ข้อที่9ก็คือโรคกระเพาะ9ที่ฝรั่งเขาเรียกกันว่าgastric ulcer หรือ stomach ulcer เราใช้ขมิ้นชันรักษาท้องอืดท้องเฟ้อมาตั้ง

ใช่ไหมครับแต่ก็มีการต่อยอดบอกว่าขมิ้นชันสามารถช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารของคุณได้ด้วยในปี2010โรงเรียนแพทย์ที่อินเดียอธิบายว่าโรคกระเพาะที่คนเป็นเนี่ยนะ 50% เกิดจากแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่าเฮลิโคเบกเตอร์ไพโลไรการใช้ยาปฏิชีวนะไปฆ่าเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้ค่อนข้างจะซับซ้อนสับสนแล้วก็มีผลข้างเคียงเยอะนักวิจัยเขาพบว่าสมุนไพรหลายชนิดสามารถช่วยกดชีวิตของ H. pylori นี้ได้แล้วขมิ้นชันก็ทำได้เช่นนั้นทำได้ดีมากด้วยคนที่เป็นโรคกระเพาะอย่าลืมกินขมิ้นชันไว้นะครับหรือว่าเอาขมิ้นชันมาทำอาหารบ่อยๆจะได้ไปฆ่าแบคทีเรีย H. pylori ตัวนี้แต่ขอบอกว่าโรคกระเพาะไม่ใช่โรคกดไหลย้อนนะครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเป็นกดไหลย้อนดูคลิปนี้นะคลิปเดียวหายโค้ชแบงค์คอนเฟิร์มพยายามลดไขมันแล้วลดการทานไข่นะครับคนที่เป็นกดไหลย้อนประโยชน์ของขมิ้นชันข้อสุดท้ายแล้วข้อที่10โรคมะเร็งอันเนี้ยคนไทยเป็นกันเยอะที่สุด10โรคมะเร็งโอเคทวนนะครับโรคตับเป็นพิษเนี่ยเพราะว่ามันกระตุ้นCatalase เป็นเอนไซม์ตัวหนึ่งล้างพิษตับโรคซึมเศร้ากลไกของมันก็คือลดการอักเสบโรคผิวหนังอันนี้ก็เหมือนการลดการอักเสบนะครับโรคกระเพาะไปฆ่า H. pylori ไปจัดการในตัวนี้โรคมะเร็งอันนี้บอกเลยว่าถ้าใครเป็นมะเร็งอยู่แล้วไม่ได้ทานขมิ้นชันนะกำลังล้อเล่นกับมันนะครับมี systematic review ในปี2016เอางานวิจัยหลายๆงานมาสรุปรวมกันโดยมหาลัย Wayne State Michigan สรุปงานวิจัยหลายร้อยงานรวบรวมกันในไดอะแกรมนี้เลยว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการทำงานของเซลล์มะเร็งในหลายๆขั้นตอนวงจรชีวิตของมันตั้งแต่การแบ่งตัวการกลายพันธุ์การสร้างเส้นเลือดใหม่การขยายตัวการอยู่รอดแล้วก็การดื้อยาสรุปว่าขมิ้นชันไปขัดขวางการเกิดแก่เจ็บตายหมดเลยแต่ท่านผู้ชมก็ต้องทานให้พอด้วยนะครับไม่ใช่ทานวันละเม็ดเดียวแล้วก็บอกว่าฉันทานแล้วไม่ได้มีขุนพลมือดีแล้วแต่ถ้าเกิดจำนวนศัตรูมากกว่าเราก็ทำอะไรไม่ได้นะฮะแนะนำให้ทานพร้อมกับพริกไทยเป็น1ใน8ขุนพลต้านมะเร็งสูตรเร่งรัดของโค้ชแบงค์งานวิจัยขมิ้นชันกับการยับยั้งเซลล์มะเร็งมีเยอะมากดังนั้นกินเข้าไปเลยครับเช้ากลางวันเย็นไม่เสียหายราคาไม่แพงแล้วยังทำให้ผิวท่านผู้ชมดีได้อีกนะครับคำเตือนมาถึงคำเตือน2ข้อ2โรคที่ท่านผู้ชมจะต้องดูดีๆก่อนที่รับประทานขมิ้นชันโรคแรกก็คือนิ่วในต่อมน้ำดีเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมเป็นนิ่วในต่อมน้ำดีแล้วขมิ้นชันอาจจะทำให้นิ่วเนี่ยเจ็บมากขึ้นที่มันทำให้เจ็บมากขึ้นเพราะว่ามันจะพยายามขับนิ่วออกมาคือมันจะช่วยปั๊มให้เกิดการขับนิ่วมากขึ้นมันเลยอาจจะเจ็บนะครับเขียนไว้อย่างนั้นในคนที่ไม่เป็นไรสามารถป้องกันการเกิดนิ่วได้เพราะมันก็ขับออกมาเรื่อยๆใช่ไหมแต่คนที่นิ่วก้อนใหญ่แล้วก็ควรที่จะรักษานิ่วก่อนเราค่อยรับประทานขมิ้นชันนะครับโรคที่2คือนิ่วในไตขมิ้นชันมีออกซาเลตมันก็เหมือนกับหลายๆอย่างนะครับที่มีออกซาเลตก็เลยอยากจะแนะนำว่าไม่ใช่คำแนะนำของโค้ชแบงค์นะครับเป็นคำแนะนำของ American Dietetics Association เขาเขียนว่าคนที่มีความเสี่ยงนิ่วในไตไม่ควรทานเยอะแต่ก็ยังทานได้ไม่ควรที่จะรับออกซาเลตเกิน 40-50 มิลลิกรัมต่อวันนั่นก็คือขมิ้นชันไม่เกิน1ช้อนชาต่อวันเองโรคที่1นิ่วในถุงน้ำดีถ้าเกิดเป็นอยู่รักษาก่อนแล้วค่อยกินโรคที่2นิ่วในไตถ้าเกิดความเสี่ยงสูงควรที่จำกัดไม่ให้เกิน1ช้อนชาต่อวันยังทานได้อยู่นะมีประสบการณ์อะไรในโรคต่างๆ10ข้อมากับขมิ้นชันท่านผู้ชมอยากจะเม้นอยากจะเมาอะไรยิงมาข้างล่างได้เลยนะครับอยากจะรู้ข้อมูลสุขภาพเพิ่มเติมส่งถึงท่านผู้ชมเนี่ยก็ไปติดตามแฟนเพจ Facebookของโค้ชแบงค์ได้ตามนี้เลยแล้วถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับคนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับจะช่วยช่องนี้ได้มากๆเลยกับความรู้ที่ถูกต้องทันสมัยและเอาไปใช้ได้จริงในช่องโค้ชแบงค์ช่วงวิชาการเข้าใจง่ายสุดท้ายนี้ขอให้ความสงบสุขความแจ่มใสสุขภาพดีจงเป็นของคุณวันนี้โค้ชแบงค์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปสุขภาพคลิปหน้าสวัสดีครับ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติ๊กเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าดีท็อกซ์ทีชาสมุนไพรเพื่อการขับสารพิษออกจากร่างกายมีส่วนผสมจากสมุนไพรธรรมชาติหลากหลายชนิดชงง่ายและพร้อมดื่มผลิตมาในรูปแบบของซองขนาดเล็กกระทัดรัดสะดวกสามารถชงได้กับน้ำร้อนและพร้อมดื่มได้ทันทีสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
2: สวัสดีค่ะโค้ชนาธาลีนะคะวันนี้ไลฟ์สดกับโค้ชแบงค์นะคะว่าเราจะคุยกันถึงเรื่อง48ของใช้ที่ก่อมะเร็งรอบๆ บ้านคุณหลายๆอย่างมีสารพิษสารเคมีที่ก่อให้เกิดมะเร็งแล้วเราไม่รู้กันเลยใช่ไหมคะวันนี้นะคะโค้ชแบงค์มีลิสต์ยาวมากเลยว่ามีอะไรบ้างส่วนโค้ชนาธาลีนะคะก็มีตัวอย่างเครื่องสำอางด้วยสำหรับผู้หญิงเรา
3: วันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรบ้างสารเคมีอะไรที
4: ่48สารก่อมะเร็งที่อยู่รอบบ้านคุณ
3: 48อย่างนี้จบไหมเนี่ย
4: จบครับจบวันนี้เราจะไม่ลงลึกอะไรมากเรื่องหลักการนะแต่ว่าจะมาลิสต์รายการให้
3: งั้นโค้ชแบนจะเริ่มจากตรงไหนดีคะ
4: เริ่มจากที่เราใกล้ชิดกันมากที่สุดเริ่มจากเมคอัพละกันเครื่องสำอางเครื่องสำอาง
3: เมคอัพเลยเหรอ
4: ใช่
3: เนี่ยกำลังว่าจะให้โค้ชแบนพูดถึงเรื่องในครัวก่อนอ่ะ
4: อ๋อได้ครับได้
3: เอาของในครัวก่อนไหมเพราะว่าบางทีเรามีเป็นแบบแฟนของผู้ชายไม่มีเกิดเครื่องสำอางใช่ไหมได้หรือเปล่าคะเอาของใช้ในครัวก่อนได้ไหม
4: โอเคได้ครับของใช้ในครัวครับก็ชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติก3อย่างละพวกของพลาสติกอย่างเงี้ยไม่ต้องซีเรียสนะครับว่ามันจะแย่ไปหมดเลยเราต้องระวังตอนที่มันโดนความร้อนถ้าเกิดเรามีอับพลาสติกอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เทน้ำร้อนหรือว่าซุปร้อนๆที่เพิ่งทำเสร็จลงไปพลาสติกมันก็จะละลายเข้ามาในอาหารของเราโคชนาตาลีแชร์
3: แล้วมันมีสารอะไรคะ
4: มันจะมีพวก
3: สาร
4: PCB ครับแล้วก็ BPA นี่นะครับอันนี้เป็นอับพลาสติกแบบอันใหญ่นะบางคนมีอันเล็กเขาจะเขียนว่า BPA free เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่า BPA เนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ดีก็คือมันเป็นสารก่อมะเร็งนั่นเองในที่นี้เนี่ยมันก่อมะเร็งยังไงพวกนี้มันจะเป็นสารพลาสติกเหมือนเป็นฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉาที่โค้ชเคยบอกไปในช่องแล้วนะครับเป็นฮอร์โมนเพศหญิงที่จะไปแย่งการทำงานของฮอร์โมนเพศหญิงของเราธรรมชาติที่มันผลิตออกมาทำให้ฮอร์โมนเพี้ยนมันจะไปแย่งฮอร์โมนเพศชายด้วยฮอร์โมนอื่นๆมันก็ไปแย่งหมดเลยนะครับพวกสาร PCB BPA เพราะฉะนั้นชามพลาสติกอับพลาสติกถุงพลาสติกเนี่ยมีอะไรจะแชร์ไหมครับโค้ชจะได้ไปเลย3อย่างละ1 2 3นะครับ
3: อันนี้โค้ชแบงค์โชว์ให้ดูแล้วค่ะ
4: ใช่ๆ
3: ก็อันนี้ก็คือเรื่องพลาสติกนะคะโค้ชนาธาลีขอเสริมแค่นิดนึงนะคะว่าคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยมันไม่เป็นไรหรอกนะมันนิดเดียวมันแป๊บเดียวอะโดยเฉพาะนะคะโค้ชอยากเตือนอันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะแต่ว่าพลาสติกรวมทั้งถุงหรือว่าเป็นอีกอันหนึ่งค่ะโค้ชแบงค์กำลังจะพูดอีกอันน
4: ึ
3: ง
4: อะไรครับ
3: คือโค้ชจะเน้นมากเรื่องถุงพลาสติกเพราะว่ามันมีผลโดยตรงกับมะเร็งโดยเฉพาะมะเร็งที่เป็นพวกมะเร็งฮอร์โมนมะเร็งเต้านมรังไข่มดลูกโหยแบบคุณอย่าคิดว่าเป็นแบบนี่เอ้ยนิดเดียวนะวันนี้นะแบบแป๊บเดียวเองมันสะสมค่ะแล้วก็ฮอร์โมนเกิดหลายอย่างนะคะสารเคมีหลายอย่างมันรวมเข้ามันเป็นฮอร์โมนแล้วมันสะสมเข้ามากขึ้นค่ะลองดูสิคะว่าทำไมสมัยนี้ผู้หญิงเราถึงเป็นมะเร็ง
4: ใช่ถูกต้องเลย
3: ด้วยเหตุผลตรงนี
4: ้สารพลาสติกเยอะ
3: แล้วอะไรอีก
4: ก็อันที่4พวกหม้อก็มาถึงพวกหม้อนะฮะหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะ
3: ใช้ได้ไหมหม้อทองเหลืองเนี่ยคุณชอบทำไมอ่ะ ก็คนไทยเราใช้มากันตั้งแต่โบราณโบราณเลยนะทำขนม
4: คือว่าทองเหลืองเนี่ยถ้าเกิดไปดู composition มันดีๆนะฮะมันก็จะมีเหล็กจะมีทองแดงอ่ะทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ในทองเหลืองมันจะมีทองแดงทองแดงเนี่ยไม่ดีแน่ถ้าเกิดได้มากจนเกินไปมันก็จะไปแย่งการดูดซึมของแร่ธาตุ

0: แล้วมันเป็นทองแดงที่อยู่ในรูปแบบเวอร์ชั่นที่มันไม่ค่อยเข้ากับร่างกายเราทองแดงจากผักทองแดงจากโลหะเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่มันเข้ากับเซลล์ของเราได้ไม่ค่อยดีถ้าเกิดใครกินเหล็กหรือว่าพวกทองแดงเยอะๆเนี่ยผิวจะคล้ำเร็วนะฮะใครใช้กระทะเหล็กใช
1: ห
0: ่
1: รอ
0: มันจะ
1: แล้วถ้าเกิดเป็นคนผิวคล้ำอยู่แล้วนี่ดูย
0: ก็
1: า
0: ด
1: ก
0: ู
1: เล
0: ย
1: ย
0: าน ก
1: ะ
0: นิดนึงอาจจะคล้ำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนผิวคล้ำไม่ใช่ว่าผิ
1: ค
0: ว
1: ่ะ
0: ไม่สวยนะก็เป็นผิวสีน้ำผึ้งเป็นผิวสวยสามารถเปล่งปลั่งแล้วเล่นไฟได้
1: ใ
0: เ
1: ช
0: หมือ
1: ่
0: นกัน
1: ใช่มีคำถามโค้ชแบงค์จะตอบตอนนี้เลยว่าต
0: ต
1: อบ
0: อบ
1: ต
0: เล
1: อ
0: ย
1: น
0: ก็
1: ท
0: ได
1: ้า
0: ้
1: ยว่
0: ค
1: าร
0: ั
1: ตอ
0: บ
1: บตอนท้ายจำไม่ได้ค่ะพลาสติกทนความร้อนเชื่อถือได้ไห
0: ก
1: ม
0: ็
1: ค
0: จ
1: ะ
0: ะไม่เชื่อ
1: เพราะว่าข้างฉลากบอกว่าทนความร้อนได้เป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะเพราะว่าสมัยนี้เขาก็ผลิตอะไรมาแบบมันก็ต้องใช้พลาสติกแล้วเขาเขียนว่า BPA free ทนความ
0: คร
1: ร
0: ั
1: ้
0: บ
1: อนได้อันนี้คนถามไม่รู้ว่าเป็นพลาสติกแบบไหนนะใช่ไหมค
0: ก
1: ะ
0: ็
1: โค้ชแบงค์ว่าไงคะ
0: คิดว่ามันน่าจะทนได้มากกว่าปกตินิดหน่อยแต่ว่าถ้าเกิดเราเอาไปโดนความร้อนมากๆอย่างน้ำเดือดๆอย่างเงี้ยโค้ชแบงก์ก็ไม่ค่อยไว้ใจครับถ้าเราหลีกเลี่ยงได้จะดีที่สุดเราใช้เป็นอัพที่เป็นเดี๋ยวนี้มันมีเป็นแก้วนะทัปเปอร์แวร์แก้วใช่ไหมครับแล้วก็เดี๋ยวนี้ไปมีเป็นเซรามิกด้วยเซรามิกเนี่ยดีนะครับเป็นทางเลือกที่ดีแล้วมันก็จะมีฝาใช่ไหมฝาพลาสติกไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่โดน
1: เรื่องพลาสติกที่ทนความร้อนได้เชื่อถือได้
0: ค
1: ไห
0: ร
1: ม
0: ับ
1: โค้ชแบนก็คิดว่าไม่
0: ไ
1: แ
0: ม
1: น
0: ่
1: ะ
0: แน
1: น
0: ะนำครับ
1: ำขอ
0: เล
1: ง
0: ี่
1: แ
0: ย
1: บ
0: ง
1: ง
0: ไป
1: ค์
0: เล
1: ม
0: ย
1: าก
0: ดี
1: ใช่ไห
0: ก
1: ม
0: ว่า
1: คะ
0: เราจะไปเสี่ยงทำไมนะฮะในฐานะที่เราเป็นคนที่เสี่ยงมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าบางคนเป็นอยู่แล้วหายแล้วก็ไม่อยากจะให้มันกลับมาเราก็อย่าใช้มันเลยซะดีกว่าครับ
1: มีอีกหนึ่งคำถามค่ะอันนี้ดีมากเลยไม่รู้อยู่ในลิสต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวจะลืมคำถามนะคะถามว่าแล้วของใช้ที่เป็นประเภทซิลิโคนนะคะ
0: ของใช้ซิลิโค
1: ใน ช้
0: ใช้
1: ได้
0: ได้
1: ไหม
0: ครับแต่ว่าต้องเป็นซิลิโคนแท้นะครับซิลิโคนไม่แท้ก็มีมันเป็นยางธรรมดาก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นซิลิโคนของจริงหรือเปล่าดูที่มาแหล่งที่ผลิตอะไรอย่างเงี้ยคร
1: ใ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่ทีนี้ซิลิโคนของแท้เนี่ยจริงๆแล้วทำมาจากทรายนะคะคุณไปดูดีๆนะมันค่อนข้างปลอดภัยไม่ใช่ทำมาจากพลาสติกแล้วมาเขียนซิลิ
0: ใช
1: โค
0: ่
1: นน
0: ถ
1: ะ
0: ้า
1: ค
0: ไม
1: ะ
0: ่ใช่
1: อัน
0: ท
1: นี้
0: ำม
1: ต้
0: า
1: อง
0: จา
1: ด
0: ก
1: ู
0: ยาง
1: ด้ว
0: ถ
1: ย
0: ูกต้องครับกระทะเหล็กนะครับ
1: ต่อ
0: กระทะเหล็กก็ไม่ดีนะฮ
1: ท
0: ะ
1: ำไม
0: กระทะ
1: อ
0: เหล็
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ไม่ดีอันนี้คอนเฟิร์มเลย
1: เขาบอกว่ายิ่งคนขาดธาตุเหล็กอ่ะ
0: ยิ่งคนเป็นทาลัสซีเมียครับธาตุเหล็กมากเกินใช่ไหมอย่านะฮะอย่าคนไทยเป็นทาลัสซีเมียเยอะนะครับคนขาดธาตุเหล็กควรที่จะทานจากผักใบเขียว
1: โอเคค่ะแล้วก็แต่จริงๆบ้านโค้ชใช้กระทะเหล็กนะแต่เป็นแบบเคลือบแก้วกระทะเหล็กเคลือบแก้ว
0: อ๋อ
1: มี
0: กระ
1: นะ
0: ท
1: ค
0: ะ
1: ะ
0: เหล็กเคลือ
1: เ
0: บ
1: ขา
0: แ
1: เ
0: ก
1: รียก
0: ้
1: ว
0: ว
1: ่าค่ะ cast iron enamel
0: ปิโนโต
1: cast
0: สแต
1: iron
0: นเลส
1: ยก
0: นะ
1: ผ
0: ฮะ
1: ลิต
0: โค
1: ขึ้
0: ้
1: น
0: ช
1: ไม
0: แ
1: ่
0: บ
1: ได้
0: งค์เห
1: ห
0: ็
1: ร
0: น
1: อก
0: ค
1: เพราะ
0: ำถามมาปิโนโตสแตนเลสเนี่ยถ้าเกิดไม่ใส่แกงที่มันร้อนๆแบบเดือดๆเลยใช้ได้ครับคือซีเรียสเนี่ยพลาสติกกับพวกโลหะพวกเนี้ยมันจะมีสารออกมาโมเลกุลออกมาใส่ในอาหารเราก็ต่อเมื่อเวลาโดนไฟร้อนๆแรงๆที่มันโดนไฟแดงๆนะฮะจากเตาเราเนี่ยแล้วมันก็เข้าไปในอาหารเราอันนี้คือที่ซีเรียสนะครับถ้าเป็นปิ่นโตสแตนเลสเรารอให้อาหารเราเย็นหน่อยแล้วค่อยเทลงไปอย่างนี้โอเคมากเลยครับ
1: มีอีกหนึ่งคำถามที่อยากต
0: ได
1: อ
0: ้
1: บม
0: ค
1: าร
0: ัก บ
1: เลยน้ำผลไม้น้ำผักผลไม้คั้นแล้วใส่แก้วสแตนเลสดี
0: ใส
1: ไหม
0: ่ได้แต่ระยะ
1: ค
0: เว
1: ่ะ
0: ลาแป๊บเดียวนะอย่าใส่ข้ามคืนเพราะว่าความเป็นกรดของผลไม้มันก็กัดโลหะได้ครับแป๊บเดียวได
1: อัน
0: ้
1: นี้โค้ช
0: ใส่แล้วดื่ม
1: ข
0: เล
1: อ
0: ยอะไร
1: ต
0: เง
1: อ
0: ี้
1: บ
0: ย
1: ด้วยนะว่าคือแนะนำให้ไปใช้แก้วที่เป็นแก้วจริงๆดีก
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: ถ้าคุณจะคั้นน้ำผักผลไม้นะคะอั
0: ท
1: น
0: าน ง
1: ี้
0: อ
1: คิด
0: อ
1: ว่
0: ก
1: าคนน่าจะถามถึงเรื่อง double vacuum มากกว่าคือแบบที่แบบสุญญากาศ
0: ใช
1: ใช่
0: ่
1: ไหมคะบางคนใช้แบบว่าขวดสุญญากาศอย่างนั้นจริงๆแล้วนะคะถ้าเป็นเกรดดีๆนะคะคือต้องดูด้วยว่าน้ำผักผลไม้อะไรอย่างที่โค้ชแบงค์บอกใช่ไหมมันมีความเป็นก
0: ใ
1: ร
0: ช่
1: ด
0: ครับ
1: ใช
0: ม
1: ่
0: ัน
1: ไหม
0: มี
1: ค
0: คว
1: ะ
0: ามเป็นกรดถ้ายิ่งก
1: ก
0: ร
1: ็
0: ดมากเนี่ยมันก็กัดโลหะเสร็จแล้วโมเลกุลของโลหะมันก็เข้ามามันมีนิกเกิลใช่สแตนเลสเนี่ย304ก็ตามนะครับมันจะมีนิกเกิลแล้วนิกเกิลเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งที่เขาทราบกันอยู่ดีอยู่แล้วนะครับแฟนเพจโค้ชแบงค์เนี่ยก็เป็นอาจารย์เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสองคนไม่ได้รู้ทุกอย่างถ้าเกิดอาจารย์ท่านไหนอยู่ในฟิลของท่านเนี่ยอยากจะเสริมอยากจะอะไรบอกได้เลยนะครับเขียนแชร์คนอื่นด้วยก็ดีนะฮะคนเราโค้ชแบงค์จะได้
1: ด
0: ม
1: ี
0: ีคว
1: ค
0: าม
1: ่ะ
0: รู้
1: ด
0: เพ
1: ี
0: ิ่ม
1: ค
0: เ
1: ่
0: ต
1: ะ
0: ิมเพราะว่าความรู้ในวันนี้เนี่ยโค้ชแบงค์ก็ไม่ได้เรียนมาฝ่ายเดียวเพราะว่าไปถามเพื่อนที่เป็นนักวิชาการจากหลายๆแขนงเนาะตั้งแต่นักเคมีนักพิษวิทยา

0: ยานักชีวะแล้วก็นักสิ่งแวดล้อมมีเพื่อนเป็นนักสิ่งแวดล้อมเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่คนเดียวไม่สามารถรู้ได้หลายๆแขนงนะครับโค้ชแบงก์ก็เลยสะสมมาความรู้นี่สะสมมาสิ 5-6 ปีแล้วนะโอเคเราทวนนิดนึงนะครับชามพลาสติกอะพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงหม้อทองเหลืองกระทะเหล็กต่อไปไอ้น้ำมันพืชคนที่ทำกับข้าวนะครับไอ้น้ำมันพืชน้ำมันพืชที่โดนความร้อนเยอะๆมันจะมีไอขึ้นมานะฮะอันนี้เราสูดดมเข้าไปมันทำให้หลายๆอย่างฮอร์โมนเราเพี้ยนได้วันสองวันไม่เป็นไร
1: มันไปเข้าที่ปอดอ่ะ
0: ใช
1: ่มันไปเข้าที่ปอดสังเกตไหมว่า
0: ใน
1: เราไม่ได้สูบบุหรี่ทำไมเราเป็นมะเร็งปอดได
0: ้ไอ้น้ำมันพืชมันสามารถเข้ากระแสเลือดได้เป็นไขมันอะไรไขมันทรานใช่ไหมครับสมมุติเวลาเราทอดเนี่ยสมัยก่อนเราใช้น้ำมันหมูแล้วตอนนี้หันมาใช้น้ำมันมะพร้าวนะโค้ชแบงค์ไม่ได้น้ำมันหมูนะครับน้ำมันมะพร้าวอย่างเงี้ยมันต้นกระทะมันจะเอี่ยมใช่ไหมแต่ตอนนี้เรามาใช้น้ำมันพืชน้ำมันพืชทำให้ก้นกระทะเหนียวแล้วก็เวลาเรามองไปบนฮูดอย่างเงี้ยเฮ้ยน้ำมันก็กระเด็นไม่ถึงนะจะทำไมมันถึงเหนียวความเหนียวพวกนั้นเนี่ยมันสะสมนะครับทำไมมองเพดานเฮ้ยฉันทำกับข้าวน้ำมันมันกระเด็นไปถึงนั้นมันไม่ถึงเพดานนะครับแต่ไอของน้ำมันเนี่ยมันขึ้นไปแล้วเวลาเราทำ
1: แบบว่าครัวใช่ไหมที่เขาทำกัน
0: ถูกต้องเวลาทำกับข้าวนะครับเจียวกระเทียมเจียวเนี่ยซีเรียสนะครับเวลาเราเจียวเนี่ยมันจะเป็นไอระเหยขึ้นมาพอเข้าจมูกแล้วปอดเราเนี่ยเส้นเลือดมันละเอียดมากเลยมันก็เข้าไปในเส้นเลือดแล้วก็เข้าไปในร่างกายส่วนต่างๆของเราเพราะฉะนั้นอันนี้โค้ชนาตาลีมีทางออกให้โค้ชแบงค์ไหมครับว่าทำยังไงเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมัน
1: อย่างแรกนะคะโค้ชก็แนะนำว่าเราไม่ควรจะผัดเริ่มต้นเลยสำหรับคนเป็นมะเร็งเลยนะผัดไม่ควรจะใช้น้ำมันนะคะทางออกที่ดีที่สุดเลยถ้าคือหันไปเป็นน้ำสต็อกมาผัดแทนน้ำมันดีกว่าอันนี้เป็นทางออกที่ดีที่สุดของ
0: อันนี้ก็ดีครับนะคะแต่ถ้าเกิดต้องใช้น้ำมันจริงๆโค้ชแบงก็แนะนำให้ใช้อันนี้นะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันก็ไว้นะฮะไอ้ที่เรา
1: อ๋อโอเคเห็นละเมื่อกี้ภาพ
0: ที่เรากันที่เรากันฝุ่นนะฮะไอ้สีเขียวๆก็ได้อันนี้ก็กันพวกไอ้น้ำมันได้นะครับอย่าซีเรียสสีเขียวๆแต่อันนี้มันเป็น N95 ใช่ไหมจะดีหน่อยนะครับเวลาทำกับข้าวที่ต้องใช้น้ำมันละอองมันโมเลกุลเล็กจริงๆโอเคต่อไปเลยเดี๋ยวไม่หมด48อย่างนะครับก็มีน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานครับผม
1: น้ำยาล้างจานอันนี้นะคะโค้ชขอเสริมได้ไหมคะโค้ชแบงค์โค้ชมีตัวอย่างมาให้ดูค่ะหลายคนถามว่าโค้ชนาตาลีใช้อะไรล้างจานคะยี่ห้อนี้ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นยี่ห้อนี้ก็ได้นะคะสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะโค้ชขอเน้นยี่ห้อที่โค้ชชอบมากที่สุดเลยเห็นกันหรือเปล่า
0: สูงหน่อยสูงหน่อย
1: เขียนว่า Meyer's Clean Lay นะคะยี่ห้อนี้ปลอดภัยนะคะหลายคนใช้เขาจะเขียนไว้เลยค่ะว่าที่ทำมาเนี่ยไม่มีสารพาราเบนไม่มีสารฟาเรตไม่มี MEA ไม่มี DEA ที่อ่านกำลังอ่านข้างหลังให้อยู่นะไม่มีไกลโคโซเวนต์ไม่มีคลอรีนสำคัญมากนะคะสารคลอรีนไม่มีฟอร์มาลดีไฮด์นี่เป็นอันตรายมากไม่มีส่วนผสมที่เป็นแบบ artificial color ไม่มีแบบใส่สีที่แบบว่าสีปรุงแต่งอะไรขึ้นมาเลยค่ะนี่นะคะเวลาซื้ออะไรนะคะให้ดูส่วนผสมด้านหลังนะคะอย่างยี่ห้อนี้เขาจะบอกเลยว่ามีอะไรไม่มีอะไร
0: สงสัยโค้ชนาตาลีต้องส่งมาเมืองไทยให้โค้ชแบงค์ใช้บ้างละ
1: แล้วหอมมากเขาใส่อะไรรู้ไหมใส่พวกใบกะเพราใบโหระพาเป็นกลิ่นมีแบบโรสแมรี่ใช่หอมหอมมาก
0: ท่านผู้ชมคนไหนใช้อะไรอยู่ที่เป็นออร์แกนิกนะช่วยเมนมาด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ทราบโค้ชแบงก์ก็ไม่ได้รู้จากทุกยี่ห้อนะ
1: แล้วน้ำยาล้างจานแล้วก็ต้องบอกว่าอันนี้ซักผ้าได้อันนี้ทำอะไรได้หลายอย่างมากๆนะคะอันนี้อยู่ที่อเมริกาจะฮิตมากจริงๆแล้วที่ของไทยโคเชียร์ว่ามีค่ะเขาใช้peel castile soap นะคะเป็นน้ำมันทำมาจากพวกน้ำมันพวกโลหะนะคะแล้วส่วนผสมเนี้ยรู้ไหมว่าตัวแรกนะคะน้ำมันมะพร้าวกลับมาสู่ธรรมชาติยี่ห้อนี้ดีมากเลยค่ะนี่คือออร์แกนิกเขาใช้น้ำมันมะพร้าวน้ำมันปาล์มน้ำมันมะกอกนะคะแล้วก็น้ำมันกัญชงน้ำมันกัญชงด้วย

0: เฮม
1: ใช
0: เฮ
1: ่
0: ม
1: ใช่ค่ะใช่เขาใส่เฮมออยล์คงไม่ถึงกับขนาดใส่กัญชาเข้าไปเพราะว่ามันจะแพงกว่าใช่ไหมเขาก็เลยใช้เฮมออยล์ใส่โจโจบาออยล์

0: เข้มข้นมากผสมน้ํานี่คือตัวอย่างนะคะว่าอะไรที่คุณควรใช้ให้คุณดูส่วนผสมต่างนะคะ
1: ก็ต้องไปเช็คนะครับว่าข้างขวดเขามีสารพวกนั้นหรือเปล่าดูใน Google ได้สารแต่ละอย่างเนี่ยที่มันไม่ดีต่อสุขภาพที่ก่อมะเร็งนะฮะไปเช็คดูเอาน้ำยาปรับผ้านุ่มน้อยนาล้างจานพวกน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำพวกนี้ที่ซีเรียสคือกลิ่นของมันนะฮะกลิ่นที่มันหอมหรือใส่ความหอมเยอะมากๆเลยใส่ผ้าสองอาทิตย์สองเดือนแล้วยังไม่หายกลิ่นเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเลือกยี่ห้อที่มันกลิ่นบางๆกลิ่นอ่อนๆจะดีที่สุด
0: แล้วมันมีผลยังไงคะกับการเป็น
1: พวก
0: มะเร็งเนี่ย
1: พวกนี้มันจะไปรบกวนฮอร์โมนเพศหญิงของเราอีกแล้วฮอร์โมนต่างๆมันจะมีฮอร์โมนเพศหญิงตัวอิจฉามารบกวนฮอร์โมนของเรา
0: แค่กลิ่นเนี่ยนะโค้ชแบงค์กลิ่น
1: หลายๆอย่าง
0: นะ
1: มันมากับกลิ่น
0: ใ
1: ช่มันไม่ใช่แค่กลิ่นดอกไม้หรือว่ากลิ่นน้ำมันหอมระเหยอโรมาเทอราพีอะไรอย่างเงี้ยมันดีต่อร่างกายแต่ว่ากับกลิ่นสารเคมีพวกนั้นที่เขาปรุงแต่งมามันจะไปทำให้ร่างกายเราไม่ดีครับไปสะสมข้างในร่างกาย
0: อืมโออันนี้โค้ชแบงค์คะมีคำถามขึ้นมาอยากตอบมากเลยเพราะว่าคนไทยใช้กันเยอะมากก็คือหม้อหุงข้าวที่เคลือบเทฟลอนเพราะว่าเราใช้กันเยอะมากเลยโค้ชแบงค์ว่าไง
1: เทฟลอนเนี่ยเป็นอะไรที่ซีเรียสอยู่แล้วนะ
0: ใช่ซีเรียสเลยค่ะเขาวิจัยกันออกมาแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็งแบบชัดเจนมากถ้าคนที่ยังมีอยู่แล้วแบบยังไม่อยากทิ้งหรือว่าฉันเพิ่งได้มาใหม่นะโค้ชบอกว่าตอนนี้ก็อย่าเพิ่งไปตกใจกลัวใช้ไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนเมื่อนั้นแหละค่ะมันออกมาค่อนข้างเยอะมากเมื่อไหร่ที่มีรอยขีดข่วนคุณอย่าเสียดายตังค์นะคะเพราะว่าคุณเสียค่าหม้อหุงข้าวเท่าไหร่แล้วคุณจะต้องมาเสียเงินค่ารักษามะเร็งในอนาคตหรือว่าอาจจะไม่เป็นมะเร็งแต่ว่าคุณอาจจะเป็นโรคอื่นก่อนก็ได้คุณเสียเงินให้หมอเยอะกว่าค่าหม้อหุงข้าวค่ะ
1: ถูกต้องนะครับ
0: ใช่ไหม
1: เยี่ยมมากเลย
0: ค่ะอ่ะต่อเลยนะคะของชนิดค
1: มยังไม่หมดด่างทับทิมด่างทับทิมเป็นคนสมัยก่อนชอบใช้บางคนยังใช้อยู่นะครับในการล้างผักล้างผลไม้ที่เป็นสีชมพูเนี่ยอันนี้โค้ชแบงค์ไม่แนะนำโค้ชแบงค์ให้ใช้อะไรเบกกิ้งโซดา
0: ตั้งแต่โบราณเลยนะโบราณบอกให้ใช้ด่างทับทิมเนี่ย
1: ให้ใช้เปลี่ยนไปเป็นเบกกิ้งโซดาดีกว่าต่อไป13ไมโครเวฟทำกับข้าวคือทำให้สุกเลยเนี่ยไม่แนะนำถ้าไมโครเวฟอุ่นอาหาร1นาที2นาทีโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดทำให้หมูสุกทำให้ไข่สุกอะไรอย่างเงี้ยไม่แนะนำ
0: ก็1นาที2นาทียังโอเคเลยอ่ะทำกับข้าวในนั้นเลยไม่ได้หรืออย่างเช่นสมมติว่าหุงข้าวอ่ะมีคนหุงข้าวในไมโครเวฟด้วยนะคะ
1: ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่
0: เพราะว่าอะไรคะ
1: เพราะว่าไมโครเวฟนะงานวิจัยมันยังไม่ชัดเจนว่ามันเป็นอันตรายยังไงแต่ว่าโค้ชแบงค์อยากจะมาบอกว่าเราอย่าไปเสี่ยงเลยดีกว่าเพื่อนที่รัสเซียเขาบอกว่าที่ประเทศรัสเซียเขาไม่ให้ขายไมโครเวฟเลยนะไม่มีไมโครเวฟเลย
0: จริงหรือเปล่า
1: เคยได้ยินแต่ไม่รู้ตอนนี้มีหร
0: ือ
1: ยัง
0: นะประเทศน
1: ั
0: ้นนะของในครัวหมดแล้ว
1: ต่อไปอันนี้ซีเรียสนิดนึงคือธูปไหว้พระธูปไหว้พระ
0: ทูบไหว้พระ
1: ทูบไหว้พระทูบหอม
0: บางทีเราไหว้ในบ้านใช่ไหม
1: แล้วก็ทูบไล่ยุงใช่ทูบไหว้พระขอพูดก่อนเลยทูบไหว้พระเนี่ยมันจะซีเรียสสองอย่างคือกลิ่นของทูบเวลาไหม้เนี่ยสารหอมๆที่มันไหม้นะฮะแน่นอนว่าตรงนั้นอ่ะมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกสารที่ไม่ไหม้แล้วอีกอย่างนึงอ่ะท่านผู้ชมสังเกตไหมเวลาไหว้พระเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสีแดงติดมือเลยสารตะกั่วที่เขาใช้
0: สารตะกั่วโอเคนั่นเล็ดเล็ดนะคะโอเค
1: เป็นสารตะกั่วไม่ได้บอกว่าไม่ให้ไหว้พระไม่ให้ไหว้เจ้าอะไรเพราะว่าโค้ชแบงค์เองก็ไหว้พระไหว้เจ้านะครับไหว้แทบทุกวันด้วยแต่ว่าจะบอกเทคนิคนิดนึงก็คือใส่ถุงมือหรือว่าโค้ชแบงค์ไม่ใส่ถุงมือหรอกเพราะมันแป๊บเดียวใช่ไหมก็เอาถุงพลาสติกเล็กๆอ่ะวางไว้ใกล้ๆกล่องทูบแล้วก
0: ็
1: เอาถุงพลาสติกห่อมือแล้วเราก็ไหว้พระจุดเรียบร้อยใช่ไหมไหว้พระเสร็จเราก็วางแล้วก็ถุงพลาสติกใส่ไว้ในกล่องทูบเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นก็ต้องล้างมือด้วยนะครับท่านผู้ชมเคยสังเกตไหมว่าไอ้สีแดงๆของทูบเนี่ยมันติดมือนานมากล้างยังไงก็ล้างไม่ค่อยออกนะฮะแล้วเราไปจับของกินตะกั่วนั้นมันก็เข้าร่างกาย
0: โอ้นี่ดีมากเลยนะตอนเป็นเด็กไม่เคยล้างมือเลยไปวัดมีความรู้สึกว่าอะไรที่มาจากวัดเราจะเก็บไว้อะมันเป็นแบบเหมือนเอาบุญกลับมาด้วยอะ คิดอย่างนี้อะใช่ไหมมีใครคิดอย่างนี้บ้างไหมคะแบบว่าเราไปไหว้เจ้าอะไรมาเนี่ยเราก็แบบแหมไปทำบุญมาอิ่มอกอิ่มใจใช่ไหมแล้วก็ไปกินอาหารต่อกินที่วัดเลยมันไม่มีเวลาล้างอ่ะ
1: อันนี้เป็นกระบอก

0: ใส่ทูบของโคชแบงจีนมาก็บอกใส่ทูบนะคือโคชแบงก็ไหว้พระนะครับไอ้สีแดงๆของทูบเนี่ยโดนนิดหนึ่งติดมือเลยแล้วเราไปจับฝรั่งกินไปจับผลไม้กินเนี่ยไอ้สารตะกั่วตรงเนี้ยมันก็เข้าร่างกายนะครับเพราะฉะนั้นโค้ชแบงค์จะมี
1: ถุงพลาสติก
0: จะถุงพลาสติกอย่างนี้เราค่อยจับทูบอย่างนี้แล้วก็เอามาจุดเสร็จแล้วเราก็เก็บไว้ในกระบอกเลยเรียบร้อยไว้ใกล้ๆกันจะได้ไม่หาย
1: เขาน่าจะผลิตแบบที่ไม่มีสารเคมีบ้างนะเพราะว่าคนไทยใช้เยอะมากเลยแล้วแผ่นทองที่ปิด
0: เป็นโค้ชแบงค์จะไม่กินนะ
1: ลูกไม่ใช่ค่ะแผ่นทองอะไรที่ปิดที่ตามพระพุทธรูปค
0: ่
1: ะ
0: อ๋ออันนั้นนิดๆหน่อยๆไม่ซีเรียสมากแล้วเราโดนไม่บ่อยด้วยแต่ว่าถ้าเกิดจะไปแบบณหน้าทองหรือว่าแบบอะไรสาริกาลิ้นทองอะไรเงี้ยโค้ชแบงค์ไม่แนะนำให้กินเข้าไปนะทูบไล่ยุงไอ้ที่เป็นขดๆเขียวๆอะครับอันนี้เนี่ยถ้าเกิดจุดเอาท์ดอร์โอเคนะจุดเอาท์ดอร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดจุดในบ้านเนี่ยไม่แนะนำนะครับทูบหอมด้วยนะฮะทูบหอมที่เราจุดไฟเนาะไอความหอมตรงนั้นเวลาโดนความร้อนแล้วมันไหม้แล้วเนี่ยมันก็เป็นสารที่ไม่ดีกับร่างกายเราแนะนำให้เป็นอโรมาเทอราพีดีกว่าที่เป็นตะเกียงน้ำมันหอมอย่างนั้นดีกว่าครับ
1: โค้ชมีตัวอย่าง
0: เอาตัวอย่างมาเลย
1: โค้ชมีตัวอย่างเอาตัวอย่างนะคะสำหรับพวกคนที่จุดพวกเทียนหอมใช่ไหมโดยเฉพาะอยู่ที่เมืองนอกเนี่ยจุดกันเยอะมากแล้วที่เมืองไทยตอนนี้ก็นิยมกันมากเลยใช่ไหม
0: เทียนหอมด้วย
1: เทียนแบบว่าเทียนหอมในใช่ไหมเทียนหอมแบบในบ้านเนี่ยโค้ชก็มีว่าแทนที่จะใช้เทียนหอมนะเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนมาใช้เป็นน้ำมันที่เป็นเรียกว่า
0: essential oil
1: ใช่แล้วก็ทำมาจากธรรมชาติแล้วใช้ยังไงคุณจุดได้หลายแบบนะคะโอ้โค้ชแบงก็มีอันนี้หน้าตาน่ารักจังเลยของโค้ชนาตาลีเป็น frankincense oil อันนี้ที่แบบหยดใส่ปากได้แล้วก็ทาได้แล้วก็จุดได้แล้วให้ทำอย่างนี้ค่ะก็จะมีเครื่องอย่างเครื่องสมมติว่าใครจะไปซื้อมาเดี๋ยวนี้ถูกมากเลยอ่ะเยอะมากเลยค่ะที่ใส่เข้าไปเนี่ยก็จะมีน้ำใช่ไหมคะเราก็หยดลงไปใช่ไหมไม่กี่หยดเองแล้วก็เสียบปลั๊กมันก็จะเป็นควันขึ้นมาแบบทำสปาในบ้านของตัวเองโค้ชแนะนำนะคะคนที่เป็นมะเร็งอยู่ให้ใช้ essential oil คุณต้องทำทุกทางค่ะเพราะว่า frankincense oil มีสารที่ลดการอักเสบได้แล้วก็มีอีกหลายๆตัวอย่างเช่นเลมอนออยล์น้ำมันตะไคร้น้ำมันมะนาวน้ำมันที่เป็นจากธรรมชาติเนี่ยเพราะว่าเวลาที่เข้าสู่ปอดนะคะมันไปลดการอักเสบของเซลล์ได้ค่ะคุณอย่าคิดว่าเฮ้ยทำไมจุดแค่นี้นะมันลดการอักเสบได้สิคะเพราะว่าอย่างที่โค้ชแบงค์บอกว่ามันเข้าสู่กระแสเลือดเข้าทางปอดได้เพราะฉะนั้นโค้ชแนะนำถ้ามีอย่างเช่นน้ำมันตะไคร้ที่เมืองไทยน่าจะมีเยอะควรจะใช้แบบนั้นนะคะโอเคค่ะมีคนถามเรื่องนึงค่ะโค้ชแบงค์อันนี้ดีมากเลยขวดน้ำพลาสติกที่ซื้อกันตามแบบร้านคอนวีเนียน
0: ซ์เราต้องดูว่าขวดน้ำเนี่ยมันมีอดีตยังไงมานะฮะถ้าเกิดเป็นขวดน้ำที่เขาตากแดดมานะแน่นอนว่าสารพลาสติกจากขวดเนี่ยมันจะลงไปในน้ำแต่ถ้าเกิดมันมาจากโรงงานเลยแล้วก็ไม่ผ่านไม่โดนแดดเลยนะครับมาเข้าอยู่ในร้านสะดวกซื้อเลยอยู่ในตู้เย็นเลยเนี่ยมันจะโอเคมันจะไม่ดีถ้าเกิดเอาขวดน้ำพลาสติกใส่ไว้ในรถแล้วก็อบอยู่ในรถอย่างนี้สารพลาสติกมันเข้าไปในน้ำเราดื่มเข้าไปมันก็ไปรบกวนฮอร์โมนต่างๆของเรานะครับทั้งฮอร์โมนเพศหญิงฮอร์โมนเพศชายเมื่อกี้มีถามเข้ามาว่า apple cider vinegar ใช้ล้างผักได้ไหมแล้วก็อะไรนะวินิก้าธรรมดาน้ำส้มสายชูธรรมดาใช้ล้างผักได้ไหมใช้ได้ครับแต่สสบอกว่าเขาเปรียบเทียบกันเขาบอกว่าไอ้เบกกิ้งโซดาดีที่สุดเกลือดีอันดับ2นะครับแล้วอันดับ3เนี่ยคือน้ำส้มสายชูอันดับแรกคือเบกกิ้งโซดาก่อนถ้าไม่มีใช้เกลือแกงธรรมดาได้ดีเหมือนกันครับพูดถึงในห้องควันบุหรี่มือสองแน่นอนนะครับใครที่อยู่ในบ้านคนที่สูบบุหรี่มันก็จะเกาะตามผนังใช่ไหมแล้วเกาะตามเสื้อผ้าแล้วคนที่ภูมิอ่อนนะมันก็จะกระตุ้นมะเร็งได้บางมีงานวิจัยบอกว่า
1: โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งอยู่แล้วใช่ไหม
0: กระตุ้นมะเร็ง
1: ก็ห่างๆจากพวกที่สูบบุหรี่ด้วย
0: พูดถึงห้องต่อไปห้องอับห้องอับห้องที่อยู่ใน

0: ใส่เสื้อผ้าแล้วเสื้อผ้ามันขึ้นราพวกนั้นเนี่ยพวกสปอร์ของราเวลาเข้าไปในร่างกายเรามันก็ไม่ดีทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องทำยังไง
1: เราจะรู้ได้ไงอ่ะ
0: เราบางคนจะมีเซนส์พอเข้าไปในห้องแล้วได้กลิ่นอย่างโค้ชเนี่ยมีเซนส์พอเข้าไปแล้วแบบกลิ่นมันไม่ใหม่อ่ะมันไม่เหมือนแบบกลิ่นที่สดชื่นของ outdoor fresh air มันไม่ใช่ fresh air
1: โดยเฉพาะแบบตากผ้าแล้วฝนตกใช่ไหมแล้วก็มันแบบเหมือนอับเหมือนเชื้อราขึ้นใช่ไหม
0: ใช่
1: จะได้กลิ่นเลย
0: เอออับมันเป็นผ้าชิ้นสองชิ้นไม่เป็นไรแต่บางทีมันอยู่เป็นทั้งห้องเลยอ่ะแล้วจะทำยังไงโค้ชนาตาลีคุณก็จะต้องเปิดให้มันฟลอร์ไงครับห้องนอนของคุณถ้าเกิดไม่ได้เปิดให้ฟลอร์บ่อยๆเนี่ยพวกผ้าห่มหมอนมุ้งอะไรอย่างนี้มันจะอับความชื้นไว้โดยเฉพาะอยู่ประเทศที่ความชื้นเยอะอย่างประเทศไทยนะครับเราควรที่จะเปิดบ้างเปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างน้อยหน้าต่าง2บานนะครับหรือหน้าต่างกับประตูเพื่อให้มันโฟลว์เอาอากาศใหม่ๆเอาเฟรชแอร์เข้ามาบ้าง
1: โค้ชนาตาลีแนะนำให้เอาเสื้อผ้าไปตาก
0: ใช่ๆดีมากเลยครับเอาที่หมอนมุ้งไปตากแดดบ้างฆ่าเชื้อรานะครับ
1: ค่ะมีคำถามมานะคะว่าแล้วบุหรี่ไฟฟ้าล่ะคะบุหรี่ไฟฟ้าใช้ได้ไหมเพราะว่ามันไม่มีควัน
0: มันไม่มีควันมันไม่มีทาใช่ไหมแต่ว่ามันจะมีสารเคมีที่ให้กลิ่นรสชาติตรงนั้นเนี่ยมากมากก็ไม่แนะนำ
1: สารนิโคตินค่ะ
0: สารนิโคตินแต่สำหรับคนที่ไม่เคยสูบบุหรี่มาแล้วจะมาเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยไม่แนะนำแน่นอนนะ
1: ใช่ใช
0: ่แต่ว่าคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าอยู่อย่าคิดว่ามันปลอดภัย 100% นะครับมันแทนบุหรี่ได้มันมีพิษน้อยกว่าบุหรี่จริงๆก็จริงแต่ว่ามันก็ยังมีพิษอยู
1: ่สำหรับคนที่อยากเลิกบุหรี่นะคะไม่รู้จะทำยังไงดีนะติดต่อโค้ชนาตาลีมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วเรื่องการติดบุหรี่นะคะถ้าใช้หลักของการบำบัดด้วยวิธีเกินสันเนี่ยแป๊บเดียวไม่กี่อาทิตย์คุณสามารถ
0: เลิกเชื่อครับว่าโภชนาการบำบัดสามารถช่วยให้คุณหายอยากบุหรี่ได้หลายเปอร์เซ็นต์เลย 60-70% มันจะดีขึ้น
1: ทูบเทียน
0: กาวพวกกาวเนี่ยซีเรียสคนไทยจะทราบดีกันอยู่แล้วว่าการดมกาวไม่ดีใช่ไหมฮะมันทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆเลยกาวที่อยู่รอบบ้านเนี่ยพวกกาวติดกระดาษนะครับแล้วก็กาวยางนี่กลิ่นแรงมากถ้าเกิดใครเคยใช้นะกาวยางที่ติดรองเท้าติดเฟอร์นิเจอร์ต้องระวังให้ดีนะครับ
1: แล้วมันไม่ดียังไงคะ
0: ทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำกาวเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันตกต่ำอยู่แล้วบางคนโค้ชเคยอ่านในหนังสือบางหนังสือเขาบอกว่ากาวพวกนี้คนดมทุกวันนะคนที่ติดกาวสามารถภูมิคุ้มกันตกต่ำได้เท่าๆกับคนที่เป็น HIV เลยนะ
1: โอ้คือไม่ต้องรอให้เป็น
0: ไม่ต้องรอให้เป็น HIV คุณก็สามารถเป็น AIDS ได้เป็นเอชได้โดยที่ไม่ต้องติดเชื้อ HIV นะครับการดมกาวบ่อยๆทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกต่ำมากๆจริงๆกาวติดกระดาษแล้วกาวยางนะฮะต่อไปถุงมือยางคนที่ใช้ชีวิตอยู่กับถุงมือยางอย่างพวกพยาบาลนะฮะคนที่ทำงานอยู่ในห้องแลบต้องขอบอกเลยว่าถุงมือยางมันไม่ใช่ตรงตัวถุงมือที่ไม่ดีนะแต่มันคือแป้งที่เขาใส่ในถุงมือเพื่อไม่ให้มันติดกันเพื่อไม่ให้มันขึ้นราแป้งพวกนั้นไม่ใช่แป้งเด็กนะครับมันเป็นแป้งกันเชื้อราแล้วเรารู้กันอยู่แล้วใช่ไหมว่าสารกันเชื้อราสารกันบูดสารกันเน่าสารกันพวกเนี้ยมันเป็นสารก่อมะเร็งพวกโซเดียมเบนโซเอทสารกันเชื้อราสารกันบูดอะไรเงี้ยเขาก็ใส่ลงไปในถุงมือยางนะครับในกล่องนั้นคุณต้องใช้ไม่ได้บอกไม่ให้ใช้นะครับมีทางออกให้เสมอโค้ชแบงค์ไม่มีโค้ชนาตาลีก็มีให้นะครับทางออก
1: เรานี่ทำยังไงคะไอ้พวก
0: ก็หลังจากที่ท่านผู้ชมหลังจากที่ท่านผู้ชมใช้ถุงมือยางเรียบร้อยแล้วอย่าเอามือไปจับของกินมาใส่ปากให้ไปล้างมือก่อนใส่จับของกินนะครับแค่นั้นเอง
1: ง่ายๆเลย

0: ครับดีที่สุดพยายามหายี่ห้อ
1: คือสมัยนี้นะคะบางทีเขาเริ่มมีผลิต
0: เ
1: ภ
0: ย
1: ั
0: อ
1: ณ
0: ะ
1: ฑ์ออก
0: คร
1: ม
0: ับ
1: าเย
0: เ
1: อ
0: ย
1: ะ
0: อะ
1: มากเลยนะคะอาจจะไม่ได้เขียนออร์แกนิกแต่คุณต้องดูนะคะว่าเขาเขียนว่าทำมาจากธรรมจบไลฟ์นี้เดี๋ยวโค้ชจะมีโพสต์ลงให้ว่าสารเคมีอะไรที่คุณ
0: ดีครับ
1: ควรจับหลีก
0: ด
1: เล
0: ี
1: ี่ย
0: ค
1: ง
0: รับ
1: สิ่งแรกที่ทำได้เลยนะคะอย่างเช่นล้างห้องน้ำคุณรู้ไหมว่าอะไรที่ล้างห้องน้ำล้างคือเช็ดถูโต๊ะทำอะไรทำความสะอาดพื้นเนี่ยได้ดีที่สุดเลยและปลอดภัยที่สุดก็คือน้ำส้มสายชูค่ะคุณไม่ต้องไปใช้อะไรแบบเลิศมียี่ห้ออะไรมากมายเลยนะเอาน้ำส้มสายชูธรรมดาสีขาวๆใสๆเนี่ยแหละค่ะผสมน้ำผสมขนาดไหนเริ่มต้นด้วยที่1:10สมมุติว่าคุณจะใช้น้ำส้มสายชูหนึ่งถ้วยน้ำ10 ถ้วยถ้ามันแรงเกินไปคุณก็ทำให้มันเจือจางกว่านี้นะคะหรือไม่ก็จะบีบมะนาวลงด้วยก็ได้นี่คือวิธีการที่คนที่นี่นะคะเขาใช้กันก็คือน้ำส้มสายชูผสมน้ำคุณสามารถไปล้างห้องน้ำได้ขัดตามพวกกระเบื้องนี้ได้หมดเลยค่ะนะคะอันนี้คือวิธีแก้ให้สำหรับคนที่อยากจะเลิกตอนนี้โดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งโค้ชบอกเลยว่าให้ดูของใช้รอบบ้านด้วยสำคัญค่ะเพราะว่าคุณเป็นมะเร็งคุณมีสารเคมีเยอะอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดคุณไปใช้ของพวกนี้คุณจะหายจากมะเร็งได้ยังไง
0: มีคำถามเข้ามา
2: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายวิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041

0: ็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: มีคำถามเข้ามาใช้
2: okay, ะะ
1: ใช้หั่นไก่หั่นผักทำงาน
2: ะ
1: ในครัวอ๋อใช้ถุงมือยางเหรอฮะเออถุงมือยางที่มันมาในกล่องอะสีขาวๆนะครับอันเนี้ยต้องล้างมือก่อนที่จะหยิบอะไรกินใช้ได้นะฮะในห้องแลบเป็นพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ว่าล้างมือก่อนส่วนเวลาจะล้างจานใช้น้ำยาล้างจานหรือว่าซักผ้าอะไรอย่างเงี้ยโค้ชนาตาลีมีตัวอย่างถุงมือยางแบบยาวไหมครับอยากจะแนะนำให้ใช้
2: โค้ชดีนะ
1: ถุงมือยางแบบยาวที่มันเป็นสีเหลืองๆแล้วก็สีชมพู
2: เดี๋ยวนี้มีหลายสีแล้วนะสีแบบสีม่วงมีแบบมีเป็นลายดอกด้วยค่ะสมัยนี
1: ้อันนี้แนะนำให้ติดบ้านไว้เลยนะครับในการล้างจานมันอาจจะไม่ถนัดนะครับมันอาจจะร้อนบางทีมันเหงื่อออกติดมือใช่ไหมแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของเรานะเพื่อความไม่แก่เร็วนะครับเพื่อความไม่มีสารพิษเข้ามาอยู่ในร่างกายเรากินอาหารที่ทำให้ตับทำงานหนักมากๆอยู่แล้วเราอย่าไปเพิ่มสารพิษจากภายนอกเพราะว่ามันซึมเข้าผิวได้จริงๆนะครับมีคนบอกว่าเฮ้ยมันจะซึมเข้าผิวได้ยังไงโค้ชแบงค์ผิวเรายังกันน้ำได้เลยใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะบ้างครับโค้ชแบงค์ไม่เคยใช้นะครับแต่ว่า
2: เ
1: วลาคุมกำเนิดแบบแปะมีนะครับแล้วมันได้ผลจริงๆเพราะฉะนั้นพวกเนี้ย
2: โอ้นี่ก็เห็นชัดเลย
1: เห็นชัดเลยครับใครเคยใช้บ้างยกมือให้นิดนึงกดไลค์กดว้าวนิดนึงนะครับอยากจะทราบเหมือนกันว่าใครเคยใช้ยาคุมกำเนิดแบบแปะแล้วมันใช้ได้ผลจริงๆเพราะว่ามันสามารถซึมเข้าผิวเราได้แล้วสารเคมีพวกนี้โมเลกุลมันเล็กมากมันก็ซึมเข้าได้เหมือนกันครับ
2: มีคนคอมเมนต์มานะคะว่าเปลี่ยนยาสระผมสบู่เป็นพวกธรรมชาติแล้ว
1: ใช้ผมใช่ไหมครับ
2: มะกรูดมะนาวใช้ได้นะคะถ้าหาไม่ได้ก็น้ำส้ม
1: นี่ก็ใช้ครีมอาบน้ำที่เป็นมะกรูดอยู่ครีมอาบน้ำชาวเวอร์เจลอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นมะกรูด
2: มะกรูดดีมาก
1: เอาไปพวกสีทา

0: บ้านต่างๆนะครับสีทาบ้านสีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลคเกอร์พวกนี้คนไม่ค่อยมีใครใช้เยอะส่วนใหญ่จะเป็นผู้ชายใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นผู้ชายมากกว่าสีทาบ้านสีน้ำมันพวกนี้ถ้าเกิดโดนมือโดนอะไรนะครับสารตะกั่วเนาะเล็บนะครับมันก็จะซึมเข้าผิว
1: ใช่สารตะกั่วค่ะ
0: แล้วก็เวลาสูดดมสีน้ำมันนะกลิ่นแรงมากน้ำมันสนไปแล้วก็ทินเนอร์สีแรงมากๆกลิ่นแรงมากๆเราก็ต้องใช้ไอหน้ากากนี้นะครับก่อนที่จะไอนี
1: ่โค้ชแป้งมีติดบ้านไว้ตลอดเลยเหรอ
0: ใช่แล้วก็ต้องใช้ถุงมือแบบยาวๆนะเวลาทาสีนะครับทาสีเองใครเป็นครูสอนศิลปะต้องทาสีบ่อยๆเนี่ยอย่าลืมใส่ถุงมือด้วยนะครับมันอาจจะร้อนอาจจะทำไม่สะดวกแต่ว่ามันเพื่อสุขภาพเราเองนะครับต่อไปฝุ่นปูนเวลาใครอยู่ในไซต์ก่อสร้างเนี่ยเวลาผสมปูนนะครับฝุ่นปูนโดนน้ำปุ๊บมันจะเป็นยังไงมันจะแข็งใช่ไหมแล้วเราสูดเข้าไปในปอดเราก็มีแต่น้ำใช่ไหมครับมันจะทำให้ปอดอักเสบได้โค้ชเห็นคนที่เป็นผู้รับเหมาเองเป็นช่างอะไรอย่างเงี้ยที่ปอดอักเสบแล้วเสียชีวิตมาหลายคนแล้วนะครับเพราะว่าเขาสูดฝุ่นปูน
1: อ๋อบางคนแบบว่าขี้เกียจแบบใส่หน้ากาก
0: คุณไปดูไซต์งานของคุณอะไรอย่างเงี้ยทำงานใหม่อินทีเรียใหม่แล้วสถาปนิกใหม่เนี่ยคุณต้องใส่หน้ากากไว้เลยนะครับไอ้ N95 เนี่ยมันกันได้หลายอย่างนะกันฝุ่นปูนฝุ่นไม้ได้ดีมาก
1: N95 นะคะดูไว้นะคะโค้ชแบงค์ค่ะมีคำถามมาอันนี้ดีมากเลยสำหรับคุณผู้หญิงโค้ชคะแม่ชอบย้อมผมตลอดเลยค่ะ
0: กำลังจะพูดเลย
1: น้ำยาย้อมผม
0: ก็คืออ
1: ืมโอเคงั้น
0: ทำยังไงดีโค้ชนาตาลีอันเนี้ยเลี่ยงลำบาก
1: ใช่ค่ะเพราะว่าหลายคนที่ชอบไปย้อมผมโค้ชจะแนะนำวันนี้ไม่มีตัวอย่างให้ดูนะคะแต่ตอนนี้ที่ไทยก็มีผลิตภัณฑ์ธรรมชาติถ้า
0: เห็นหน้าใช่ไหมเห็นหน้า
1: ใช้ผลิตภัณฑ
0: ์แต่สีมันไม่ค่อยสีมันไม่ค่อยสดอ่ะเห็นหน้าม
1: ีเห็นหน้าแล้วก็มีอะไรอีกนะจำยี่ห้อไม่ได้คือใช้ลืมชื่อภาษาไทยที่เป็นแบบว่าทำให้ผมดกดำนะคะแต่จริงๆแล้วโค้ชคิดว่าถ้าเราเปลี่ยนอาหารแล้วก็ร่างกายของเราถ้าเป็นด่างนะคะผมจะงอกช้าลงนะคะอันนี้นอกจากว่าคุณจะไปเปลี่ยนเป็นอีกสีหนึ่งคือผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเนี่ยก็มีนะคะให้ไปเลือกแบบนั้นถ้าคุณอยากย้อมจริงๆนะคะอันนี้ก็ค่อนข้างยากหน่อยเพราะว่าอะไรที่คุณใส่ลงไปเนี่ยมันเข้าสู่ผิวหนังทางหัวของเรานะคะมันลงไปในระดับเซลล์ของผิวหนังถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆเอาเป็นว่าไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ยังไงก็อยากย้อมโค้ชแนะนำให้ทำแบบไฮไลท์คือมันไม่โดนหนังของเรานะคะเอาแค่แบบตรงปลาย
0: เวลาโค้ชแบงค์ไปย้อมผมโค้ชแบงค์ก็โค้ชแบงค์ก็ย้อมผมนะครับเราจะเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียไม่มีแอมโมเนียเดี๋ยวนี้มีเยอะนะฮะแล้วมันติดดีด้วยแต่ว่ามันจะมียังไงมันก็มีไฮโดรเจนอยู่ดีใช่ไหมไฮโดรเจนยังโอเคมันจะกัดผิวเราก็จริงแต่ว่าสารเคมีมันจะมาจากแอมโมเนียซะส่วนใหญ่ที่กลิ่นแรงๆนะครับเลือกแบบไม่มีแอมโมเนียจะดีมากเรามาทวนกันไหมแต่พูดมานะครับก็มีชามพลาสติกอัพพลาสติกถุงพลาสติกหม้ออลูมิเนียมหม้อทองแดงทองเหลืองกระทะเหล็กไอน้ำมันพืชควันบุหรี่มือสองห้องอับที่มีละอองเชื้อรานะครับลืมพูดลูกเหม็นซีเรียสมากลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับทุกท่านมันจะมาเป็นลูกกลมๆเล็กๆอยู่ในถุงใช่ไหมแล้วก็จะอีกอันนึงก็จะมีเป็นแบบใหญ่ๆอ่ะที่มันเป็นดวงใหญ่ๆอ่ะที่หนาๆใหญ่ๆอ่ะลูกเหม็นเลิกใช้เลยนะครับเคยได้ยินอาจารย์ท่านหนึ่งบอกว่าสาเหตุของการไหลตายของคนไทยนะครับเกิดจากลูกเหม็นด้วยนะไหลตายนอนแล้วไม่ตื่นเลยเพราะว่าเขาแพ้
1: มันร้ายแรงขนาด
0: บางคนแพ้ไงเกิดการไหลตายได้นะครับลูกเหม็นโยนเข้าไปในใต้เตียงหรือว่าในตู้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแล้วสูดทั้งคืนมีสิทธิ์ว่านอนไปแล้วไม่ตื่นขึ้นมาได้นะครับอันนี้เป็นอาจารย์ท่านหนึ่งบอกมา
1: บางคนบอกว่านอนหลับอยู่บางคนบอกว่านอนหลับอยู่แล้วไม่ได้สูดน่ะเขาไม่รู้ตัว
0: ก็นั่นแหละคุณสูดทั้งคืน
1: เนี่ยเราก็ต้องหายใจใช่ไหม
0: ลูกเหม็นอย่าใช้ดีที่สุด
1: มีเหตุผล
0: ที่มันระเหิดออกไปอ่ะ
1: โค้ชแค่ดมดูก็ปวดแล้ว
0: มันเป็นสารเป็นก้อนสารเคมีเลยนะลูกเหม็นสีขาวๆนะครับเดี๋ยวนี้มันมีสีชมพูด้วยอย่าใช้ดีที่สุดนะครับต่อไปน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างจานน้ำยาล้างห้องน้ำด่างทับทิมไมโครเวฟกาวต่างๆนะฮะกาวติดกระดาษกาวยางถุงมือยาง

0: สีทาบ้านสีน้ำมันน้ำมันสนทินเนอร์น้ำยาเคลือบไม้แลกเกอร์ฝุ่นปูนฝุ่นไม้ต่อไปปุ๋ยเคมีน้ำยาฆ่าแมลงแล้วก็น้ำยาศัตรูพืชอะไรน่าจะเป็นคนสวนมากกว่านะครับที่ใช้น้ำยาพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะคะหลายคนที่ติดต่อโค้ชมานะคะทำสวนมาก่อนแล้วเป็นมะเร็ง
0: ว้าว
1: เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะมะเร็งปอด
0: ขอบคุณนะครับที่แชร
1: ์ค่ะเป็นมะเร็งปอดโค้ชต้องถามประวัติทุกคนที่ติดต่อมาว่าทำอะไรมาบ้างเพราะว่าคุณต้องรู้ว่าคุณไปทำอะไรมา
0: คุณต้องดูเองต้องเป็นหมอให้ตัวเองนะคะ
1: ก็จะมีหลายอย่างทีนี้ก็ชัดเลยนะคะว่าคนที่เคยทำสวนมาก่อนทำเองทั้งทำเองบ้างไม่ได้ทำเองบ้างให้คนงานฉีดบ้างแต่กับการเป็นว่าเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมอ
0: ยู่ใน environment สภาพแวดล้อม
1: มันไม่ใช่แบบปีหน้าเป็นมะเร็งนะของนี้มันสะสมค่ะ10ปี20ปีกับกลายว่าเป็นมะเร็งปอดตอนนี้เป็นได้ยังไงก็ต้องไปดูประวัติเมื่อ10 20ปีที่แล้วค่ะนะคะคนที่ทำสวนเยอะมากที่เป็นมะเร็งตอนนี้นะคะค่ะมีคำถามมานะคะเรื่องของแชมพูเดี๋ยวโค้ชมีตัวอย่างนะคะ
0: แชมพูต้องเลือกยี่ห้อนะครับ
1: แชมพู
0: ไม่ใช่ว่าใช้ไม่ได้เลยแต่ว่าต้องเลือกยี่ห้อดีๆนะโค้ชนาตาลีโชว์นิดนึงครับ
1: เดี๋ยวยกมาเลย
0: ยกมาเลย
1: เ
0: ดี๋ยวนี้ในเมืองไทยมียี่ห้อที่เป็นออแกนิกเยอะนะครับลองเสิร์ชดูจากพวกปฐมอโศกเองหรือว่าร้านมังสวิรัติที่ขายของมังสวิรัติอะไรพวกนี้ของชีวจิตอะไรพวกนั้นนะครับพวกซูเปอร์มาร์เก็ตพวกนั้นเขาก็มีขายเยอะครับลองถามเขาดู
1: อันนี้นะคะโค้ชจะยกตัวอย่างไม่เน้นยี่ห้อนะคะแต่อยากให้คุณรู้ว่าอะไรที่คุณหลีกเลี่ยงนะคะอย่างเช่นยี่ห้อนี้นะคนก็ไม่ดูยี่ห้อเลยรู้แต่ว่าเขาผสมไบโอตินผสมคอลลาเจนยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าเขาใช้คำว่าเห็นปะพูดทีจะตกจอใช้คำว่า plant based แล้วเขามีคำว่าเนี่ยไม่มีสาร
0: ไม่มีสารนู่น
1: ไม่มีสารเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะใช่คุณต้องดูตรงนี้ค่ะต้องศึกษาให้เป็นเพราะว่าพวกสารเคมีพวกนี้นะเขาจะใช้ภาษาอังกฤษกันส่วนใหญ่ไม่มีสารกลูเตนไม่มีโพลีลีนนะคะโพไพลีนโกลคอลไม่มีสารซัลเฟตนะคะซัลเฟตสำคัญที่สำคัญก็คือพาราเบนอะไรที่เขียนว่าพาราเบนนะคะเห็นไหมคะชัดๆตรงนี้เลยนะพาราเบนเนี่ยอะไรก็ตามที่ลงท้ายด้วยพาราเบนคุณรู้ไหมว่าสารตัวนี้นะคะพอเข้าร่างกายแล้วมันจะกลายมาเป็นฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นที่โค้ชแบงค์ชอบมากเลยใช้คำว่าเป็นฮอร์โมนตัวอิจฉา
0: ใช่เพราะมันไปแย่งที่ไปแย่งการทำงาน
1: บางทีนะคะเขาไม่ได้ใช้แค่คำว่าพาราเบนอย่างเดียวเมทัลพาราเบนอะไรก็ตามที่ลงท้ายพาราเบนสักคุณเลิกซื้อเครื่องสำอางอันนั้นเลยนะคะแล้วก็สารฟอเลตสารฟอร์มอลดีไฮด์นี่อันตรายนะคะแล้วก็อีกสารหนึ่งที่เรียกว่า SLS บางทีก็เขียนชื่อย่อว่า SLS คือใช่บางทีเขาไม่เขียนเต็ม SLS ก็คือ Sodium Lauryl Sulfate สารตัวนี้นะคะสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนเพศได้เขาไปทดลองแล้วในกบในห้องทดลองนะคะว่าเมื่อไหร่ที่ใช้พวกน้ำยาพวกอาบน้ำสบู่มีอยู่ในพวกของใช้ในบ้านนะคะพวกเครื่องทำความสะอาดน้ำยาทำความสะอาดต่างๆใส่ลงไปในอ่างน้ำที่เขาเลี้ยงกบไประยะหนึ่งเขาทดลองกับกบเพราะว่ากบมันมีวงจรสั้นใช่ไหมกบเปลี่ยนเพศ มันสามารถเปลี่ยนฮอร์โมนได้ขนาดนั้น คุณลองคิดดูสิว่าเราใช้มาทุกวันกี่ปีแล้วคุณลองคิดดูว่าไหนจะแชมพูไหนจะสบู่ไหนจะน้ำยาล้างจานน้ำยาซักผ้าน้ำยาสารพัด ทุกวันกี่ปี ใช่ไหมคะแล้วมันก็อยู่ในตัว เราค่ะ
0: มีคำถามมาเจลปรับอากาศในรถยนต์มีผลครับมีผลแน่นอนมันเป็นน้ำหอมในรูปแบบของแอลกอฮอล์พวกน้ำหอมในรูปแบบแอลกอฮอล์เนี่ยโค้ชแบงค์อยากจะให้ใช้ให้น้อยที่สุดนะครับที่ฉีดยี่ห้อแพงๆนะฮะพยายามใช้น้อยๆรูปแบบที่มันอยู่ในรูปแบบแอลกอฮอล์อยู่ในอีเซนเชียลออยล์จะดีที่สุดนะครับน้ำหอม
1: มีคำถามขึ้น
0: มาคำถามลูกกิ้งดักกินกายโค้ชนาตาลีจะพูดเลยไหมครับเรื่องโลออน
1: คือทำไมถึงห้ามใช้สิ่งแรกเลยนะโค้ชจะบอกเลยว่าคนเป็นมะเร็งข้าวของเครื่องใช้ที่คุณเลิกใช้เลยนะคะก็คือลูกกลิ้งใต้รักแร้เหล่านี้โรออนต่างๆยี่ห้ออะไรก็ตามค่ะถ้าคุณบอกว่าอยากใช้จริงๆโค้ชก็จะแนะนำให้ใช้สารส้มทำไมไม่ควรใช้โรออนใช่ไหมคะนอกจากว่ามันมีสารเคมีแล้วนะคะถึงแม้คุณจะหาแบบออร์แกนิกก็ตามนะไม่มีสารเคมีก็ตาม

0: สิ่งหนึ่งที่คุณควรจะรู้ร่างกายเรานะคะกำลังกำจัดสารพิษทางใต้รักแร้เพราะว่าตรงนี้มันต่อมน้ำเหลืองของเราค่ะร่างกายกำลังจะขับเหงื่อออกมาขับกลิ่นออกมากลิ่นนั่นแหละก็คือสารเคมีที่อยู่ในร่างก
1: เฮ
0: า
1: ้
0: ย
1: ยก
0: ข
1: ั
0: อง
1: นน
0: เ
1: ั
0: ร
1: ้น
0: าทำไมเราตัวเหม็นเพราะว่าฮอร์โมนของเรามันไม่บาลานซ์
1: ก็นาตาลี
0: จริ
1: ก
0: งไห
1: ำ
0: ม
1: ลังจะบอกว่า
0: ถ
1: เร
0: ู
1: าก
0: ต
1: ท
0: ้อ
1: าง ไปแล้วมันก็ไปอุดตันรูขุมขนทำให้ดีท็อกซ์ไม่ได้ล่ะฮะ
0: ใช่ถูกต้องเลยสิ่งที่ดีท็อกซ์ได้ดีที่สุดของร่างกายก็คือผิวหนังสิ่งแรกเลยนะคะตรงนี้เลยที่มันจะดีท็อกซ์ก็คือใต้รักแร้คุณสังเกตดูสิว่าเวลาคุณเหงื่อออกทำไมจักระแร้เปียกทำไมเพราะว่าร่างกายกำจัดสารพิษออกมาทางนี้ค่ะถ้าคุณเอาอะไรไปโปะไว้ไม่ว่าจะเป็นแป้งโรลออนคุณไปอุดรูขุมขนไม่ให้ร่างกายกำจัดสารพิษออกมาได้อะ
1: ครับ
0: นะคะอันนี้ให้เข้าใจกันตรงนี้ด้วยโอเคค่ะ
1: ใช้อะไรดีเนาะ
0: ต่อไป
1: ใช้เบกกิ้งโซดา
0: ใช้อะไรดี
1: เอาจริง
0: จ
1: ๆ
0: ริง
1: YouTube
0: ๆน
1: ได
0: ะ
1: ้นะครับ
0: จริงๆไม่ต้องใช้อะไรเลย
1: ใช
0: ก็
1: ้
0: ไ
1: เ
0: ด
1: บ
0: ้
1: กกิ้ง
0: อ
1: โซ
0: ่ะ
1: ดาละลาย
0: เป
1: น
0: ล
1: ้
0: ี่ยน
1: ำ
0: อ
1: น
0: า
1: ิด
0: หา
1: หน
0: ร
1: ่อย
0: นะ
1: จะแล้
0: คว
1: ก็
0: น
1: ท
0: ท
1: า
0: ี่
1: ทาใต้รักแร้ชั
0: เ
1: ด
0: หรอ
1: ถูกมา
0: แล้ว
1: ก
0: ก็แบ
1: ป
0: บ
1: ระหยัดด
0: ท
1: ้วย
0: ำเองใช่ไหมแล้วก็เก็บไว้
1: เราก็มีผงเบกกิ้งโซดาในตลับเล็กๆใช่ไหมวางไว้หน้าเครื่องโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็พรมน้ํานิดหน่อยเสร็จแล้วเราก็ทาหลักแหล่ของเรา
0: โอ้โหโค้ชแบงค์วันนี้เรามาบอกเคล็ดลับอะไรกั
1: เย
0: น
1: อ
0: ห
1: ะ
0: ลายอ
1: ม
0: ย่า
1: าง กปุ๋ยเคมีขอแชร์นิดนึงปุ๋ยเคคนที่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ต้องระวังนะครับว่าถ้าเกิดน้องหมาของท่านผู้ชมไปกินเนี่ยมันเสียชีวิตได้นะครับเพราะว่าเคยมีญาติที่น้องหมาไปกินปุ๋ยเค
0: อ่ะ
1: มีแล้วเสียชีวิตนะครับ
0: อันนี้นะคะโค้ชขอตอบอันนี้หน่อยนะอันนี้คนคงสับสนมากเลยตามร้านขายอาหารสุขภาพหน้าถุงเบกกิ้งโซดาเขาบอกว่าไม่แนะนำให้ผู้ป่วยเป็นมะเร็งใช้จริงเท็จแค่ไหน
1: เค
0: แต
1: ย
0: ่
1: ได้
0: ว่
1: ย
0: า
1: ิน
0: ไง
1: ว่า
0: โค้ช
1: ผ
0: เข
1: ู้
0: านา
1: ป
0: เร
1: ่
0: ิ
1: ว
0: น
1: ย
0: มี
1: เป
0: ค
1: ็
0: ว
1: น
0: าม
1: มะ
0: เห
1: เ
0: ็
1: ร
0: น
1: ็ง
0: ค่ะ
1: เนี่ยดื่มน้ำผสมเบกกิ้งโซดาเพื่อที่จะรักษามะเร็ง
0: yes yes
1: แล้วอันนี้เป็นอะไรที่ฮิตมา
0: yes
1: กนะฮะเป็นอะไรที่ฮิตมากเพราะว่าเบกกิ้งโซดาเป็นอะไรที่ด่างใช่ไหมแล้วเขาไม่อยากจะให้เลือดเป็น
0: ใช
1: ก
0: ่
1: รดกินเนื้อสัตว์มาเยอะเลือดเป็นกรด
0: ถู
1: ก็
0: ก
1: เล
0: ต้
1: ย
0: อง
1: ดื่มน้ำด่างซะเลยเพื่อให้รักษามะเร็งเขาอาจจะเตือนตรงนี้นะครับว่าไม่เหมาะกับการที่เอามาผสมน้ำดื่ม
0: โค้ชบอกคนที่เข้าคลาสของโค้ชจะคาว่าโอเคเราอาจจะไม่ได้ใช้เบกกิ้งโซดาทําขนมทําอาหารแต่ว่าเราเบกกิ้งโซดาเนี่ยเอามาใช้ทําความสะอาดเอามาทําอะไรได้หลายอย่างหรือแม้แต่กระทั่งคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนที่มาปรึกษากับโค้ชก็หายจากโรคกรดไหลย้อนด้วย
1: เบ
0: เ
1: ก
0: บ
1: กิ้
0: ก
1: ง
0: ก
1: โ
0: ิ
1: ซ
0: ้งโซ
1: ดา
0: ดา
1: เหรอ
0: ค่ะ
1: ฮะ
0: นะคะ
1: โค้ชยังไม่เคยแนะ
0: ก็
1: น
0: มี
1: ำ
0: ส
1: น
0: ู
1: ะค
0: ต
1: ร
0: ร
1: ับ
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ว่าที่แนะนำเนี่ยแอปเปิลไซเดอร์วินิก้ากรดไหลย้อนหาย
0: ใช่ค่ะสองอย่างนี้ผสมกันโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไม่จบอ่ะตอนนี้นะคะ
1: คนที่ใช้พวกยาฆ่าแมลงค
0: เ
1: น
0: รื่อง
1: ส
0: อะไร
1: ว
0: อี
1: น
0: กค
1: น
0: ะ
1: ะฮะต้องใช้ถุงมือยาวๆเลยนะแล้วก็จะต้องมีอันนี้ไว้นะครับที่ต้องใช้สารเคมีจริง
0: โค้ชแบงค์คะมีคำถามนี้อีกแล้วว่าเรื่องของใช้ในครัวซึ่งเป็นคำถามที่น่าตอบม
1: ๆอ
0: า
1: ะ
0: ก
1: ไร
0: เลยอ่ะ
1: ของใช้ในครัวเร
0: รา ะ
1: ไ
0: ห
1: ป
0: ว่า
1: แ
0: ง
1: ล้ว
0: หม้อหุงข้าวระหว่างเทฟลอนกับอลูมิเนียมอันไหนอะไรอะไรอันตรายมากกว่ากันเทฟลอนกับอลูมิเนียม
1: เทฟ
0: อะ
1: ล
0: ไร
1: อน
0: อั
1: เน
0: น
1: ี่
0: ต
1: ย
0: รายมากกว่า
1: หม
0: ก
1: ้
0: ั
1: อ
0: น
1: หุงข้าวเทฟลอนมันยังจะไม่ค่อยขึ้นความร้อนไม่ค่อยสูงมากเท่ากับไปตั้งไฟนะฮะมันยังโอเคหน่อยดีกว่าก
0: ถ
1: ระ
0: ้า
1: ท
0: โค
1: ะ
0: ้ช
1: เท
0: เลือ
1: ฟ
0: ก
1: ล
0: น
1: อ
0: ะ
1: น
0: คะโค้ชไม่ใช้โค้ชไม
1: ไ
0: ่
1: ม่
0: ใช
1: ใช
0: ้
1: ่
0: ทท ั
1: ั
0: ้
1: ้
0: ง
1: งส
0: ส
1: อ
0: องง
1: อย
0: อย
1: ่
0: ่
1: า
0: าง งค่ะถ้าไม่ใช้ทั้งสองอย่างคือสิ่งแรกที่คุณต้องกำจัดคืออลูมิเนียมนะคะโค้ชตอบไปเลยนะคะเพราะว่าเทฟลอนเนี่ยถ้าคุณซื้อมาแบรนด์นิวมาใหม่เลยนะมันยังไม่หลุดออกมาง่ายๆค่ะนะคะแต่อลูมิเนียมเนี่ยมันไม่มีอะไรเคลือบนะคะมันโดนความร้อนปุ๊บมันออกมาในอาหารเลยโดยเฉพาะถ้าคุณทําอาหารด้วยมะเขือเทศมะเข
1: ม
0: ื
1: ัน
0: อ
1: มี
0: เท
1: กร
0: ศ
1: ด
0: มีค
1: เ
0: ว
1: ป
0: า
1: ็
0: ม
1: นก
0: เป
1: ร
0: ็น
1: ด
0: ใช่แล้วมันพอไปเจอกับอลูมิเนียมปุ๊บมันทําปฏิกิริยากันนะคะมันออกมาในสารอาหารของคุณโดยตรงเลยแล้วไม่ว่าจะเป็นพวกขมิ้นหรือว่าพวกคุณทําอาหารเนี่ยกับอลูมิเนียมอันนี้นะคะโค้ชไม่แน่ใจนะคะระหว่างถ้าเอาหลักวิทยาศาสตร์อะไรอันตรายมากกว่ากันแต่เอา common sense มาใช้ก็คือเทฟลอนมันยังเกาะอยู่นะมันยังเคลือบอยู่แต่อลูมิเนียมมันไม่มีอะไรเคลือบอ่ะมันออกมาโดยตรงเลยค่ะนะคะ
1: โค้ชขอพูดอีกอย่างหนึ่งที่คนมักจะคิดว่าเป็นของดีแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้ดีอย่างที่เราคิดนะครับคือนี่เจลล้างมือเจลล้างมือโอเคมันช่วยฆ่าเชื้อได้แต่ว่ามันจะมีสารเคมีเกาะอยู่ในมือเรานะครับ
0: ใช่ใช่
1: เจลล้างมือเวลาใช้แล้วก็ควรจะล้างมือด้วยน้ำสะอาดอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนที่จะไปรับประทานอาหาร
0: มันมีสารตัวนี้ค่ะไตรโค
1: ไดโค
0: ซัน
1: ซานเหรอ
0: ไตรโคซันใช่มีสาร
1: โอ้ใช่

0: ซีเรีย
1: ไทรโครซาน
0: ซาน
1: ใช่
0: ใช่ไหม
1: ไทรโครซาน
0: ใช่ไหมชัดเลยเพราะว่าเขาใส่กันเยอะมากไตรโครซานเขาจำได้แม่นค่ะอะไรที่มีไตรโครซานนะคะไม่ควรใช้เพราะว่านี้มันจะไปผลิตฮอร์โมนตัวอิจฉาอีกแล้วค่ะนะคะใช่
1: สารพิษรอบบ้านเนี่ยมันจะมี3หลักๆนะฮะ3กลไกก็คือไปรบกวนฮอร์โมนเรา1ใช่ไหมครับ2เนี่ยจะเป็นโลหะหนักพวกแคดเมียมตะกอบปลอตะกั่วปลอดแล้วก็3เนี่ยก็คือสารเคมีรบกวนฮอร์โมนโลหะหนักแล้วก็สารเคมี
0: ขอเน้นเรื่องยาสีฟัน
1: okay.
0: ยาสีฟันคนเป็นมะเร็งแล้วนะกลับมาดูยาสีฟันของคุณด้วยค่ะฟลูออไรด์แล้วใช้อะไรล่ะยี่ห้อที่ไทยก็มีเยอะแยะนะคะใช้ดินเบตไนท์เคลย์แปรงฟันก็ได้ใช้เบกกิ้งโซดาก็ได้แล้วก็ยี่ห้อพวกที่เป็นธรรมชาติคุณจะต้องดูว่าไม่มีฟลูออไรด์ค่ะอันนี้คนเถียงเยอะมากคนไม่เชื่อฟลูออไรด์ทำให้เราฟันขาวแล้วก็ป้องกันฟันผุถ้าคุณลองดูสิคะสมัยนี้ใช้ฟลูออไรด์กันเยอะฟันเราก็ยังผุอยู่เลยใช่ไหมมันไม่เกี่ยวค่ะคุณเลือกซื้อเครื่องเลือกซื้อยาสีฟันที่แบบว่าเขาจะเขียนไว้ชัดมากเลยอ่ะไม่มีฟลูออไรด์ no fluoride SLS free เห็นไหมคะเขาเขียนชัดเลย SLS free แล้วก็ no triclosan ฮะอันนี้ที่สำคัญเลยก็คือ SLS
1: แต่ในนี้มีไตรโคซาน
0: no peroxide นะคะขอให้คุณดูค่ะฟลูออไรด์นะคะอย่าใช้ค่ะเพราะว่ามันเป็นสารที่ทำให้มะเร็งโตเร็วขึ้นโดยเฉพาะคนที่เป็นมะเร็งแล้วนะคะสำหรับคนที่เป็นมะเร็งบอกว่าเอ้ยฉันก็ใช้มาตั้งนานนี่นะถ้าเป็นมะเร็งแล้วควรจะเลิกใช้เลยค่ะมีสารอะไรอีกSLS นี่สำคัญมากสารฟาเลตโพรเพนโพรพาลีไกลโคลโอ้มันเยอะมากแล้วมันเป็นสารผิดนะเดี๋ยวมันจะไม่
1: จบ
0: เพราะว่
1: า
0: เดี๋ยวลงให้ดูทีหลังตอนนี้เดี๋ยวเรามาสรุปเลยนะคะว่าของใช้รอบบ้านเราพูดถึงกัน48อย่างหรือยังคะถึงหรือยังคะโค้ชแบงค์
1: เกือบยังไม่ถึงฮะยังไม่ถึงยากบผมอยากจะแอดนิดนึงนะครับว่าอยากใช้จริงๆอ่ะก็ใช้ได้แต่ว่าพยายามบอกให้คนที่โกกเราเนี่ยไม่ให้โดนหนังศีรษะซีเรียสคือมันจะซึมเข้าผิวเราผ่านหนังศีรษะนะครับสารที่ไม่ดีพวกนั้นห่างประมาณครึ่งเซนถึง1เซนครับสเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นกายสเปรย์ดับกลิ่นบ้านด้วยน้ำหอมดับกลิ่นในรถเมื่อกี้กำลังจะบอกเลยคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในรถเดี๋ยวนี้เราใช้ชีวิตอยู่ในรถนานนะเอาน้ำหอมเนี่ยไปติดไว้ตรงแอร์แล้วก็สูดมันทั้งคืนทั้งวัน3ชั่วโมง4ชั่วโมงเดี๋ยวนี้ติดรถแบบ 3-4 ชั่วโมงเลยนะปวดหัวเวลาโค้ชแบงค์ขึ้นแท็กซี่ที่เขามีพวกน้ำหอมสีเขียวๆส้มๆอะไรพวกเนี้ยพูดถึงในรถอยากจะบอก
0: มีคำถาม
1: รถนะครับมีกลิ่นพลาสติกเยอะมากในรถใหม่เนี่ยต้องระวังมากๆเลยคนสามารถเป็นไทรอยเป็นมะเร็งไทรอยได้จากรถใหม่ที่ซื้อมาเลยนะฮะเพราะว่าสูตรกลิ่นพลาสติกไหม้พวกนั้นน่ะจากโรงงานอุตสาหกรรมท่านผู้ชมเวลาซื้อรถใหม่มาทำยังไงดีโค้ชนาตาลี
0: ทำยังไงดีนะคะโค้ชคิดว่าน่าจะทำความสะอาดตรงพวกหนังรถใช่ไหมเขาเรียกหนังรถหรือว่า
1: ทำความสะอาด
0: ตรงนั้นก่อน
1: โค้ชอยากจะแนะนำก็คือว่าให้เปิดหน้าต่างเปิดประตูอย่างเงี้ยให้ลมมันโฟลให้กลิ่นใหม่มันหายอย่างน้อยที่สุดให้กลิ่นใหม่มันหายหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเอ้ยกลิ่นรถใหม่ดีมันดูเหมือนแบบเป็นของใหม่ใช่ไหมฮะ
0: ไม่ดี
1: มันเป็นกลิ่นจากโรงงานอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นพลาสติกตรงคอนโซลมีแต่พลาสติกนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็จะมีน้ำยาที่บำบัดหนังไม่สูดพวกนั้นเข้าไปดีที่สุดเป็นสารก่อมะเร็งเยอะมากเสร็จแล้วรถเก่าล่ะรถเก่ารถที่ตากแดดนะครับพวกเนี้ยเวลาเราเข้ามาใหม่ๆมันก็จะมีกลิ่นนะใครสังเกตนะครับรถที่ตากแดดมามันร้อนระอุมากเลยนะพอเปิดเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปแล้วทำให้ฮอร์โมนต่างๆเราเพี้ยนได้เป็นสารก่อมะเร็งเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าไม่ให้สูดอะไรที่เป็นพลาสติกไหม้ใช่ไหมเราอยู่ในรถเราอบอยู่ในนั้นนะแล้วเราก็กดแต่ปุ่มที่มันให้ไหลเวียนอากาศอยู่ข้างในรถเนี่ยไม่เคยให้อากาศเฟรชแอร์มันถ่ายเทออกไปเลยแลกเปลี่ยนอากาศดีๆออกไปเลย
0: แนะนำเลยนะคะว่าตากแดดค่ะแล้วก็เปิดประตูรถเปิดหน้าต่างเนี่ยให้แดดมันเผาให้ช่วยให้ลมใช่ต้องบอกว่าให้แดดมันเผาพวกสารเคมีพวกนี้ออกนะคะ
1: แต่ว่าอย่าขัง

0: แล้วก็
1: ไว้
0: ท
1: ใน
0: ำควาก ม
1: ลิ่น
0: สะอ
1: ข
0: า
1: อ
0: ด
1: งรถที่ตากแดดนะครับพยายามให้ลมมันกร
0: ใช่
1: อบ
0: ใช
1: ให้
0: ่
1: มากที่สุดแล้วก็กดปุ่มอย่างน้อยที่สุดกดปุ่มให้ลมข้างนอกมันเข้ามาไม่งั้นเราก็จะสูดมันอยู่นั่น
0: มีคนถามว่าน้ำยาบ้วนปากใช้ยี่ห้อไหนดีคะนี่โอ้คดก็ไม่ทราบนะคะคดจะดูส่วนผสมส่วนใหญ่คะไม่มีฟลูออไร
1: เอ
0: ด
1: า
0: ์ค
1: ที
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ไม่มีฟลูออ
0: น้
1: ไร
0: ำย
1: ด
0: า
1: ์
0: บ้วนปากที่ไม่มีฟลูออไรด์ใช่ค่ะนะคะ
1: คือโค้ชแบงค์ไม่เชื่อเรื่องน้ำยาบ้วนปากตรงที่ว่าโค้ชแบงค์ไม่ชอบทำลายระบบนิเวศของร่างกายแปรงฟันด้วยยาสีฟันออร์แกนิกที่ไม่มีสารฟอกขาวไม่มีอะไรมากมายไม่มีฟลูออไรด์แล้วก็ไม่ใช้น้ำยาบ้วนปาก
0: จริงๆแล้วนะคะสำหรับพวกคนที่ใช้น้ำยาบ้วนปากอยู่หรือว่าติดเนี้ยโค้ชแนะนำให้มันใช้ออยล์คูล
1: ออ
0: ล
1: ย
0: ิ
1: ล
0: ่
1: ์ค
0: ง
1: ูล
0: แท
1: ลิ่ง
0: นนะคะ
1: โคคอนัท
0: ใครยังไม่รู้จักเดี๋ยวใครยังไม่รู้จักนะคะเดี๋ยวลองไปศึก
1: น
0: ษ
1: ้
0: า
1: ำมั
0: ต
1: น
0: ่อได้ว่าออยล์คูลลิ่ง
1: น้ำมันมะพร้าวใช
0: ท
1: ้
0: ี่
1: อ
0: ออ เมริก
1: ยล์
0: า
1: คูล
0: น
1: ละ
0: ค
1: ิ่
0: ะ
1: ง
0: มี
1: กับ
0: งาน
1: น้
0: วิ
1: ำมัน
0: จ
1: ม
0: ั
1: ะ
0: ย
1: พร้
0: แ
1: า
0: ล
1: ว
0: ้วใช่เขาวิจัยมาแล้วว่าออยล์คูลลิ่งเนี่ยมีประสิทธิภาพดียิ่งกว่าพวกน้ำยาบ้ว
1: อ๋
0: น
1: อเ
0: ป
1: หรอ
0: าก
1: ฮ
0: อ
1: ะ
0: ีกค่ะใช่แล้วมันกำจัดพวกเชื้อแบคทีเรียพวกสารพวกอะไรที่อยู่ในปากพวกเชื้อไม่ดีนะ
1: ข
0: ค
1: อ
0: ะ
1: บอกนิดนึงเรื่องน้ำมันมะพร้าวใช้ทำออยล์พูลลิ่งนะครับเวลาที่เรากั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวเนี่ยเราระวังอย่าให้ลงคอมากจนเกินไปอย่าให้ลงคอเพราะว่ามันสามารถเข้าไปในปอดเราได้มีรายงานจากคุณหมอท่านหนึ่งโค้ชแบงค์เคยอ่านว่าคนที่กั้วปากด้วยน้ำมันมะพร้าวมากๆออยล์พูลลิ่งมากๆเนี่ยแล้วก็ทำแบบไม่ระวังแบบให้มันเข้าไปในหลอดลมอะหลอดลมปุ๊บน้ำมันมันก็ไหลไปเข้าไปในปอดเรานะครับคนที่ทำบ่อยๆเพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ได้กลัวๆกลัวๆไม่ต้องนานมากแล้วระวังอย่าให้มันลงคอไปนะครับคนที่กินน้ำมันมะพร้าวด้วยเหมือนกันนะครับโค้ชแบงค์ถามว่าโค้ชแบงค์แนะนำน้ำมันมะพร้าวให้กินลดน้ำหนักไหมโค้ชแบงค์ไม่ค่อยแนะนำคือส่วนตัวแล้วกินน้ำมันมะพร้าวแล้วรู้สึกว่าตัวเองอ้วนขึ้นแต่ว่าบางคนอาจจะกินแล้วผอมลงอันนี้ก็แล้วแต่คนนะเพราะว่าแต่ละคนเมตาบอลิซึมแล้วก็เผาผลาญน้ำมันมะพร้าวไม่เหมือนกัน
0: จริง
1: ถ้
0: จ
1: า
0: ริงค
1: ถ
0: ่ะ
1: ามว่าจะใช้อะไรน้ำมันอะไรในการผัดนู่นนี่นั่นโค้ชแบงก์ก็แนะนำมะพร้าวทวนนิดนึงเมคอัพสีสดสดลิปสติกสีสดแล้วก็พวกราคาถูกๆอะไรอย่างนี้นะครับยาทาเล็บน้ำยากลบผมให้กลบห่างๆจากหนังศีรษะไว้สเปรย์ฉีดผมสเปรย์ดับกลิ่นบ้านน้ำหอมดับกลิ่นในรถรถใหม่รถที่ตากแดดแล้วต่อไปน้ำมันเบนซินเวลาไปเติมน้ำมันนะครับแนะนำให้ปิดกระจกกลิ่นของน้ำมันเบนซินเป็นสารก่อมะเร็งนะครับนี่โค้ชแบงค์พูดเลย
0: อันนี้โฆษณาดีทำไม
1: ทำ
0: ่
1: ไ
0: ไ
1: ม
0: ด้ค่ะ
1: เพราะว่าที่นั่นต้องเติมเองใช่ไหม
0: ต้องเติมน้ำมันเองสงสัยต้องเอา
1: ถ
0: หน
1: ู
0: ้าก ก
1: ต
0: าก
1: ้อง
0: ส
1: ก
0: ปิ
1: ำล
0: ด
1: ังจ
0: จ
1: ะ
0: ม
1: บ
0: ู
1: อก
0: ก
1: คุณต้องใช้ N95
0: อยู่ที่อเมริกาชีวิตมันไม่ใช่ง่ายอย่างที่คุณคิดนะคะเติมน้ำมันนะต่อให้คุณจะเป็นตำแหน่งขนาดไหนก็ตามนะยกเว้นคุณจะมีแบบคนขับรถให้แล้วก็คุณต้องเติมน้ำมันเองค่ะ
1: หมดแล
0: ต
1: ้
0: ่อ
1: ว
0: ให้คุณแบบขับรถมาหรูก็ตามเนี่ยใช่คุณต้องเติมน้ำมันเองโอเคมีคนถามเรื่องน้ำมันนะคะเป็นมะเร็งใช้น้ำมันอะไรทำอาหารดี
1: ก็แนะนำให้ไม่ใช้มากที่สุดนะครับแต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็ใช้น้ำมันมะพร้าวในการทำอาหารแล้วใช้น้อยๆโค้ชแบงค์บอกว่าไม่ใช้น้ำมันเลยดีที่สุด low fat whole food plant based เป็นสูตรอาหารที่ดีที่สุดแต่ถ้าจะใช้สักหน่อยเอาผัดสักนิดนึงสักช้อนนึงก็ใช้น้ำมันมะพร้าวนะครับไม่แนะนำน้ำมันหมูไม่แนะนำเด็ดขาดแล้วก็ไม่แนะนำน้ำมันพืชอื่นๆ
0: อันนี้โค้ชก็ขอย้ำนะคะว่าคุณเป็นมะเร็งแล้วอ่ะคุณจะกินอาหารแบบเดิมทำไมน้ำมันนี่คุณต้องพยายามงดไปเลยนะคะน้ำมันที่ดีก็คือ flax seed oil ก็ทำกับข้าวไม่ได้อีกนะคะคุณไม่ควรจะเอามาผัดคุณไม่ควรจะทอดถ้าคุณเป็นมะเร็งแล้วถ้าคุณอยากจะเสี่ยงเป็นมะเร็งแล้วอยากจะหายช้าจะไปทอดจะไปผัดคุณเลือกได้ค่ะโค้ชขอเน้นคำว่าคุณเลือกทุกอย่างอยู่ที่คุณเลือกว่าคุณจะทำยังไงแล้วคุณต้องเลือกว่าคุณจะเชื่อแบบไหนด้วยถ้าคุณเชื่อว่าฉันยังผัดได้อยู่อันนี้นะคะโค้ชช่วยไม่ได้เลยจริงๆเพราะว่าโค้ชนาเธอร์หรือโค้ชแบงค์มาบอกข้อมูลตรงนี้อยู่ที่ว่าคุณจะปฏิบัติได้มากแค่ไหน
1: มีคนถามมาว่าน้ำยาฆ่าเชื้อเดตตอใช้ผสมทำความสะอาดบ้านสักพักได้ครับเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นน้ำหอมอะไรมากมายไม่ปรุงแต่งใช้ดีครับแต่ว่าก็ต้องล้างให้สะอาด นะฮะอย่าให้มีคราบของเดตตอนนั้นหลงเหลืออยู่แค่นั้นแหละครับ
0: เรื่องน้ำมันยังไม่จบอีกละน้ำมันมะพร้าวกับน้ำมันหมูอะไรดีกว่ากันในการทำข้าวเหรอคะแต่โค้ชบอกแล้วถ้าคุณเป็นมะเร็งอยู่
1: เปลี่ยนเถอะครับ
0: คุณไม่ควรจะใช้น้ำมัน
1: ใช่ไหม
0: คะนะคะถ้าคุณยังไม่เปลี่ยนไลฟ์สไตล์ของคุณคุณลองคิดดูว่าคุณเป็นมะเร็งเพราะอะไรเราติดการผัดการทอดกันมานะคะสิ่งเหล่านั้นทำให้เราเป็นมะเร็งเพราะฉะนั้นคุณต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์เปลี่ยนการทำอาหารก่อนนะคะก็ถ้าชอบแบบนี้อีกนะคะโค้ชจะเชิญโค้ชแบงค์มาบ่อยๆนะคะเราก็จะมีอะไรมาสนุกๆความรู้เยอะๆมาให้กับแฟนคลับของเรานะคะ
1: ก็ความรู้วันนี้สอนให้รู้ว่ามันใช้ได้แต่ว่าก็ต้องมี protective equipment นะฮะมีเครื่องมือในการป้องกันตัวคุณเองต้องมีหน้ากากต้องมีถุงมือยางยาวๆนะครับแล้วก็ต้องมีเสื้อผ้าที่มันมิดชิดโดยเฉพาะคนที่ใช้ยาฆ่าแมลงยาฆ่าศัตรูพืชปุ๋ยเคมีพวกนี้นะครับ
0: โอเคค่ะอย่าลืมนะคะแชร์วิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆของคุณด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ
2: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้

0: การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่างๆนอกจากนี้ยังช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางเพศให้เป็นปกติอีกด้วยสั่งซื้อวันนี้ได้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: ออร่าสาหร่ายสไปรูลินาสกัดช่วยลดคอเลสเตอรอลรักษาระดับน้ำตาลในเลือดและโรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหารมะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
2: สวัสดีครับขณะนี้นะครับก็กำลังมีประเด็นที่มีผู้ชายคนหนึ่งขับรถกระบะพาคุณแม่ไปรับการรักษาที่ห้องฉุกเฉินแต่เขาเนี่ยดันขับรถไปปิดท้ายรถพยาบาลที่กำลังจะขนส่งผู้ป่วยอาการหนักจากห้องฉุกเฉินไปรับการรักษายังอีกโรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าแล้วมันทำให้ไม่สามารถขนส่งผู้ป่วยขึ้นรถพยาบาลได้ต่อมาผู้ป่วยรายนี้นะครับเสียชีวิตลงวันนี้ผมก็เลยอยากจะหยิบยกกรณีศึกษาครั้งนี้มาเล่าให้ฟังในแง่มุมต่างๆนะครับว่าเราควรจะต้องคิดอะไรบ้างในแต่ละแง่แต่ละมุมแล้วมันจะพอทำอะไรได้ไหมถ้ามีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นในอนาคตเราจะป้องกันมันได้ยังไงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ที่น่าเศร้าครั้งนี้ขึ้นเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับก่อนอื่นผมก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตเป็นอย่างสูงนะครับผมมั่นใจเลยนะครับว่าไม่มีใครที่อยากจะให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นแม้กระทั่งผู้ชายต้นเรื่องที่ขับรถกระบะหรือคุณแม่ของเขาเนี่ยผมก็เชื่อเลยนะครับว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจะให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้นเช่นกันนะครับเข้าเรื่องกันเลยนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลปลายพระยาในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมานะครับประมาณสัก5ทุ่ม10นาทีเนี่ยผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลแล้วถูกวินิจฉัยว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดร่วมกับมีภาวะการหายใจล้มเหลวซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นจากน้ำท่วมปอดนะครับทางแพทย์ก็ได้ใส่ท่อช่วยหายใจให้แล้วก็เตรียมประสานงานกับโรงพยาบาลกระบี่เพื่อที่จะพาผู้ป่วยเนี่ยไปรักษาอย่างโรงพยาบาลกระบี่ที่เขามีศักยภาพในการดูแลสูงกว่านะครับขณะนั้นก็มีการเตรียมการจากทางฝ่ายพยาบาลแล้วก็จะส่งตัวนะครับช่วงประมาณ5ทุ่ม15นาทีเนี่ยก็มีผู้ชายขับรถกระบะคันหนึ่งมาเอาคุณแม่มารักษานะครับคุณแม่เนี่ยอายุ69ปีมาด้วยอาการเวียนหัวแล้วก็ตาลายนะครับขณะนั้นเนี่ยคนไข้รายนี้ยังพูดจารู้เรื่องอยู่นะครับผู้ป่วยที่69ปีที่เป็นคุณแม่ของผู้ชายที่ขับรถมาส่งนะครับเขายังพูดจารู้เรื่องอยู่นะครับทางพยาบาลก็เข้าไปบอกว่าขณะนี้กำลังมีคนไข้อาการหนักจะต้องประสานงานส่งไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งขอให้รอสักครู่ได้ไหมนะครับแล้วก็ตัวพยาบาลก็เข้ามาซักประวัติคุณแม่ของเขานะครับซักประวัติในขณะนี้แต่ ทางลูกชายเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันล่าช้าไม่มีคนมาดูแลแม่เขาสักทีนะครับก็เลยโวยวายขึ้นมาแล้วก็มีการชี้หน้าด่าเจ้าหน้าที่เหมือนกันนะครับจะเห็นจากในรูปนะฮะแล้วขณะนั้นเนี่ยการส่งผู้ป่วยอาการหนักที่ใส่ท่อช่วยใจไปยังอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันเอาขึ้นไปบนรถพยาบาลไม่ได้เนื่องจากว่ารถกระบะจอดปิดอยู่นะครับทางเจ้าหน้าที่ก็มาขอให้เลื่อนรถนะครับแต่ว่าผู้ชายรายนี้ก็ไม่เลื่อนนะครับแล้วก็มีการโวยวายนะครับในเรื่องของทำไมคนไม่มาดูแลแม่เขานะฮะจนกระทั่งญาติของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยเขาต้องคุกเข่าร้องไห้ขอให้อีกฝ่ายไปเลื่อนรถให้แต่ก็ยังไม่เลื่อนครับรอไปอีกสักพักถึงเลื่อนให้นะฮะแล้วผู้ป่วยที่ใส่ท่อช่วยใจก็ถูกขนขึ้นรถพยาบาลนะฮะสุดท้ายเนี่ยเสียชีวิตแต่ไม่ได้มีรายละเอียดนะครับว่าเสียชีวิตระหว่างทางหรือไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลกระบี่นะครับซึ่งโรงพยาบาลกระบี่เนี่ยห่างออกไปจากโรงพยาบาลปลายพญาประมาณ65กิโลเมตรนะครับแล้วผมก็ไม่มีข้อมูลนะครับของผู้ที่เสียชีวิตว่าเขาอายุเท่าไหร่มีโรคประจำตัวอะไรไหมนะครับตรงนี้ไม่มีข้อมูลจริงๆนะครับแต่เหตุการณ์ก็เกิดขึ้นแล้วส่วนคุณแม่ของผู้ชายคนนี้นะครับก็ได้รับการรักษาจากคุณหมอที่ห้องฉุกเฉินแล้วรู้สึกว่าอาการดีขึ้นให้ยาก็กลับบ้านได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากกว่านั้นแล้วก็ผมก็ไม่ทราบว่าการวินิจฉัยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นอะไรกันแน่นะครับเราลองมาวิเคราะห์เหตุการณ์ในครั้งนี้กันดูนะครับประเด็นแรกต้องบอกว่าการที่คุณไปจอดรถขวางทางเจ้าหน้าที่ในการขนส่งผู้ป่วยไปอีกที่หนึ่งเนี่ยมันผิดแน่ๆอยู่แล้วนะครับมันไม่สมควรทำไม่ว่าจะเหตุผลอะไรก็ตามนะครับผมเข้าใจว่าทุกคนเนี่ยก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวจริงๆนะครับไม่มีใครที่เป็นห่วงคนในครอบครัวแล้วบอกว่าเอ้ยไม่สนใจเขาจะยังไงก็ได้ทุกคนเป็นห่วงกันหมดนะครับแต่เราก็ต้องเห็นใจทุกๆคนด้วยแล้วในทางการแพทย์เนี่ยเราจะมีการประเมินความหนักเบาของอาการอยู่แล้วกรณีนี้เนี่ยมีการแถลงการออกมาจากโรงพยาบาลอย่างชัดเจนมีไทม์ไลน์นะครับมีภาพวงจรปิดทุกอย่างชัดเจนซึ่งผมมองว่าเป็นสิ่งที่ควรทำเพราะว่าแบบนี้จะได้รู้ไปเลยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับไม่ได้มาบอกโดยที่ไม่มีหลักฐานนะครับกรณีครั้งนี้เนี่ยคือพยาบาลประเมินแล้วว่าผู้ป่วยที่มาทีหลังนะครับก็คือคุณแม่ของผู้ชายรายนี้น่าจะอาการไม่ได้หนักขนาดนั้นน่าจะรอได้เพราะอีกฝ่ายนึงใส่ท่อช่วยใจไปแล้วแปลว่าหนักจริงๆนะครับดังนั้นฝ่ายนั้นหนักกว่าฝ่ายคุณก็อาจจะต้องเข้าใจแล้วก็รอบ้างนะครับถึงแม้ว่าคุณจะเป็นห่วงคุณแม่ของคุณก็ตามมันไม่ได้ด่วนขนาดอีกฝ่ายหนึ่งนะครับดังนั้นกรณีนี้ถ้าเกิดว่าขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พยาบาลแล้วมันจะมีโทษมีอะไรหรือเปล่านั้นตรงนี้คุณก็ต้องรับไปนะครับเพราะว่ามันผิดจริงๆนะแล้วอย่าทำเลยต่อไปนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปโวยวายนะฮะมีการชี้หน้าเจ้าหน้าที่คุณคิดดูนะครับว่าสิ่งที่คุณกำลังทำเนี่ยคุณกำลังมาขอให้อีกฝ่ายหนึ่งช่วยการที่คุณมาแล้วบอกว่าเราเนี่ยทำไมไม่มีใครมาดูแม่เราเลยทำไมชักช้าเราด่าเราชี้หน้าเราว่าอย่างเงี้ยนะครับอีกฝ่ายหนึ่งเขาจะคิดยังไงครับถ้าเขามีจรรยาบรรณสูงพอเขาก็จะดูแลคุณแม่ของคุณให้อย่างเต็มที่ซึ่งกรณีแบบนี้ผมมั่นใจนะครับว่าเขามีจรรยาบรรณสูงพอแล้วผมก็ต้องชมเชยคุณหมอที่เป็นคนรักษาเลยเพราะว่าถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ถ้าใจของหมอไม่นิ่งพอนะครับบางทีหมออาจจะรับมือสถานการณ์ไม่ได้แล้วก็การดูแลก็อาจจะผิดพลาดไปก็ได้นะครับตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าต้องใจแข็งจริงๆในการดูแลคนไข้เหล่านี้เวลาที่มีญาติที่โมโหร้ายๆมาแบบนี้นะครับแล้วบางคนเนี่ยดันมองผู้ที่เขามาช่วยเราเป็นผู้ให้บริการคุณเนี่ยมีตังจ่ายหรือว่าจ่ายภาษีประชาชนไปและเขาก็ต้องทำงานให้คุณแล้วมองเขาเป็นเหมือนกับคนที่ต้องมารับใช้คุณซึ่งแบบนี้มันมองไม่ถูกครับมันมองไม่ถูกการที่คุณมองแบบนี้อีกฝ่ายหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้อยากจะช่วยคุณก็ได้นะครับอย่างไรก็ตามก็พยายามดูดีๆแล้วกันว่าคุณควรจะพูดยังไงถ้ามีคนมาพูดกับคุณแบบนั้นนะครับคุณจะว่ายังไงนี่ก็เหมือนกันนะครับพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆเขาต้องดูแลคนอาการหนักก่อนนะครับแล้วเขาก็เครียดมาทั้งวันนะฮะตอน5ทุ่ม10นาทีเนี่ยคือคุณหมอเขาเกือบจะลงเวรแล้วนะ เกือบจะลงเวรปกติเราลงเวรตอนเที่ยงคืนหรืออาจจะเลทกว่านั้นส่วนบางคนก็อาจจะมีการควบเวรแล้วไปลงเช้าพยาบาลก็เหมือนกันช่วงนั้นเนี่ยกำลังยุ่งวุ่นวายแล้วมีการส่งเวรการมีการดูแลผู้ป่วยอาการหนักแบบนี้นะครับนั้นคุณก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับทีนี้ต่อมาคือก็คงมีคนว่าหลายๆครั้งว่าให้กรณีเนี้ยมันน่าจะเป็นจากการที่รถกระบะไปปิดท้ายอีกคันหนึ่งแล้วทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตลงเพราะขนส่งไม่ทันอันนี้ผมมองอย่างนี้ครับว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นซะทีเดียวนะครับข้อแรกนะครับคือผู้ป่วยรายนี้อาการค่อนข้างหนักถ้าเกิดว่ามีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆจนกระทั่งการหายใจล้มเหลวนั่นมันแปลว่ากล้ามเนื้อหัวใจนั้นต้องขาดเลือดเป็นบริเวณกว้างมากๆนะครับแล้วทำให้เกิดน้ำท่วมปอดซึ่งนั่นแปลว่าอาการหนักมากๆโดยทั่วไปเวลาที่เราเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราจะมีการทำคลื่นไฟฟ้าหัวใจแล้วส่งภาพคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปปรึกษาที่โรงพยาบาลต้นสังกัดที่ในกรณีคือโรงพยาบาลกระบี่ตรงนั้นเนี่ยจะมีคุณหมอหัวใจนะครับที่เขาเชี่ยวชาญมากๆเขาก็จะดูเลยว่าผลของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเป็นแบบไหนถ้ามันเป็นแบบดูแล้วอันตรายมากๆอย่างเงี้ยนะครับการส่งผู้ป่วยจากห้องฉุกเฉินที่1ไปยังอีกที่1ซึ่งห่าง65กิโลเมตรมันอาจจะไม่ทันการดังนั้นแล้วเนี่ยหลายครั้งเราจะให้ยาละลายลิ่มเลือดที่มันไปอุดในหลอดเลือดหัวใจขณะนั้นก่อนนะครับเราอาจจะให้ไปก่อนเลยตั้งแต่ก่อนที่เราจะพาคนไข้ออกจากห้องฉุกเฉินเพราะว่ามันอาจจะไม่ทันการจริงๆอาจจะไปเกิดปัญหาขึ้นระหว่างทางก็ได้เพราะในกรณีเราต้องเข้าใจก่อนว่าอาการมันหนักมากตั้งแต่แรกหนักจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจเพราะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจากหลอดเลือดมันอุดตันถ้ามันตันแค่นิดเดียวเนี่ยมันไม่ถึงขั้นว่ามีการหายใจล้มเหลวหรอกครับแล้วเรายังพอมีเวลานะครับแต่ถึงมีเวลาจริงโดยทั่วไปถ้าเราเห็นคลื่นฟ้าหัวใจที่มันชัดเจนมากๆว่ามันมีการอุดตันของหลอดเลือดแบบฉับพลันพวกนี้เราก็จะให้ยาละลายริมเลือดทันทีถ้าเราไม่มั่นใจว่าเราจะส่งผู้ป่วยไปยังอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีนะครับเราก็จะให้ยาไปเลยนั้นการปรึกษาระหว่างโรงพยาบาลเนี่ยคุณหมอก็ต้องประเมินแล้วว่าต้องให้ยาตรงนี้หรือเปล่านะครับซึ่งผมไม่แน่ใจว่ามีขั้นตอนนี้ไหมนะฮะแต่คิดว่าควรจะต้องจัดการแล้วก็ขณะนั้นนะครับในเมื่อเราไม่มีข้อมูลอะไรเลยกับเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตผมไม่แน่ใจเหมือนกัน

ว่ามีภาวะอื่นไหมเช่นความดันโลหิตสูงแบบรุนแรงซึ่งพวกนั้นน่ะเราต้องให้ยาตั้งแต่แรกเลยนะครับถ้าความดันโลหิตสูงมากมีกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดจริงๆแล้วเกิดน้ําท่วมปอดการหายใจล้มเหลวเนี่ยเราจะต้องให้ยากลุ่มที่ไปขยายหลอดเลือดทันทีเพื่อที่จะลดความดันแล้วก็ไม่ให้น้ํามันท่วมปอดเพราะมิฉะนั้นเนี่ยอาจจะเสียชีวิตระหว่างทางโดยเฉพาะถ้าความดันสูงมากๆได้นะครับเราก็จะมีการจัดการพวกนี้ก่อนตั้งแต่แรกนะฮะดังนั้นจะต้องมีการวัดชีพจรนะครับวัดความดันโลหิตนะครับแล้วก็ปรึกษาคุณหมออีกที่หนึ่งเราจะมีการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจมีการเจาะเลือดดูเอนไซม์ค่าหัวใจว่ามันมีค่าผิดปกติมากน้อยแค่ไหนแล้วก็จัดสินใจรักษาตั้งแต่แรกก่อนที่จะส่งตัวนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจนะครับว่าได้ทําอะไรไปมากน้อยแค่ไหนอาจจะทําแล้วก็ได้แต่ว่าทําแล้วก็ไม่สําเร็จอยู่ดีเพราะว่าผู้ป่วยอาการหนักจนเกินไปนะครับอีกอย่างที่เราไม่มีข้อมูลก็คือผู้ป่วยที่เสียชีวิตเนี่ยอายุเท่าไหร่มีโรคประจําตัวอะไรบ้างเพราะว่าโรคประจําตัวมันก็เป็นตัวบอกว่าปัญหามันอาจจะใหญ่เกินไปถึงแม้ว่าไม่มีคนมาจอดท้ายรถพยาบาลแล้วขนส่งผู้ป่วยได้อย่างดีนําส่งอีกโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีก็อาจจะไม่รอดเหมือนกันนะครับเช่นสมมุติผู้ป่วยรายนี้มีเบาหวานนะครับที่คุมไม่ได้หรือมีโรคไตวายร่วมด้วยไอ้อย่างเงี้ยโอกาสการเสียชีวิตจะสูงมากนะครับถึงแม้ว่าจะขนส่งได้ทันแต่ก็มีโอกาสเสียชีวิตระหว่างทางนะครับแต่ไม่ว่ายังไงนะครับนี่ก็คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนําคุณหมอแล้วกันว่าถ้าเราอยู่ห้องฉุกเฉินเรามีเคสอย่างเงี้ยแล้วเราจําเป็นจะต้องส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งซึ่งเขาน่าจะมีสิ่งที่ทําได้คือสวนหัวใจไปเอาไปจัดการกับลิ่มเลือดที่มันอุดตันหัวใจเนี่ยบางทีเราต้องประเมินร่วมกับเขาก่อนว่าเราอาจจะต้องให้ยาละลายลิ่มเลือด TPA ตั้งแต่แรกก่อนที่เราจะส่งตัวหรือถ้าความดันสูงอาจจะต้องมีการให้ยาลดความดันโลหิตแล้วก็ขยายหลอดเลือดเพื่อที่จะไม่ให้มันมีน้ำท่วมปอดอย่างนั้นก่อนก็ได้นะครับนี่คือกรณีของหมอนะทีนี้ถัดมามีกรณีของพยาบาลเจ้าหน้าที่ต่างๆนะครับคือผมต้องเน้นย้ำอย่างนี้ว่าความรุนแรงในห้องฉุกเฉินเนี่ยนับวันมันจะมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะไม่ได้มากก็ได้นะแต่สมัยก่อนเนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่ได้แพร่หลายขนาดนี้ดังนั้นอาจจะมีเหตุการณ์แต่เราไม่รู้นะครับสมัยผมทำงานตอนใช้ทุนเนี่ยก็มีเหตุการณ์อย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะฮะถ้าเป็นที่อเมริกานะคุณบอกเลยว่าคนไหนที่ทำแบบนั้นน่ะคุณได้เจอรปภ.ของอเมริกาตัวใหญ่ๆ 4-5 คนมารุมแน่นอนนะครับแล้วเขาเอาคุณออกไปทันทีเลยโดยไม่สนใจด้วยว่าญาติของคุณจะยังอยู่ข้างในหรือไม่คุณต้องออกไปจากโรงพยาบาลแล้วกลับมาเหยียบพื้นที่โรงพยาบาลไม่ได้อีกเลยแต่ประเทศไทยของเราเนี่ยยังไม่ขนาดนั้นนะครับยังมีเฉพาะเจ้าหน้าที่พยาบาลนะครับแล้วก็อาจจะมีรปภ.ซึ่งมีแค่คนเดียวตัวเล็กๆไม่รู้ทำอะไรได้ขนาดไหนนะครับตรงนี้ก็ต้องเน้นย้ำไปแต่ละโรงพยาบาลว่าความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะเขาก็ทำงานเครียดมากอยู่แล้วนะครับเหนื่อยดูแลชีวิตคนอื่นแล้วยังต้องมาระวังกับชีวิตของตัวเองด้วยเพราะบางทีคนที่เข้ามาเกิดเขาแบบรู้สึกว่าญาติตัวเองไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีและเขาโวยวายโมโหเนี่ยเขาอาจจะกระทำการที่รุนแรงและเป็นอันตรายต่อคนต่างๆได้สมมุติอยู่ในภาวะนั้นแล้วไม่มีคนช่วยนะครับที่อเมริกาเรามีวิธีการฝึกสอนซึ่งผมก็ได้รับการถ่ายทอดมาด้วยเรื่องพวกนี้วิธีก็คือว่าเราจะต้องหาสิ่งมากั้นระหว่างเราและผู้ที่กำลังโมโหอยู่ในขณะนี้เช่นเราจะต้องมีเก้าอี้มาอยู่ตรงกลางนะครับหรือมีอะไรมาถือเผื่อว่าจะมีการทำร้ายเราจะได้เอายกมากันได้นะครับแต่ว่าก็พยายามพูดด้วยเหตุผลมากกว่านะครับในกรณีนี้ผมเชื่อว่าทางพยาบาลก็มีการพูดแล้วแหละว่าเดี๋ยวเราจะดูแลให้แต่ขอให้เราจัดการกับคนไข้อาการหนักให้เรียบร้อยซะก่อนซึ่งมันไม่น่าใช้เวลานานมากหรอกขนจากห้องฉุกเฉินไปที่รถพยาบาลที่จอดอยู่ข้างหน้าห้องฉุกเฉินมันจะกี่นาทีกันเชียวนะครับน่าจะเร็วมากนะครับน่าจะเร็วมากๆพอสมควรดังนั้นตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีวิธีในการพูดนะครับเพื่อให้เขาเย็นลงนะฮะแล้วก็จะต้องมีการป้องกันตัวเองด้วยนะครับไม่ให้มันเกิดอะไรนะฮะสิ่งหนึ่งซึ่งผมรู้สึกว่าดีก็คือการมีกล้องวงจรปิดในสมัยนี้แล้วก็การรีบออกมาแถลงการว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะหลายครั้งนะครับที่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเรามักจะได้เห็นมุมมองของฝ่ายที่เขาบ่นก่อน
ผมไม่เห็นบ่อยในทาง Facebook ต่างๆก็จะมีคนเอามาลงแล้วบอกว่าไปโรงพยาบาลเนี่ยทำไมมันชักช้านักหนาห้องฉุกเฉินมันควรจะตรวจเร็วไม่ใช่เหรอนี่รอมาตั้งนานฉันจะตายอยู่แล้วทำไมคุณยังไม่ออกมาตรวจอีกแบบนี้ภาษีประชาชนคุณกินไปยังไงนะครับแต่ต้องบอกว่าคือถ้าเกิดคุณคิดแบบนั้นเนี่ยคุณไปโรงพยาบาลเอกชนนะครับเร็วกว่าเยอะแต่ถ้าเกิดคุณไม่สามารถไปได้ด้วยประการอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณต้องเคารพนะครับโอเคแน่นอนว่าบางกรณีจะมีเจ้าหน้าที่พยาบาลที่พูดจาไม่ดีอันนี้ยอมรับนะครับว่ามันมีจริงๆแต่คุณก็ต้องพยายามเคารพนะครับถ้าเขาไม่ดีมาคุณไม่ดีตอบแล้วคุณคิดว่าอะไรเกิดขึ้นครับทะเลาะกันหมดถ้าคุณมองในมุมมองของคุณนะครับว่าฉันเป็นผู้มารับบริการฉันต้องได้รับการบริการที่เร็วเดี๋ยวนี้เพราะว่าญาติฉันป่วยเดี๋ยวนี้แล้วฉันโวยวายขึ้นมานะครับคุณลองคิดดูถ้าสมมติว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลโวยวายขึ้นมาพร้อมกับคุณต่างคนต่างเถียงใครที่ได้รับผลเสียครับญาติของคุณนั่นแหละครับที่จะไม่มีใครมาดูแลในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาลคุณหมอที่ปากไม่ดีด่าเขานะครับเขาพูดดีๆก็ด่าเขาอย่างเงี้ยอันเนี้ยก็มีปัญหาเหมือนกันคุณก็โดนด้วยเหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณปากไม่ดีแล้วญาติก็แบบสวนกับมาแรงอันเนี้ยคือสุดท้ายแล้วเนี่ยคนที่โชคร้ายที่สุดก็คือคนไข้นะครับถึงแม้ต่อมาจะมีการเถียงแล้วฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งชนะขึ้นมาเนี่ยมันก็ไม่ใช่ชัยชนะที่ถูกต้องเพราะว่าคนแพ้คือคนไข้ครับนะฮะคนแพ้คือคนไข้หมอกับเจ้าหน้าที่พยาบาลก็จะโดนหมอไม่ดีนะครับส่วนญาติคนไข้ที่แรงขนาดนั้นต่อไปก็ไม่มีใครอยากจะเจอคุณอีกแล้วคือไม่มีใครชนะเลยสักคนมีแต่คนแพ้ทุกคนนะครับบางทีผมเคยเห็นว่าญาติมีการร้องเรียนไปยังผู้บริหารระดับสูงของทางโรงพยาบาลให้มาจัดการกับกรณีแบบนี้นะครับอาจจะจัดการได้แต่ถ้าเกิดว่าผู้บริหารที่เขาไม่ได้เห็นหน้างานเนี่ยเขาก็มีอยู่ 2-3 ประเภทประเภทแรกก็คือโอเคประนีประนอมแล้วว่ากันไปตามถูกตามผิดนะครับอันเนี้ยดีที่สุดนะครับประเภทที่2เข้าข้างหมอถ้าเข้าข้างหมอมากจนเกินไปอ่ะบางทีก็ไม่ดีเหมือนกันนะครับมันทำให้คนไข้หมดศรัทธาประเภทที่3เข้าข้างคนไข้โดยไม่สนใจเจ้าหน้าที่พยาบาลเพราะเขาต้องให้คนไข้มีความรู้สึกดีกับโรงพยาบาลมากที่สุดให้มีความพึงพอใจสูงสุดไอ้กรณีแบบนี้ก็ไม่ดีอีกเช่นกันเพราะว่าหมอที่ทำงานหนักๆในโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยเขาจะเสียกำลังใจแล้วก็ไม่ได้อยากจะทำงานให้ท่านนะครับเขาอาจจะแบบเฮ้ยงานก็หนักแล้วเงินก็น้อยบางทีก็ตกเบิกได้ไม่ตรงเวลานะครับแถมผู้บริหารยังไม่เข้าใจเราอีกยังมาเข้าข้างอีกฝ่ายหนึ่งทั้งที่มีข้อมูลอะไรชัดเจนมีกล้องวงจรปิดมีทุกอย่างแบบนี้หมอก็ลาออกไปอยู่ในที่ที่ดีกว่าแล้วคนที่มีปัญหาสุดท้ายคือคนไข้ที่เข้ามาเจอหมอที่เขาต้องอยู่เวรติดกันมานานนะครับแล้วก็อาจจะมีหมอเหลือไม่กี่คนในห้องฉุกเฉินที่ต้องมารับเวรแล้วถ้าเกิดคุณดันเป็นคนไข้โมโหร้ายเข้าไปแล้วเจอหมอที่เขาอยู่เวรมานานแล้วคุณไปว่าเขาต่อไปในอนาคตเนี่ยความโชคร้ายก็จะตกแก่คุณเพราะว่าต้องบอกเลยนะครับว่าหมอเหล่านี้มีที่ไปเขาอาจจะไปทำที่อื่นที่มีรายได้ดีกว่าสบายกว่าก็ได้นะเขาไม่จำเป็นต้องมาอยู่ตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าเขาใช้ทุนสุดท้ายเขาก็เลิกไม่เอาละไปที่อื่นดีกว่าดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันต้องถ้อยทีถ้อยอาศัยกันจริงๆนะครับหมอก็เข้าใจว่างานหนักเจ้าหน้าที่พยาบาลก็งานหนักบางทีการพูดจาซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาพูดจาอะไรบ้างนะก็ต้องให้เครดิตตรงนี้กับญาติบางทีอาจจะพูดจาแล้วไม่เข้าหูญาติคนนี้ก็ได้เขาเลยเกิดการเถียงขึ้นมาอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับอาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะครับแต่ไม่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งจะพูดจาไม่ดียังไงมาคุณต้องเย็นไว้ก่อนมันจะร้อนทั้งสองฝ่ายไม่ได้ครับมันจะไม่ได้ต้องเย็นทั้งสองฝ่ายอีกฝ่ายหนึ่งร้อนเราต้องเย็นอีกฝ่ายหนึ่งด่าเราต้องเงียบนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายไหนเริ่มก่อนก็แล้วแต่นะครับก็ประมาณนี้นะฮะทางผู้บริหารโรงพยาบาลก็ต้องพยายามจัดเวรยังไงก็ได้ที่ไม่ให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำงานหนักเกินเวลาจนเกินไปนะครับงานที่มีปัญหาเยอะๆเลยคือ1งานเอกสารมันไม่เกี่ยวอะไรกับการรักษานะแต่ต้องมาทำเอกสารอะไรเยอะแยะซึ่งผม

0: คยเห็นผมเคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนี้มาจริงๆแล้วบางทีพยาบาลนอกเหนือจากดูแลคนไข้ต้องมาทํางานเอกสารอะไรเยอะแยะไปหมดซึ่งแบบมันซ้ําซ้อนอ่ะมาที่อเมริกาไม่มีไอ้งานพวกนั้นนะพยาบาลก็คือทําหน้าที่พยาบาลจริงๆแล้วมันลดภาระลงไปได้เยอะมันสบายกว่ากันเยอะมันจะได้มีกําลังใจในการไปจัดการกับปัญหาคนไข้ต่างๆที่มันน่าจะได้รับการใส่ใจมากกว่านะครับวันนี้ผมก็เล่าให้ฟังในหลายๆมุมมองนะครับทั้งมุมมองของญาติซึ่งก็เข้าใจทั้งสองฝ่ายเนาะแล้วก็มุมมองของเจ้าหน้าที่พยาบาลซึ่งก็มีเรื่องเหมือนกันแล้วมุมมองในการรักษาคนไข้กรณีแบบอย่างเงี้ยว่าควรจะต้องทำยังไงบ้างประสานงานยังไงบ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่าคือการที่คนขับรถกระบะเนี่ยมาจ่อปิดท้ายรถพยาบาลเป็นเหตุผลที่ทำให้คนไข้คนนี้เสียชีวิตนะอาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นเพราะเขาอาการหนักอยู่แล้วอาจจะเป็นเพราะว่าขาดการประสานงานที่ดีก็ได้ซึ่งอันนี้ผมไม่ทราบจริงมันอาจจะประสานงานดีแล้วแล้วก็มีการให้ยาดีแล้วตรงนี้ไม่รู้นะครับอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็ได้หรืออาจจะไม่ใช่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเพราะว่าการขนส่งที่มันนานจากโรงพยาบาลหนึ่งไปอีกที่หนึ่งก็คือ65กิโลเมตรก็น่าจะขับรถนานพอสมควรเหมือนกันซึ่งคนไข้ก็อาจจะแย่แล้วในขณะที่ไปถึงโรงพยาบาลนั้นหรือแย่ระหว่างทางก็ได้ทั้งคู่นะครับซึ่งถ้าพูดแบบนี้ก็อาจจะไม่ใช่การที่รถไปจ่อแล้วทำให้เขาเสียชีวิตโดยตรงนะครับแต่ก็อาจจะใช้ก็ได้ไม่มีใครรู้นะครับเพราะว่าบางทีไม่กี่นาทีก็มีความหมายนะแต่ที่แน่ๆการไปจอดรถกระบะปิดท้ายรถพยาบาลเป็นการขัดขวางการทำงานของเจ้าหน้าที่อันนี้ไม่ถูกต้องจริงๆถ้าในอนาคตมีใครทำอย่างนั้นกับญาติของคุณบ้างคุณคงจะไม่ถูกใจไม่ชอบถูกไหมครับดังนั้นอย่าทำนะฮะแล้วการไปชี้หน้าว่าเจ้าหน้าที่พยาบาลอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือยิ่งไม่ควรทำไม่สมควรทำจริงๆนะครับแล้วกรณีแบบนี้มันมีโทษด้วยจริงๆนะครับถ้าเกิดคุณทำแล้วมันไม่ดีอ่ะนะครับกรณีแบบนี้จะมาขอโทษกันทีหลังมันก็พอได้นะแต่มันไม่ได้ควรจะต้องให้ไปถึงขั้นนั้นนะครับโอเควันนี้ก็เล่ามาซะเยอะนะครับถ้าใครมีประสบการณ์อะไรแบบนี้แล้วคิดว่าตัวเองพอมีหนทางแก้ที่น่าจะดีนะครับก็ลองเสนอกันมานะครับผมก็อยากจะอ่านความคิดเห็นของหลายๆฝ่ายเหมือนกันเพราะผมเข้าใจนะครับคนที่ไปใช้งานโรงพยาบาลทำนองเนี้ยก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างกันไปบางทีเจอเจ้าหน้าที่พูดจาไม่ดีบางคนก็รอนานจริงๆนะครับบางคนก็เป็นเจ้าหน้าที่แล้วมันงานหนักจริงๆที่เจอแบบเนี้ยต้องมาทั้งหนักกายแล้วก็หนักใจอันนี้คือก็เห็นใจทุกฝ่ายจริงๆนะครับโอเคยังไงก็มาแบ่งปันประสบการณ์แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: ระดับน้ำตาลในเลือดที่สูงมากเกินไปคือสาเหตุหนึ่งของการเกิดโรคเบาหวานแนทช้อปปิ้งขอเสนอออร่าบลัดชูการ์ซัพพอร์ตผลิตภัณฑ์เพื่อการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มมีภาวะน้ำตาลในกระแสเลือดที่สูงเพิ่มขึ้นเพื่อควบคุมและปรับสภาวะของน้ำตาลในร่างกายและน้ำหนักให้สมดุลมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อบลัดชูการ์ซัพพอร์ตได้ที่ Net Shopping
2: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
3: พี่ไม่ไอเห็นมาหึงแล้วไอเลยมานำหาเอ้าเร็วของที่แม่ฝากซื้อเราได้มาวะ
4: เพื่อนบอกว่าของมูลนิธิไอ้
3: รถจอดอยู่ไกลในเด้อ

0: ได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ถ้าไอเห็นผู้ชายที่ถือดอกจำปาล่าไม่ยืนถ่ายอยู่มองนี่ไอซอยเอาจดหมายหน่อยนี่ให้เพื่อนเนเดอร
1: ์ไอบ่ฮู้ดอกเป็นไผไอบ่รับไปดีกว่า
0: ปล่อยเนเดอร์จากเพื่อพ่อเขา
1: แต่ไอบ่รับปากเด้อ
0: โดยขอบใจหลายๆ

สวัสดีครับมีคนสงสัยไหมครับว่าถ้าเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมหรือญาติๆคนรู้จักของเราเริ่มที่จะมีอาการหลงลืมแล้วก็กลัวว่าจะเป็นโรคความจำเสื่อมเรามีวิธีอะไรไหมที่จะบรรเทาหรือพยายามชะลออาการเหล่านี้ไว้นะครับรวมทั้งถ้าเรากังวลว่าตัวเองเนี่ยกำลังเป็นหรือกำลังจะเป็นหรือไม่อยากจะเป็นในอนาคตเราจะมีวิธีในการป้องกันพวกนี้อย่างไรได้บ้างนะครับผมก็จะเล่าให้ฟังในมุมมองของผมเท่าที่ผมทราบมาแล้วก็ทํางานร่วมกับคุณหมอทางด้านของโรคของความจําที่โรงพยาบาลผมแล้วกันนะครับว่าเขาทําอะไรบ้างนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนิยวรรณนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบําบัดนะครับประการแรกนะครับคนที่เริ่มสงสัยว่าตัวเองมีปัญหาทางด้านของความจําเนี่ยครับส่วนใหญ่ถ้าตัวเองรู้ตัวเองพวกนี้มักจะไม่มีปัญหาเรื่องความจำนะครับแต่ผมเข้าใจเลยแล้วครับว่าแน่นอนว่าจะต้องกังวลนะเช่นว่าเฮ้ยแต่ก่อนสมองเรามันน่าจะไวกว่านี้ตัวเลขเนี่ยเราจำแม่นเลยทำไมเดี๋ยวนี้มันเริ่มไม่ค่อยแม่นมันช้านะครับหรือบางครั้งเฮ้ยเมื่อกี้เราเอากุญแจวางไว้ตรงไหนเอ๊ะเราปิดประตูบ้านหรือยังนะเราล็อกรถเราหรือยังเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราเริ่มแต่ก่อนไม่เคยเป็นทำไมตอนนี้เป็นนะครับพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วจะยังไม่ได้เป็นอะไรปัญหาของท่านอยู่ที่สตินะครับเราอะสติมันหายไปจากการดำเนินชีวิตประจำวันเหตุผลที่มันหายก็เพราะว่าท่านมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างรบกวนจิตใจของท่านอยู่นั่นเองนะครับเช่นมีหลากหลายข้อมูลที่เข้ามาในหัวของท่านท่านกำลังดูมือถืออยู่มีเพื่อนโทรศัพท์มามีหมาวิ่งตัดหน้ามีอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนี้อากาศร้อนมีขี้นกตกมันใส่หัวมันทำให้สมาธิของเราไม่ได้จดจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งทำให้สติของเรามันไม่อยู่ตรงนั้นแล้วมันก็ทำให้เราไม่สามารถจำได้ดังนั้นคนที่มีปัญหาเหล่านี้ควรจะไปฝึกเรื่องของสติก่อนนะครับสำหรับคนอื่นคนที่มีปัญหาความจำจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้ตัวนะครับแต่คนที่รู้ตัวก็คือคนที่อยู่รอบๆ

ข้างนั่นเองนะครับเช่นเมื่อกี้คนเนี้ยเขากินข้าวไปแล้วแต่เขาจะบอกว่าเมื่อกี้เรากินข้าวไปหรือยังยังไม่ได้กินเอ้ยเรายังไม่ได้กินเดี๋ยวเราขอกินข้าวขอไปกินข้าวอีกรอบนึงอะไรเงี้ยขอไปกินข้าวก่อนแต่จริงๆคือตัวเขากินแล้วแต่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาจําไม่ได้นะครับนั่นก็คือคนที่มีปัญหาทางด้านความจําซึ่งควรจะต้องไปตรวจนะครับแต่ทั้งหมดทั้งนี้ก็ตามนะครับถ้าต้องการจะป้องกันตัวเองไม่ให้เป็นมากขึ้นหรือไม่ให้มันเป็นเลยตั้งแต่แรกนะครับชะลอการเป็นให้มันช้าที่สุดท่านจะทํายังไงได้บ้างนะครับมาดูกันประการแรกนะครับสิ่งที่แน่ๆที่ทำได้ก็คือการออกกำลังกายอันนี้ช่วยได้ทุกอย่างในโลกนี้เลยนะครับการออกกำลังกายแบบแอโรบิกที่จะต้องให้เหนื่อยสม่ำเสมอบ้างนะครับทำอย่างน้อยก็ครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ถ้าใครทำได้มากกว่านั้นมันก็จะช่วยท่านให้มีความจำที่ดีขึ้นได้นะครับการออกกำลังกายเนี่ยมันเป็นส่วนที่ช่วยได้ดีเลยทีเดียวนะครับการพักผ่อนให้เป็นเวลานะครับเวลาเดิมๆนะครับคนที่เปลี่ยนเวลาไปเรื่อยๆเนี่ยในตอนวัยรุ่นตอนอายุน้อยเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกครับนอนตีสี่ตื่นตีห้าไปเรียนยังทำได้นะครับแต่ถ้าทำแบบนี้บ่อยๆแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหาทางด้านของความจำของสมองนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาเดิมๆทุกวันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งที่เหมาะสมแล้วมันก็จะส่งผลดีในระยะยาวเวลาที่เราอายุเยอะขึ้นมันก็จะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับนอกเหนือจากนี้ถ้าเรานอนได้เพียงพอพักผ่อนได้เพียงพอนะเพียงพอคือเท่าไหร่นะครับบางคนบอก4ชั่วโมงพอไหมหรือต้อง9ชั่วโมงต้อง7ชั่วโมงบางคนนอนได้6ชั่วโมงพอไหมนะครับคำว่าพอหรือไม่พอเนี่ยให้เราสังเกตตัวเองเลยนะครับว่าหลังที่เราตื่นขึ้นมาเรารู้สึกสดชื่นไหมนะครับเรารู้สึกสดชื่นไหมเราสามารถดำเนินกิจวัตรประจำวันของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพมีพลังนะครับพวกนี้ก็แปลว่านอนเพียงพอแล้วต่อให้ท่านนอน5ชั่วโมง6ชั่วโมงถ้าท่านตื่นมาแล้วโอ้รู้สึกสดชื่นแจ่มใสพร้อมที่จะไปลุยในวันนั้นแล้วระหว่างวันท่านไม่ง่วงเลยไม่ได้จำเป็นจะต้องดื่มกาแฟดื่มชาเพื่อให้มันตื่นพวกนั้นแปลว่าท่านนอนเพียงพอแต่ถ้าท่านนอนแล้วตื่นมาแล้วมันเหมือนไม่ได้นอนเมื่อคืนมันโอ้มันอะไรก็ไม่รู้ตอนเช้าตื่นมาปวดหัวอีกนั่งประชุมก็ง่วงนอนหลับนะครับครูสอนแป๊บเดียวยังไม่ทันสอนเลยหลับแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับพวกเนี้ยแปลว่าท่านพักผ่อนไม่เพียงพอละนะครับแต่ถ้าท่านที่นอนพักผ่อนเนี่ยนอนตั้ง8ชั่วโมง9ชั่วโมงแล้วทำไมมันยังตื่นมาแล้วงวงเงียงง่วงไม่อยากลุกอีกทุกวันก็นอนเนี่ย8 9ชั่วโมงทุกวันเลยแต่ก็เป็นทุกวันแบบเนี้ยไปตรวจดีกว่าครับเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดปกติของการนอนหลับของท่านเช่นบางคนเนี่ยนอนแล้วมันหยุดหายใจในขณะหลับทำให้คุณภาพในการนอนหลับมันไม่ดีนะครับมันก็จะมีส่วนทำให้ท่านเนี่ยมีปัญหาทางด้านความจำนะครับดังนั้นเรื่องของการพักผ่อนให้ตรงเวลาและพักผ่อนให้เพียงพอเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับอันที่3เรื่องของความเครียดนะครับแน่นอนใครเครียดมากเนี่ยมันก็ยิ่งมีปัญหาต่อความจำในอนาคตได้มากนะครับต้องหาวิธีในการคลายเครียดด้วยอะไรก็แล้วแต่เช่นการออกกำลังกายการเล่นดนตรีการฟังเพลงการอ่านหนังสืองานอดิเรกต่างๆที่ทำให้ท่านหายเครียดได้นะครับการมองโรคในแง่บวกนะครับตรงนี้สำคัญมากเพราะว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์ในชีวิตเยอะแยะไปหมดใช่ไหมครับแล้วบางครั้งท่านเลือกเหตุการณ์นั้นไม่ได้เช่นเราโดนรถชนมาแล้วหมอเขาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวท่อนล่างเราจะเป็นมันอัมพาตแล้วเราเดินไม่ได้ถามว่าเราเครียดแล้วเราได้อะไรขึ้นมาเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงไม่ให้เราโดนรถชนได้เราอาจจะคิดว่าถ้าวันนั้นนะฉันไม่ได้ออกไปหาเธอนะรถมันคงไม่ชนฉันแล้วป่านนี้ฉันคงจะเดินได้เหมือนเดิมคือการคิดไปว่าถ้าแต่เมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ช่วยทำให้ท่านเกิดอะไรขึ้นมาเลยนะครับท่านต้องหัดมองโลกในสิ่งที่ดีนะครับการที่ท่านมีความรู้สึกลบที่เกิดขึ้นกับอะไรต่างๆเนี่ยมันมีได้นะครับแต่ท่านก็เลือกได้เช่นกันว่าท่านจะรู้สึกอย่างไรถ้าไม่รู้สึกดีหรอกครับแน่นอนว่าโดนรถชนไม่มีใครรู้สึกดีถูกไหมครับแต่ท่านจะรู้สึกกับมันใช่ว่าโอเคท่านยอมรับมันแล้วต่อไปยังไงดีล่ะต่อไปจะมีอะไรที่ทำให้ท่านดีขึ้นได้บ้างมองในสิ่งนั้นนะครับต้องหาทางมองในสิ่งนั้นเพราะว่าทุกคนมันต้องเจอเรื่องที่เครียดเหมือนกันทุกคนอาจจะมากจะน้อยแล้วแต่นะครับแต่การมองโลกเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าคนไหนยิ่งมองโลกในแง่ลบยิ่งมีข้ออ้างเยอะแยะไปหมดเช่นว่าฉันเครียดฉันไปทำงานไม่ได้ฉันเจ็บป่วยก็เพราะว่าทำงานเพราะว่าทำนวดไม่ได้ทำนี่ไม่ได้เราโอ๊ยเจ็บขาเลยออกกำลังกายไม่ได้เราแก่แล้วเราออกกำลังกายไม่ได้คนที่มีแต่เรื่องที่บอกว่าทำไม่ได้ด้วยข้ออ้างต่างๆพวกนี้แหละครับหรือมองทัศนคติในทัศนะในคติในแง่ลบพวกนี้แหละครับความจำจะเสื่อมง่ายมากนะฮะแล้วพอเสื่อมแล้วมันจะเป็นภาระกับคนรอบข้างมากๆไม่มีใครอยากจะเข้าหาท่านเพราะว่าท่านทำตัวแบบนั้นมันน่ารำคาญนะครับถูกไหมครับคือถ้าเราทำตัวหน้าเข้าหาคนเขาก็เข้าหาเขาก็ช่วยเหลือแต่ถ้าทำตัวเราหน้ารำคาญอันนี้ก็ไม่มีใครอยากจะเข้ามาถูกไหมครับและนี่เป็นเรื่องที่3ที่สำคัญมากๆในเรื่องของการจัดการความเครียดแล้วก็ทัศนคติของตัวเองอันที่4เรื่องของ

การรับประทานอาหารให้สมดุลอันนี้สำคัญสุดๆเลยนะครับบางคนจะไปพยายามกินอาหารบางประเภทเช่นอาหารคีโตนะครับเขาบอกว่ามันดีนะครับทำ intermittent fasting นานๆนะครับหรือไปกิน carnivore diet กินแต่เนื้อนะครับเพราะว่าหวังว่ามันจะดีนะครับไอ้ของพวกนี้เนี่ยมันดีแค่ช่วงแรกๆแต่ระยะยาวมันไม่ใช่สิ่งสมดุลสำหรับมนุษย์ดังนั้นการทำมากๆก็มีปัญหานะครับนอกเหนือจากนี้บางคนไปกินชอบกินหวานกินหวานเยอะๆนะครับกินพวกของพวกนี้ต่างๆมันก็จะมีผลต่อร่างกายได้ดังนั้นเนี่ยเรื่องของอาหารสำคัญมากเวลาที่ท่านสอนลูกสอนหลานท่านเนี่ยท่านอยากจะให้เขากินอะไรอ่ะท่านก็ควรจะกินแบบนั้นนะครับนะเพราะหลายๆคนจะถามมีคำถามเยอะแยะไปหมดเลยกินอันนั้นได้ไหมกินอันนี้ได้ไหมกินนั่นเท่าไหร่กินนี่เท่าไหร่อ่ะทุเรียนกินได้หรือเปล่ากินได้กี่ลูกนะครับท่านลองไปดูสิครับว่าถ้าท่านมีลูกของท่านเนี่ยเกิดมามีหลานของท่านเกิดมาคนนึงแล้วหลานของท่านอ่ะกินทุเรียนทั้งวันอ่ะท่านว่าโอเคป่ะครับหรือถ้าลูกของท่านแบบไปกินกาแฟกินโอวัลตินทั้งวันอย่างเงี้ยนะครับโอเคหรือเปล่ากินวันละ10แก้วโอเคไหมนะฮะท่านถามอย่างนี้ได้เลยถ้าท่านได้คำตอบนะนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ท่านควรทำง่ายๆเลยนะครับเรื่องของอาหารการกินให้มองว่าท่านสอนอะไรลูกสอนหลานบ้างทำตามนั้นแหละครับแล้วมันจะดีเองนะครับต่อมานะครับสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของพวกฝุ่นต่างๆเดี๋ยวนี้ไม่พูดไม่ได้เรื่อง PM 2.5 เพราะว่าปัจจุบันเรารู้ว่ามันมีปัญหาต่อระบบของสมองนะครับต้องไปแก้ไขนะครับต้องไปแก้ไขต้องแน่นอนพยายามหลีกเลี่ยงฝุ่นให้เท่าที่จะเป็นไปได้นะครับตรงนี้สำคัญคนที่มีโรคประจำตัวต่างๆนี้ต้องรักษาโรคความดันเบาหวานโรคอ้วนนะครับโรคทางอะไรก็แล้วแต่โรคไตอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านจะต้องคุมให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าท่านคุมไม่ดีมันจะส่งผลต่อความจำตรงนี้เป็นอย่างมากนะครับนอกเหนือจากนี้สิ่งที่ท่านทำได้ตรงเนี้ยสำคัญละว่าเฮ้ยเราจะมีวิธีอะไรไหมที่ช่วยเรื่องความจำของเราข้อแรกนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนทำผิดมากเลยนะก็คือสมมุติว่าพ่อแม่อากงอาม่าของเราเนี่ยเริ่มมีความจำเสื่อมแล้วเราจะไม่อยากให้เขาออกไปนอกบ้านเพราะว่าเรากลัวว่าเขาจะหลงทางเขาจะหายจากบ้านเขาจะไปสร้างความเดือดร้อนให้ข้างนอกเขาไปร้านอาหารเดี๋ยวเขาโวยวายขึ้นมาเขาพูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวเขาคุยกับใครไม่รู้เรื่องไม่ได้เราก็พยายามจะเก็บเขาไว้ในบ้านนั่นแหละครับปัญหาอะไรการที่คนเราเนี่ยไม่มีปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์คนอื่นจะยิ่งทำให้เรามีปัญหาทางด้านความจำมากขึ้นนอกเหนือจากนี้โรคซึมเศร้าโรคอะไรต่างๆมันจะถามหาเต็มไปหมดเลยนะครับนั้นประการแรกก็คือจะต้องให้พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นมากเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าเราไม่ให้เขาออกไปข้างนอกเพราะว่าเรากลัวเหตุผลต่างๆที่พูดมาเมื่อกี้เราก็จะต้องมีคนที่คุยกับเขาบ่อยๆคุยหลายๆเรื่องนะครับเพื่อที่จะให้เขาใช้สมองในการโต้ตอบระหว่างคนนะครับตรงนี้สำคัญมากถ้าใครมีสัตว์เลี้ยงอันนี้ให้โต้ตอบกับสัตว์เลี้ยงอันนี้ดีมากนะครับเพราะว่ามันช่วยทางด้านจิตใจนะครับแล้วก็ช่วยในด้านของทักษะการโต้ตอบด้วยนะครับตรงนี้สำคัญเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์นะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆตรงนี้เป็นสิ่งที่คนอายุเยอะแล้วมักจะมีข้ออ้างว่าให้ฉันแก่แล้วฉันไม่อยากเรียนรู้แล้วมันเรียนไม่ได้หรอกเรียนก็สู้เด็กไม่ได้ท่านไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับใครครับท่านเปรียบเทียบกับตัวเองท่านทำแล้วมีความสุขท่านทำเลยครับอายุ80อยากเรียนจัดดอกไม้เอาเลยครับอยากเล่นเกมเล่นเลยครับอยากจะเรียนวาดรูปอยากจะเรียนร้องเพลงอยากจะเล่นดนตรีอยากจะเต้นบัลเล่อยากจะทำอะไรที่ท่านไม่เคยทำมาก่อนแล้วรู้สึกอายุ80มันแล้วไงอ่ะนะครับถ้าท่านรู้สึกว่าข้างในท่านยังหนุ่มยังสาวท่านก็ยังหนุ่มยังสาวครับนะท่านจะไม่ใช่คนอายุ80แต่ท่านคืออายุ25ในร่างของคน80ท่านทำอะไรก็ได้ที่ท่านอยากจะทำนะครับการที่ท่านทำแบบนี้มันช่วยมากเลยในแง่ของการทำให้ความทรงจำมันดีขึ้นนะครับการเรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆเป็นสิ่งที่คนอายุเยอะไม่ค่อยมีเท่าไหร่แล้วถ้ามันมีขึ้นมาแล้วก็ท่านจะมีความคิดสร้างสรรค์มีทัศนคติต่างๆที่ดีขึ้นก็จะช่วยเรื่องของความจำต่อมาคือการใช้ประสาทสัมผัสของสิ่งที่ท่านไม่ถนัดท่านถนัดมือขวาใช่ไหมครับท่านใช้มือซ้ายเยอะขึ้นใช้อะไรล่ะเขียนหนังสือเดี๋ยวมันเขียนอ่านไม่ออกไม่ต้องขนาดนั้นครับเอาง่ายก่อนเลยตักข้าวนะครับปกติถือซ่อมมือซ้ายช้อนมือขวาลองสลับกันสิครับช้อนมือขวาซ่อมมือซ้ายช้อนมือซ้ายซ่อมมือขวาสลับกันแบบนี้แล้วลองตักดูมันอาจจะไม่สะดวกในระยะแรกๆทำไปเรื่อยๆแล้วมันจะดีขึ้นนะครับแปรงฟันเราใช้มือขวาเราลองไปใช้มือซ้ายดูเอาเรื่องง่ายๆก่อนนะครับเรื่องง่ายๆแล้วแต่ระหว่างวันนะครับแต่ถ้าสมมติว่าโอ้ยวันนี้เรารีบไปทำอะไรตอนเช้าเราขอแปรงฟันมือขวาเหมือนเดิมได้ไหมได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตอนกลางคืนกลับมาแล้วไม่ได้รีบอะไรก็ใช้มือซ้ายนะครับใช้มือที่ไม่ถนัดให้บ่อยที่สุดเท่าที่ท่านจะนึกได้เลยนะครับบางคนก็บอกว่ากระเป๋าตังค์เราไว้ข้างขวาใช่ไหมวันนี้เราเอากระเป๋าตังค์ไว้ข้างซ้ายเออ

ใส่ในการมือขวาแล้วก็มาใส่มือซ้ายมือซ้ายก็ไปใส่มือขวาให้มันสลับกันบ้างนะครับอย่างเงี้ยเป็นการช่วยได้ในแง่ของประสาทสัมผัสของเราที่ทําให้มันดีขึ้นการอ่านหนังสืออ่านแบบออกเสียงขึ้นมาช่วยได้มากครับไม่ใช่ว่าเราเอาหนังสือมาเล่มนึงแล้วก็อ่านแล้วก็อ่านในหัวอ่านในใจพวกนี้บางคนมันมีปัญหาที่ทําให้หลงลืมคําบางคําพูดไม่ได้ไอ้คำนั้นว่าอะไรนึกไม่ออกนะครับการอ่านออกมาเลยเนี่ยนะครับให้ออกเสียงออกมาเลยเนี่ยช่วยได้มากนะครับก็เลือกหนังสือที่ท่านชอบอะไรก็แล้วแต่นะครับอ่านออกมาเลยอ่านเสียงนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่สามารถช่วยทําให้ท่านทุเลาได้มากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการช่วยในแง่ของความทรงจําได้ดีขึ้นนะครับด้านที่ไม่ถนัดนะครับบอกเลยพยายามใช้มือที่ไม่ถนัดมีความคิดสร้างสรรค์นะครับอ่านอะไรออกเสียงหัดคิดอะไรง่ายๆเช่นการบวกเลขนะเราเห็นป้ายตรงนั้นมีเลขทะเบียนกไก่ขอไข่หนึ่งสองอะไรไม่รู้เงี้ยนะครับท่านก็เอาเลขพวกนั้นบวกกันไม่ได้เท่าไหร่นะครับบวกเลขง่ายๆนะครับบางคนชอบเล่นซูโดคุก็เล่นซูโดคุก็ได้นะครับอะไรที่มันต้องใช้ความคิดเช่นหมากรุกหมากฮอสอะไรเงี้ยนะครับทำไปเลยนะการบวกเลขง่ายๆไม่ต้องไปคิดเลขยากไม่ต้องโอ้โหไปทำแคลคูลัสไปทำตรีโกณมิติอะไรที่มันท่านทำไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาง่ายๆเนี่ยการบวกเลขง่ายๆเนี่ยช่วยท่านได้มากเลยนะครับนั้นพวกนี้เป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าท่านควรจะต้องพยายามทำนะฮะทีนี้มันก็แน่นอนว่าจะต้องมีสักวันหนึ่งนี่แหละที่ความจำท่านเริ่มมีปัญหานะครับท่านก็จะต้องมีสิ่งที่ช่วยท่านจำให้ได้เช่นอะไรบ้างการมีการจดบันทึกจดบันทึกประจำวันท่านเขียนมาทุกวันเลยช่วยท่านได้นะครับการที่ว่าท่านมาเขียนไดอารี่ก่อนนอนว่าเฮ้ยวันนี้เราทำอะไรไปแล้วบ้างนะเมื่อเช้าตอนเราทำอะไรบ้างพยายามใช้ความจำนึกย้อนไปเมื่อเช้าทำอะไรเขียนเลยกินอะไรนะครับกินเสร็จแล้วไงต่อเราไปเดินที่ไหนนะครับเดินตรงนั้นเราเจอใครบ้างเจอใครบ้างแล้วรอบๆนั้นเป็นอากาศเป็นยังไงอากาศดีไหมนะครับมีคนมาคุยกับเราคุยเรื่องอะไรเราเจอนกนั้นสีอะไรกี่ตัวเขาทำอะไรอยู่อย่างเงี้ยนะครับพยายามบรรยายไปเรื่อยๆมันจะทำให้เราพยายามบริหารความจำเรานึกสิ่งที่เราทำมาแต่ละวันมันก็จะช่วยท่านได้นะครับบางคนก็จะตั้งสิ่งต่างๆไว้ในมือถือตั้งเตือนความจำนะครับบอกว่าถึงเวลากินยาแล้วนะอะไรเงี้ยตั้งไว้นะครับพวกนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับแล้วนอกเหนืออีกอย่างนึงก็คือเรื่องของโรคทางด้านจิตใจโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะส่งผลไปถึงความจำของเราได้เราอย่าไปอายครับของพวกนี้เดี๋ยวนี้รักษาได้นะครับก็พบทางด้านจิตแพทย์เขาก็จะช่วยเราได้เหมือนกันนะครับในผู้สูงอายุที่เริ่มมีปัญหาความจำเนี่ยบางครั้งยาบางอย่างเนี่ยอาจจะทำให้ความจำมันแย่ลงไปกว่าเดิมก็ได้การที่เราไปดูแล้วหยุดยาพวกนั้นได้เนี่ยจะดีนะครับโดยทั่วไปเวลาที่เรารักษาผู้สูงอายุนะครับ60-70ขึ้นไปแล้วเนี่ยประโยชน์ของยาต่างๆมันจะเริ่มลดลงละมันจะเริ่มลดลงแต่ผลข้างเคียงจากการที่ยาหลายๆตัวมันไปอยู่ในร่างกายเนี่ยมันจะเยอะขึ้นนะครับงั้นเวลาที่ผมดูแลคนไข้อายุ40กับอายุ60เนี่ยจะไม่เหมือนกันอายุ40เนี่ยยังมีอนาคตอีกหลาย10ปีถูกไหมครับการที่เราให้ยาเพื่อป้องกันผลบางอย่างของร่างกายผลจากโรคประจำตัวของเขาเนี่ยเรามองไปที่อีก10ปี20ปีว่าเฮ้ยเราจะต้องป้องกันใน10 20ปีของเขาให้มันดีที่สุดนะแต่คนที่อายุ6 70แล้วอ่ะมันเหลืออีกไม่กี่ปีแล้วอ่ะดังนั้นเนี่ยยาพวกนั้นเนี่ยที่จะไปป้องกันมันป้องกันโน่นอีก10ปี20ปีแต่เขาไม่มีเวลาขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยเราต้องมามองว่ายาพวกนั้นน่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรบ้างเราสามารถลดมันได้หรือเปล่าหรือหยุดได้หรือเปล่านะครับในผู้สูงอายุเนี่ยจะมีคำหนึ่งซึ่งเราต้องสอนกันเราพูดกันตลอดเวลาก็คือคำว่า polypharmacies นะครับก็คือเป็นการใช้ยาหลายๆชนิดที่ดูเหมือนจะมีประโยชน์ในอนาคตแต่จริงไม่มีประโยชน์นะครับเวลาเจอผมจะพยายามตัดยาที่ไม่จำเป็นออกให้หมดเท่าที่เป็นไปได้นะครับเช่นถ้ามาถึงอายุ90แล้วกินยาสแตตินอยู่อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนั้นจะไม่ได้ประโยชน์แล้วเพราะว่ายาสแตตินที่ลดไขมันเนี่ยมันจะไปช่วยในแง่ของเรื่องหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองแล้วโน่นกว่าจะได้ประโยชน์เป็น10ปี5ปี10ปีอายุ90มีเวลาถึง5ปี10ปีสักกี่คนกันก็ไม่ขนาดนั้นส่วนใหญ่ผมก็จะพยายามหยุดถ้ามันจำเป็นต้องหยุดแล้วหรือมันหยุดได้นะครับยาที่มีฤทธิ์ต่อจิตประสาทพวกนี้มันส่งผลต่อความทรงจำทั้งหมดนะครับจะมากจะน้อยแล้วแต่มันจะมีบ้างนะครับก็ต้องพยายามหยุดหรืองดให้ได้นะครับพวกบุหรี่พวกเหล้าพวกกัญชานะครับพวกยาเสพติดทุกชนิดแน่นอนว่ามันมีปัญหากระท่อมอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัญหานะครับก็ต้องไปแก้ไขกันตรงนั้นเอานะฮะบางคนบอกเอ้ยฉันสูบบุหรี่มาโน่น10 20ตั้งแต่สมัยอายุหนุ่มๆแล้วตอนนี้ช่างมันเถอะจะตายแล้วนะครับก็ถ้าสูบแล้วมีความสุขดีแล้วท่านไม่ได้ไปก่อให้เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นแล้วท่านไม่ได้สนใจอะไรมากมายท่านจะสูบต่ออันนั้นมันก็เป็นสิ่งที่ท่านเลือกนะครับแต่ว่าถ้าถามผมก็คิดว่าหยุดไปดีกว่าบางคนถามเรื่องเอ้ยกัญชากินดีมั้ยเพราะ

ว่ามันนอนไม่หลับเลยกินแล้วมันจะได้หลับนะครับก็ไม่เสมอไปบางคนมีอาการทางด้านจิตประสาทเพิ่มขึ้นมาหลังจากการใช้กัญชาก็ได้นะครับมันแล้วแต่คนท่านก็จะต้องดูดีๆแล้วกันถ้าท่านจะใช้นะครับ

0: ็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
2: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้มันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
2: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะคุ
2: ณผ
0: ู้
2: ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
2: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
2: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
2: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงน
0: ะ
2: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
0: คะ
2: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: คื
2: ออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
2: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
2: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
0: ัน
2: จะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเน
2: า
0: ะ
2: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
0: ยก
2: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชมคะครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
0: คือ
2: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
0: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
2: ุ
0: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
2: ใช่แล้ว
0: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
2: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
0: า
2: ะ
0: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าน
2: เหี่ยว
0: ถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้านแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ
2: ้
0: นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
2: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชมใครที่แบบ
2: ได้คุ้มสุดจริงๆ
0: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
2: ค
0: ่
2: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็ส
2: ว
0: ยเหลือเกิน
2: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วน

0: ที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันมา 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ทั้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริง
1: ๆ
0: แล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
1: ี
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช
0: ้เองเลย
1: เราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2 อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

0: ามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: สวัสดีครับผมคิดว่าหลายคนนะครับน่าจะเคยได้ยินเรื่องของอาหารเสริมตัวหนึ่งชื่อว่าเซซามินที่มันมีการสกัดมาจากงาดำนั่นแหละครับตัวนี้เนี่ยมีหลายคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีสรรพคุณมากมายหลากหลายแล้วที่สำคัญก็คือมีนักวิทยาศาสตร์คนไทยคนหนึ่งนะครับที่ทำให้เรื่องนี้เป็นเรื่องโด่งดังเนื่องจากว่าเขาไปค้นพบว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ในการต้านมะเร็งเรื่องราวมันเป็นยังไงนะครับวันนี้เนี่ยผมจะเล่าให้ฟังว่าตัวเซซามินเนี่ยมันดียังไงแล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตบำบัดนะครับต้องขอเริ่มก่อนอย่างนี้นะครับว่าเซซามินเนี่ยมันเป็นสารซึ่งสกัดออกมาจากงานะครับงาเนี่ยมีชื่อทาง

วิทยาศาสตร์ว่า Sesamum indicum นะครับในตัวของงาเนี่ยมันก็มีทั้งงาขาวแล้วก็งาดำทั้ง2อย่างนี้นะครับงาดำเนี่ยมันจะมีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่างาขาวนะครับรวมทั้งสารเซซามินก็จะสูงกว่าด้วยเช่นกันนะครับในตัวงาเนี่ยมันมีโปรตีนสูงมีไขมันสูงแล้วก็มีคาร์โบไฮเดรตอยู่ในนั้นด้วยนะครับนอกเหนือจากนั้นยังมีสารในกลุ่มลิกแนนซึ่งก็คือสารกลุ่มโพลีฟีนอลของพวกพืชชนิดต่างๆพวกนี้เนี่ยมันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นยอดเลยทีเดียวนะครับซึ่งในงาเนี่ยก็จะมีเซซามินเป็นหนึ่งในนั้นมีสารเซซามอลกับเซซามอลีนเป็นอีก2ตัวนะครับนอกเหนือจากนี้ในงายังมีวิตามินอีแล้วก็กรดไขมันอย่างอื่นร่วมด้วยไม่เพียงแค่นั้นครับมันยังมีธาตุเหล็กมีแคลเซียมมีสังกะสีมีทองแดงอยู่ในนั้นอีกนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าการรับประทานงาดำเนี่ยน่าจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดีเพราะว่ามันมีสิ่งที่มีประโยชน์อยู่ในนั้นมากมายเลยจริงไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะมาเน้นในเรื่องของสารเซซามินว่ามันดียังไงนะครับก็เราเนี่ยรู้มานานแล้วนะครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันมีฤทธิ์ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นการต้านการอักเสบนะครับช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทสามารถลดไขมันได้นะครับโดยเฉพาะไขมัน LDL ช่วยให้การทำงานของวิตามินอีในร่างกายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับอาจจะมีฤทธิ์ในการชะลอมะเร็งนะครับไม่ให้มะเร็งมันแพร่กระจายอาจจะมีฤทธิ์ในการทำให้เส้นเลือดที่ไปเลี้ยงมะเร็งเนี่ยมันฝ่อลงนะครับแก้ไขเรื่องของกระดูกพรุนแก้ไขเรื่องของข้อเสื่อมอาจจะมีผลช่วยในเรื่องของโรคข้ออักเสบรูมาตอยอาจจะมีผลในแง่ของการช่วยเรื่องของอัลไซเมอร์โรคพาร์กินสันและอื่นๆอีกมากมายฟังดูแล้วมันน่าสนใจมากครับและที่สำคัญนะครับที่ประเทศไทยเนี่ยมีศาสตราจารย์ดร.ปรัชญานะครับจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับที่เขาได้ทำการทดลองเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะฮะและมีการทดลองอันหนึ่งซึ่งทำให้โด่งดังไปทั่วประเทศแล้วก็คิดว่าระดับโลกเลยนั่นก็คือดร.ปรัชญาเนี่ยเขาเอาสารเซซามินเนี่ยสกัดออกมาแล้วก็ไปทดสอบกับมะเร็งเต้านมปรากฏว่ามันสามารถที่จะต่อต้านมะเร็งเต้านมได้ครับอย่างไรก็ตามดร.ปรัชญาเนี่ยพูดไว้ในคลิปที่เขาให้สัมภาษณ์หลายๆที่ว่าสารเซซามินนั้นเป็นเพียงแค่สารที่เอาไว้ช่วยรักษาเสริมไม่ใช่การรักษาหลักมันไม่สามารถมาทดแทนการรักษาด้วยยาเคมีบำบัดการผ่าตัดการฉายแสงได้แต่อย่างใดแล้วก็ไม่ได้พูดด้วยนะครับว่ามันสามารถเอาไว้ป้องกันอะไรได้ทีนี้เนี่ยแน่นอนเวลาที่เราดูเรื่องพวกนี้นะครับผมก็ต้องขออ้างอิงงานวิจัยต่างๆซึ่งงานวิจัยในวันนี้ที่ผมจะมาเอามาอ่านให้ทุกคนฟังนะครับก็เป็นงานวิจัยของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูแล้วก็จะบอกเลยนะครับว่างานวิจัยแต่ละเรื่องนั้นเขาทำในอะไรกันแน่เพราะว่าส่วนนี้จะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเนื่องจากว่าการทดลองในคนการทดลองในสัตว์การทดลองในเซลล์การทดลองในหลอดทดลองหรือวิธีอื่นๆมันเอามาทดแทนกันไม่ได้ถ้าเราทดแทนกันแบบนี้มันก็อาจจะทำให้เราสรุปผิดได้เช่นสมมติว่าเราทดลองอะไรสักอย่างในเซลล์แล้วเราบอกว่ามันได้ผลจะบอกว่าสิ่งนั้นเนี่ยเอามาใช้ในคนแล้วมันจะได้ผลแบบในหลอดทดลองมันไม่ถูกต้องครับผมยกตัวอย่างง่ายๆเลยถ้าผมมีเซลล์มะเร็งอยู่ก้อนหนึ่งนะครับเอามาวางไว้ข้างนอกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายด้วยครับมะเร็งก็ตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตาม
เช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้นี่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์ไปอย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่าControl protective and anti-inflammatory effects of sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่2นะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclast เซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่2ที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสติโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesis via inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสารตัวหนึ่งชื่อ vascular endothelial growth factor หรือ VEGF เพื่อทำให้มีเส้นเลือดเนี่ยมาถึงตัวมันได้มันจะได้เติบโตนะครับถ้าเราสามารถไปต้านไอ้เส้นเลือดพวกนี้ได้มันก็จะทำให้มะเร็งขาดเลือดถูกไหมครับสารเซซามินเนี่ยเอาไปทดลองกับไอหลอดเลือดพวกนี้ปรากฏว่าหลอดเลือดมันฝ่อไปครับทดลองในไข่ไก่ครับไม่ใช่ทดลองในคนถามว่าคนเนี่ยมียาอะไรไหมที่ใช้ในการต่อต้านเส้นเลือดแบบนี้ในมะเร็งมีครับยาตัวนี้มีชื่อว่าเบวาซิซูแมปนะครับตัวนี้มีจริงๆได้ใช้ในคนจริงๆแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับคือมันอาจจะทำให้เกิดเลือดออกรุนแรงได้ดังนั้นต้องมีการระมัดระวังเป็นอย่างยิ่งนี่เป็นการทดลองในไข่ไก่นะครับยังไม่ได้ทดลองในสัตว์และก็ในคนเลย3งานแล้วนะครับไม่มีทดลองในคนไปต่อกันที่งานที่4ครับ Effects of sesamin on chondroitin sulfate proteoglycan synthesis induced by interleukin 1 beta in human chondrocytes ท
ทดลองในกระดูกอ่อนของคนครับเมื่อกี้งานแรกทดลองในกระดูกอ่อนของหมูอันนี้ทดลองในกระดูกอ่อนของคนแต่ก็ไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์มาตรวจนะครับอันที่5นะ Sesamine protects against neurotoxicity via inhibition of microglia activation under high glucose circumstances through modulating P38 and JNK signaling pathways อันนี้ทดสอบในเซลล์ตัวหนึ่งชื่อว่าไมโครกลีออนของหนูครับไม่ใช่ของคนของหนูแล้วทดสอบข้างนอกนะครับไอ้ไมโครกลีออนเนี่ยมันเป็นเซลล์ที่เกี่ยวข้องกับภูมิต้านทานภูมิคุ้มกันที่อยู่ในระบบประสาทส่วนกลางก็พวกสมองพวกไขสันหลังนี่แหละครับแล้วเขาพบว่าการใช้เซซามินเนี่ยมันทำให้ระบบพวกนี้มันดีเขาก็เลยคิดว่ามันอาจจะช่วยในแง่ของการป้องกันอัลไซเมอร์ป้องกันโรคความเสื่อมต่างๆของระบบประสาทครับคิดว่าอาจจะแต่ยังไม่มีการพิสูจน์ครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้ถ้างานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesamine stimulates osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2-MAPK signaling pathways อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์ของคนครับคนเนี่ยเขาเอา2เซลล์เซลล์ตัวแรกเนี่ยคือเซลล์กระดูกชนิดหนึ่งชื่อว่า osteoblast นะครับเซลล์ osteoblast เนี่ยมันมีหน้าที่สร้างกระดูกนะครับส่วนเซลล์ออสติโอคลาสเมื่อกี้มีหน้าที่สลายกระดูกกระดูกของเราต้องมีความสมดุลระหว่างการสร้างและการสลายนะครับถ้าสร้างมากกว่าก็ดีกระดูกหนานะครับแต่หนาเกินไปก็มีปัญหาถ้าทำลายมากกว่ามากๆกระดูกมันก็พรุนนะครับเขาก็ทดสอบนี้ปรากฏว่าไอ้เซลล์ออสติโอบลาสต์เนี่ยเวลาได้เซซามินไปมันแบ่งตัวดีมันทำหน้าที่ดีก็เลยคิดว่าน่าจะช่วยทำให้เราเอาไปรักษากระดูกพรุนได้น่าจะนะครับแต่ทดลองในหลอดทดลองไม่ได้ทดลองในคนนะครับข้อที่7อันเนี้ยผมจะไม่เสียเวลาอ่านให้แล้วนะฮะอันที่7ก็ไปการทดสอบในเซลล์ไมโครเกลียลที่เมื่อกี้ผมบอกเหมือนกันเอาของหนูมาทำนะครับของหนูแต่อันที่8นี่นะอ่านเหมือนกันอันที่8นี่ inhibition of programmed cell death ligand 1 expression in breast cancer cells by sesamine อันนี้แหละที่เป็นตัวทำให้อาจารย์ปรัชญาเนี่ยโด่งดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าแกเอาเซลล์มะเร็งเต้านมมาแล้วก็ทดลองกับเซซามินคือใส่สารเซซามินเข้าไปปรากฏว่ามันสามารถต่อต้านสิ่งหนึ่งชื่อว่าโปรแกรมเซลล์เดสไลแกนด์1ได้ซึ่งต้องขอบอกอย่างนี้ครับมะเร็งเต้านมไม่ใช่มะเร็งเต้านมอะไรก็ได้ครับมันต้องเป็นมะเร็งเต้านมที่มีการแพร่กระจายและเป็น triple negative breast cancer หมายความว่ามันไม่มี3อย่าง1 estrogen receptor progesterone receptor และ HER2 นะครับ3อย่างเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เราตรวจเวลาที่เราเป็นมะเร็งเต้านมนะครับปรากฏว่ามันจะมีมะเร็งเต้านมบางอย่างไม่มีทั้ง3อย่างนี้พอไม่มีทั้ง3อย่างนี้เนี่ยมันจะใช้ยาที่ไปมุ่งเป้าไอ้3อย่างนี้ไม่ได้นะครับดังนั้นก็เลยเป็นปัญหาโรคแตกที่ว่าเราจะรักษา triple negative breast cancer ได้อย่างไรแล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamine promotes neurite outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันนี้เป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับ
แล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วย

0: ันที่10 sesamine induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามีนเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase ofdiethyl nitrosamine initiated hepatocarcinogenesis in rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่าสารเซซามินเนี่ยมันช่วยต้านอนุมูลอิสระมันสามารถจะแก้ไขเรื่องของอัลไซเมอร์เรื่องของพาร์กินสันเรื่องของโรคเสื่อมทางระบบประสาทช่วยเรื่องของกระดูกที่มันเสื่อมไม่ให้มันเสื่อมมากไปกว่านี้ช่วยเรื่องกระดูกพรุนช่วยเรื่องมะเร็งชนิดต่างๆไม่มีหลักฐานขนาดนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองในคนครับในสัตว์ก็ยังแทบไม่ได้ทดลองเลยมีแค่งานเดียวเท่านั้นที่ทดลองและบางคนก็อาจจะบอกว่าอ้าวแล้วผมไม่ไปอ่านงานวิจัยของคนอื่นเหรอผมอ่านแล้วครับแล้วก็ได้ความแบบเดียวกันนี่แหละทดลองในคนเพื่อจะดูแบบนี้ไม่มีเลยนะมีแต่ทดลองในคนเพื่อที่จะดูว่ามันมีผลข้างเคียงอะไรไหมซึ่งผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนะครับมีการทดลองเยอะแยะไปหมดนะฮะทุกอย่างเนี่ยเป็นการทดลองแค่ในเซลล์ในหลอดทดลองบางอันมีการทดลองในสัตว์แต่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ยังไม่มีการทดลองใหญ่ๆในคนดังนั้นใครที่บอกว่าโอ้ผลของเซซามีนมันดีอย่างนั้นอย่างนี้ผมออกมาต่อต้านอะไรพวกนี้เพื่อว่าผมจะได้ขายยาอย่างอื่นใช่ไหมเป็นหมอตะวันตกหมออเมริกาใช่ไหมก็ไม่ใช่ครับแต่มันไม่มีข้อมูลเพียงพอให้ผมออกมาแล้วก็พูดอย่างมั่นใจว่าสารเซซามีนมันทำแบบนั้นได้จริงๆอ่ะในเมื่อเราไม่มีหลักฐานว่ามันเป็นจริงอย่างนั้นอ่ะแต่มันอาจจะโอเคเราก็มีความหวังแล้วทีนี้คำถามต่อมาถ้าเราจะกินอ่ะมันมีผลข้างเคียงอะไรป่ะเออก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าสารเซซามินเนี่ยมันไม่ค่อยมีผลข้างเคียงอะไรครับเป็นสิ่งที่โชคดีมากนะเป็นอะไรที่โชคดีมากคุณกินเข้าไปเยอะๆเนี่ยก็มักจะไม่ค่อยเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้นะครับบางคนเนี่ยท้องอืดแน่นท้องท้องเสียได้บางคนมีปวดหัวได้ส่วนคนที่แพ้งาอันแน่นอนอันนี้กินไม่ได้แพ้ถั่วอะไรเงี้ยถ้าแพ้ถั่วกินถั่วมันก็แย่ได้แพ้งากินงาก็แย่ได้นะครับซึ่งโอกาสจะแพ้งาเนี่ยมันเจอได้น้อยมากนะครับแต่มันก็มีคนที่แพ้เหมือนกันแน่นอนคนที่แพ้ก็กินไม่ได้แต่ผมตลกตรงนี้อันนี้ผมไม่สามารถเอาขึ้นโชว์ได้นะผมตลกตรงนี้มันมีเว็บไซต์อันหนึ่งขายเซซามินนี่แหละเป็นอาหารเสริมแล้วบอกว่าบางคนกินแล้วจะเกิดอาการกระทุ้งพิษอาการกระทุ้งพิษแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยอาการที่อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นอ่อนเพลียง่วงนอนท้องผูกท้องเสียบวมเหงื่อออกเจ็บตามข้อปวดตามบั้นเอวเจ็บคอแห้งเหอมีลมพิษและคันบริเวณตาคันจมูกมีไข้ปัสสาวะขาดมึนปวดศีรษะปริศามากอาเจียนมีแก๊สในกระเพาะอาหารอุจจาระมีเลือดเบื่ออาหารโอ้โหมหาศาลมากมายอาการกระทุ้งพิษเนี่ยไม่มีจริงครับไม่มีจริงไม่เกี่ยวอะไรกับสารเซซามินเลยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเอาข้อมูลนี้มาจากตรงไหนผมพยายามจะหาแล้วว่าใช้เซซามินแล้วมันจะมีปัญหาไอ้พวกนี้ไหมไม่มีงานวิจัยตัวไหนบอกว่ามันมีเช่นนี้ครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเว็บไซต์นี้เขาไปเอาพวกนี้มาจากไหนแล้วไปบอกได้ยังไงว่าสิ่งที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยเกี่ยวอะไรกับเซซามินเพราะมันไม่มีนะครับเนี่ยเวลาที่เราไปดูเว็บไซต์ที่เขาขายของต้องระวังตรงนี้มากๆนะฮะระวังมากๆแล้วถ้าเกิดคุณซื้อมาแล้วคุณกินเข้าไปแล้วเกิดเรื่องพวกนี้แน่นอนต้องหยุด แต่มันไม่ใช่อาการกระทุ้งพิษแต่อย่างใดบางคนบอกว่าเฮ้ยกระทุ้งพิษเนี่ยดีกินต่อไปลดขนาดลงมาแล้วค่อยๆเพิ่มไม่ได้ครับอันนี้อาจจะเป็นอาการที่เกิดผลข้างเคียงที่มีปัญหาแล้วก็ได้ดังนั้นก็ระมัดระวังนะฮะมาถึงคนตอนนี้เราทราบแล้วมันอาจจะมีผลดีแต่ยืนยันไม่ได้เพราะว่าข้อมูลไม่มีเพียงพอให้เรายืนยันผลเสียเนี่ยถ้าถามผมนะแทบไม่มีเลยถ้าคุณไม่กินมันเยอะจนเกินไปเกินกว่าที่เขากำหนดข้างกระปุกนะแล้วต่อไปเนี้ยสมมุติเรารู้ตรงนี้แล้วถ้าเราจะกินกินยังไงตรงนี้ต้องแยกให้ชัดเจนนะครับบางคนจะกินจากงาดำจริงๆงาดำที่เป็นเม็ดๆเนี่ยบางคนจะกินจากเซซามิออยล์ก็คือตัวน้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสารสกัดจากงาดำด้วยเพราะมันจะติดออกซาเลตออกมานั่นแหละนะครับสิ่งที่คุณต้องระวังนะน้ำมันงาคุณก็กินได้นะแต่ถ้าอยากจะเป็นน้ำมันงาที่มันมีสารเซซามินสูงก็ต้องเป็นน้ำมันงาที่เป็นโคเพรสนะครับถ้าคุณไปให้ความร้อนหรือไปผ่านกระบวนการอย่างอื่นที่ไม่ใช่แค่โคเพรสหรือสกัดเย็นเนี่ยเซซามินก็เสียไปแล้วครับเซซามินนี่มันมีไม่เยอะหรอกครับในเม็ดงาเนี่ยนะดังนั้นถ้าคุณไปทำอะไรกับมันมันเสียไปเรียบร้อยแล้วอย่างมากมันก็มีแค่ประมาณสัก 1% น่ะ 1-1.2% นี่คือเยอะแล้วนะของน้ำหนักงานะฮะเนี่ยคือสิ่งที่เราคิดได้ต่อมาถ้าเกิดคุณจะกินสารสกัดเซซามินเลยอะที่เขาวางขายกันทั่วไปปัญหาใหญ่มีข้อหนึ่งเลยครับเวลาที่เขาเขียนนะฮะเขาจะโฆษณาเขียนตัวใหญ่ๆว่าเซซามินแต่เวลาคุณไปดูฉลากข้างหลังเขาจะเขียนว่าเซซามิซีดเอ็กสแตรคไม่เหมือนกันครับเซซามิซีดเอ็กสแตรคคือคุณเอาเมล็ดงาเนี่ยมาสกัดและสกัดมันได้อะไรออกมาล่ะครับอันหนึ่งอย่างนั้นเป็นเซซามินแต่ก็จะมีสารอื่นเช่นวิตามินอีกรดไขมันนะฮะออกซาเลตและอะไรเต็มไปหมดจะไม่ใช่เซซามินเพียวๆครับจะไม่ใช่และทีนี้นี่แหละปัญหาใหญ่เลยคือคุณจะรู้ได้ยังไงว่าในนั้นมีเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีทางรู้ครับถ้าเขาบอกมาว่ามันคือเซซามิซีดเอ็กสแตรคไม่มีทางรู้อย่างนี้เท่ากับคุณกำลังโดนหลอก2ชั้นนะข้างหน้าเขียนว่าเซซามินแต่จริงมันไม่ใช่เซซามินมันคือเซซามิซีดเอ็กสแตรคสารสกัดงาดำแล้วสารสกัดงาดำไม่ยอมบอกอีกต่างหากว่ามีเซซามินอยู่กี่มิลลิกรัมคุณกำลังโดนหลอก2ต่อนะเวลาคุณจะไปซื้อไม่ว่ายี่ห้ออะไรก็ตามซึ่งผมไม่สามารถบอกยี่ห้อคุณได้คุณต้องไปดูเองดูส่วนประกอบว่ามันเขียนว่าเซซามินตรงๆหรือเปล่าแต่ผมคิดว่าอย่างนี้ครับโอกาสที่จะได้สารเซซามินมาตรงๆเนี่ยแทบไม่มีทำไมรู้ไหมขั้นตอนการสกัดสารเซซามินออกมาจากงาให้มันบริสุทธิ์มากๆเนี่ยมันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละลงเป็นแสนน่ะนะครับแพงมากก็ต้องมาดูว่ามีใครใจปั้มทำออกมาได้หรือเปล่าแล้วมีใครกล้าที่จะเขียนว่าเซซามินของตัวเองข้างหลังประกอบไปด้วยสารเซซามินจริงๆที่สำคัญคือไม่มีทางรู้นะครับว่ามันจะมีอย่างนั้นจริงๆต่อให้เขาเขียนก็ตามเพราะว่าคุณจะต้องเอาไปให้หน่วยงานอิสระตรวจสอบก่อนว่ามันมีจริงหรือเปล่านะครับนี่แหละคือสิ่งที่สุดยอดจะสำคัญที่ผมไปเปิดหามาทุกยี่ห้อที่ผมกดดูของไทยอ่ะหายี่ห้อที่ข้างหลังเขียนว่าเป็นเซซามินกี่มิลลิกรัมไม่มีเลยอ่ะไม่มีนะครับบอกว่ามีแต่เซซามิซีดเอ็กสแตรคเท่าไหร่ซึ่งเซซามิซีดเอ็กสแตรคอย่างที่บอกไม่ใช่เซซามินมันไม่เท่ากันเซซามิซิสเอ็กสตรามีเซซามินจริงแต่มีเท่าไหร่ไม่รู้ส่วนใหญ่ก็จะมีน้อยซะด้วยนะครับและมากไปกว่านั้น เมื่อตะกี้ที่ผมติดบอกว่ามันมีการทดลองในมนุษย์นะครับจะทดลองอะไรเขาทดลองดูว่าเรากินไปเยอะๆจะมีผลเสียไหมเรากินไปแล้วมันจะดูดซึมอะไรยังไงบ้างนะครับอะไรที่เราได้มาจากการทดลองครั้งนี้ต้องบอกอีกครับว่าเขาให้คนที่เข้าการทดลองเนี่ยกินเซซามีนจริงๆไม่ใช่เซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคนะ50มิลลิกรัมต่อวันไปเรื่อยๆปรากฏว่าไม่ได้เจอปัญหาอะไรสามารถกินได้ถึง200มิลลิกรัมต่อวันก็ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่ในทางทฤษฎีสิ่งที่เราต้องกังวลก็คือคนที่ให้นมบุตรคนที่ตั้งท้องอยู่ยังไม่มีงานวิจัยตรงนี้ถ้าจะกินก็คิดเอาเองว่ามันอาจจะเกิดอะไรขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นก็ได้อันนี้บอกไม่ได้นะครับคนที่มีโรคต่างๆที่ต้องกินยาละลายลิ่มเลือดหรือยาต้านเกล็ดเลือดเพราะว่าสารเซซามินอาจจะทำให้คุณเลือดออกได้ง่ายมากขึ้นอาจจะนะยังไม่มีการบอกชัดเจนและที่3คนที่มีโรคความดันโลหิตสูงที่กินยาลดความดันโลหิตอยู่การได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช่เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรคหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิ๊ดเดียวจิ๊ดเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลคุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การทดลองในคนมันยังไม่มีดังนั้นการที่ผมจะมาบอกว่าเซซามินเป็นประโยชน์ในคนนั้นคงจะเป็นไปไม่ได้อย่างไรก็ตามมันไม่ได้มีผลข้างเคียงอะไรมากนักเท่าไหร่ถ้าเราจะกินมันเข้าไปก็จะมีแค่ท้องอืดท้องเสียบางคนก็อาจจะมีปวดหัวนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแต่ว่าไม่ได้ถือว่าอันตรายแล้วเราจำเป็นจะต้องหยุดคนที่จะต้องระมัดระวังก็คือคนท้องคนที่ตั้งครรภ์แล้วก็อาจจะให้นมบุตรนะฮะคนที่มีการกินยาลดความดันอยู่คนที่มีการกินยาหรือมีโรคอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายอันนี้อาจจะต้องระวังแต่ก็อาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยก็ได้ถ้าจะกินก็ต้องสังเกตตัวเองดีๆนะครับส่วนการจะกินก็ไปดูแล้วกันว่าแต่ละยี่ห้อมันบอกอะไรไว้บ้าง นะครับเพราะการดูดซึมเข้าร่างกายของเราเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนจริงๆมันอาจจะไม่ได้ดูดซึมเยอะขนาดนั้นด้วยซ้ำไปจนกระทั่ง ทำให้การดูดซึมเข้าไปในร่างกายเราน้อยแล้วก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมากับร่างกายสรุปแล้วเราอาจจะเสียเงินฟรีเลยก็ได้ดังนั้นแนะนำท่านไปดูอาหารเสริมที่ท่านซื้อทุกยี่ห้อแล้วพลิกดูข้างหลังถ้ามันเขียนว่าสารเซซามินตรงๆเนี่ยอันเนี้ยท่านอาจจะเชื่อเขาได้แต่ถ้ามันเขียนเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วไม่บอกว่าสารเซซามินมีกี่มิลลิกรัมในนั้นนะผมมองว่าไม่ค่อยคุ้มค่าเงินของท่านแล้วครับแต่ถ้าท่านยังจะกินมันต่อไปเพราะว่าหวังว่าเอ้ยเราอาจจะโชคดีก็ได้นะได้สารตัวนี้แล้วมันดูดซึมเข้าไปได้ดีป้องกันมะเร็งในอนาคตหรือว่าใช้เป็นการรักษาเสริมไปกับการรักษาแพทย์แผนปัจจุบันอันเนี้ยก็ต้องเป็นสิ่งที่ท่านตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วครับนะข้อมูลในมนุษย์ยังไม่เพียงพอให้ผมบอกว่ามันดีหรือไม่ดีขนาดนั้นนะครับวันนี้ก็เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับยังไงถ้าใครสงสัยอะไรก็สอบถามมานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
1: แนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพช่วยบำบัดและป้องกันโรคร้ายด้วยออร่าแบ็กเซซามินเมล็ดงาดำสกัดแท้ 100% ซึ่งประกอบไปด้วยสารเซซามินที่มีคุณสมบัติในการลดอาการเหน็บชาบรรเทาอาการอัมพฤกษ์ฟื้นฟูเซลล์สมองที่เสื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: Net Shopping ขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลจะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil ผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: โอเค
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราทีน
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้างมาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ได้เรื่องร้ายแรงอะไรมากหลบการฉาย

0: างสีดีกว่า
1: ดีกว่านะคะด
0: ี
1: กว
0: ่
1: าอย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหม

0: ็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
1: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
2: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
3: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
0: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเปื้อนเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
4: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื้นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
5: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
6: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
5: เปิดแอร์ทำอีก
6: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
7: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้มันน่ากลัวมากคุณผู้ชม
6: ค่ะ
7: เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Garrison Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
6: ะ
7: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
6: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
7: คุณผู้ชม
6: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยละค่ะ
7: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
6: ม
7: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
6: ค่ะ
7: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
6: คะ
7: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
6: ค
7: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
6: ์
7: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
6: ัน
7: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
6: ตื่นขึ้นเน
7: า
6: ะ
7: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
6: ยก
7: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
6: คะ
7: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
6: คือ
7: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
6: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
7: ุ
6: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
7: ใช่แล้ว
6: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
7: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
6: า
7: ะ
6: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื้นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5%คุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข
7: ้
6: อศอกข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
7: เ
6: หี่ยวถูกจริงท
7: ุ
6: กอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลม
7: ัน
6: เนียนมากยิ่งขึ้
7: น
6: แล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเรา

0: ติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
1: อะไร
0: ผมค่ะคุณผู้ชม
1: ใครที่แบบได้คุ้มสุด
0: คุ้มๆใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สวยเหลือเกิน
1: เลยใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได้ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข้มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยในคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
0: ์
1: เป็นกุหลาบนะคะ
0: แอปเปิ้ลมินต
1: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
0: ่
1: ทั้งหมดเนี่ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
0: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
1: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
0: ะ
1: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยอาจจะใช้ยากนิดนึงอ
1: ันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
0: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
1: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
0: ไม่ถึง
1: ค
0: ือมันไม่ถึง
1: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
0: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
1: ัน
0: จะมีผื่น
1: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
1: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
0: ะ
1: จากกับพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
0: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
1: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอแกริซอนไนคอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะ
0: ค
1: ่ะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
0: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
1: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า2อาทิตย์ผ่านไปรับรองเลยว่าผิวคุณจะสวยทั้งตัวเลยค่ะ

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคโคมีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้น

0: ชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Nat Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปเปอร์มีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Nat Shopping
1: สวัสดีผู้ชมที่รักทุกคนค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการสูงวัยใกล้หมอพื้นที่ของคนวัยเกษียณที่อยากเข้าใจร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำรารายการนี้เชื่อว่าความรู้ไม่ควรทำให้เรารู้สึกผิดแต่ควรทำให้เรากล้ากลับไปดูแลตัวเองอีกครั้งและที่สำคัญเราไม่สอนแต่เราชวนคิดค่ะวันนี้เราอยากเริ่มต้นด้วยเรื่องเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับทำให้คนนับล้านไม่เคยได้นอนเต็มคืนเลยสักครั้งคุณเคยไหมคะนอนเร็วแล้วแต่ตีสองต้องลุกไม่ได้ดื่มน้ำก่อนนอนเลยแต่ยังต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำพอตอนเช้าก็รู้สึกง่วงเหนื่อยงงทั้งที่เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรผิดเลยบางคนพยายามลดน้ำเย็นก่อนนอนบางคนเลิกกินข้าวเย็นแต่ก็ยังตื่นเวลาเดิมทุกคืนมันเป็นเรื่องของวัยหรือมีบางอย่างที่เรายังไม่เคยมองให้ถูกจุดกันแน่และคุณอาจไม่เชื่อว่าแค่ของว่างเล็กๆก่อนนอนที่คุณคิดว่าปลอดภัยอาจเป็นต้นตอของปัญหานี้ทั้งหมดและเรื่องแบบนี้เราคงเดาเอาไม่ได้ต้องฟังจากคนที่เห็นปัญหานี้กับตาตัวเองมานับพันครั้งหมอผู้สูงวัยจากญี่ปุ่นที่ยังลงพื้นที่ดูแลคนวัย60ขึ้นไปด้วยมือของเขาเองเขาเชื่อว่าคนสูงวัยไม่ควรต้องอดนอนเพื่อจะได้แก่ช้าแต่ควรนอนหลับได้เพราะเข้าใจว่าร่างกายกำลังต้องการอะไรหมอมาโคโตะยินดีต้อนรับค่ะ
2: ขอบคุณมากครับหมอนุ่นหมอว่าเรื่องแบบนี้ถ้าไม่เคยเจอเองก็คงยากจะเข้าใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่ห้าโมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตีสองบางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
2: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตีสองหรือตีสามแบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
2: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพักจะถูกประมวลว่าต้องรีบจัดการแล้วไตก็จะเริ่มทำงานทันทีโดยไม่รอให้เราหลับลึกก่อนบางเคสคนไข้กินกล้วยสุกจัด1ลูกกับนมถั่วเหลือง1แก้วก่อนนอนทุกวันพอตื่นกลางดึกเขาคิดว่าเป็นเพราะวัยทั้งที่จริงคือน้ำตาลรวมในมื้อนั้นเกิน25กรัมแล้วร่างกายจำได้ว่าทุกคืนต้องขับออกพอถึงเวลาก็ปลุกตัวเองโดยอัตโนมัติครับ
1: น่ากลัวตรงที่ว่ามันกลายเป็นวงจรที่ร่างกายสร้างขึ้นเองโดยที่เราไม่รู้เลยว่าต้นตอคืออะไร
2: ใช่ครับและที่น่าห่วงกว่านั้นคือเมื่อวงจรนี้เกิดขึ้นนานเข้ามันจะเริ่มฝังลงในระบบประสาทอัตโนมัติเหมือนสัญญาณเตือนล่วงหน้าที่ไตปล่อยออกมาโดยไม่ต้องถามเราแล้วว่าอยากตื่นไหมหมอเคยดูผลตรวจของคนไข้ที่นอนหลับไม่ลึกเลยเป็นเดือนทั้งที่ผลเลือดดีทุกอย่างแต่พอปรับของว่างก่อนนอนแค่1สัปดาห์ตารางตื่นกลางดึกที่เคยเป๊ะทุกคืนก็เปลี่ยนทันที
1: ฟังแล้วหนูอดคิดไม่ได้เลยค่ะว่าบางทีสิ่งที่เราทำเพราะแค่หิวอาจกลายเป็นตัวที่ทำให้เรานอนไม่เต็มคืนไปทั้งชีวิต
2: หมออยากฝากไว้ว่าพฤติกรรมตอนเย็นคือจุดตั้งต้นของความลึกในการนอนถ้าเราเลือกถูกมันจะต่อเนื่องไปถึงฮอร์โมนสมองหัวใจและอารมณ์ในวันถัดไปแต่ถ้าเลือกผิดร่างกายจะวนกลับมาเริ่มวันใหม่ด้วยความเหนื่อยซ้ำๆแบบที่ไม่รู้ว่ามาจากไหนครับ
1: และเพราะแบบนี้แหละค่ะที่เราต้องฟังต่อว่าจริงๆแล้วร่างกายเรากำลังขับของเหลวหรือกำลังขับความเคยชินผิดๆออกไปกันแน
2: ่หมออยากชวนคุณผู้ชมลองนึกตามแบบนี้ครับสมมุติเราดื่มน้ำเย็นแค่ครึ่งแก้วตอน6โมงเย็นแล้วนอนตอน4ทุ่มแต่ดันตื่นตอนตี2ทุกคืนโดยที่ก่อนนอนก็ไม่กินอะไรหนักไม่เค็มไม่หวานทุกอย่างเหมือนจะดีหมดแล้วทำไมร่างกายยังปลุกตัวเองขึ้นมาเพื่อขับอะไรบางอย่างที่เราไม่เห็น
1: มันเหมือนร่างกายกำลังตอบสนองกับอะไรที่เราไม่ได้สังเกตแต่ก็ยังทำอยู่ทุกวันใช่ไหมคะ
2: ใช่เลยครับบางครั้งสิ่งที่กระตุ้นไม่ใช่ปริมาณของเหลวแต่คุณสมบัติของของเหลวที่ร่างกายไม่ไหวใจน้ำตาลสูงเกินไปไตขับน้ำมันเกินไประบบน้ำดีทำงานโซเดียมสูงเกินไปร่างกายดึงน้ำเข้าไปเจือจางแล้วขับออกถ้าเรากินของเหล่านี้ในจังหวะที่ใกล้เวลานอนแม้แค่นิดเดียวระบบในร่างกายจะเริ่มตื่นตัวทั้งที่สมองกำลังจะปิดสวิตช์หลับ
1: แล้วมันจริงไหมคะที่มีบางคนกินน้อยมากกินของเบาด้วยซ้ำแต่ยังตื่นตอนเดิมเหมือนถูกตั้งปลุก
2: หมอมีเคสคนไข้คนหนึ่งครับอายุ72ปีกินแค่น้ำต้มใบเตยไม่หวานกับกล้วยครึ่งลูกทุกคืนแล้วก็ตื่นตรงตี3เป๊ะทุกวันพอเปลี่ยนมาเป็นชาอุ่นแบบไม่หวานเลยกับข้าวโอ๊ตนิดเดียวกลับนอนได้ยาวขึ้นเกือบ5วันติดถามว่าทำไมคำตอบคือใบเตยที่เขาต้มไว้ใช้ใบนอกสุดมันขมและมีสารที่ขับปัสสาวะตามธรรมชาติส่วนกล้วยลูกนั้นสุกจัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมาบแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่ดีเพราะร่างกายจะจำว่าทุกคืนเวลานี้ต้องขับบางอย่างออกไปและมันทำโดยไม่ถามเราด้วยนะครับ
3: แปลว่าอาการตื่นกลางดึกแบบไม่มีสาเหตุอาจไม่ใช่ความบังเอิญแต่คือพฤติกรรมซ้ำที่เราสร้างเองโดยไม่รู้ตัว
2: หมออยากให้เราลองคิดว่าร่างกายก็เหมือนบ้านถ้ามีใครกดกริ่งหน้าบ้านตอนตีสองทุกคืนเราอาจคิดว่าเป็นลมหรือแมวเดินผ่านแต่ถ้ากดทุกวันเวลาเดิมนั่นอาจไม่ใช่เหตุบังเอิญมันคือระบบแจ้งเตือนที่เราเคยเปิดไว้แล้วลืมปิดแล้วสาเหตุนั้นบางทีไม่ได้อยู่ที่เสียงแต่อยู่ที่ของบางอย่างที่เราวางไว้ทุกคืนเช่นอาหารของว่างหรือแม้แต่เครื่องดื่มสุขภาพที่เราคิดว่าดี
1: หนูว่าหลายคนคงเริ่มอยากรู้แล้วค่ะว่าแล้วของว่างแบบไหนกันแน่ที่ควรหลีกเลี่ยงแบบไหนที่ร่างกายยอมรับได้โดยไม่ต้องปลุกเรา
2: ก่อนจะไปถึงตรงนั้นหมอขอถามคุณนุ่นกลับหน่อยครับในประสบการณ์ของคุณเคยเจอเคสแบบนี้บ้างไหมที่เหมือนผู้ป่วยทำทุกอย่างถูกต้องหมดแต่ตื่นตรงเวลาเดิมเหมือนมีนาฬิกาซ่อนอยู่ในร่างกายบ้างไหม
3: เคยเลยค่ะหนูเคยดูแลคนไข้ที่นอนดีมาตลอดชีวิตแต่พออายุเริ่มเข้าเลข7กลับตื่นตี3ตรงเป๊ะทุกวันพอเราสืบย้อนดูถึงรู้ว่าเขาเปลี่ยนนิสัยใหม่แค่1อย่างคือกินน้ำสมุนไพรกล่องทุกคืนก่อนนอนเพราะอยากลดความดันทั้งที่ในกล่องนั้นมีน้ำตาลเกือบ15กรัมแล้วเขาไม่เคยรู้เลย
2: แบบนี้แหละครับคือสิ่งที่หมออยากให้ทุกคนระวัง ไม่ใช่แค่ดูว่าเรากินอะไรแต่ต้องดูว่าร่างกายเราต้องทำอะไรเพิ่มเพราะของสิ่งนั้นและนั่นคือจุดที่ร่างกายเริ่มตื่นแม้เราจะอยากนอนต่อแค่ไหนก็ตาม
3: แล้วแบบนี้เราจะรู้ได้ยังไงคะว่าร่างกายเราตื่นเพราะ

0: ปริมาณหรือเพราะประเภทของสิ่งที่เรากิน
1: คำถามดีมากครับและคำตอบนี้แหละคือสิ่งที่เราจะคุยกันในตอนต่อไปอาหาร8อย่างที่หมอกำลังจะเล่าไม่ได้แค่กินได้แต่มันจะเปลี่ยนวงจรการนอนของเราแบบไม่ต้องใช้ยาเลยครับ
2: งั้นหมอขอเริ่มจากอันดับ8เลยครับถั่วลูกไก่หรือชิกพีสไม่ใช่แค่มีโปรตีนกับไฟเบอร์สูงนะครับแต่ในถั่วเม็ดเล็กๆนี้มีทริปโตแฟนที่เป็นสารตั้งต้นของเซโรโทนินซึ่งจะเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินตอนเราหลับนอกจากนั้นยังมีแมกนีเซียมสูงตามธรรมชาติช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวหมอเคยเจอคนไข้ที่นอนไม่ลึกมาหลายเดือนลองเปลี่ยนจากของหวานก่อนนอนมาเป็นถั่วลูกไก่นิดเดียวผลคือกลับไปหลับลึกได้ใน3คืนครับ
0: ฟังแล้วมันเหมือนว่าการนอนหลับดีไม่ได้เริ่มที่หมอนหรือแสงรบกวนแต่มาจากจานข้าวเย็นของเราด้วยนะคะ
2: ถูกเลยครับเพราะอาหารบางอย่างไม่ได้ทำให้อิ่มอย่างเดียวแต่มันบอกสมองว่าพักได้แล้วหรืออย่าเพิ่งพักโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: คุณผู้ชมเคยเจอไหมคะแบบกินแค่ของเบาๆก่อนนอนแต่กลับรู้สึกเหมือนสมองยังวิ่งทั้งที่ร่างกายนิ่งไปแล้วบางทีมันอาจไม่ใช่ความเครียดแต่คือพลังงานบางอย่างที่ยังค้างอยู่ในระบบ
2: ต่อไปอันดับ7ครับข้าวโอ๊ตอุ่นๆหลายคนคิดว่าเหมาะแค่กับคนลดน้ำหนักแต่จริงๆแล้วมันช่วยเรื่องการนอนได้ดีมากข้าวโอ๊ตคือคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนที่ค่อยๆปล่อยน้ำตาลซึ่งช่วยให้เซโรโทนินหลั่งต่อเนื่องและเปลี่ยนเป็นเมลาโทนินได้ลื่นไหลทำให้การนอนต่อเนื่องยาวขึ้นไม่สะดุดกลางดึก
0: แล้วถ้าเทียบกับผลไม้อย่างกล้วยล่ะคะเพราะหลายคนก็ใช้กล้วยช่วยให้นอนง่ายเหมือนกัน
2: กล้วยก็มีทริปโตแฟนครับแต่ข้อเสียคือถ้าสุกมากน้ำตาลจะสูงมากเช่นกันแล้วน้ำตาลนั่นแหละที่ร่างกายต้องรีบเคลียร์ออกตอนหลับข้าวโอ๊ตไม่มีปัญหานั้นแถมยังให้เบต้ากลูแคนที่ช่วยลดระดับคอร์ติซอลซึ่งเป็นฮอร์โมนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
0: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตีสองเป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
2: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
0: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
2: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
0: โอเคค่ะวันนี้เราเริ่มได้ตั้งแต่อันดับ8ถึง5แล้วนะคะและที่น่าสนใจคือไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนดีขึ้นแต่แต่ละอย่างก็ยังเบาไตเบาสมองได้ด้วยจริงๆ
2: ใช่ครับและเรายังเหลืออันดับ4ถึง1ที่หมอเชื่อว่าหลายคนไม่เคยนึกถึงเลยด้วยซ้ำอันดับ4คือฟักทองนึ่งครับหลายคนคิดว่าฟักทองคือของหนักแต่จริงๆถ้ากินในปริมาณพอเหมาะฟักทองมีทริปโตแฟนที่ช่วยสร้างเซโรโทนินซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเมลาโทนินฮอร์โมนที่ช่วยให้เราหลับลึกขึ้นได้ฟักทองยังมีไฟเบอร์สูงช่วยให้ระบบน้ำตาลในเลือดนิ่งตอนกลางคืนซึ่งสำคัญมากเพราะน้ำตาลที่เหวี่ยงคือหนึ่งในตัวปลุกอันดับต้นๆของร่างกายโดยไม่รู้ตัว
0: หมอเคยเจอเคสที่คนไข้เปลี่ยนแค่มื้อก่อนนอนจากขนมเป็นฟักทองนึ่งแล้วบอกว่าหลับได้นานขึ้นจาก4ชั่วโมงเป็นเกือบ6ชั่วโมงเลยค่ะแบบนี้ถือว่าใช้ได้ไหมคะ
2: ใช้ได้เลยครับเพราะเราไม่ได้ต้องการให้อิ่ม

0: แต่ต้องการให้ร่างกายไม่ต้องทำงานเพิ่มระหว่างหลับต่อมาอันดับ3คือเข้าบาเล่อุ่นๆหลายคนกลัวแป้งแต่จริงๆเข้าบาเล่เป็นพรีไบโอติกช่วยให้จุลินทรีย์ดีในลำไส้ทำงานตอนกลางคืนได้สมดุลและที่สำคัญคือเข้าบาเล่มีแมกนีเซียมธรรมชาติช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอัตราการตื่นในช่วงดีปสลีปหมอแนะนำให้ต้มแบบจืดๆผสมงาดำคั่วนิดเดียวไม่ต้องปรุงหวานเลยครับ
1: ฟังแล้วเหมือนลำไส้ก็มีบทบาทต่อวงจรการนอนด้วย
2: ใช่ครับเราเคยเข้าใจว่าการนอนคือเรื่องของสมองอย่างเดียวแต่ตอนนี้เรารู้แล้วว่าลำไส้ก็มีนาฬิกาชีวิตของมันถ้าเรากินอะไรที่ไปรบกวนนาฬิกานั้นเช่นของมันจัดหรือรสจัดก่อนนอนลำไส้จะผลิตสารอักเสบเล็กๆที่สะสมจนกลายเป็นปัญหาการนอนในระยะยาวได้เลย
1: แล้วอันดับ2คะ
2: อันดับ2คือเมล็ดฟักทองอบอุ่นๆไม่ใช่ของเล่นนะครับอันนี้เล็ดแต่พลังใหญ่เมล็ดฟักทองเป็นหนึ่งในแหล่งแมกนีเซียมและสังกะสีธรรมชาติที่ดีที่สุดแมกนีเซียมช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวส่วนสังกะสีช่วยกระตุ้นเอนไซม์ที่เกี่ยวกับการสร้างเมลาโทนินและที่สำคัญเมล็ดฟักทองมีโปรตีนเล็กน้อยที่ช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งไม่เหวี่ยงเหมือนการกินของหวานเปล่า
1: ๆหนูเพิ่งรู้เลยค่ะว่าแม้แต่ของกินเล่นเล็กๆก็ส่งผลต่อฮอร์โมนนอนได้ขนาดนี
2: ้หลายคนมองข้ามครับและสุดท้ายอันดับหนึ่งที่หมออยากแนะนำที่สุดก็คือน้ำข้าวกล้องหอมมะลิอุ่นๆครับไม่ใช่ข้าวกล้องปั่นนะแต่คือน้ำต้มข้าวกล้องแบบอุ่นๆที่กรองเอากากออกจะได้แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระจากข้าวเต็มๆโดยไม่ต้องเขียวน้ำข้าวกล้องช่วยให้น้ำตาลในเลือดนิ่งแถมยังช่วยให้ตับและไตพักเพราะไม่ต้องย่อยอะไรเพิ่มและที่สำคัญคือมันอุ่นพอดีเหมือนกล่อมระบบประสาทก่อนนอน
1: หนูรู้สึกเลยค่ะว่าทั้ง8อย่างนี้ไม่ใช่แค่ช่วยให้นอนแต่เหมือนมันกำลังสื่อสารกับร่างกายว่าคืนนี้คุณปลอดภัยนะหลับได้เลย
2: ใช่ครับเพราะการนอนของคนวัย60บวกไม่ได้แปลว่าเรานอนหลับแต่แปลว่าร่างกายอนุญาตให้เราหลับและถ้าเรารู้ว่าร่างกายฟังเราอยู่เราก็สามารถพูดกับมันได้ผ่านสิ่งเล็กๆที่เรากินก่อนนอนนี่แหละครับ
1: แล้วถ้ากินถูกทุกอย่างแล้วยังนอนไม่หลับอยู่ดีล่ะคะเราควรสงสัยอะไรต่อเป็นอันดับแรก
2: คำถามนี้ดีมากครับและเป็นจุดที่เราจะไปต่อกันในเฟสถัดไปเลยเพราะอาหารอาจไม่ใช่จุดจบของปัญหาแต่มันอาจเป็นแค่ชั้นแรกของระบบที่ยังไม่สมดุลอยู่ได้ครับ
1: ถ้าฟังมาทั้งหมดแล้วเราจะเห็นเลยนะคะว่าการตื่นกลางดึกมันไม่ใช่เรื่องเล็กที่ควรมองข้ามอีกต่อไปเพราะมันอาจเป็นเสียงเบาๆที่ร่างกายกำลังบอกเราว่ายังมีบางอย่างที่ไม่สมดุลโดยเฉพาะกับระบบน้ำระบบน้ำตาลที่หลายคนไม่รู้เลยว่ามันซ่อนอยู่ในของว่างเล็กๆก่อนนอนแทบทุกวันหนูชอบมากเลยค่ะที่ลุงหมอบอกว่าไม่ใช่แค่หยุดกินแต่คือเลือกอาหารที่ร่างกายวางใจเพราะพอคิดแบบนั้นมันไม่รู้สึกว่าเรากำลังอดแต่เหมือนเราแค่เปลี่ยนวิธีดูแลตัวเองให้ดีขึ้นเฉย
2: ๆหมออยากให้ทุกคนมองอาหารเหมือนคนเฝ้าบ้านครับถ้าเราให้คนไว้ใจเฝ้าบ้านก็หลับสนิททั้งคืนไม่ต้องลุกมาตรวจซ้ำแต่ถ้าให้คนแปลกหน้าเฝ้าแม้จะตัวเล็กน่ารักหรือดูไม่อันตรายเราก็จะนอนไม่หลับโดยไม่รู้ตัวและนี่คือความต่างของการเลือกอาหารก่อนนอนแบบรู้กับแบบเดาง
1: ั้นคืนนี้ถ้าคุณรู้สึกอยากลองอะไรสักอย่างแทนที่จะหยิบนมเย็นหรือผลไม้หวานที่คุ้นมือลองเลือก1ใน8อย่างที่เราคุยกันวันนี้ค่ะจะเริ่มจากโยเกิร์ตไม่หวานกับเชอร์รี่หรือโอ๊ตอุ่นกับกล้วยก็ได้แต่ที่สำคัญคืออย่าลืมสังเกตตัวคุณเองหลังตื่นว่ารู้สึกต่างจากคืนก่อนไหมหนูอยากชวนทุกคนลองทำเป็นสูตร8วันวันละ1อย่างลองเวียนไปทีละสูตรแล้วเขียนไว้สั้นๆแค่ว่าเมื่อคืนตื่นกี่ครั้งหรือตอนตื่นเช้าสดชื่นไหมมันเหมือนเราทำให้ร่างกายเป็นเพื่อนที่เริ่มเข้าใจกันมากขึ้นทีละวัน
2: หมออยากเสริมตรงนี้นิดนึงครับหลายคนมองการเปลี่ยนอาหารเหมือนกับการไดเอทคือทำแล้วต้องเห็นผลทันทีแต่จริงๆแล้วแค่คนเริ่มตั้งใจฟังตัวเองก็ถือว่าเปลี่ยนไปมากแล้วครับเพราะบางครั้งการที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้

พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

9ประโยชน์ของน้ำมันรำข้าวเนี่ยผมเริ่มจากข้อที่1ก่อนเลยนะครับข้อที่1คือมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่าอิ่มตัวนะครับเวลาเราฟังประโยคแบบนี้ก็คือเวลามีคนบอกว่าเอ้ยน้ำมันรำข้าวนะครับเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวนะครับบางคนบอกว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีไขมันไม่อิ่มตัวอย่างเดียวผมบอกไม่ใช่นะครับถ้าเราไปดูโครงสร้างจริงเนี่ยน้ำมันรำข้าวนะครับมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวนะครับดังนั้นก็โอเคเราก็รู้เหลือว่าถ้ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากเนี่ยมากกว่านะครับก็แสดงว่ามันน่าจะดีต่อหัวใจสุขภาพหัวใจนะพอเราเข้าใจแบบนี้ปุ๊บเราก็อ๋อโอเคงั้นแสดงว่าเราก็น่าจะกินได้ถูกต้องครับดังนั้นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติได้กินได้แต่เราต้องเข้าใจสิ่งหนึ่งก่อนนะครับน้ำมันรำข้าวที่เราบอกว่ากินได้เนี่ยไม่ได้หมายความว่านะครับเราสามารถเก็บกินได้แบบไม่จำกัดก็ไม่เชิงขนาดผมแนะนำว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้สามารถรับประทานได้สามารถเอาไปทำเบเกอรี่ได้สามารถเอาไปทอดไปผัดได้นะครับแต่ว่าเราก็ใช้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นละกันนะครับถ้าเกิดจะให้ผมเลือกมากกว่านะครับประสบการณ์ส่วนตัวผมนะผมว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกเนี่ยอาจจะกินนะครับในปริมาณที่มากกว่าได้อย่างเช่นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกับน้ำมันมะกอกอาจจะกินวันละ1-2 ช้อนโต๊ะเดี๋ยวเราค่อยคุยกันอันนี้อีกทีนึงแต่แค่บอกว่าน้ำมันรำข้าวสามารถนำไปประกอบอาหารได้แบบสบายใจแล้วก็มีงานวิจัยว่าดีต่อสุขภาพหัวใจเพราะว่าเขาอ้างเหตุผลว่ามีกรดไขมันที่ไม่อิ่มตัวมากกว่ากรดไขมันอิ่มตัวอันนี้คือข้อที่1 นะครับข้อ2ก็คือมีวิตามินอีประมาณ 29% ของปริมาณที่ร่างกายต้องการนะผมให้ทีมงานขึ้นหัวข้อไว้ว่า 29% DV ก็คือ DV มันย่อมาจาก Daily Value นะครับก็คือหมายความว่าใน1วันเนี่ยเราต้องการนะครับวิตามินอีนะประมาณ 100% DV นะครับอันเนี้ยแค่เราทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็จะพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีวิตามินอีนะครับถึงประมาณ 29% DV แล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะสำหรับแค่1ช้อนโต๊ะที่เราเอาไปทำประกอบอาหารนะก็แสดงว่าวิตามินอีเนี่ยที่อยู่ในน้ำมันรำข้าวจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะครับไอ้คนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้จะมีคนบอกว่ากินวิตามินอีเข้าไปนะจะช่วยปกป้องแสง UV ได้ด้วยจริงๆผมอยากจะบอกว่าเป็นตัวเสริมแล้วกันสรุปง่ายๆนะครับในน้ำมันรำข้าวมีวิตามินอีจากธรรมชาติดังนั้นถ้าใครจะเลือกใช้น้ำมันรำข้าวในการประกอบอาหารเนี่ยก็จะได้วิตามินอีไปด้วยนะประโยชน์ของวิตามินอีง่ายๆที่เพื่อนๆรู้จักอยู่แล้วก็คือมันต่อต้านอนุมูลอิสระนั่นก็หมายความว่าเวลาผิวเราโดนแดดนะครับผิวเราก็จะเกิดอนุมูลอิสระที่ผิวพอเรารับประทานวิตามินอีเข้าไปมันก็ไปต่อต้านอนุมูลอิสระที่ผิวซึ่งเขาเลยเชื่อว่าการทานวิตามินอีนะครับร่วมกับวิตามินซีอาจจะทานร่วมกับวิตามิน

A หรือว่าพวกแอสตราเซนทีเนี่ยน่าจะช่วยในการปกป้องผิวจากอนุมูลอิสระที่จากแสงแดดมากระทบที่ผิวได้อ่าฮะนี่คือประโยชน์นะครับอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจเพราะว่าคนที่บางคนอาจจะไม่ค่อย prefer นะครับชอบเรื่องสุขภาพภายในเท่าไหร่แต่ถ้าเป็นเรื่องความสวยความงามเนี่ยน่าสนใจนะแค่นี้ก็รู้สึกว่าเฮ้ยสองข้อนี้ก็เจ๋งนะข้อแรกก็คือนะครับน่าจะส่งผลดีต่อหัวใจนะข้อ2คือมีวิตามินอีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระทั้งภายในแล้วก็ที่ผิวด้วยนะครับบางคนบอกว่าเอ๊ะคุณหมอทีมเคยพูดนะผลิตภัณฑ์ที่หมอทีมใช้ทำกันแดดเนี่ยจะมีอยู่2ตัวด้วยกันตัวแรกคือกันแดดอัลติเมทนะครับตัวนั้นจะใส่วิตามินอีเข้าไปแต่ไม่ได้เขียนว่าวิตามินอีนะเพราะว่าสูตรทางเคมีเขาจะเรียกว่าโทโคเฟอรอลอย่างนั้นใครอยากดูก็พิมพ์เขาว่ากันแดดแล้วก็พอ Facebook ส่งลิงก์ให้นะครับหลังจากจบไลฟ์ก็ไปแอบดูนะมันก็จะเขียนว่าโทโคฟอรอลอันนั้นก็คือเป็นชื่อยาวๆของคำว่าวิตามินอีอันนี้เพื่อนๆจะได้มีความรู้ว่าอ๋อทำไมเวลาเราไปดูยี่ห้อที่เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์เนี่ยเวลาเขาเขียนว่าโทโคฟอรอลคืออะไรคือวิตามินอีนี่แหละนะครับอ่ะข้อที่3นะครับคือเขาพบว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีประโยชน์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะคำว่าลดน้ำตาลในเลือดไม่ได้หมายความว่าเอาน้ำมันรำข้าวมาเป็นยาลดเบาหวานไม่ใช่แบบนั้นนะเขาพบว่าถ้าเรากินน้ำมันรำข้าวอาจตีซะ1ช้อนชาครึ่งช้อนโต๊ะนะครับก่อนมื้ออาหารนะครับเขาพบว่าจะลดนะครับน้ำตาลหลังจากมื้ออาหารหมายความว่าอ่ะพอเรากินอาหารไปเสร็จปุ๊บเราไปเจาะเลือดดูเนี่ยเทียบกันระหว่างคนที่กินกับไม่กินน้ำมันรำข้าวเขาพบว่าคนที่กินน้ำมันรำข้าวก่อนมื้ออาหารนะครับสักครึ่งช้อนโต๊ะละกันนะครับก็จะลดนะครับปริมาณน้ำตาลในเส้นเลือดหลังจากมื้ออาหารได้ 15% นะดังนั้นคอนเฟิร์มนะครับว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยมันช่วยได้บางส่วนช่วยได้บางส่วนนะแต่ผลสุดท้ายนะผมเคยพูดไว้ในคอร์สเทคนิคพิชิตเบาหวานผมบอกกันว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยากที่จะลดน้ำตาลในเลือดไม่ใช่พยายามจะกินยาอย่างเดียวไม่ใช่พยายามจะออกกำลังกายอย่างเดียวนะครับไม่ใช่พยายามจะหาสมุนไพรที่รักษาเบาหวานนะกลับไปต้นเหตุเลยครับพอเรากินข้าวข้าวจะย่อยเป็นแป้งพอเรากินแป้งแป้งจะย่อยเป็นน้ำตาลดังนั้นน้ำตาลที่ได้จากอาหารได้จากแป้งได้จากข้าวเนี่ยมันทำให้น้ำตาลในกระแสเลือดเพิ่มสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราทำที่สาเหตุก่อนคือลดข้าวไปน้ำตาลลงหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันจะกินอะไรนะสิ่งที่เราสามารถกินเข้าไปได้นะครับโดยที่ไม่ส่งผลต่อน้ำตาลก็คือกินผักใบเขียวพวกนี้จะไม่ค่อยมีแป้งอยู่แล้วกินเนื้อสัตว์ทุกๆชนิดจะมีโปรตีนเป็นส่วนประกอบหลักอยู่แล้วนะครับดื่มน้ำเปล่าแบบนี้จะไม่ได้ทำให้น้ำตาลขึ้นอย่างนั้นเราแค่ลดข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นบางมื้อนะครับลดลงช้าๆแล้วผลสุดท้ายพอน้ำตาลที่เข้าสู่กระแสเลือดน้อยระดับน้ำตาลในเลือดก็จะลดลงอันนี้เป็นการรักษาที่สาเหตุเลยนะครับใครชอบเรื่องเทคนิคพิชิตเบาหวานอยากไปเรียนต่อก็พิมพ์ CF แล้วก็เสร็จปุ๊บรอให้ Facebook ส่งลิงก์ทางอินบ็อกซ์ก็จบไลฟ์นี้ก็ค่อยไปคุยกับทีมงานเรื่องราคาพิเศษนะครับข้อที่4นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยคำว่าคอเลสเตอรอลในเลือดเนี่ยในงานวิจัยเขียนนะว่าลด LDL ได้ประมาณ 6.9 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตรนะครับถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะอะไรสมมติอ่ะเมื่อวานนี้มีคนถามผมมาคนนึงเป็นนักเรียนในคอร์สครับเขาบอกว่าไขมันเขา LDL เนี่ยสูงประมาณ150ลดไป 6.9 ก็คือลงไม่เยอะนะครับแต่อย่างน้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเฮ้ยความเชื่อเก่าๆเนี่ยที่เราเคยเชื่อว่าการทานน้ำมันจากพืชจะเพิ่ม LDL กับกลายเป็นว่าในงานวิจัยนี้เขียนกับการนะครับเขาพบว่าคนที่ใช้น้ำมันรำข้าวประกอบอาหารครับมี LDL ที่ลดลง 6.9 แสดงว่าที่เราเคยเชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นมันกลับตรงกันข้ามครับกลับทำให้ LDL ลดลงได้บางคนบอกว่าอยากทราบเหตุผลง่ายๆแบบนี้ครับเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติส่วนนี้มันก็เข้าไปนะครับลดการอักเสบในร่างกายพอการอักเสบในร่างกายลดลงร่างกายในส่วนของตับก็ผลิต LDL นะครับน้อยลงเช่นกันดังนั้นความเชื่อที่เคยเชื่อไว้แต่โบราณว่าถ้าเรากินอาหารเข้าไปจะทำให้ไขมันสูงเสมอโดยเฉพาะอาหารที่มีไขมันสูงผมบอกว่าไม่จริงเสมอไปครับในปัจจุบันเรารู้แล้วว่าเกือบทั้งหมดของคอเลสเตอรอลที่เกิดขึ้นในกระแสเลือดเกิดจากตับนะครับสร้างขึ้นมาดังนั้นพอเรารู้ว่าเฮ้ยตับจะสร้างขึ้นมาเมื่อมีความเครียดเกิดขึ้นกินข้าวแป้งน้ำตาลเกินความจำเป็นเราลดข้าวแป้งน้ำตาลลงนะครับเติมน้ำมันเข้าไปเป็นน้ำมันจากธรรมชาตินะครับไม่ใช่น้ำมันสังเคราะห์นะครับพอเราทานน้ำมันจากธรรมชาติเข้าไปมันก็ทำให้ร่างกายเนี่ยผลิต LDL ลดลงนะครับโอ้พอ LDL ลดลงปุ๊บก็เลยส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจน้อยลงนะฮะก็เป็นลำดับถัดมาข้อที่5นะครับคือเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่เรียกว่า HDL หรือว่าที่เราติดปากกันว่าไข่

มันดีไขมันดีนะก็คือตัว HDL เนี่ยเขาพบว่าเวลาทานน้ำมันรำข้าวเนี่ยทำให้ HDL เนี่ยเพิ่มขึ้นด้วยผมเคยพูดเลยว่าเวลาทานไข่แดง HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น HDL จะเพิ่มขึ้นทานน้ำมันมะกอก HDL จะเพิ่มขึ้นตอนนี้มีอีกตัวนึงครับทานน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ HDL เพิ่มขึ้นเยอะไหมไม่เยอะมากนะเพิ่มประมาณ 6.6 อย่างคนที่ถามเมื่อวานเนี้ยเขามี HDL อยู่ประมาณ60กว่าอยู่แล้วนะครับเพิ่มไป 6.6 ก็คือเพิ่มอีกไปอีกสัก 10% ก็ไม่ได้เยอะมากแต่ยังน้อยครับมันทำให้เราสบายใจว่าอ๋อที่เราเคยมีความเชื่อว่ากินน้ำมันพืชเข้าไปเนี่ยอาจจะทำให้ไขมัน HDL ลดลงกลายเป็นทางกลับกันนะครับไขมัน HDL ที่เป็นไขมันดีที่เราเรียกกันบ่อยๆเนี่ยมันกลับเพิ่มขึ้นหลังทานน้ำมันรำข้าวแต่ว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยก็มีส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ไขมันดีขึ้นก็น่าจะส่งผลดีต่อหลอดเลือดหัวใจแล้วก็สมองนะครับในทางกลับกันนะ6ก็คือลดการอักเสบของผิวจากแสง UV นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มีแสง UV นะครับเข้ามากระทบที่ผิวตามหลักเนี่ยสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้ก็ตั้งแต่ร่มสีเข้มนะครับหมวกปีกนะครับโดยที่ปีกเนี่ยความกว้างของปีกเนี่ยต้องมากกว่า3นิ้วขึ้นไปเพื่อให้มันสามารถบดบังแสงแดดถึงคอได้แต่เวลามันมากระทบที่หน้ากับที่ผิวส่วนเกินเนี่ยเราก็จะพยายามทากันแดดเนาะ SPF 50เราก็รู้อยู่แล้วว่าเวลาทาก็ต้องทาประมาณเท่ากับเหรียญ10บาทให้ทั่วหน้าแล้วก็ทาที่แขนด้วยนะครับในปริมาณส่วนหนึ่งเลยแล้วถ้าโดนแดดบ่อยๆเราก็ต้องทาครีมกันแดดทุกๆ 2-3 ชั่วโมงถ้าโดนน้ำกัดทุกๆ30นาทีอันนี้เรารู้อยู่แล้วนะครับแต่มีอันนึงที่เป็นเทรนด์ในปัจจุบันเลยเขาพบว่าเวลาที่เรารับประทานวิตามินอีวิตามินซีวิตามินเอพวกนี้มันจะเป็นเขาเรียกว่ากันแดดจากภายในนะครับเป็นวิตามินกันแดดแล้วกันที่เขาชอบพูดกันเป็นวิตามินกันแดดก็คือวิตามินซีวิตามินอีวิตามินเอแอสซาเซนทีนี่แหละนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยบางคนก็บอกว่าไม่ชอบกินวิตามินแบบนี้ทำยังไงผมมีให้นะเขาบอกว่ามีงานวิจัยตอนเดือนกุมภาพันธ์2012นะครับจำชื่องานวิจัยยาวๆไม่ได้แล้วนะครับแต่เขาพบว่านะครับเวลาที่เราเอาน้ำมันรำข้าวนะน้ำมันรำข้าวเลยนะแบบจากธรรมชาติเลยนะครับทาที่ผิวนะครับติดต่อกันทุกวันเลยก่อนออกแดดนะครับ28วันเขาพบว่ามันจะลดความแห้งกร้านมันจะลดการอักเสบจากแสง UV แล้วมันก็เพิ่มความยืดหยุ่นของผิวด้วยนั่นก็หมายความว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยไม่ใช่แค่ปกป้องแสง UV เท่านั้นนะครับมันยังเข้าไปบำรุงแล้วก็ทำให้มีความยืดหยุ่นของผิวด้วยอันนี้คือเหตุผลนะว่าทำไมเฮ้ยพอผมเห็นงานวิจัยเนี้ยน่าสนใจมากเลยก็ไปถามอาจารย์ว่าเราสามารถเอาน้ำมันรำข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์ไหนได้อาจารย์บอกว่าจริงๆน้ำมันรำข้าวเนี่ยเวลามันใส่ไปในผลิตภัณฑ์มันจะมีข้อเสียหนึ่งอย่างอันนี้ผมบอกข้อเสียให้นะครับข้อเสียของน้ำมันรำข้าวก็คือพอมันใส่เข้าไปในผลิตภัณฑ์มันจะทำให้คนที่ผิวมันเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าหน้ามันมากขึ้นดังนั้นผมก็เลยแยกโปรดักต์ชัดเจนเลยครับถ้าเป็นกันแดดอัลติเมทจะเหมาะสำหรับคนผิวค่อนข้างมันคนที่เป็นผิวแห้งก็เลยใช้เป็นกันแดดที่ชื่อว่าเพียวไวท์นะครับกันแดดเพียวไวท์เนี่ยหน้าตาปัจจุบันจะเป็นแบบนี้แต่เดี๋ยวอีก3เดือนมันจะเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วกันแดดเพียวไวท์เนี่ยถ้าใครไปดูข้างหลังนะครับผมจะเขียนเป็นตัวเล็กๆไว้นะครับว่าใส่สารสกัดจากน้ำมันรำข้าวนะครับช่วยให้ผิวเนียนนุ่มนะครับถ้าใครเป็นคนผิวแห้งผมแนะนำใช้แบบนี้อันนี้สำหรับทาหน้านะไม่ใช่ทาตัวนะครับสำหรับทาหน้านะครับถ้าใครอยากดูแบบอ่านดูว่าข้างหลังมันเขียนจริงไหมก็พิมพ์เขาว่ากันแดดแล้วก็เสร็จปุ๊บเดี๋ยว Facebook ส่งลิงก์ให้แล้วก็ไปดูแล้วกันนะข้อ7นะครับการอักเสบนะครับข้อ7คือลดการอักเสบนะมันจะมีสารตัวนึงที่ชื่อว่าโอริซานอลนะฟังผ่านๆแล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินในโฆษณาแล้วนะครับจะมีแบรนด์นึงแล้วกันนะผมจำชื่อแบรนด์ไม่ได้นะเขาก็จะพูดว่าในน้ำมันรำข้าวของเขาเนี่ยจะมีสารตัวนึงชื่อว่าโอริซานอลอยู่นะครับหลายคนคุ้นหูเสร็จปุ๊บก็จะถามว่าอ้าวแล้วมันช่วยอะไรมันช่วยลดการอักเสบได้นะครับดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารับประทานน้ำมันรำข้าวอาจจะใช้ประกอบอาหารหรือรับประทานก่อนมื้ออาหารก็ตามนะครับเขาพบว่าสารโอริซานอลตัวนี้มันจะไปลดการอักเสบในร่างกายได้อีกตัวหนึ่งที่ไม่ใช่โอริซานอลอย่างเดียวนะครับแล้วในโฆษณาไม่พูดไว้เขาชื่อว่าสารโทโคไตรอีนอลนะครับโทโคไตรอีนอลฟังผ่านๆก็พอนะครับจะได้รู้ว่าอ๋อมันมีโอริซานอลมีโทโคไตรอีนอลเนี่ยลดการอักเสบในร่างกายได้ดังนั้นเวลาที่เราเคยเชื่อว่าเฮ้ยเราต้องทานผัก7สีเท่านั้นถึงจะสามารถต่อต้านอนุมูลอิสระได้ผมอยากจะบอกนะครับในไข่ก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับในไข่ไก่นะครับในน้ำมันก็มีสารต่อต้านอนุมูลอิสระเช่นกันนะครับในชาเขียวที่ผมเคยพูดไปในกาแฟในโกโก้มีเยอะมากเลยนะครับดังนั้นเราไม่ได้จำกัดความรู้อยู่แค่เฮ้ยสารต่อต้านอนุมูลอิสระต้องมาจากผัก7สีเท่านั้นไม่นะครับเรารู้แล้วว่าในน้ำมันก็มีเช่นกันนะข้อที่8อันนี้ผมชอบมากนะครับข้อ8ก็คือลดความเสี่ยงของการเกิดมะเร็งนะครับใช่ครับหลายคนอาจจะบอกว่าเวลาที่มีไขมัน

ร่างกายหมอทีมเคยไลฟ์ไว้เมื่อ1ปีที่แล้วว่าเวลามีไขมันในร่างกายเนี่ยจะกระตุ้นการเกิดมะเร็งอย่างน้อย11ชนิดนั่นคือไขมันที่อยู่เป็นไขมันสะสมนะผมอยากจะบอกว่ามันไม่เหมือนกันลองสังเกตดูนะครับเวลาที่เรากินน้ำมันเข้าไปมันเข้าไปอยู่ในร่างกายนะครับแล้วก็ทำงานในส่วนที่ดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรากินข้าวกินแป้งกินน้ำตาลนะครับเกินความจำเป็นปุ๊บร่างกายก็จะเปลี่ยนไอ้ข้าวแป้งน้ำตาลที่เกินความจำเป็นเนี่ยดูดซึมเข้าไปในร่างกายแล้วก็เปลี่ยนอยู่ในรูปของไขมันที่ชื่อว่าไตรกลีเซอไรด์แล้วเป็นไขมันสะสมที่ทำให้เราอ้วนนะมีรอบเอวมีต้นแขนต้นขามีเหนียงนะครับวันนี้ก็เพิ่งมีคนมาฉีดเมโซแฟตในการสลายไขมันไปนั่นก็คือส่วนเดียวกันนะครับก็คือเป็นไขมันสะสมที่เราไม่ต้องการนะครับอันนั้นจะเป็นส่วนที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งได้บางชนิดนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับถ้าเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นน้ำมันมะกอกนะครับน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติจริงๆนะครับหรือน้ำมันปลาแซลมอนพวกนี้ก็ตามนะพวกโอเมก้า3เนี่ยเขาพบว่านะครับมันจะช่วยลดโอกาสการเกิดมะเร็งนะครับแล้วถ้าเราเจาะเข้าไปนะครับเอ๊ะมันมีงานวิจัยนะครับของน้ำมันรำข้าวเดียวไม่มีนะครับมีงานวิจัยอันนี้เป็นงานวิจัยในสัตว์นะครับงานวิจัยในคนยังมีเขามีงานวิจัยในสัตว์ว่านะครับไอสารโทโคไตรอีนอลที่ผมพูดไว้ในข้อ7เนี่ยเขาพบว่านะครับมันทำปฏิกิริยาในสัตว์ในการลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งเต้านมในสัตว์นะครับมะเร็งรังไข่ในสัตว์มะเร็งปอดในสัตว์มะเร็งตับในสัตว์มะเร็งตับอ่อนในสัตว์แล้วก็มะเร็งสมองนะครับหลายคนบอกว่ามีงานวิจัยในคนไหมยังมีค่อนข้างน้อยแต่ผมเชื่อว่านะครับเนื่องจากเรารู้แล้วว่าเทรนด์รุ่นใหม่สังเกตไหมครับว่าเทรนด์รุ่นใหม่เนี่ยคนส่วนใหญ่จะพยายามเน้นกินที่ใกล้เคียงธรรมชาติที่สุดนะครับรวมถึงน้ำมันพวกนี้ทุกคนก็จะเริ่มกินน้ำมันที่เป็นผ่านกรรมวิธีใส่ไฮโดรเจนน้อยลงแล้วก็มาเริ่มเทรนด์เกี่ยวกับพวกเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินค่อนข้างเยอะคือน้ำมันหรืออาหารอะไรก็ตามคนเริ่มรักสุขภาพนะครับเพราะรู้ว่าตัวเองต้องอยู่ไปอีกนานนะก็เริ่มนะครับใส่ใจมากเลยว่าเขาก็เลยเริ่มมีงานวิจัยพวกนี้มากขึ้นครับซึ่งผมว่าต่อไปเนี่ยเดี๋ยวงานวิจัยเกี่ยวกับอาหารที่ลดความเสี่ยงของมะเร็งเนี่ยก็จะเริ่มมาทำในคนมากขึ้นเดี๋ยวเราก็รอต่อไปนะถ้ามีอัปเดตเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับคือน้ำมันรำข้าวเนี่ยสามารถทำอาหารได้หลากหลายกว่านะครับมีคนเคยถามไว้อันนี้คำถามดีนะครับผมยังจำได้อยู่เลยนะครับมีคนถามว่าถ้าเกิดจะเอาไปต้มไปผัดใช้อะไรบ้างผมบอกว่าใช้ได้หมดนะครับถ้าเอาไปต้มไปผัดเนี่ยมันใช้ความร้อนไม่สูงมากน้ำมันมะกอกก็ได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ได้แต่ถ้าจะเอาไปทอดเลยนะทอดเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ความร้อนสูงเอาไปทำเบเกอรี่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะอบด้วยอุณหภูมิตั้งแต่170องศาขึ้นไปก็ถือว่าค่อนข้างสูงตามหลักวิชาการนะครับดังนั้นในบรรดานะครับถ้าเป็นของทอดความร้อนสูงกับเบเกอรี่นะครับผมแนะนำเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติดีกว่านะเพราะว่าความคงทนต่อความร้อนจะสูงกว่านะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเห็นคุณหมอพูดตลอดเลยว่ามีน้ำมันที่ผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันธรรมชาติให้ดูตรงไหนให้ดูคำว่า refine นะครับ refined นะถ้ามีคำว่า refine oil ขึ้นมานะครับแสดงว่าน้ำมันนั้นน่าจะมีกระบวนการการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันทนต่อความร้อนมากขึ้นสังเกตไหมครับน้ำมันมะกอกจริงๆเนี่ยเขาไม่แนะนำให้ไปทอดแต่ในปัจจุบันก็มีคนเอาน้ำมันมะกอกไปทำเป็น refine oil นะครับให้มันทนความร้อนได้จริงน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยเอาทอดก็ไม่ค่อยดีนะครับก็มีคนเอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเนี่ยไปทำอีกรอบนึงให้กลายเป็น refined oil เช่นกันนะครับซึ่งผมไม่ค่อยแนะนำกินน้ำมันแบบนี้เพราะว่ามันมีการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปซึ่งเรายังไม่แน่ใจว่าการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อให้ทนความร้อนเนี่ยมันไปเปลี่ยนโครงสร้างมากน้อยขนาดไหนก็ให้หลีกเลี่ยงไปก่อนเนื่องจากข้อมูลยังไม่แน่ชัดนะครับเหมือนกันนะครับถ้าใครจะกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นกินน้ำมันมะกอกนะครับหรือกินน้ำมันรำข้าวแนะนำให้เลือกที่เขาเขียนเลยว่าเป็นเอ็กซ์ตร้าเวอร์จินหรือว่าเป็นน้ำมันจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีเน้นคำนี้นะครับไม่ผ่านกรรมวิธีอันนี้จะดีมาก2ข้อระวังนะครับที่คนส่วนใหญ่เนี่ยถกเถียงกันนะยังถกเถียงกันอยู่เลยนะครับดังนั้นผมอยากจะบอกว่าเนื่องจากยังมีนักวิชาการ2กลุ่มถกเถียงกันอยู่นะครับข้อแรกนะครับของน้ำมันรำข้าวนะครับมีนักวิชาการกลุ่มนึงเขาเถียงกันว่าจริงๆแล้วในน้ำมันรำข้าวเนี่ยมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ดังนั้นการกินน้ำมันรำข้าวเนี่ยนะครับจึงต้องทานโอเมก้า3เข้าไปด้วยอย่างเช่นอาจจะทานเป็นน้ำมันปลาแซลมอนที่มีโอเมก้า3หรืออาจจะทานเป็นน้ำมันรำข้าวพร้อมกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นทานน้ำมันรำข้าวบวกกับน้ำมันมะกอกนะครับแต่ผมคิดว่าจากส่วนตัวแล้วกันนะครับคือเขากลัวแบบนี้นะครับถ้าเราสงสัยเอ๊ะทำไมต้องกลัวโอเมก้า6ด้วยอันแรกเลยนะครับกอไก่นะครับเขากลัวโอเมก้า6เนี่ยไปทำให้ร่างกายเกิดการอักเสบผมก็เลยไปหาดูว่าเอ๊ะมันมีรีเสิร์ชอันไหนไหมนะครับที่ยืนยันว่าเรากินโอเมก้า6

จากน้ำมันดำข้าวไปแล้วทำให้เกิดการอักเสบในร่างกายนะครับจริงๆแล้วเขาบอกว่ามันยังไม่มีความแตกต่างเท่าไหร่วิธีการของเขาก็คืออย่างเงี้ยเขาให้คนที่ทำการทดลองเนี่ยกินน้ำมันดำข้าวเข้าไปแล้วเขา

0: ไปแล้วนะครับก่อนมื้ออาหารเอาไปปรุงอาหารแล้ววัดผลระยะหนึ่งก็ไม่เห็นมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและหัวใจเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็คือตอนนี้ยังเป็นข้อถกเถียงอยู่แต่ในความเห็นส่วนตัวของผมคือถ้าเป็นน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติผมคิดว่ากินได้ถึงแม้ว่าจะมีโอเมก้า6มากกว่าโอเมก้า3ก็ตามส่วนใครก็ตามบอกว่ากลัวว่าเอ้ยกินไปนานๆแล้วจะมีผลเสียหรือเปล่านะเพราะว่านักวิชาการถกเถียงกันผมมีข้อสรุปแบบนี้ในความเห็นส่วนตัวง่ายๆคือเดือนนี้เรากินน้ำมันรำข้าวหมดไปขวดนึงเดือนถัดไปเรากินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเดือนถัดไปเราก็ค่อยกินน้ำมันมะกอกอย่างเงี้ยครับเราก็วนไปแบบเนี้ยมันจะทำให้เราสบายใจมากขึ้นว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งอันนี้คือเทคนิคของผมนะครับอย่างเช่นมีเดือนนึงผมกินน้ำมันมะกอกเดือนถัดมาผมกินน้ำมันรำข้าวเดือนถัดมาผมกินน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นแบบนี้นะครับวนไปเราจะได้สบายใจว่าเราไม่ได้จุ่มอยู่กับน้ำมันชนิดใดชนิดหนึ่งจนทำให้เราเกิดความกังวลนี่คือข้อหนึ่งที่ควรระวังนะครับก็ดูงานวิจัยต่อไปเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังถ้ามีงานวิจัยเด็ดๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะข้อที่สองก็คือน้ำมันผ่านกรรมวิธีกับน้ำมันที่เป็นธรรมชาติเนี่ยมันต่างกันต้องคอยระวังแบบนี้นะครับเวลาเราไปดูที่ขวดนะครับถ้าเขาเขียนว่า refined oil refined แล้วก็ตามด้วยคำว่า oil ที่เขียนว่า oil เนี่ยถ้าเขียนว่า refined oil นะครับเราเดาก่อนว่าเขาน่าจะใช้วิธีการนะครับทางเคมีในการใส่ไฮโดรเจนเข้าไปเพื่อทำให้มันสามารถทนต่อความร้อนสูงได้นะถ้าเจอน้ำมันแบบนี้สำหรับน้ำข้าวนะผมแนะนำให้หลีกเลี่ยงให้ดูที่เขาเขียนว่า natural oil หรือว่าเขียนว่าน้ำมันรำข้าวจากธรรมชาติ 100% ไม่ผ่านกรรมวิธีสังเกตอีกอย่างนึงคือเวลาที่มันไม่ผ่านกรรมวิธีเนี่ยราคามักจะสูงกว่าแปลกมากเลยนะครับน้ำมันจากธรรมชาติกับราคาสูงกว่านะครับอาจจะเป็นเพราะว่าคนนิยมน้อยกว่าต้นทุนการผลิตต่อขวดเนี่ยเลยแพงกว่านะครับก็ลองดูนะครับสำหรับผมแนะนำให้กินน้ำมันจากธรรมชาติ 100% มากกว่าที่เขียนว่า refined oil อันนี้เป็นนะครับส่วนตัวนะครับส่วนตัวอ่ะอวยพรทุกคนนะครับขอพลังอยู่กับเพื่อนๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ
1: ข้าวเป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shopping จึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สแควรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: วันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้เนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหารเบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอเนยเทียมกับมาการีนเนี่ยจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนก็สงสัยครับว่าเอ๊ะไขมันทรานคืออะไรนะครับไขมันทรานคือไขมันที่ได้จากพืช นะครับแต่นำมาสังเคราะห์ใหม่โดยการเติมไฮโดรเจนลงไปนะครับทำให้มันเนี่ยแข็งมากขึ้นเก็บได้นานมากขึ้นนะครับแล้วก็ไม่หืนนะครับรสชาติอร่อยมากขึ้นแล้วก็ราคาถูกลงด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าไขมันทานเนี่ยเป็นไขมันที่โหตัวร้ายเลยครับถ้าเราทานเข้าไปเนี่ยจะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น LDL หรือว่าไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหพุ่งกระฉูดเลยครับลดไม่ลงแน่นอนครับดังนั้นควรจะหลีกเลี่ยงอาหารพวกเบเกอรี่ต่างๆพวกอาหารเหล่านี้พวกขนมอบอะไรต่างๆที่มีส่วนผสมของเนยเทียมแล้วก็มาการีนนะครับรับรองว่าถ้างดไปได้เนี่ยไขมันลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่2ครีมเทียมหรือว่าคอฟฟี่เมดนะครับที่เราชอบเติมกันในกาแฟหรือว่าในชานะครับหลายคนไม่รู้นะครับว่าไอ้ครีมเทียมเนี่ยเป็นตัวที่มีไขมันสูงเลยทีเดียวครับครีมเทียมจะมีองค์ประกอบของไขมันทรานเนี่ยสูงมากๆเลยครับถ้าทานเข้าไปรับรองว่าไขมันหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนจะไปเพิ่มทั้ง LDL แล้วก็ไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายของเรานะครับหลายคนที่มาบอกหมอว่าเอ้ยดิฉันหรือว่าผมเนี่ยไม่ได้ทานของทอดหรือว่าของมันเลยทำไมไขมันไม่ลงสักทีนะครับเพราะว่าบางคนเนี่ยทานกาแฟจะทานกาแฟเช้าแล้วก็ทานตอนบ่ายอีกบางคนทานก่อนนอนอีกรอบนึงนะครับโอ้โหแล้วก็เติมคอฟฟี่เมดหรือว่าครีมเทียมเนี่ยโอ้โหเติมเยอะมากเลยทีเดียวนะครับดังนั้นถ้าใครติดกาแฟนะครับแนะนำว่าให้ทานเป็นกาแฟดำจะดีที่สุดนะครับกาแฟดำโดยที่ไม่เติมพวกครีมเทียมลงไปก็จะช่วยให้ไขมันในโลหิตหรือว่าคอเลสเตอรอลของเราลดลงได้นะครับลองทำดูครับรับรองว่าลดลงแน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่3ครับของทอดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหมูทอด ไก่ทอดเฟรนฟรายต่างๆนะครับอันนี้ให้งดเลยครับเพราะว่าอาหารทอดต่างๆก็จะประกอบด้วยไขมันที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานเข้าไปก็จะส่งผลทำให้คอเลสเตอรอลของเราสูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นทั้ง LDLไตรกลีเซอไรด์นะครับโอ้โหอันนี้พุ่งกระฉูดเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ก็พวกขนมขบเคี้ยวด้วยนะครับที่เราซื้อตามร้านสะดวกซื้อเนี่ยอันนี้ก็ทอดเช่นกันนะครับดังนั้นอันนี้จะต้องหลีกเลี่ยงแนะนำว่าให้เราประกอบอาหารอย่างอื่นนะครับอย่างอื่นเพิ่มขึ้นลดการทอดลดลงนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกตุ๋นก็ได้ต้มก็ได้นึ่งก็ได้หรือว่าเป็นอาหารจำพวกยำมากขึ้นเนี่ยทานอาหารพวกนี้มากขึ้นนะครับก็จะทำให้ไขมันของเราดีขึ้นเรื่อยๆนะครับรับรองเลยครับงดทอดมากขึ้นทานอาหารที่ทอดน้อยลงนะครับไขมันเราก็จะดีขึ้นครับต่อมาอาหารชนิดที่4ครับเนื้อสัตว์ที่ติดมันนะครับนี่ควรหลีกเลี่ยงเลยครับไม่ว่าจะมีหมูติดมันขาหมูคากินะครับโหอันนี้ไขมันสูงมากๆเลยครับต้องลดลงนะครับแล้วก็พวกไก่นะครับหนังไก่นี้เราไม่เอากินไก่เนื้อไก่อย่างเดียวครับพวกหนังไก่เนี่ยโหเอาออกไปได้เลยครับแล้วก็พวกเนื้อวัวที่ติดมันอะไรต่างๆนี้เราโหงดเลยนะครับพยายามหลีกเลี่ยงพวกเนื้อสัตว์ที่ติดมันเพราะว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันเนี่ย

0: ไขมันสูงเช่นกันนะครับส่งผลทำให้เราไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงนะครับไม่ลงสักทีนะครับให้เราไปเลือกโปรตีนอื่นๆนะครับถ้าจะเป็นเนื้อสัตว์ก็จะเป็นพวกเนื้อปลาก็จะดีที่สุดนะครับปลาต้มปลานึ่งเนี้ยทานได้เลยครับก็จะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับต่อมาอาหารชนิดที่5น้ำมันปาล์มและน้ำมันมะพร้าวนะครับหมอหมีต้องบอกก่อนนะครับว่าน้ำมัน2ชนิดนี้แม้ว่าจะเป็นน้ำมันที่ได้จากพืชนะครับแต่มีส่วนประกอบของไขมันอิ่มตัวที่สูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราบริโภคเข้าไปเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าไขมันในเลือดของเราคอเลสเตอรอลในเลือดของเราพุ่งกระฉูดแน่นอนครับดังนั้นควรหลีกเลี่ยงเลยครับทั้งน้ำมันปาล์มแล้วก็น้ำมันมะพร้าวแนะนำว่าถ้าเราจะประกอบอาหารเนี่ยครับควรเลือกใช้น้ำมันพืชชนิดอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกน้ำมันมะกอกน้ำมันงาน้ำมันลำข้าวนี้ใช้ได้เลยครับไขมันอิ่มตัวน้อยมากๆนะครับก็แล้วก็ส่งผลดีต่อร่างกายทำให้ไขมันในโลหิตของเราลดลงครับต่อมาอาหารชนิดที่6นะครับอาหารจำพวกไข่ต่างๆนะครับเป็นอาหารที่ยอดฮิตมากๆเลยทีเดียวครับหลายคนเนี่ยนำมาประกอบอาหารต่างๆไม่ว่าจะเป็นต้มผัดแกงทอดนะครับเจียวหรือว่าทำมาเป็นไข่ดาวนะครับเป็นอาหารยอดฮิตของคนไทยเลยครับต้องบอกกันครับว่าไข่เนี่ยก็จะประกอบด้วย2ส่วนด้วยกันนะครับคือไข่ขาวแล้วก็ไข่แดงนะครับในไข่แดงเนี่ยจะมีคอเลสเตอรอลมากกว่าไข่ขาวนะครับดังนั้นแนะนำว่าถ้าสำหรับใครที่อยากทานไข่แล้วเป็นโรคไขมันสูงเนี่ยแนะนำว่าให้ทานไข่ขาวก็จะดีกว่านะครับไข่แดงเนี่ยให้ลูกหลานไปนะครับเราทานแต่ไข่ขาวพอนะครับแล้วก็นอกจากนี้ชนิดของไข่ก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่นกกระทาก็จะมีคอเลสเตอรอลสูงมากกว่าไข่ไก่แล้วก็ไข่เป็ดนะครับดังนั้นไข่นกกระทาโอ้โหเล็กนิดเดียวใช่ไหมฮะกินไม่อิ่มนาทีบางทีกินทีเนี่ยโอ้โหกิน 5-6 ลูกเลยทีเดียวนะครับแนะนำว่าถ้าจะเลือกไข่เนี่ยทานเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดก็จะดีกว่าทานไข่นกกระทานะครับนอกจากนี้การนำมาประกอบอาหารก็สำคัญเช่นกันนะครับไข่ต้มก็จะมีคอเลสเตอรอลน้อยกว่าพวกไข่เจียวแล้วก็ไข่ดาวนะครับดังนั้นใครที่เป็นคอเลสเตอรอลสูงแนะนำว่าทานเป็นไข่ต้มก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานเป็นไข่ขาวก็จะดีที่สุดนะครับแต่ถ้าใครอยากฟังรายละเอียดนะครับว่าการทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าวิธีทานไข่เนี่ยทานยังไงให้ดีต่อสุขภาพนะครับวันหนึ่งควรทานเท่าไหร่นะครับอาทิตย์หนึ่งทานเท่าไหร่ทานอันไหนดีที่สุดนะครับเดี๋ยวลองคลิกไปฟังดูครับรับรองได้ประโยชน์แน่นอนครับต่อมาอาหารชนิดที่7อาหารชนิดสุดท้ายแล้วครับคืออาหารทะเลนะครับพวกกุ้งพวกปูพวกปลาหมึกนะครับยิ่งเป็นพวกมันกุ้งมันปูนี่ต้องบอกเลยครับว่าไขมันสูงมากๆเลยทีเดียวครับถ้าเราทานบ่อยๆเนี่ยก็จะทำให้ไขมันในเลือดของเราสูงมากๆคอเลสเตอรอลสูงมากๆนะครับส่งผลเสียต่อร่างกายนะครับดังนั้นถ้าเราจะทานอาหารทะเลแนะนำว่าทานเป็นเนื้อปลาจะดีที่สุดถ้าเป็นปลานึ่งได้ก็จะดีมากๆเลยทีเดียวครับจะส่งผลทำให้ไขมันของเราลดลงนะครับและนี่คืออาหารทั้ง7ชนิดนะครับที่ไขมันสูงคนที่เป็นคอเลสเตอรอลควรหลีกเลี่ยงนะครับลองนำไปปฏิบัติกันดูครับหลีกเลี่ยงอาหารเหล่านี้รับรองได้เลยครับว่าไขมันในเลือดของคุณเนี่ยลดลงแน่นอนนะครับนอกจากควบคุมอาหารแล้วอย่าลืมออกกำลังกายกันด้วยนะครับเพราะว่าการออกกำลังกายจะช่วยลดไขมันช่วยลดความดันแล้วก็บำรุงหัวใจให้แข็งแรงด้วยนะครับ
1: คอเลสเตอรอลคอนโทรลคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ิกินเขายังบ่มีไปเลยไปหาพ่อมึงคุณไปขอเงินพ่อมึงคุณไป
1: ไปไปแค่ไก่ตีนกูเลย
0: อย่างเศร้าเศร้าเด้อเศร้าเลยนะเศร้าห้องเลยนะฮะวันไม่สิถึกเด้สิถึกแซ

ดีใจที่ได้พ่อกันอีกเห็นอายละคืนหอดงานบุญสมัยนักเรียนเนาะน้องก็ได้เป็นนางอายของอายผาแดงแค่แบบสมมุติตอนงานบุญบังไฟเท่านั้นล่ะขึ้นศาสนามีขอให้น้องได้เป็นนางอายของอายอีหลีนะเด้อ

าโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของขมิ้นชันดูแลปอดค่ะขมิ้นชันนะคะได้ชื่อว่าเป็น The Golden Spice นะคะหรือว่าเครื่องเทศทองคำนะคะที่มีฤทธิ์ทางยาแล้วก็มีงานวิจัยศึกษามากมายเลยนะคะทั่วโลกนะคะไม่ว่าจะเป็นฤทธิ์ลดอักเสบฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์ต้านมะเร็งนะคะในวันนี้นะคะเราจะมาพูดเกี่ยวกับขมิ้นชันเนี่ยที่เราเคยรู้มาว่าเกี่ยวกับเรื่องของท้องไส้ขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อรักษาโรคกระเพาะเนี่ยจริงๆแล้วมีส่วนช่วยในการดูแลสุขภาพปอดได้ด้วยค่ะโดยมีงานวิจัยนะคะทั้งในคนจำนวน 2,000 กว่ารายนะคะก็คือเป็นผู้สูงอายุชาวจีนอายุเฉลี่ยประมาณ50กว่าปีนะคะพบว่าการกินแกงขมิ้นนะคะอย่างน้อยเดือนละ1ครั้งนะคะจะมีสมรรถภาพของปอดนะคะที่ดีกว่าคนที่ไม่ได้กินขมิ้นอยู่ในมื้ออาหารนะคะพบว่ายิ่งเรากินขมิ้นในปริมาณที่สูงแล้วก็มีความถี่เยอะเท่าไหร่นะคะค่าสมรรถภาพของปอดก็จะดีขึ้นตามไปด้วยนะคะโดยจะเห็นผลชัดเจนในคนที่ปอดไม่ค่อยดีเช่นกลุ่มคนที่สูบบุหรี่เป็นประจำค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการศึกษาวิจัยการใช้ขมิ้นชันในผู้ป่วยโรคปอดหลายชนิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคถุงลมโป่งพองหอบหืดนะคะรวมถึงมีงานวิจัยว่าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีฤทธิ์ต้านมะเร็งปอดได้ด้วยค่ะสำหรับในคนไข้ถุงลมโป่งพองนะคะพบว่าการกินขมิ้นชันเป็นประจำเนี่ยน่าจะได้ประโยชน์ในเรื่องของการชะลอความรุนแรงนะคะลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดจากการขัดเลือดนะคะแล้วก็ลดการอักเสบช่วยฟื้นฟูทางเดินหายใจค่ะส่วนอีกงานวิจัยนึงนะคะทำในคนไข้หอบหืดนะคะพบว่าการที่คนไข้หอบหืดที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อะค่ะถ้ามีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันเข้าไปนะคะ500มิลลิกรัมวันละ2ครั้งนะคะติดต่อกันเป็นประมาณ 2-3 เดือนนะคะพบว่ากลุ่มที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีการควบคุมอาการหอบหืดนะคะได้ดีกว่ากลุ่มที่ใช้ยาพ่นสเตียรอยด์อย่างเดียวค่ะสำหรับในคนไข้ที่ติดเชื้อโควิด-19 นะคะก็พบว่าถ้ามีการได้รับขมิ้นชันร่วมด้วยนะคะค่าการอักเสบในเลือดเนี่ยจะน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันแล้วก็อาการโดยรวมเช่นไข้ไอหอบนะคะจะดีกว่าด้วยค่ะสำหรับงานวิจัยกับฝุ่น PM2.5 นะคะเป็นงานวิจัยในหนูค่ะพบว่าหนูที่มีการได้รับสารสกัดขมิ้นชันนะคะเมื่อให้ขมิ้นชันก่อนออกไปได้รับฝุ่น PM2.5 ก็คือเขาจะให้เครื่องกำเนิด PM2.5 จากการเผาไหม้เชื้อเพลิงดีเซลนะคะพบว่ากลุ่มหนูที่ได้ขมิ้นชันเนี่ยจะมีค่าการอักเสบเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มหนูที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะและยังมีงานวิจัยในหลอดทดลองทำในหลอดเลือดฝอยมนุษย์นะคะพบว่าท่านมีการได้รับขมิ้นชันก่อนล่วงหน้านะคะจะมีการอักเสบหรืออนุมูลอิสระหรือออกซิเดทีฟสเตรสเนี่ยน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับขมิ้นชันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราอยู่บนโลกใบนี้นะคะเราอาจจะเจอกับมลภาวะทางอากาศนะคะอย่างฝุ่น PM2.5 นะคะหรือว่าไวรัสนะคะตัวใหม่ๆนะคะซึ่งอาจจะทำให้ปอดของเราเนี่ยนะคะต้องรับภาระเยอะมากเลยนะคะเราสามารถที่จะสร้างกรอบป้องกันนะคะทำให้สมรรถภาพของปอดเนี่ยเราดีได้จากการกินอาหารเป็นยาซึ่งหนึ่งในนั้นที่เรามานำเสนอในวันนี้ก็คือตัวขมิ้นชันค่ะโดยเราจะสามารถกินได้เป็นประจำทุกวันนะคะก็คือวันละ 1-2 เม็ดนะคะเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยที่กินขมิ้นชันอยู่เกือบชั่วชีวิตเขาเนี่ยก็จะกินตกประมาณวันละ 1-2 ครั้งชาหรือคิดเป็นขมิ้นชันประมาณ125มิลลิกรัมค่ะแต่ถ้าเราจะกินในอาหารเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกเนาะเราก็อาจจะกินเป็นเม็ดนะคะวันละ 1-2 แคปซูลก็ได้ค่ะค่ะสำหรับข้อห้ามใช้ขมิ้นชันนะคะก็จะห้ามใช้ในคนที่ท้องน้ำดีอุดตันค่ะส่วนข้อควรระวังก็คือคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีค่ะหมายความว่าคนที่เป็นนิ่วในถุงน้ำดีเนี่ยถ้ากินขมิ้นชันแล้วรู้สึกว่าอาการโดยรวมเช่นท้องอืดท้องเฟ้อดีขึ้นเนี่ยก็สามารถกินได้นะคะแต่ถ้ากินแล้วรู้สึกว่าปวดมากขึ้นนะคะก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปนะคะแต่ถ้าเป็นท้องน้ำดีอุดตันแล้วเนี่ยจะไม่แนะนำให้ใช้ค่ะแล้วก็คนที่ใช้ยาละลายริ่มเลือดวาฟารินนะคะอาจจะต้องระวังการกินต่อเนื่องนะคะเพราะว่าจะมีผลเพิ่มระดับยาในเลือดอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดเลือดออกได้ค่ะโดยสรุปนะคะวันนี้เราจะมีข้อมูลเพิ่มเติมแล้วเนาะว่าขมิ้นชันเนี่ยเป็นสมุนไพรที่นอกจากจะดูแลท้องไส้แล้วนะคะยังมีส่วนช่วยดูแลปอดได้ด้วยค่ะ
1: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน และมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วยNet Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
2: Did you know that adding ginger and turmeric to your daily meals can do wonders for your health? You won't believe the benefits they bring to your body. In today's video, we're going to explore the amazing health benefits of ginger and turmeric, two superfoods that have been used for centuries in traditional medicine. These powerful roots are not only packed with nutrients, but also have healing properties that can support your overall well-being. So, let's dive into what happens when you make them a regular part of your diet.Ginger and turmeric are both part of the root family, known for their vibrant colors and powerful health benefits. These two spices have been celebrated for centuries in various cultures, particularly in traditional medicine, due to their rich content of antioxidants and anti-inflammatory properties. They're natural remedies that support everything from digestive health to joint pain relief. In cooking, ginger and turmeric are commonly used to add depth and flavor to a variety of dishes,from stir fries and soups to curries. You can also find them in teas, smoothies, and even as supplements for those seeking their concentrated health benefits. Whether you're looking to enhance your meals or improve your health, these two roots are versatile and incredibly beneficial additions to your daily routine. Turmeric is a powerhouse when it comes to health benefits, largely due to its active compound, curcumin.Curcumin is known for its potent anti-inflammatory properties, which can help reduce inflammation throughout the body. This makes turmeric especially valuable for conditions like arthritis, where inflammation is a key factor. But the benefits of turmeric go beyond just reducing inflammation. Studies have shown that curcumin can also improve brain function by increasing the levels of brain-derived neurotrophic factor, a protein linked to improved cognitive function.There's even evidence suggesting that turmeric may help prevent neurodegenerative diseases like Alzheimer's by reducing the buildup of amyloid plaques in the brain. In addition, turmeric supports heart health by lowering cholesterol levels and reducing blood pressure, both of which are crucial for maintaining a healthy cardiovascular system. Incorporating turmeric into your meals is simple and flavorful.You can sprinkle turmeric into soups, curries, and stews to add a rich golden color and depth of flavor while boosting the health benefits of your dish. Turmeric also pairs well with smoothies, especially when combined with a pinch of black pepper, which helps enhance the absorption of curcumin. Whether in a warm bowl of soup or a refreshing smoothie, adding turmeric to your daily meals can significantly contribute to your overall well-being.When you combine ginger and turmeric, they create a dynamic duo that works synergistically to enhance your health. Both of these roots are powerful anti-inflammatory agents, and together, they amplify each other's effects. This combination is particularly beneficial for fighting inflammation in the body, which can help reduce symptoms of chronic conditions like arthritis. Additionally, both ginger and turmeric support digestion.With ginger promoting smoother digestion and turmeric helping to soothe the gut. Together, they can also boost your immune

0: immune system, making them a great natural defense against illness. Furthermore, this powerful pear can improve skin health, reducing inflammation, and promoting a healthy, glowing complexion. To get the most out of these two superfoods, it's important to enhance the absorption of their active compounds. When it comes to turmeric, curcumin, the compound responsible for its health benefits, can be difficult for your body to absorb. However, when paired with black pepper, curcumin's absorption is significantly increased. Black pepper contains piperine, which boosts curcumin's bioavailability, allowing your body to fully utilize its health benefits. So, adding a dash of black pepper to your ginger turmeric dishes, whether it's in a curry, tea, or smoothie, will ensure you're getting the most from these powerhouse ingredients.
1: ปัจจุบันการนำเอาขมิ้นชันมาสกัดเพื่อให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้ดีซึ่งอยู่ในรูปแบบของไฟโตโซมสารสำคัญที่ต้องการคือเคอร์คูมินอยด์ให้ประโยชน์หลากหลายและมีผลการวิจัยทางการแพทย์รับรองเช่นช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารบรรเทาอาการปวดจากข้ออักเสบและช่วยเสริมภูมิคุ้มกันต่อสู้กับไวรัสและฟื้นฟูปอดให้กลับมาทำงานได้ดีขึ้นด้วยความห่วงใยจาก
2: Mega, we care.
3: ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A, วิตามิน B1, วิตามิน B2, วิตามิน B3, วิตามิน C, วิตามิน E, ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีนและมีคุณสมบัติทางยาที่รักษาอาการและโรคต่างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shoppingจึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping

0: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักหลายประเทศนิยมกินเป็นอาหารและยารักษาโรคมายาวนานจากการวิจัยพบว่านอกเหนือจากให้คุณค่าทางอาหารแล้วมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆปัจจุบันมีการสกัดสารต่างๆจากมะรุมมาบรรจุแคปซูลบำรุงร่างกายและรักษาโรคเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันวิตามินและสารต่างๆจากมะรุมจะสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยลดอาการบวมและอาการปวดเมื่อยตามร่างกายช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย
1: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับหมอปุ้มแพทย์หญิงศิรนาสุขภาพดีคุณมีได้ค่ะวันนี้นะคะหมอจะมาพูดถึงประโยชน์ของมะรุมเพราะว่าหลายคนเนี่ยรู้จักมะรุมมะรุมเนี่ยเป็นเหมือนกับพืชผักพื้นบ้านน่ะซึ่งหลายๆคนเนี่ยกินกันเป็นประจำมันมีประโยชน์เยอะมากหมอก็เลยพยายามมาทานแต่ก็คือหมอก็ยังทานไม่ค่อยได้นะหมอเลยซื้อเป็นมะรุมผงมาทานแต่จริงๆแล้วจะพูดให้รู้ว่ามันน่ากินมากๆมะรุมนี่มันเป็นประโยชน์เขาเรียกว่าเป็นเหมือนกับพืชผักมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติให้เรามาค่ะมันมีประโยชน์ถ้าเกิดเดี๋ยวหมอจะพูดให้ฟังทุกคนจะแบบเฮ้ยมีประโยชน์ขนาดนี้ได้หรอควรจะหามาทานหมอเนี่ยรู้แล้วแบบพยายามหามาทานแหละถึงต้องไปสั่งแบบมะรุมที่แบบเป็นฟรีสไดมาเป็นผงมาทานเพราะเรากินมันไม่ได้ไงแต่ถ้าเกิดคนทานได้เนี่ยควรทานเลยนะเพราะว่ามางี้ก่อนมารู้ก่อนว่ามะรุมเนี่ยมันกินได้ตั้งแต่ทุกส่วนของมันเลยว่าง่ายๆคือตั้งแต่ฝักของมะรุมใบของมะรุมดอกเมล็ดรากมันกินได้ทุกส่วนเลยแต่ประโยชน์ที่มันเยอะที่สุดเลยในต้นของมะรุมเนี่ยประโยชน์ที่เยอะอยู่ที่ไหนรู้ไหมคะอยู่ที่ใบที่เราเอามาที่มาชอบกินกันไอ้ตรงยอดอ่อนมะรุมหรือมากินฝักมะรุมที่มันแกงส้มมะรุมที่มันมีฝักยอดน่ะคือหมอไปกลับไปบ้านพ่อเนี่ยพ่อจะให้กินแกงส้มมะรุมเนี่ยหมอก็กินไม่ค่อยเป็นคือหมอเป็นเด็กเทพก็กินพวกมะรุมไม่เป็นหมอบอกตรงแต่จริงๆแล้วเขาจะเรียกว่าเด็กกรุงเทพหรือเปล่านะคือพ่อหมอเป็นคนเพชรบุรีแม่หมอก็เพชรบุรีแต่พ่อกับแม่ของหมอเนี่ยเขาเป็นคนเพชรแต่เขาไม่ได้เจอกันที่เพชรนะพ่อหมอ

0: พชรแม่หมอเป็นคนเพชรกันมาเจอกันที่กรุงเทพแล้วก็แต่งงานกันที่กรุงเทพแล้วก็คลอดหมอที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วหมอก็อยู่กรุงเทพอะค่ะแล้วก็เรียนกรุงเทพอยู่กรุงเทพก็อยู่กรุงเทพมาตลอดก็จบหมอก็ทำงานก็แถวโซนทองหลงทองหล่อก็อยู่กรุงเทพมาตลอดนะคะก็ไปเยี่ยมคุณยายคุณตาที่เพชรบุรีก็ปีละครั้งสองครั้งไปเพชรบุรีก็จะหลงอะไรเงี้ยแบบถนนไหนอ๋อหลงก็คือก็เลยงงว่าตัวเองเป็นคนเพชรหรือคนกรุงเทพแต่ก็คือพอไปหาคุณพ่อคุณพ่อชอบกินแกงมะรุมแล้วก็บอกว่ามีประโยชน์นะหมอก็แบบอ๋อคือปกติแล้วก็เป็นคนกินเนื้อนมไข่ที่ผ่านมาแล้วก็โรคตึมที่หมอมาเปิดเพจไงที่เขียนว่าแต่ก่อนเป็นโรคอะไรบ้างทั้งไทรอยเป็นพิษโอ้กินยาไทรอยทั้งที่ผมร่วงเป็นกำๆกินยาไทรอยเนี่ย5เม็ดนะแค่เรื่องไทรอยนะไม่ต้องเรื่องคอนโทรลหัวใจไม่ต้องเรื่องโอ้โหไม่ต้องเรื่องแมสเนียเกวิสที่ตาตกไปซีทีต่อมไทมัสไม่ต้องเรื่องผื่นคันที่หมอแบบผื่นคันจนแบบเป็นโครนิกเออร์ติคาเลียจนรักษาด้วยยาแก้คันธรรมดาก็รักษาไม่ได้ต้องมาให้ฉีด IgE อ่ะต้องสั่งจะดีเทลยาเข็มละ 36,000 ฉีดเดือนละเข็มหมอต้องทำขนาดนั้นนะจนหมอรู้สึกว่าต้องปรับสารอาหารนะจนปรับแล้วจนหายมาแล้วจนมาตัดสินใจเปิดเพจเพราะรู้สึกว่าการปรับสารอาหารมันหายหมดทุกอย่างอันนี้หมอเริ่มพูดเกินเรื่องมารุมแล้วแต่กำลังจะเล่าให้ฟังว่าหมอมารู้ว่ามารุมมันดีขนาดนี้แล้วก็อยากจะทานไงแต่คนไม่เคยกินเนี่ยคนไม่เคยกินพืชผักผลไม้หมอเพิ่งมาปรับตัวกะในการกินพืชผักผลไม้อ่ะตอนนี้หมอกินผลไม้อ่ะได้แต่ผักเนี่ยหมอก็พยายามแต่ก็รู้อะว่ามันมีประโยชน์พยายามกินแต่ก็กินได้บ้างไม่ได้บ้างอันไหนไม่ได้ก็ไปกินเป็นพวกผักผงบ้างผักอะไรบ้างเท่าที่ทำได้อะแต่ขนาดเท่าที่ทำได้แบบที่หมอทำอยู่นะก็ดีขึ้นมาจนหายแทบทุกโรคแล้วอะแค่ปรับสารอาหารอะหมอเลี้ยงเนื้อสัตว์แต่ถามว่าเป็นวีแกนเป็นมังสวิรัติเป็นไรไหมไม่ใช่นะหมอยังกินเนื้อสัตว์อยู่แต่ลดน้อยลงอาจจะแบบคนก็กินกันเช้าวันเย็นเช้าวันเย็นฉันต้องเนื้อสัตว์หมดแต่หมอก็ไม่ใช่อาจจะเป็นแบบสัก3มื้อใน1อาทิตย์อะไรประมาณนี้ค่ะเอาให้เหมือนเป็นชาวกลุ่มบูโซนที่เนื้อสัตว์น้อยกว่า 10% อะไรประมาณนี้พยายามเรียนแบบเขาแต่บางครั้งก็วงแตกเหมือนกันก็ไปเฮฮาปาร์ตี้กับเพื่อนก็กินเหมือนกันเอามาพูดเรื่องมะรุมต่อนะคะมะรุมมันมีประโยชน์มากๆเอางี้หมอจะพูดให้ฟังมันดีที่สุดคือตรงใบนี่นะประเทศที่ยากจนมากๆเนี่ยองค์การอนามัยโลกนะเขาบอกเลยนะคะว่าคนท้องคนที่ให้นมบุตรคนที่กลัวว่าเด็กจะน้ำหนักน้อยมีปัญหาเนี่ยเขาให้ปลูกมะรุมเลยนะคะเขาให้กินใบมะรุมเลยเพราะเขาบอกว่าเด็กจะน้ำหนักดีมากเด็กจะไม่ขาดสารอาหารเพราะมะรุมนี่มันคือแบบยาที่แบบเหมือนเขินเป็นอาหารที่มันมีประโยชน์มากๆฟังเลยมีวิตามิน A มากกว่าแครอทถึง10เท่าอ่ะงั้นวิตามิน A มันช่วยเรื่องอะไรตาค่ะดวงตาคุณบำรุงดวงตาเลยวิตามิน A มากกว่าแครอท10เท่านะวิตามิน K มากกว่ากล้วยที่เราบอกว่าเฮ้ยคุณจะต้องกินกล้วยกันก่อนนอนจะนอนหลับสบายหลับดีได้วิตามิน K บำรุงมากกว่ากล้วย15เท่ามีเหล็กมีธาตุเหล็กมากกว่าไอตัวผักขมที่เรามาทำกันนะมะรุมมีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง25เท่างั้นคุณเป็นเลือดจางอ่ะบอกเป็นคนท้องแล้วฉันเลือดจางอยู่หรือฉันเป็นเลือดจางบริจาคเลือดไม่ได้กินมะรุมเลยค่ะมากเป็นธาตุเหล็กมากกว่าผักขม25เท่ามีกรดอะมิโนแอซิด9ชนิดเป็นกรดอะมิโนแอซิดที่จำเป็นทั้งนั้นเลยแทบจะครบเลยค่ะมีแคลเซียมมากกว่านมวัวเป็นแบบเป็น10เท่าเยอะมากนมวัวหมอไม่แนะนำให้ทานอยู่แล้วนะเพราะอะไรคะน้ำเหลืองวัวIGF-1 กระตุ้นมะเร็งมะรุมนี่มันเป็นพืชมันเป็นพืชคุณกินไปเลยค่ะมีวิตามินซีก็สูงแต่ก็คือไม่ได้สูงแบบเด่นชัดมากก็คืออาจจะประมาณกระส้มหรืออาจจะน้อยกว่าส้มครึ่งนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็มีวิตามินซีสูงแต่แคลเซียมเมื่อกี้สูงมากมันก็ป้องกันวิตามินซีสูงก็กระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันกระตุ้นเรื่องเลือดออกตามไรฟงไรฟันช่วยหมดเลยแล้วมะรุมเนี่ยเขาบอกว่าช่วยเรื่องระบบปรับระบบสมดุลภูมิคุ้มกันในร่างกายปรับสมดุลของระบบอะไรล่ะฮอร์โมนในร่างกายนะเรื่องไทรอยจะดีมากหมอเป็นไทรอยหมอก็หาซื้อมะรุมมากินเลยค่ะแต่หมอกินแบบเราก็กินมะรุมใบมะรุมเนี่ยกินยังไงอ่ะแล้วเขาบอกใบมะรุมอ่ะจะต้องกินแบบถ้าเอามาลวกอ่ะมันก็เสียคุณค่าทางอาหารคุณก็กินใบมะรุมมาลวกอ่ะห หมอก็ไม่ไหวป่ะคือคนไม่เคยกินอ่ะเคยกินเนื้อนมไข่แล้วมาหยุดนะแล้วมากินใบมะรุมมันหนักเกินไปไหมหมอก็ไม่ไหวอ่ะหมอทำอย่างนี้เลยค่ะหมอเอามะรุมผงมะรุมอันนี้มันไม่ใช่หมอสั่งมะรุมผงออร์แกนิกมาจากเพจนะคะมาจากเว็บอ่ะแล้วหมอก็เอากระปุกถั่วต่างๆที่กินหมดนะหมอก็มาแปะเขียนใบมะรุมแล้วหมอก็เทเนี่ยค่ะมะรุมออร์แกนิกโอ้โหตักกินชงกับ น้ำเลยค่ะไม่มีรสชาติเลยอย่างเงี้ยเวิร์กมันฟรีซไดมามันยังได้คุณค่าพร้อมเลยค่ะถ้าคุณเอาใบมะรุมเนี่ยนะคุณต้องกินดิบๆอ่ะถ้าคุณกินเก่งเอามาปั่นในสมูทตี้อย่างนั้นก็ได้เอามาล้างให้ดีแล้วปั่นในสมูทตี้กินไปเลยถ้าเป็นมะเร็งอะไรอยู่นะมะรุมเนี่ยมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์สูงมากถ้าคนเป็นมะเร็งไม่ควรขาดเพราะว่ามันมีการศึกษาว่าต้านมะเร็งได้ดีมากเป็นมะเร็งอยู่ก็ต้านก็ช่วยจะทำให้ลดการกระจายของมะเร็งระหว่างรักษามะเร็งก็จะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันคุณดีขึ้นถ้าไม่เป็นนี่ก็เป็นอาหารไม่เป็นมะเร็งนะก็จะเป็นกินมะรุมเนี่ยเป็นอาหารที่ต้านมะเร็งได้ดีมากเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันเนี่ยนะก็ช่วยลดมะเร็งแล้วนะลดไข้หวัดแม้แต่คุณเป็นแผลในกระเพาะอาหารที่มี H. pylori เนี่ยมะรุมก็ช่วยสมานแผลในกระเพาะอาหารช่วยเรื่องเลิมเฮอร์ปีซิมเพกไวรัสช่วยเรื่องเชื้อแบคทีเรียต่างๆช่วยหมดเลยช่วยเรื่องควบคุมไอ้ที่เมื่อกี้หมอบอกนะที่ระบบฮอร์โมนในร่างกายต่อมไทรอยด์ที่หมอเป็นแม้แต่เรื่องเบาหวานความดันไขมันมันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะแต่คือต้องแล้วมันเป็นใยอาหารถ้าคุณกินแบบเป็นแบบใบได้นะใบมะรุมมาจิ้มน้ำพริกใบมะรุมมาลวกแบบนิดๆอย่าลวกให้มันแบบสุกจนมันเหี่ยวไปนะอย่างนั้นนะบรรยายอาหารที่ดีมากไฟเบอร์สูงมากก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีมากอันนี้คือมะรุมแต่คือหมอก็เผื่อคนไหนที่กินไม่เก่งกินไม่ได้เป็นเด็กเทพเหมือนหมอคิดว่าผงมะรุมฟรีซไม่ได้ต่างกันเลยค่ะคุณค่าอาหารยังอยู่ครบหมอเนี่ยก็กินอย่างนี้ค่ะชงกับน้ำกินเลย1ช้อน1 2ช้อนชาประมาณ1ช้อนโต๊ะประมาณนี้ค่ะกินโอเคเลยหมอว่าก็คือได้แคลเซียมที่หมอบอกไงแคลเซียมธาตุเหล็กโพแทสเซียมวิตามิน A ได้ควบคุมได้ระบบอิมมูนคือทุกอย่างพร้อมนะคะก็แนะนำว่าให้กินมะรุมแต่ถ้าเกิดทุกคนอยู่ต่างจังหวัดมีใบมะรุมก็เอามาลวกจิ้มลวกน้อยๆพอไม่ต้องให้ถึงขนาดมันสุกเกินไปนะคะก็แนะนำให้ทานมะรุมเพราะว่ามันเรียกว่าองค์การอนามัยโลกแนะนำเนี่ยมันดีขนาดไหนนะคะก็จะได้เพื่อนๆจะได้แข็งแรงกันเพราะว่าหมอเห็นแล้วว่าสารอาหารมันช่วยได้ทุกโรคจริงๆเพราะตัวหมอมีประสบการณ์มาหายทุกโรคจริง
1: ๆมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายเพียงรับประทานวันละ2แคปซูลต่อวันและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูกอาการเลือดออกตามไรฟันเรื้อรังและรักษาไขข้ออักเสบรวมทั้งป้องกันอาการติดเชื้อต่างๆช่วยลดการเสื่อมของกระดูกและโรคกระเพาะอาหารและหน้ามืดเป็นประจำได้อีกด้วย

0: แนทช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
1: อีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะพี่ดี
2: ้
1: เรื่องของดวงตาของเราใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะดวงตานะคะดวงตานะคะเป็นหน้าต่างของหัวใจนะคะเราต้องรักษาดวงตาให้อยู่คู่กับเรานานๆ
3: ถูก
2: ใช่ไหมคะ
3: แต่ดวงตาเนี่ยนะคะก็ต้องรักษาแต่พี่ดี้
2: คะ
3: น้องไดคะเวลาที่จะรักษาสิ่งต่างๆภายในร่างกายเนี่ยค่ะชอบดูแลรักษาส่วนไหนมากที่สุดคะ
2: ดิฉันเท้าค่ะดิฉันเนี่ยคนชอบสงสัยว่าดิฉันดูแลหน้ายังไงนะคะจริงๆถามผิดค่ะดิฉันชอบดูแลรักษาเท้าค่ะ
3: แล้วน้องไดล่ะคะ
1: ปากค่ะเพราะเราใช้ปากทำมาหากินเพราะฉะนั้นต้องพยายามดูแลริมฝีปากของตัวเองให้ดีๆค
3: ่
1: ะ
3: หลายๆคนนะคะมักจะดูแลใบหน้าที่เป็นส่วนสำคัญนะคะดูแลล้างหน้าทาครีมพอกครีมบางที4-5ผลิตภัณฑ์เสียตังหลักหมื่นนะคะกับใบหน้าแต่ลืมไปที่จะดูแลฝ่าเท้าของเราค่ะจริงๆแล้วเนี่ยฝ่าเท้านะคะเป็นสิ่งที่สำคัญในชีวิตคนเราที่ควรจะดูแลเป็นอย่างมากเพราะจริงๆแล้วถ้าไม่ดูแลนะคะเป็นต้นเหตุของการป่วยบ่อยๆแล้วก็การปวดตามที่ต่างๆหลายคนก็มักจะแบบหาทางดูแลโดยการที่ซื้อแผ่นนะ
2: คะ
3: ที่มีตามขายตามต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเน็ตนะคะตามร้านต่างๆเขาเรียกว่าแผ่นดีท็อกซ์ฝ่าเท้านะคะไปแปะฝ่าเท้าแล้วก็คิดว่าแผ่นนี้ค่ะจะดูดล้างสารพิษขับสารพิษออกจากร่างกายได้อันนี้ก็ไม่ทราบว่าจริงไหมนะคะวันนี้เราก็เลยต้องให้คุณหมอนะคะมาช่วยแนะนำนะคะนายแพทย์ภาสกิจวรรณวิบูลนะคะอุปนายกและเลขาธิการสมาคมแพทย์แผ่นจีนแห่งประเทศไทยนะคะจะมาให้ไขความกระจ่างให้กับพวกเราค่ะ
4: พอมาถามประเด็นว่าปัจจุบันเนี่ยก็มีเครื่องไม้เครื่องมือหรือว่าการผลิตสิ่งต่างๆเนี่ยเพื่อที่จะเข้ามาใช้ในการกระตุ้นจุดเหล่านี้โดยบอกว่าเป็นการขับสารพิษบ้างอันนั้นก็จะมีหลักความจริงอยู่บ้างแต่ว่าสารพิษอันนี้เนี่ยคงไม่ถึงกับจะไปบอกว่าเอาโลหะหนักเอาอะไรออกจากร่างกายได้ซึ่งในทางทฤษฎีเนี่ยเรามองถ้ามองในแง่ที่ว่าอุ่นเช่นลมปราณนะครับให้มันไหลเวียนในร่างกายเนี่ยก็น่าจะมีเหตุผลอยู่ถ้าหากว่าสิ่งที่กระตุ้นนั้นเป็นสิ่งที่ร้อนโบราณนี่เขาจะใช้อุปกรณ์หลายอย่างเช่นเขาใช้โกรธจุลาลัมพาในรูปนี้มันเป็นสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนโดยการจุดให้เหมือนธูปเนี่ยแล้วก็ไปลมอยู่ใกล้ๆพอมันร้อนก็เอาขึ้นมาแล้วก็ลมก็ค่อยๆเอาใกล้ๆอีกให้มันร้อนขึ้นมาก็เพื่อทำให้เส้นลมปราณตัวนี้มันอุ่นผ่านเข้าไปในระบบเส้นลมปราณของร่างกายเพื่อจะทำให้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายได้รับพลังลมปราณไหลเวียนได้อย่างดีไม่ให้ขามันเย็นอันนั้นก็มีผลในการดูแลสุขภาพแต่ว่าจะมีฤทธิ์ในการที่จะถึงขั้นรักษาโรคก็แล้วแต่ความรุนแรงถ้าพูดถึงในเชิงป้องกันในการดูแลสุขภาพก็ถือว่าโอเครับได้แต่ว่าจะบอกว่าถึงกับดูดพิษต่างๆในร่างกายออกมาขนาดนั้นนี่คงเป็นเรื่องที่ยากที่จะพูดว่าเป็นไปได้มากขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นแต่ที่เห็นว่าเวลาไปติดแล้วเนี่ยถ้าหากว่าสารที่ไปติดเนี่ยส่วนมากจะเป็นสารที่ออกมีฤทธิ์ร้อนเป็นด้านหลักเพราะฉะนั้นการใช้วิธีที่ความร้อนเพราะหลักการคือเราต้องทำให้ช่วงล่างเราร้อนขาเราร้อนเป็นหลักเพราะฉะนั้นส่วนมากยาที่ใช้หรือการแช่น้ำร้อนเนี่ยที่ฝ่าเท้าจะใช้สมุนไพรหรือใช้น้ำอุณหภูมิสัก 35-40 องศานี่แช่สัก 20-30 นาทีเนี่ยอันนั้นก็จะเป็นวิธีการดูแลสุขภาพของคนโบราณตั้งแต่สมัยก่อนจนทุกวันนี้นะในประเทศจีนเนี่ยว่าสุขภาพดีใช้การแช่เท้าเพราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีเพราะข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพร หรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขนาดนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพแล้วทำยังไงขาให้อุ่นไว้อย่าไปยืนที่เย็นทำยังไงก่อนนอนให้ขาอุ่นอย่าไปตากพัดลมอย่าไปตากแอร์ต้องให้มันมีความมิดชิดตรงนั้นถ้าเป็นไปได้กลางคืนตอนนอนยาวแอร์แล้วเอาพัดลมเป่าขานอนนะครับควรจะต้องทำให้ขาอุ่นเช่นใส่ถุงเท้านอนนะครับแล้วสามารถที่จะหาวิธีการประยุกต์เช่นเอาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าก่อนนอนก็ได้นะยกเว้นคนที่ขาร้อนมากๆอันนั้นจะต้องเป็นโรคต้องปรับสมดุลอีกแบบนึงนะครับเมื่อถ้าเราสุขภาพเท้าที่แข็งแรงคนเราแก่ก็คือแก่ที่เท้าก่อนเมื่อไหร่ก็ตามสุขภาพเริ่มแก่สะท้อนออกคือขาเริ่มไม่มีแรงเข่ามีปัญหาเดินแล้วไม่ค่อยไหวอย่างเงี้ยสะท้อนถึงความเสื่อมเพราะคนยินบอกว่าต้นไม้เนี่ยถ้าเสื่อมก็คือเสื่อมจากที่รากก่อนจะคลอนจะแคนจะไม่สมดุลก็อยู่ที่ฐานก่อนเพราะถ้าขาดีแข็งดีมันไม่คลอนง่ายเหมือนนักมวยถ้าขายังแข็งแรงเลยมันยังไม่ล้มง่ายนะเพราะการรักษาสุขภาพวิธีสะท้อนว่าพลังไตดีไม่ดีสุขภาพเริ่มแก่ไม่แก่ก็ดูจากช่วงล่างของร่างกายดูว่าเท้ากำลังขาของร่างกายนี้ว่ามันแข็งแรงดีอยู่หรือเปล่า
2: ดิฉันแข็งแรงมากขาเนี่ย
3: พี่ดีคะขอเช็คกำลังขา
2: โอ้ดิฉันแข็งแรงมากค่ะและสิ่งสำคัญอย่างที่บอกนะคะดิฉันจะดูแลเท้ามากกว่าหน้านะคะนี่คือความจริงนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบกระดูกเท้าคดด้วยนะคะสุขภาพสตรีหลายๆคนก็เป็นนะคะแล้วก็เลยต้องดูแลรักษาเท้ามากกว่าและที่ตรงใต้ฝ่าเท้าเราเนี่ยมีเส้นประสาทเยอะแยะมากมายนะคะก่อนนอนนี่เหมือนที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าดิฉันจะทาครีมนวดเท้านะคะแล้วก็ทาครีมแบบร้อนๆ
3: ค่ะ
2: แล้วก็ท
1: าแป๊บนึงนะทาครีมที่เท้าแต่ทำไมที่หน้าไม่ทาคะ
2: หน้าลืมทาตลอดไม่รู้เป็นโรคอะไรอ๋อแต่มีอย่างนี้ค่ะบางทีที่เหลือที่เท้านะคะแล้วก็มาป้ายหน้าค่ะเอ๊ะทำไมหน้าวันนี้เย็นจังเนี่ย
3: จริงๆเนี่ยนะคะเขาบอกว่าการแช่เท้าก่อนนอนเนี่ยทำให้หลับสบายหลับนานมากขึ้นแล้วการแช่เท้าเนี่ยยังช่วยอีกหลายอย่างนะคะทำให้ระบบย่อยอาหารดีขึ้นด้วยนะ
2: คะ
3: บางคนท้องผูกลองแช่เท้าก่อนนอนอาจจะทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสร้างภูมิต้านทานของร่างกายนะคะลดการอักเสบของจมูกลำคอแล้วก็ลดอาการปวดท้องเมนนะ
2: คะ
3: ในผู้หญิงแล้วก็ปวดหลังปวดหัวเนี่ยนะคะจริงๆสารพัดประโยชน์เลยแต่ก็ต้องระวังเพราะว่ามีผู้ป่วยบางโรคที่แช่เท้ามากก็ไม่ดีนะคะสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานเส้นเลือดขอดนะคะแล้วก็มีแผลหรือว่าติดเชื้อเป็นโรคผิวหนังที่เท้านะคะอันนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงให้หายก่อนแล้วก็มาแช่เท้ากันทุกวันก่อนนอนก็จะช่วยได้มาก

0: แต่ว่าก็มีบางตำรับตำรานะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นของคนไทยหรือว่าเป็นของเมืองฝรั่งเพราะว่ามาว่าให้ทาพวกยาหม่องหรือบาร์เหมือนน้ำมันยูคาลิปตัสที่เราเห็นกันเป็นกระปุกกระปุกอะค่ะแล้วเราก็ทาที่เท้าเสร็จแล้วพอใส่ถุงเท้าปุ๊บนอนแล้วเนี่ยถ้าไม่สบายหรือว่าไอมันจะหาย
1: ใช่ค่ะทำค่ะเมื่อกี้คุณหมอก็บอกไปว่าให้เอายาร้อนๆมาทาใต้เท้าตอนแก้ไอเนี่ยดีมากเลยเพราะว่าลองทำตอนแรกก็ไม่เชื่อลูกไอหนักมากค่ะทานยากินทุกอย่างก็ยังไม่หายลองเอาทาที่ฝ่าเท้าใส่ถุงเท้านะคะทุกคืนหายอาการไอดีขึ้นมากเลยค่ะ
2: เมื่อกี้นะคะคุณหมอเขาบอกว่าอาการของเท้านี่นะคะจะทำให้เราชราเร็วแปลว่าดิฉันมาถูกทางแล้วแต่จะขอแนะนำนิดนึงนะคะสำหรับคนที่นวดเท้าก่อนนอนทุกวันแบบดิฉันนะคะสูตรของดิฉันคือเอาโลชั่นที่คุณทาประจำค่ะแล้วก็ผสมกับบาล์มที่ร้อนๆนี่ค่ะทาผสมไปนะคะเพราะบางทีแบบบางคนแบบร้อนมากโดยที่ไม่ป่วยก็อาจจะแบบไม่ดีก็ได้นะคะก็คือผสมกันไปกับครีมโลชั่นที่คุณทาตัวแล้วก็นวดเท้าค่ะแล้วก็ห่มผ้าห่มนะคะเขาบอกว่าตามตำรานี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วให้ศีรษะเย็นแต่ว่าเท้าอุ่นและจะดีต่อสุขภาพนะคะก็ลองดูค่ะ
0: ตามแพทย์แผน
3: แนชช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์และปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย
4: และขอแนะนำแบมบูพาวเวอร์โกลกับโฉมใหม่ขนาดใหญ่กว่าเดิมเพิ่มขนาดแต่ไม่เพิ่มราคาให้คุณได้มากกว่าที่แนทช้อปปิ้ง

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ตั้งลงแบบว่าแบบหมอบต่ำให้มันต่ำกว่าตัวเดิมเพื่อระดมไผ่ก็กลัวเหมือนกันครับเกือบมาไม่เคยเห็นฟ้าผ่าใกล้ขนาดนี้แต่ก็ค่อนข้างถ้าโดนเบนถ้าขับไปนี่อาจจะโดนเองก็ได้
2: น
1: ี
2: ่ไงท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวบอกเตือนอุทาหรณ์กับทุกคนด้วยผมเนี่ยต่อหน้าต่อตาเลยหลบฝนดีกว่านะรอให้ฝนสงบแล้วค่อยขี่ต่อฟ้าผ่าเนี่ยท่านผู้ชมฮะนี่คิดเป็นถึงขนาดอาจทำให้เสียชีวิตแย่ที่สุดอาจจะนำบาดแผลนอนติดเตียงนี่มันไม่มีใครรู้จริงๆเพราะฉะนั้นเซฟตี้เฟิร์ส
3: ค่ะ
2: แล้วเดี๋ยวนี้บางทีฟังดูเนี่ยมันก็ไม่มีเขาลางนะ
3: ใช่ค่ะเพราะว่าขี่กันมาไม่ได้ยินเสียงอะไรก็เปี้ยงลงมาเลยค่ะ
2: อันนี้มีเปรี้ยงไงนี่เห็นไหม 6:30 นหนุ่มคนนี้ขับรถมาชนเกาะกลางถนนซึ่งเป็นตอม่อรถไฟฟ้าสายสีม่วงแล้วถลายไปชนกับรถคันอื่นหลายคันบริเวณหน้าทางออกกระทรวงสาธารณสุขที่ติวานนท์นนทบุรีกล้องหน้ารถจับภาพเอาไว้ได้เก๋งสีขาวของนายอรรถกรอายุ31เป็นคนขับ
3: อยู่เลนขวาสุดนะคะ
2: เอาอีกมุมนึงก่อนอันนี้ร้านค้าอยู่เลนขวาสุด
3: แล้วจู่ๆก็เสียหลักไปชนเสาตอม่อรถไฟฟ้าที่เกาะกลางถนน
2: นั่น
3: เนี่ยค่ะ
2: แล้วก็ถลายมาชนรถคันติดกล้องและถลายไปชนมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่ที่จอดอยู่ริมทางอีกมุมหนึ่ง
3: เป็นกล้องวงจรปิดร้านค้าริมถนนค่ะเป็นจังหวะที่รถเก๋งสีขาวคันนี้หมุนมาฟาดกับมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่อย่างแรงเกือบจะชนลูกค้ากับแม่ค้าที่ขายของอยู่ที่รถเข็นริมถนนนะคะ
2: ย้อนกลับไปดูภาพตอนที่ขับไปดีๆแล้วเป๋ไปในระหว่างที่น้องไบจะบอกนะครับว่าแม่ค้าที่อยู่ในเหตุการณ์บอกยังไง
3: บอกขายของอยู่ได้ยินเสียงรถชนกันหันไปดูเห็นรถเก๋งสีขาวคันนี้ชนแลบมาทางซ้ายแล้วรถเก๋งสีเทาก็ดันเก๋งสีขาวมาที่หน้าร้านแล้วก็ฟาดเข้ากับมอเตอร์ไซค์กับแท็กซี่อีก2คันที่จอดอยู
2: ่
3: มีคนได้รับบาดเจ็บ1คนนะคะมีแผลที่นิ้วหลังเกิดเหตุเนี่ยแม่ค้าบอกคนขับเก๋งสีขาวบอกวูบแล้วหลับไปก็เลยไปชนกับเสาของรถไฟฟ้าน
2: ี่ไงเหมือนขับมาดีๆถูกมั้ยเค้าบอกเค้าวูบแล้วหลับไปแล้วไปชนเสาไฟ
3: ตกใจก็เลยหักออกมาทางซ้าย
2: พอชนปุ๊บหักออกซ้าย
3: แล้วก็เลยมาเฉี่ยวกับรถเก๋งสีเทาแล้วก็เสียหลักไปกวาดแท็กซี่กับมอเตอร์ไซค์อะค
2: ่
3: ะ
2: เหตุการณ์นี้แท็กซี่เสียหายไป2คันรถเก๋งสีเทาคันหนึ่งมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งและเก๋งสีขาวคันต้นเหตุเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวนายอรรถกรคนขับเก๋งสีขาวไปตรวจแอลกอฮอล์พบว่า
3: ปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย73มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ค่ะ
2: ซึ่งอาจจะไม่มากแต่ก็เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดกฎหมายต้องไม่เกิน50อาจเจ้าตัวเล่าว่า
3: เพิ่งเลิกงานขับรถกลับบ้านแล้วก็บอกว่าหลับในค่ะยอมรับผิดโทรไปขอโทษคนเจ็บแล้ว
4: คือผมมาขับรถจากเลนขวาใช่ไหมครับก็ไม่ได้ขับเร็วมากแล้วก็เหมือนกับมันวูบหลับในแล้วก็มันไปเบียดกับตัวเกาะกลางแล้วรถมันก็เหวี่ยงโอ้พี่เขาก็เราจากเลนกลางเข้ามาชนเรามันก็ไปชนกับ
5: แต่เราก็ยอมรับผิด
4: ใช่ครับ
5: ยอมรับผิดแล้วก็ในส่วนของผู้เสียหายหรือว่าเรายังรับชอบใช
4: ่ครับก็อันนี้มีทำประกันเราก็คุยกับประกันไว้ครับ
5: ตอนที่ขับมามันเกิดอาการอะไร
4: ครับง่วงครับ
5: ง่วง
4: ใช่ครับ
2: เจ็ดรายการหนึ่งนาทีเรื่องเล่าเช้านี้จะกลับมาครับ

0: นับสนุนโดยใหม่วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมชิลไลฟ์จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันหลบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV ดีเซเว่นหอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกินเพอร์เฟคติ้งดีแอร์สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
1: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
2: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
1: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะลองเลย
3: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless